0: ต้นเครื่องหลวงมึง
1: ต้นเครื่องหลวงมึง
2: ก่อนที่ต้นเครื่องโทยินจะกลับมาห้องครัวงานทั้งหมดในห้องครัวก็ให้เหมือนเมื่อก่อนให้หานอิงเป็นคนดูแล
0: ค่ะ
3: ต้นเครื่องหลวงเมิงต้นเครื่องโทยินติดคุกองครักษ์เสื้อแพรเกรงลำบากมากกองต้นเครื่องขาดผู้นำไม่ได้แม้แต่วันเดียวต้นเครื่องตีฟางยุ่งงานสอนนางกำนันเข้าใหม่เดือนครึ่งเดือนก็ว่าไปอย่างเกรงว่านานวันก็ยากดูแลทั้งสองงาน
2: หนึ่งเดือนก็พอแล้วต้นเครื่องโทยินหายเจ็บแล้วก็กลับมาห้องครัว
0: ต้นเครื่องหลวงเมืองต้นเครื่องโทยินพ้นผิดแล้วเหร
2: อ
3: น้อยพ้นผิดได้
4: ไม่เป็นไรดีแล้ว
5: ดีจังเลย
0: ใช่

0: จอมซุนนี่ท่านเป็นอะไรเหรอพระเจ้าองค์การฝ่าบาทพระเจ้าจอมซุนอยู่ในตำหนักยงหนิงสำนึกตน
1: อุ้ยหยวนกงกงฝ่าบาทกับบริเวณเจ้าจำของเราเพราะอะไรอ่ะ
0: ฝ่าบาทตรัสเจ้าจอมท่านผิดที่ใดให้ไตร่ตรองคิดได้แล้วก็พ้นโทษให้ออกไปข้างนอกได้บ่าวทูลลา
1: ที่แท้เจ้าจอมของเราทำผิดอะไรกันแน่

0: องเท้าท่านหาอะไรเหรอห้องเฮาห้องเฮาน
1: ี่ไงนี่ไง
0: ห้องเฮาอย่าน
1: ี
0: ่ห้องเฮาห้องเฮาห้องเฮามือของท่านนี่มือท่านห้องเฮาทำไมล่ะ
2: ออกไปก่อน
0: ฝ่าบาท
3: พี่ใหญ่ค่ะ
2: ช้าก่อน
1: ต้องตัดไม่ตัดจนต้องวุ่นวายในใจฝ่าบาทตอนนี้กำลังหัวเราะย้อหม่อมฉันเห็นว่าเป็นผู้หญิงใจร้ายสินะในเมื่อฝ่าบาทก็รู้หมดแล้วไม่ใช่เหรอ

ก่อนที่หม่อมฉันจะเป็นฮงเฮาของท่านมือคู่นี้มันใช้จับชีพจรฝังเข็มจ่ายยาช่วยคนหม่อมฉันเรียนหมอ10 ปีท่านตาถึงให้หม่อมฉัน

0: ษาหม่อมฉันหวังอย่างไร้เดียงสาว่าสักวันจะเป็นหมอเรื่องชื่ออย่างเขาไม่มีอีกแล้วไม่มีโอกาสเช่นนั้นอีกแล้วหม่อมฉันเคยฆ่าคนหม่อมฉันทำให้คนไข้ตายส่วนตอนนี้หม่อมฉันก็ใช้มือคู่นี้ไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์มากมายฟาบาหม่อมฉันกลัวมากจริงๆหม่อมฉันกลายเป็นเช่นนี
1: ้คนจิตใจดีมีปมปัญหาทำไมเพราะความล้มเหลวครั้งเดียวถึงไม่แยกดีชั่วถูกผิดไม่ออกล่ะจากต้นจนจบเจ้าลังเลเจ้าดิ้นรนพิสูจน์ว่าเจ้าจิตใจดีทำให้ข้าปลื้มใจมากเพราะเสด็จปู่ไม่ได้เลือกคนผิดข้าเชื่อว่าเจ้าก็แค่ป่วยรอเจ้าหายแล้วเจ้ายังเป็นห้องเฮาที่ดีของข้าได
0: ้ฟาบาทหม่อมฉันเป็นห้องเฮาหรือว่าเป็นภรรยาของท่าน

0: พระบาทจะไม่รังเกียจหม่อมฉันจริงๆเหรอหม่อมฉันยังคิดว่าเรื่องนี้ผ่านไปท่านก็คงไม่อยากพบหม่อมฉันอีกแล้ว
1: พระหม่อมเซิงหยินถวายบังคมฝ่าบาทถวายบังคมห้อง
2: ห้องเฮาอย่าคิดฟุ้งซ่านรักษาตัวให้ดีอย่าให้แทเฮากลุ้มใจอีก

0: หลังจากถูกบอยเนี่ยสงบปากสงบคำขึ้นเยอะ
1: พระบาทสำหรับฮองเฮาควรพักฟื้นรักษาโรคแต่ว่าเจ้าจอมซุนทำผิดอะไรเหรออย่าว่าบ่าวแซ่ไม่เข้าใจเลยบ่าวเห็นว่าแม้แต่ตัวเจ้าจอมเองก็คงไม่เข้าใจ
0: นางคิดเองได้ถ้านางคิดไม่ได้นางก็อย่าออกมาเลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
2: ้คุณผู้ชมคะเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยมักจะไม่ค่อยมั่นใจหน้าสดแล้วอยากจะสวยเป๊ะเหมือนนางงามทุกที่ทุกเวลาทุกสภาวะอากาศใช่ไหมล่ะคะจะร้อนอบอ้าวจะ40องศาหน้าเราก็ต้องสวยฝนเทลงมาหน้าก็ต้องเป๊ะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมวันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งไอเทมคุณผู้หญิงที่ดูอยู่ให้รู้จักกับแป้งตลับนี้ค่ะตลับเนี่ยไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวสวยนอกสวยในทาแล้วผิวผ่องเหมือนนางงามกับแป้งอ่อนอนงเจ้าของอยู่ข้างๆอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้อนรับพี่อ่อนอ่อนอนงค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ผลิตผลของผลิตภัณฑ์มีอยู่จริงคุณผู้ชมพี่อ่อนสวยเหมือนหยุดเวลาไว้เลยผิวแบบเปล่งประกายผิวดีผิวเด้งมากๆค
3: ่
2: ะ
3: ไม่ต้องบอกก่อนว่าด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นพี่อ่อนก็หลัก5แล้วนะคะ
2: ค่ะยังไม่เหมือนหลัก5เลยค่ะว่าบาปคือแบบเป๊ะมากพ
3: ี่ออนต้องบอกก่อนว่าคือพี่ออนอ่ะทำแป้งออนอนงมาปีนี้ขึ้นปีที่5แล้วเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าแป้งออนอนงเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าปกปิดริ้วรอยปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นแป้งออนอนงสามารถทำได้ค่ะ
2: และอย่างที่พี่ออนบอกว่าคือขึ้นปีที่5แต่แน่นอนผลตอบรับลูกค้าก็ยังต่อเนื่อง
3: ใช่ค่ะต้องจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้ามากๆที่ใช้แป้งออนอนงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะบอกว่าเวลามันใช้แป้งเนี่ยคือมันทาปุ๊บแล้วมันเห็นผลลัพธ์เลยเพราะมันไม่ต้องรอ 2-3 วันหรือ 4-5 วันคือทาปุ๊บออร่าปั๊บเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะด้วยความที่ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวมีทั้งโกลเด้นจีมีทองคำมีคอลลาเจนแล้วที่สำคัญเลยคือแป้งออนอนงเนี่ยนะคะกันน้ำกันเหงื่อควบคุมความมันแล้วมีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกคือแบบเยอะมาก
2: ป้องกันน้ำป้องกันแสงแดดพี่ออนขาวันนี้อากาศประเทศไทยมันคาดเดาไม่ได้คุณพี่เช้ามา40องศาบ่ายมาฝนตกบอกได้ไหมคะว่าแป้งออนอนงเนี่ยบอกเพื่อนเลยตอบ
3: นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะซูมมาใกล้ๆเลยนี่คือแป้งออนอนงนะคะตลับใหม่เลยนี่เหงื่อไหลใครย้อยหน้าอาจจะเยิ้มใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้ฝนตกไม่ต้องกังวลมาดูนี่เลยค่ะแป้งออนอนงจุ่มน้ำไปแบบนี้นี
4: ่
3: oh, no. แช่ไว้แป๊บนึงเลยนะเพราะว่าเราโดนฝนเยอะ แต่ฝนเนี่ยยังเป็นละอองใช่ไหม
2: ใช่แ
3: ต
2: ่อัน
3: น
2: ี้
3: แช่แป้งค่ะ
2: oh.
3: แช่แป้งให้ดูเลยนี่เห็นไหมว่าน้ำมันกลิ้งอยู่บนแป้งค่ะปุ๊บ มีแต่น้ำออกมาไม่มีสีแป้งติดออกมาเลย แล้วยังจะใช้ได้อยู่ไหมมาดูเลยค่ะนี่
2: ปาต่อเลย
3: นี
2: ่แล้วก็ทาต่อได้เลย
3: ทาต่อได้เลยแล้วอย่างบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเติมแป้งระหว่างวันแป้งออนอนงเวลาเติมระหว่างวันเนี่ยสีแป้งไม่เปลี่ยนคือหน้าไม่เทาไม่วอกด้วยนะ
2: ซัมเมอร์ซัมใจงานไปทะเลงานลงน้ำต้องมาหนูทาได้
3: ทาได
2: ้งานสงกรานต์กะว่าแบบยืนเต้นตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่ม
3: พี่ออนทาแป้งออนอนงแล้วแบบว่าลงเล่นน้ำเพราะว่าคือมันก็ต้องปกป้องผิวอะเวลาขึ้นมาปุ๊บถ่ายรูปหน้าก็ยังเป๊ะอยู่
2: กลางแดด40องศาหนูสามารถตบแป้งออนอนงได้เลย
3: ได้เลยเพราะอย่างที่บอกว่ามีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกและเป็นเทคโนโลยีมัลติซอร์เนี่ยคือตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนผิวหน้าเนี่ยมันสามารถแบบว่าปกปิดหรือว่าลงไปตามแบบว่ารูขุมขนของเราได้โดยที่มันไม่อุดตันด้วยเพราะว่าโมเลกุลเนี่ยมันเล็กมากแล้วทาไปแล้วเนี่ยหน้าไม่แคร็กไม่วอกไม่แบบว่าเป็นหยา เพราะว่าตัวเนื้อแป้งมันบางเบาจริงๆอ่ะทาที่หลังมือให้ดูคือมันจะปกปิดเลยนี่
2: เหมือนผิวเราเหมือนเดิมแต่เป็นผิวเราเวอร์ชั่นอัปเกรด
3: ใช่พูลารินคอลลาเจนโกลเด้นซีที่ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยคือบำรุงผิวปกป้องผิวเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำพอใช้แป้งออนอนงอย่างต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะแลดูจางลง
2: โอ้โหงานนี้พี่ออนการันตีมาแบบนี้ใครกำลังมองหาแป้งพัฟดีๆคุณผู้ชมที่จะมาช่วยปกปิดความหมองคล้ำหรืออยากจะได้แป้งมาช่วยปกปิดหน้าสดหน้าโสมตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับแป้งออนอนง
3: ค่ะคือแป้งเนี่ยมีแค่2สีให้คุณเลือก02เนี่ยสำหรับคนผิวขาวเหลืองแบบพี่ออน03สำหรับคนผิวสีเข้ม
2: เอาวันนี้โปรจึ้งๆจากพี่ออนมาเองค่ะเพราะว่าปก ติแป้งออนอนงปกติตลับละ890บาทพี่ออนค่ะมาเองก็ต้องมีเซตใหญ
3: ่ถูกต้องค่ะวันนี้เราจัดเป็นเซตใหญ่ให้เลยค่ะสวยสมมงกันไปเลยค่ะวันนี้ได้แป้ง2ตลับนะคะพร้อมกันแดดนะคะอีก2หลอดซึ่งกันแดดนะคะมีค่า SPF ถึง50 PA 3บวก
2: อู้ก็คือทากันแดดแล้วก็ลงแป้งออนอนงได้เลย
3: ถูกต้องในราคา990บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรมาให้ทัน60สายเท่านั้นพี่ออนเพิ่มครีมกันแดดกับแป้งไปให้อีก1ชุดรวมแล้วคุณได้แป้ง3กันแดด3นะคะ
2: ค่ะ
3: ยังไม่พอจะบอกว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวเลยพี่ออนเพิ่มเซตเครื่องประดับมุกให้อีก1เซต
2: ค่ะทั้งหมดนี้หนูนึกว่าพี่ออนเอามาโชว์ค่ะไม่ได้โชว
3: ์ไม่ได้โชว์นี่เอามามอบให้สำหรับคุณผู้ชมเลย
2: โอ้โหนี่แหละ60สายแรกนะคุณผู้ชมพี่ออนค่ะย้ำให้หน่อยค่ะแป้ง3กันแดด3และเครื่องประดับไข่มุกทั้งเซตราคาทั้งหมด
3: 990บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
2: บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยจากพี่ออนวันนี้จัดให้เลยโปรจึ้งๆโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือชอบผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 นะคะรีบโทรกันมาเลยเพราะว่าพี่ออนจัดให้60เซตกันแบบจึ้งๆค่ะย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมใครผิวขาวแบบพี่ออนนะคะเลือกเบอร์C2ไปเลยแต่ถ้าเกิดใครผิว2สีผิวน้ำผึ้งแบบยุ้ยใช้เบอร์C3 ค
3: ่
2: ะ
3: แล้
2: ววันนี้ของแถมจึ้งมากครีมกันแดดผสมรองพื้นที่หลายท่านถามหาแล้วเห็นพี่ออนบอกว่าไม่ทำขายจ้า
3: ทำแจกค่ะทำแจกอันนี้ทำแจกไม่จะบอกว่าคือกันแดดเนี่ยนะคะมีคนแบบว่าขอซื้อแต่เราบอกว่าคือกันแดดเนี่ยเราผลิตมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นของแถมสำหรับลูกค้าที่แบบซื้อแป้งเท่านั้น exclusive เฉยๆไม่ได้แบบให้ซื้อเลยค่ะแถมค่ะ
2: นี่ไงตามใจเจ้าของแบรนด์คืออยากได้ครีมกันแดดต้องซื้อแป้งนะจ๊ะ exclusive มากแม่อะไรใหม่ๆสุด
3: ๆไม่แล้วจะบอกว่าในกันแดดเนี่ยนะ

0: คะเกลี่ยง่ายมากพอทาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะผิวขาวหรือผิวสองสีก็สามารถใช้กันแดดออนนงได้ค่ะจะปรับสภาพสีผิวให้เข้ากับผิวของแต่ละคนเลยให้ดูเลยว่ามันสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปจริง
1: ๆขอเทสระบบนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะหลังมือยุ้ยดำกว่าหน้านะคะไม่ต้องตก
0: ใจแต่พอทาไปแล้วเนี่ยคือสว่างขึ้นมาเลยแล้วไม่วอกเดี๋ยวมันจะกลืนเข้าสู่ผิว
1: นี่ค่ะ
0: สวยมาก
1: ค่ะ
0: คือพี่ออนน่ะปกติเวลาเราสวมชุดที่แบบว่าเป็นเกาะอกและเป็นชุดราตรีพี่ออนก็จะเอาไปทาคอทาไหล่ทาอะไรเงี้ยคือมันก็จะสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ป
1: ที่ชอบคือไม่วอกแล้วผิวสีไหนก็ใช้ได้คุณผู้ชมนี่ยุ้ยผิวน้ำผึ้งนะไม่ได้แบบวอกไม่ได้ลอยเลยอะแล้วเหมือนเนื้อเขาแบบเนียนละเอียดมากเลยค่ะ
0: อย่างที่บอกทาไปแล้วเนี่ยอยู่ได้เลยไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าจะไปว่ายน้ำก็สามารถอยู่ทนนานนะไม่ได้แบบว่าเจือจางหายไปไหนนะ
1: นี่ไงหนูชอบมากตื่นเช้าไปออกกำลังกายนี่เลยก็คือทากันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งออนอนงเข้าไป
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยคุณผู้ชมเวลาทากันแดดที่ออนขา SPF สูงๆเนี่ยมันจะมีความแบบหนัก
0: หนักหนักแล้วก็เหนียวเหนียวเนิดเนิด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่กันแดดออนอนงไม่เป็นค่ะ
1: จริงหรือเปล่างั้นหนูลองเลยนี่ค่ะเม็ดโฟมอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมอยากรู้เลยว่าไม่เยอะไม่มันจริงไหมด้านนี้ทากันแดดออนอนงลงไปมาดูกันค่ะปึ๊บนี่ลงไปบีบีบีบีบีบีบีบีบีเนียนกริปค่ะไม่มีเม็ดโฟมใดๆขึ้นมาเลยหนูจินตนาการแล้วออกกำลังกายไปฟิตเนสตอนเช้าสเต็ปมีเวลาแค่5นาทีแต่ต้องสวยก็ลงกันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งนิดหน่อยแล้วก็เติมคิ้วทาปากนิดนึงเป็นสาวเฮลตี
0: ้ถูกต้องแล้วแป้งออนอนงนะอย่างที่บอกว่าคือเนื้อแป้งเนี่ยมันบางเบาคือทากันแดดปุ๊บทาแป้งปั๊บมันจะไม่หนาไม่แคลกไม่วอกเพราะฉะนั้นในเซตที่พี่ออนให้ไปเนี่ยคือคุ้มมากๆจริง
1: ๆโอ้โหแล้วใครที่สนใจแป้งออนอนงแป้งที่นางงามเลือกใช้วันนี้เซตใหญ่ได้เยอะแล้วในเซตมีครีมกันแดดผสมรองพื้นไปด้วยนะคะ
0: ใช่
1: ต้องสับแล้วพี่ออนขายย้ำโปรอีกรอบ
0: ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแป้งออนอนง1ตลับก็890แล้วนะวันนี้พี่ออนให้แป้ง2ตลับกันแดดให้ไปอีก2หลอดแต่ยังไม่พอค่ะโทรมาให้ทันเป็น60สายพี่ออนเพิ่มแป้งกับกันแดดไปอีก1ชุดรวมแล้วได้แป้ง3กันแดด3จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นแล้วที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรดีๆแบบนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรค่ะส่งฟรีทั่วประเทศแล้วยังสามารถจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
1: 60เซตเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโทรเลยที่021613233หรือชอบผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 ค่ะคุณผู้ชมคะทำบุญเนี่ยสวยชาติหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใช้แป้งออนอนงสวยตอนนี้เลยนะคะอย่ารอค่ะแป้งคุณภาพดีคนสวยระดับประเทศมาแนะนำขนาดนี้ดูผลิตผลของผลิตภัณฑ์เข้าไว้สวยขนาดนี้เคล็ดลับฉบับนางงามอยู่ตรงนี้กับแป้งออนอนงแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากสวยมีออร่าก็ต้องแป้งออนอนงเท่านั้นนะคะ
1: แล้ว60เซตคุณผู้ชมพี่ออนมาจัดเต็มให้แบบนี้ของดีแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันรีบสั่งก่อนหมดนะคะวันนี้ยุ้ยและพี่ออนเรา2คนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึงวันที่31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: กลางสายน้ำเจ้าพระยายังมีวัดหลวงเก่าแก่แห่งหนึ่งนะคะที่กาลเวลาไม่เคยพรากศรัทธาของผู้คนไปได้เสียงระฆังที่ดังกังวานไม่เพียงสะท้อนอยู่ภายในวัดแต่ยังสะท้อนอยู่ในความเชื่อของผู้คนมาหลายร้อยปีวันนี้ตามกล้องไปเจอร์นี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปตามรอยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีพระเกจิผู้สร้างคาถาชินบัญชรที่วัดระฆังโคจิตารามวรมหาวิหารค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตามก็ไปเจอนี่วันนี้ค่ะพามาวัดนี้ค่ะกลางกรุงมากๆเลยนะคะฝั่งธนบุรีค่ะนั่นคือวัดระฆังโคชิตารามราชวรมหาวิหารวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะฝั่งธนบุรีค่ะซึ่งวัดนี้นะถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของประเทศไทยเลยนะและยังมีสถานที่สำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพุทธจารย์โตด้วยคือด้านหลังของเอ็มนะคะซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องเคารพถืออย่างมากเลยค่ะไปค่ะเราไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะไปครับอีกหนึ่งสิ่งนะคะนั่นก็คือนะความศักดิ์สิทธิ์นะคะ

หรือความที่ทุกคนในประเทศนะเคารพศรัทธาต่อสมเด็จพระจันโตนะนั่นคือบทสวดนะคะพระคาถาชินบัญชรนะซึ่งนะเป็นพระคาถาของสมเด็จพระจันโตค่ะด้านหลังกล้องนะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งวิหารนะคะที่อยู่บริเวณด้านทางเข้าพระอุโบสถนะคะพอเข้าปุ๊บก็อยู่ขวามือขวามือนะก็จะเป็นนะคะองค์นะคะประดิษฐานองค์พระศรีอริยเมตไตรนะโพธิสัตว์นะคะซึ่งด้านในเนี่ยจะบรรจุนะคะพระอาทิธาตุของพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะอยู่ที่ด้านในก็มากราบขอพรกันได้เลยนะคะมากันไป

คุณผู้ชมครับเมื่อมาถึงวัดระฆังนะครับเราก็ต้องมาข้อระฆังนะคะรอบพระปรางองค์สวยนี้ก่อนเลยไหมคะองค์ที่เรียกว่าสวยมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะพบพระอาจารย์นะที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดระฆังกับเราวันนี้ครับ

0: เสร็จแล้วนะคะรอบเรียบร้อยแล้วค่ะถ้างั้นไปเราไปกราบพระอาจารย์กันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะกล้องอยู่กับพระมหาอริยการนะคะกราบนมัสการท่านค่ะนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาวัดระฆังเรียกว่าเป็นถึงว่าที่ยินดีเด็กๆนะคะพระมหาค่ะจะอยากให้ทราบนะคะวัดระฆังเนี่ยชื่อวัดระฆังมาจากอะไรคะ
1: เกริ่นสักเล็กน้อยเดิมทีวัดระฆังนี้จะเป็นวัดราษฎร์ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่ชื่อนี้มานานตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและสมัยรัชกาลที่1ก็ยังคงชื่อวัดบางว่าใหญ
0: ่
1: แต่ว่าพอมาถึงรัชกาลที่1เนี่ยครับได้มีการขุดค้นพบระฆังที่มีเสียงกังวานไพเราะลูกหนึ่งตามตำนานว่าไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงขอไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วทรงสร้างถวายวัดคืนอีก5ลูกเรียกว่าการผาติกรรมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยวัดระฆังจากวัดบางว่าใหญ่ก็ได้ชื่อว่าวัดระฆัง
0: โอ้แล้วระฆังโบราณที่ขุดค้นพบเนี่ยสำคัญยังไงฮะพระอาจารย
1: ์ก็เป็น
0: วัดสืบประวัติไหมพระอาจารย
1: ์ไม่มีการสืบประวัติครับด้วยว่าเป็นระฆังที่ถูกฝังดินไว้อย่างยาวนานแล้วแต่ว่าเป็นระฆังที่มีเสียงดังกังวานและไพเราะยิ่งนัก
0: แสดงว่าถ้าเกิดอยากจะมาที่วัดระฆังนะคะตอนนี้มาได้เลยนะคะบอกก่อนเลยว่าตรงนี้คนไม่ค่อยเห็นอยู่ข้างนั้นด้านในเลยเรียกว่าหอระฆังจะมีระฆัง5ใบซึ่งสร้างถวายโดยรัชกาลที่1นะคะที่วัดระฆังซึ่งสวยมากๆเลยอันนี้เหมือนเดิมทุกอันเลยใช่มั้ยคะท่านแปลกมากเลยท่านถวายต้องเป็น5ใบปกติเห็นว่าเดิมมีระฆังเดียวนะเวลาตีบอก
1: ใช่ๆคร
0: ับไม่ต้องมี5อันเลยอันนี
1: ้ก็คือเป็นกุศโลบายในการถวายให้มันเกินนั้น
0: เยอะเลย
1: ใช
0: ่โอ้นี่เกร็ดรู้มากเลยไปจุดตรงนี้ก็หาพระอาจารย์ขาอีกทีได้มั้ยคะพระอาจารย์ขา
1: ได้ครับ
0: นมัสการค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งพระอาจารย์พามายืนตรงจุดนี้ค่ะนี่คือหอไตรหอไตรจริงๆชื่อเต็มชื่ออะไรฮะอาจารย
1: ์หอไตรก็คือหอพระไตรปิฎกตามประวัติตั้งเดิมทีครับเป็นเรือนหรือว่าเป็นจวนของพระราชวรินทร์คนสำคัญในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งต่อมาพระราชวรินทร์ผู้นี้จะได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่ในขณะนั้นครับท่านดำรงยศเป็นพระราชวรินทร์ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการจากสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยให้ยกทัพไปทำศึกสงครามในขณะที่จะไปทำสงครามเนี่ยครับท่านก็ได้บริจาคบ้านของท่านเพื่อถวายให้กับวัดซึ่งภายหลังจากปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ได้ทรงกลับมาทำนุบำรุงให้หอพระไตรปิฎกสวยสดงดงามดังที่เห็นข้างในก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเก่าแก่มากมีความสำคัญตั้งแต่ในสมัยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์
0: และข้างในมีพระไตรปิฎกไหมฮะ
1: มีตู้พระไตรปิฎกอยู่2ตู
0: ้เป็นตู้ดั้งเดิมเลย
1: เป็นตู้ที่มีความเก่าแก่มาก
2: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเปรี้ยว

0: เสาร์นี้เต๋อจอยแจกลิสต์3ร้านงามวงวานที่ไปกินซ้ำได้บ่อยเริ่มที่ชาไต้หวันพรีเมียมระดับโลกต่อกับร้านปิ้งย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นปิดท้ายด้วยร้านอาหารตามสั่งสุดแมสมาที่เดียวอร่อยครบจบ
1: สิ้นสุดทางเลือกหมูแดงหมูกรอบซิกเนเจอร
2: ์ผมรู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันหวานเลยอยากตัดความหวานของตัวหมูแดงด้วยไข่เค็มครับผมแล้วส่วนตัวหมูกรอบเราใช้เวลาอบ 6-7 ชั่วโมงอ่ะใช่
3: ศิลาแรงขอสงการสัก18งานได้ไหมคะ
4: 18งาน
5: เป๊ะๆเลยเหรอเรื่องนี้หนักมาก
3: ประมาณ6โลฝังหลักชายอยู่หน้ารถ
6: ต้นไหนมีผี
3: ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี
7: ้ดวงนี้โอตระขยันร้อยละ90เป็นโสด
3: มีใครไปกระซิบเขาไหม
7: ราศีใดรุ่งโรจน์แบบก้าวกระโดด

0: มาคุณผู้ชมครับตามมาเลยนะฮะด้านในฮะนี่มาดูลายลายอ่ะเปลี่ยนดูจะไม่ค่อยเท่ากันเห็นไหมจะไม่ค่อยเท่ากันเขาเรียกว่าเป็นฟรีแฮนด์ลายสวยมากเลยค่ะดูนะคะเป็นหอยลายสวยมากๆเลยนะคะสังเกตดูดีๆลายนะมาให้ดูทางนี้ค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งคือด้านหลังเราคือพระปราง
2: พระปราง
1: นะคะพระปรางองค์นี้สำคัญยังไงฮะพระอาจารย
2: ์พระปรางองค์นี้ครับเป็นพระปรางที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมกับพระโสธรเชษฐภคินีก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าหรือว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่เป็นพระปรางที่มีความสวยงามและถอดแบบมาได้ดีโดยได้รับการยกย่องจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ
1: ์
2: ว่าเป็นพระปรางที่สร้างถูกแบบที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์และก็เป็นต้นแบบให้กับพระปรางในยุคต่อๆมา
1: อีกจุดนี้สำคัญค่ะคือจุดนี้ค่ะอันนี้คือ
2: พระอุโบสถหลังเก่าของวัดระฆัง
1: มีความสำคัญด้วย
2: ครับ
1: คือ
2: เป็นโบสถ์ดั้งเดิมของวัดตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาน
1: ะคะและเป็นโบสถ์เรียกว่ามหาอุด
2: มหาอุด
1: คือมีประตูออกเข้าแค่ข้างหน้าข้างเดียว
2: ซึ่งต่อมาก็ภายหลังทางวัดพระมหากษัตริย์รัชกาลที่3ได้ทรงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ก็ได้เปลี่ยนจากหลังนี้ให้กลายเป็นพระวิหาร
1: โอ้แล้วก็กลายเป็นพระอุโบสถไปสร้างใหม่
2: ใช่
1: สมัยรัชกาลอะไรฮะพระอุโบสถ
2: สมัยรัชกาลที่3
1: อ่ะไปชมกันดีกว่าครับไปค่ะเรามาถึงพระอุโบสถนะคะซึ่งสร้างในรัชกาลที่3นะคะ
2: ต้องท้าวความก่อนว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเกิดเพลิงไหม้เสนาสนะครั้งใหญ่ในวัด
1: พระมหา
2: ในวัดระฆังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามโดยทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสำคัญก็คือเป็นภาพเทพชุมนุมและจะเป็นภาพทศชาติชาดกซึ่งสิ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าจิตรกรที่วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยชื่อว่าพระวรรณวาดวิจิตรทองจารุวิจิตรเป็นจิตรกรเอกในสมัยรัชกาลที่6
1: ตอนนั้นก็วาดเต็มทั้งพระอุโบสถเลย
2: วาดเต็มทั้งพระอุโบสถเลย
1: เป็นภาพเทพชุมนุม
2: เป็นเทพชุมนุมแต่ที่สำคัญคือภาพทศชาติชาดก
1: และพระประธานชื่อ
2: สำหรับพระประธานนี้มีความสำคัญมากครับพระประธานมีนามว่าหลวงพ่อพระประธานยิ้มรับฟ้าซึ่งต้องท้าวความว่า
1: หลวงพ่อพระประธานยิ้มรับฟ้าทำไมถึงชื่ออย่างนี้พระอาจารย
2: ์ซึ่งแต่ก่อนนี้พระประธานเนี่ยไม่มีนามต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จมาพอทรงเสด็จพระราชดำเนินเข้าประตูกลางพระอุโบสถทอดพระเนตรเห็นพระประธานทรงแย้มพระโอษฐ์ได้ทรงตรัสกับข้าราชบริพารว่ามาวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆังพระประธานยิ้มรับฟ้าทุกทีไปแต่นั้นมาผู้คนจึงขนานนามหลวงพ่อพระประธานว่าพระประธานยิ้มรับฟ้าแต่สิ่งที่มีความสำคัญก็คือเสวตฉัตร9ชั้นที่กางกั้นเหนือพระเศียรพระประธานยิ้มรับฟ้าซึ่งถ้าเราไปตามพระอารามทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยพบเสวตฉัตร9ชั้นแต่ว่าเสวตฉัตรองค์นี้มีความสำคัญมากด้วยว่าเสวตฉัตร9ชั้นที่กางกั้นเหนือพระเมรุมาตรรัชกาลที่1
1: ก็เลยอัญเชิญมาไว้ตรงนี้เลยที่นี่เลย
2: เพราะว่ารัชกาลที่1เนี่ยครับได้ทรงสั่งเสียเอาไว้ว่าถ้าหากพระองค์เนี่ยเสด็จสวรรคตถวายพระเพลิงแล้วให้เชิญเสวตฉัตร9ชั้นที่กางกั้นเหนือพระเมรุนี้

0: มาถวายหลวงพ่อพระประธานวัดระฆังหรือว่าวัดบางว่าใหญ
1: ่โอ้สาธุวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆค่ะที่ทำให้กล้องได้รับรู้หัวข้อมูลสำคัญสำคัญของวัดระฆังมากๆเลยนะคะตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันนี้มาวัดระฆังไม่กี่ครั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นคนรู้เยอะที่สุดเลยกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ

อีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดสำคัญมากๆเลยเมื่อคนมาที่วัดระฆังแล้วเนี่ยนะนั่นก็คือบ่อน้ำมนต์ของหลวงปู่โตนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าชื่อว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์และที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับหลายคนนี่จะนำน้ำมนต์เนี่ยนะคะกลับไปที่บ้านนะเพื่อความเป็นสิริมงคลไปค่ะไปด้านในกันดีกว่านะคะไปนี่ค่ะด้านในนะก็จะมีเป็นบ่อน้ำมนต์นะคะซึ่งเรียกว่าก็จะทำสะอาดเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีถุงพลาสติกให้เราเราก็จะใส่น้ำมนต์กลับบ้านเพื่อเอาไว้อาบในตอนเช้าหรืออาบเมื่อความสิริมงคลนะฮะ

0: ร็จแล้วนะคะใครที่ดูเทปนี้อยู่นะคะหรือดูอยู่ตอนนี้อยู่นะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยเลยนะครับขออนุญาตตีระฆังใครที่ดูตอนนี้อยู่นะคะดูที
1: ่มาจากวัดระฆังเอามือฝากน้องปอนะคะสาธุนะคะขอคืนมากค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับให้เป็นโปรแล้วกันอ
1: ่
2: ะเช้าวันนี้ขออนุญาตสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการของพี่ก้องที่เราเจอกันครับ20มิถุนายน2569เกือบจะ8รายการตรงครับพี่ก้องส่วนตัวเรานะปกติเวลาเราจะรอซื้อรถนกสมัยก่อนเนาะต้องรอช่วงเทศกาลแต่เช้าวันนี้โรงงานมาขายของเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางคุณจะได้สินค้ามาตรฐานระดับโรงงานมหาชนอ่ะพาพี่ก้องท่านผู้ชมครับไปดูโรงงานของเรานิดนึงครับวันนี้ผมมาแนะนำโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนิดนึงครับโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ใครไม่เคยเปิดใจกินนกอยากให้ลองโปรนี้เป็นโปรเปิดใจพี่ก้องครับให้ดูส่วนประกอบของรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นนกแท้ครับใส่ทั้งนานะและโคลลาเจนไดเปปไทด์นั้นแล้วถามพี่ก้องแบบนี้ปกติรังนกแท้ไซส์แบบนี้ไซส์45 มิลลิลิตรส่วนตัวพี่ก้องคิดว่าราคาต่อขวดประมาณ
1: 100บาท
2: อ่ะ100บาทแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องผ่านว่าเขาในการจะขายขวดละ100ก็เกรงใจอยู่อ่ะขออนุญาตกล้องจับที่เรารถแท้และค้างยาวเนาะวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับอยู่2ขวดพี่ก้อง1 2 3 4 5 6
1: 7 8 9 10 12 2
2: ปกติขวดละ100บาท12ขวดอย่างต่ำก็มี
1: 700 1,000 กว่าบาท 1,200
2: แต่เช้าวันนี้ผมปรับราคาจาก 1,200 นะเหลือแค่720บาทย้ำว่าเหลือแค่720บาท
1: เท่าไหร่นะ
2: 720บาท
1: โอ้
2: และในงบ720บาทผมให้ของแถมเพิ่มอีกพี่ก้องไหม
1: แหมเอาสิคะ
2: เบิกรังนกเพิ่มเข้ามาเลยกันอันนี้คือ720บาทให้เพิ่มและก็ไม่พอครับให้เพิ่มรวมรังนกทั้งหมด6ขวด12ขวด18ขวดและ24ขวดถ้าปกติขวดละ100บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทแต่เช้าวันนี้ผมยืนยันจ่ายจบที่720บาทเอา720บาทตั้งนิ่งๆนะครับเอา24ขวดหารจะตกเฉลี่ยต่อขวดคือ30บาทและไซส์ของเราคือไซส์45 มิลลิลิตรถ้าผมว่าผมให้ของแถมเพิ่มอีกไปกล้องเอาไหม
1: เอาสิน
2: ี่อ่ะเบิกงาดำเข้ามารายการครับผมจะให้งาดำไปทั้งหมด3กล่อง1กล่องบรรจุ30แคปซูลกินได้1เดือนครับ3กล่องกินได้3เดือนแต่กติกาในการส่งนิดเดียวครับผมขออนุญาตเก็บกล่องไว้ที่งานให้เป็นกระปุกไปครับ3กระปุกนะครับกินได้3เดือนและทุกออเดอร์วันนี้ผมบริการส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทาง
1: คุณมีจุดเลย
2: ค่ะใครสนใจผมย้ำเบอร์นะครับ02-06-5888ไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันช่วงประเทศครับทุกชมย้ำนะครับหมดหน้าจอคุณจ่ายเรานกเพียงขวดนึงแค่30บาท24ขวดคือ720บาทและผมให้งาดำกินฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอจ่ายจบแค่720บาทใครสนใจโทรกับ02-06-5888ครับพี่ก้องบางคนลังเลคนสนใจฝากพี่ก้องเชิญๆไปรายการช่อง3ใน
1: ครับไม่ต้องลังเลแล้วค่ะได้หมดนี่เลยกดไปที่02-026-5888
2: ให้ดูขออนุญาตกล้องจับไปที่ตัวงาดำหน่อยงาดำสูตรเนี้ยผมเอามาแถม1กระปุกมี30แคปซูลกินได้1เดือนนะครับและสูตรเนี้ยเราใส่คอลลาเจนไทท์ทูลงไปครับอ่ะไปดูโปรรอบที่2พร้อมกันเลยครับ24ขวดคือ720บาทและผมแถมงาดำให้กินฟรีอีก3กระปุกกินได้อีก3เดือนและงาดำสูตรนี้ใส่คอลลาเจนประเภทไทท์ทูครับใครสนใจเบอร์อยู่บริเวณร่างจอครับ02-06-5888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อตรงจากโรงงานด้วยขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาเลยครับให้โทรก่อน8รายการตรงครับรังนกขวดนึงวันนี้ผมคิดแค่30บาทครับ24ขวดผมคิดแค่720บาทงาดำผมไม่กินฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอจ่ายจบที่720บาทใครสนใจโทรครับ02-06-5888และเบิ้ล2ชุดวันนี้เรามีของแถมให้โทรก่อน8รายการตรงครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงิน

0: ขอบคุณน้องปอค่ะ
1: ขอบคุณน้องครับ
0: ปอสั่งอาหารอร่อยๆที่ร้านนี้เลยนะคะร
1: ้
0: านกินรีนะคะอยู่สุขุมวิทซอย8สั่งเลยพี่ขออนุญาตไปก่อนนะเด
1: ี๋
0: ยวเจอกันนะ
1: ได้ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี่
3: เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
4: เรื่องค่าไฟไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
5: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
6: วานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
4: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชายเพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
7: เรียบร้อย
4: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ทำทุกอย่างเกือบทุกอย่างในชีวิตการเรียนก็ทำหรือแบบล้างจาน
9: วันนี้อย่างน้อยปิดไฟเหมือนเราได้ทิ้งหมอนดีกว่าวันหน้าหมอจะมาทิ้งเรา
10: หงิงเอามา
11: เทคเมียวไทยแลนด
12: ์โอ้ขายาวถึงชาติหน้าเลยนะเนี่ยน้ำมันหอยใส่ในแกงเหรอมีด้วยเหรอ
10: เป็นสูตรใหม่ครับพี่ผัดไทย
13: ใหม่อ
14: ันนี้คือสูตรของทางร้านเดี๋ยวทำเลย
15: ใช่ค่ะ
14: ถูหน้าตาน่ารับทานมากไม่แปลกใจเลยทำไมคนมาต่อแถวได้เต็มโรง
16: เอาสิ
17: อาทิตย์นี้พบกับความสุขสวยรวยโสดของจ้อยรินนี่และลูกรักน้องหนูน้อยค่ะ
18: พบกัน4 โมงเย็นอาทิตย์นี้ในรายการเพชรพเนตรรักนี้มีหางค่ะ

0: ตอนนี้ค่ะอยู่กับพี่จิ๊บนะคะร้านแก่นกุ้งค่ะสวัสดีพี่จิ๊บค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่จิ๊บร้านน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ก็แบบว่าดูอุตส่าห์แล้วเป็นร้านแบบดูวินเทจวินเทจพอเข้ามาข้างในตกแต่งเก๋มากเลยร้านกี่ชั้นพี
1: ่ร้านมี2ชั้นเปิดให้บริการ2ชั้น
0: เปิดกี่ปีแล้วพี่จิ๊บ
1: เปิดมาปีครึ่งค่ะ
0: ปีครึ่งอาหารที่นี่คอนเซ็ปต์เป็นอาหารอีสานร่วมสมัยยังไงพี่จิ๊บ
1: อีสานร่วมสมัยจริงๆเบสมันจะเป็นเริ่มจากเมนูอีสานเนาะแต่เราพอเรามาอยู่ที่กรุงเทพก็จะเหมือนอยากให้มีความรสชาติร่วมสมัยมากขึ้นทานได้ง่ายมากขึ้นทำให้คนที่มาทานแบบคุ้นชินกับรสชาติมากขึ้น
0: ที่นี่ได้มิชลินไกด์ด้วยเมนูอะไรครับพี่
1: เป็นเมนูเห่าดงด้านนี้
0: อันนี้เหรอ
1: ใช่
0: เป็นคอหมู
1: อ่ะเห่าดงของร้านเราเป็นคอหมูย่างต้องบอกตัวนี้จะใช้เป็นน้ำพริกตาแดงในการปรุงแล้วก็ถึงเอามาทำเป็นน้ำยำอีกทีนึงแล้วก็จะมีรสแซ่บแล้วก็เพิ่มความเป็นสมุนไพรด้วยใบยี่หร่าแล้วก็ใบกระเพราค่ะ
0: นี่อันนี้นะฮะ
1: สีดูจัดๆเนาะ
0: สมควรได้รับมิชลินอร่อยมากซึ่งถ้าเกิดใช้จริงๆจะต้องแบบนี้กรุบกรับเนาะอร่อยมากๆเลย
1: อ่ะอันนี้ข้าวหางข้าวหางเป็นข้าวเหนียวอ่อนที่เก็บตอนที่เขายังอ่อนอยู่เนาะแล้วก็เอามาคั่วก่อนหรือเอามานึ่งก่อนเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารของคนสมัยโบราณมันมีกลิ่นกระติบไหมสักอย่าง
0: ก็ไม่ได้มีอยู่นี้ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ที่ร้านอาหารไม่มีแล้วคือกลิ่นกระติบ
1: ของเรามีเป็นปลาส้มค่ะปลาส้มเราใช้ปลายอนนะคะตัวนี้เราได้มาจากเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเป็นปลายอนเอามาทำเป็นปลาส้มก่อนแล้วก็ถึงจะมาโรยคู่กันกับกระเทียมแล้วก็ขมิ้นกรอบแบบยำก็บีบมะนาว
0: ถ้าไม่ยำ
1: แต่ว่าชิมก่อนเพราะว่าปลาส้มปกติเขาก็จะมีความเปรี้ยวอยู่นิดน
0: ึ
1: ง
0: เดี๋ยวลองดูก่อนนะเป็นปลาส้มเป็นเหมือนกับเป็น
1: ปลาส้ม
0: ใช
1: ่มาทำส้ม
0: ลองยำอันนี้เนาะ
1: พริกเนยใส่มาก
0: ถ้ามีพริกหน่อย
1: อาจจะชอบพริกก็ได้
0: ซอยหน่อยนะ
1: โอ้โหลองหน้าเพิ่มพริก
0: พอบีบอีกแบบนึงเลย
1: เป็นอีกรสนึง
0: ซึ่งความของกันยำแต่ทุกอย่างก็คือข้าวเหนียวรสมาก
1: ที่สุดนะจะเป็นตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางทั่วไปก็ใช้มะละกอแผ่นเนาะของเราพิเศษตรงที่เราปรุงกะปิก่อนปรุงรสกะปิแล้วถึงจะเอามาทำเป็นส้มตำกะปิเป็นกะปิจากจังหวัดตราดก็จะมีความหอมเป็นกะปิเคยแล้วก็จะเลือกกะปิที่มันหอมๆ หน่อยเอามาย่างก่อนแล้วก็ค่อยเอามาปรุงค่ะ
0: เนื้อมะละกอพี่บางเนาะ
1: มาก
0: บ้านนั้นจะฝานหนามาก
1: ตุ้มเนื้อดอง
0: โอ้ยสุดยอดโอ้ยอร่อย
1: คิดอะไรถูกต้องที่สุดทานคู่กันก็จะกรอบกรอบ
0: ดีมากดีมาก
1: ตัวนี้เป็นลาบเป็ดลาบเป็ดทางร้านจะเป็นลาบเป็ดคงฟรีค่ะแต่เป็ดเราจะไปคงฟรีในน้ำมันลำข้าวนะคะ6ชั่วโมงใส่สมุนไพรต่างๆเข้าไปโดยตัวเครื่องลาบเนี่ยจะพิเศษตรงที่เราจะใส่กระเทียมโทนดองซึ่งเราดองเองนะคะเป็นกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งแล้วก็จะมีผักแผลวเข้าไปซึ่งมันเป็นกิมมิคของลาบเป็ดค่ะก็ตัวนี้ต้องคลุกก่อนนิดนึง
0: หอม
1: ใช่ไหมกลิ่นเส้นเนาะ
0: อร่อยเลยมากกลิ่นเครื่องสมุนไพรดีมากเลยอ่ะไม่แน่เชื่อเลยอันนี้กินแบบฝรั่งเศสนะใช่ไหมอันน
1: ี
0: ้แปลกมากคืออันนี้เก่งมากยกนิ้วให้เลยอ
1: ่ะสุดท้ายตัวนี้เป็นแกงเปลือกค่ะแกงเปลือกของที่ร้านเราจะใส่ผักเยอะๆ

0: ายเมนูนะฮะที่เลือกมากินจริงๆที่นั่นมีกี่เมนูจริง
1: โอ้ 20-30 เมนูอะค่ะ
0: เยอะเยอะของเมื่อกี้นอกในการยังกินไส้กรอกอีสานด้วยไม่หมดก็อิ่มนะกินหมดไปแล้วเนี่ยนะอร่อยมากๆหลายอย่างมากเลยนะถ้าเกิดอยากจะมาที่เนี่ยเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรครับพี่คิด
1: ช่องทางการติดต่อค่ะ087ค่ะ3244619นะคะ Facebook เป็นแก่นกรุงค่ะแล้วก็ LINE เป็นแอดแก่นกรุงค่ะร้านอยู่ปากซอยอรุณอมรินทร์23นะคะตรงกันข้ามกรมอู่ทหารเรือค่ะเปิดปิดนะคะร้านเปิดตอนเที่ยงค่ะปิด4ทุ่มร้านหยุดทุกวันอังคารพุธค่ะ
0: เราขอพักผ่อนบ้างพูด2วัน
1: แต่ถ้า
0: เปิดหมด
1: ได้
0: โทรเข้ามาจองก่อนเพราะที่นั่งอ่ะจะไม่ได้เยอะมาก
1: ค่ะ
0: และได้มิชลินด้วยนะคะบอกก่อนเลยว่าอร่อยจริงเลยวันนี้มีความสุขมากเลยอิ่มบุญอิ่มใจนะได้รู้เรื่องราวของประวัติรักวัดระฆังแล้วก็ได้เจอสิ่งดีๆด้วยวันนี้ยิ่งงานสุดเลยมาเจอร้านอาหารเรียกว่าร้านลับๆเนาะอยู่ตรงแถวฝั่งก็ใกล้วัดระฆังอร่อยมากกับร้านแก่นกรุงนะขอบคุณพี่ทิพย์มากๆเลย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: อยากจะขอบอกนะพี่ทิพย์ค่ะว่าเทปนี้กล้องเรคคอร์ดค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะกับรายการตามกล้องไปเจอร์นี่นะคะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากเสียงระฆังที่ดังกังวานริมแม่น้ำเจ้าพระยาสู่แรงศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาหลายร้อยปีวัดระฆังโคจิตารามวรมหาวิหารไม่ใช่เพียงแค่วัดเก่าแก่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบงดงามและเรื่องราวแห่งศรัทธาที่ไม่เคยเลือนหายและปิดท้ายด้วยอาหารอีสานร่วมสมัยสุดอร่อยนะจากร้านแก่นกรุงนะฮะเจอกันใหม่ค่ะกระตามกล้องไปเจอนี่ทุกเช้าวันเสาร์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: ้นกันที่ช่วงลัคกี้มิวโชคชะตาราศีเสาร์นี้เราพบกับอาจารย์โสชยากรเบญจยานรหัส621ฮอร์เวอร์มาดูกันสิว่าราศีใดหรือไหนช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับเอกสารสัญญาการติดต่อจะติดขัดผิดพลาดค่ะช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้อร่อยได้ทุกวันเลยนะคะขนมถ้วยตะไลมัทฉะหอมมันด้วยอะไรคะด้วยหัวกะทิแท้ๆ 100% อร่อยดีค่ะช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะหนึ่งในสัตว์มงคลตามตำราจีนหรือเชื่อว่านะคะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีประจำไว้ทุกบ้านเลยซึ่งเขาเรียกว่าผีเสี้ยปัจจุบันคนมักจะเพี้ยนเรียกว่าปี่เสี้ยนั่นเองคือชื่อแรกๆเลยนะคะเป็นเพราะอะไรติดตามในช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขค่ะ
1: ช่วง Lucky Meal โชคชะตาราศีสนับสนุนโดยมีตรานกเพนกวินจากสีไทย
0: สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะแฮปปี้ไลฟ์ของคุณรีดนะคะเสาร์นี้เรามาเริ่มต้นกันช่วงแรกของรายการ Lucky Meal โชคชะตาราศีพบกับอาจารย์โสชยากรเบญจยานรหัส621ฮอร์เวิร์คค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อ้าวอาจารย์ช่วยบอกแฟนๆเราหน่อยสิราศีใดในช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดขัดผิดพลาดไปหมดค่ะ
2: ราศีแรกนะคะราศีกรกฎนะคะต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาข้อตกลงต่างๆไม่เป็นไปตามตกลงนะคะข้อมูลข่าวสารถูกบิดเบือนปิดบังควรตรวจสอบอย่างละเอียดอย่าไว้ใจคำพูดคนนะคะมีโอกาสถูกหลอกหรือทำให้เสียหายจากคนใกล้ตัวทำอะไรก็แล้วแต่ควรปิดไว้เป็นความลับก่อนดีที่สุดระวังอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นความลับของคนอื่นในช่วงนี้ด้วยนะคะจะพาให้เกิดศัตรูได้เสริมด้วยการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนยากไร้ผู้พิการทางการได้ยินหรือการพูดค่ะราศีถัดมานะคะราศีพิจิกช่วงนี้ความคิดวกวน

0: สับสนภาระการตัดสินใจไม่เด็ดขาดเลยนะคะผิดพลาดด้วยแล้วมีภาวะเบื่อเซ็งๆกับสภาวะรอบตัวไม่ได้อย่างใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างการย้ายงานเปลี่ยนงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่ไม่เป็นไปอย่างใจที่คิดนะคะจากเรื่องของข้อมูลเอกสารต่างๆข้อตกลงที่สื่อสารการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเดินทางมักจะหลงบ่อยๆในช่วงนี้ GPS อาจจะมีปัญหานะคะไปผิดพลาดเส้นทางได้เสริมด้วยการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปที่เก่าแก่เสื่อมโทรมขาดการดูแลหรือทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูห้องพระหิ้งพระให้เรียบร้อยค่ะราศีสุดท้ายนะคะราศีมังกรนะคะระมัดระวังเรื่องของคำพูดที่ขัดแย้งกับคนรอบตัวรอบข้างพูดแล้วอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้มีโอกาสทะเลาะเพราะเรื่องของคำพูดควรหลีกเลี่ยงการปะทะคารมช่วงนี้แม้จะไม่ผิดก็ตามการเจรจาต่างๆไม่เป็นผลนะคะอย่ารีบร้อนรับปากใครช่วยเหลือใครในช่วงนี้หรือว่าไปรับประกันใครเด็ดขาดจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองนะคะเสริมด้วยการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคทานทั้งหลายนะคะและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรรวมถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น3ราศีนี้นะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะสิ่งที่พูดไปเตือนไปเนี่ยคุณต้องระวังให้มากผ่านพ้นช่วงวิกฤตตรงนี้แล้วฟ้าหลังฝนนะคะจะสดใสรุ่งเรืองค่ะ
1: 3ราศีนี้บอกเลยว่าต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเพราะมันอาจจะนำพาโทษมหาศาลเข้าบ้านคุณเจาะลึกไปที่อาจารย์นี่เลยนะคะรหัส621ฮอร์เวิร์ค่ะ
2: Happy Life กับคุณดี
3: เฮ้ยอิ่มจังเลยอ่ะ
4: บีทเก้นสิมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทเก้น
5: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: จะอยากจะทอดต้องทอด

0: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: เรามีสูตรอาหารเชฟ5คนก็ทำไม่ได้เหมือนกัน5คนนะคะเพราะว่าเขาจะต้องคุมเรื่องไฟให้ได้ไฟแล้วก็กลิ่นกระทะมันจะหอมขึ้นมาค่ะ
2: การสัดส่วนนี่เป็นของคุณแม
3: ่ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
4: ไม่รู้เรื่อง
5: ไปทานของอร่อยกันนะคะทั้งผัดไทยหอยทอดแล้วก็อาหารใต้รสเด็ดค่ะ
6: ต่อด้วยไอศกรีมโฮมเมดแสนอร่อยแล้วไปนั่งชิลในคาเฟ่ดอกไม้สวยๆ
7: ปิดท้ายด้วยพาไปงานดีๆของนักวิจัยไท
6: ย
7: แล้วจะบอกเลยว่าช็อกแบบบอกเลยว่าเลิศ
8: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8นาฬิกา25นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
12: ์อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
13: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
14: ช่วงครัวคุณรี
15: สนับสนุนโดยกะทิ 100% ตาอร่อยดีบีทาเก้นโปรนมเปรี้ยวมีโปรตีนมีโปรไบโอติกที่มีชีวิต
16: น้ำมะพร้าวแมจิกฟาร์มเฟรช
17: ช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้ขนมถ้วยตะไลมัทฉะขนมถ้วยตะไลหน้าตาถ้วยตะไลเป็นแบบนี้แล้วก็มัทฉะหลายหลายคนบอกว่ากิฟต์อัพไม่อยากทำมันทำยากวันนี้หลีจะเอาเรื่องยากให้มาเป็นเรื่องง่ายอันดับแรกใส่ถุงมือกันก่อนนะคะนี่เพื่อใส่ถุงมือปั๊บละอาหารออกมามันก็จะเรียกว่าไฮจีนถูกสุขอนามัยเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่ใส่นี่ลูกค้าอาจจะไม่ซื้อคุณแล้วนะจะ

แล้วก็ต้องใส่แบบพอดีมืออันดับแรกน้ำถ้วยเนี่ยถ้วยตะไลน้ำมานี่นี่หลีทำการนึ่งไว้ก่อนเพราะมันต้องใช้เวลาในการนึ่งนึ่งตรงเนี้ย5นาทีต้องทำให้ถ้วยเนี่ยร้อนเลยร้อนปั๊บเดี๋ยวเราจะไปใส่แป้งคือเนื้อล่างตรงนี้เนื้อล่างตรงนี้บอกเลยว่าสัดส่วนต้องมีอันนี้ต้องมีน้ำตาลโตนดประมาณ100กรัมมีดที่เราเลือกใช้เป็นตรานกเพนกวินรุ่นแพ็คกิงตันใบมีดสแตนเลสไฮคาร์บอนผ่านการชุบแข็งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสด้ามพักควูดเป็นไม้ที่มีส่วนผสมของเรซินใช้ความร้อนแรงดันสูงผสมเป็นเนื้อเดียวกันสีด้ามจะไม่ซีดเลยใช้งานได้ยาวนานมากกว่าไม้ธรรมดาถึง10เท่าอันดับแรกแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งมัน15กรัมเทลงไปแป้งเท้ายายม่อมอันนี้จำเป็นต้องมี15กรัมน้ำตาลโตนด100กรัมตามด้วยชาเขียวมัทฉะไปเลยตวงกัน2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร้อนๆ100 ml คนทั้งหมดให้เข้ากันคนเลยเสร็จปั๊บกะทิอันนี้หัวใจกะทิอร่อยดี120 ml กะทิอร่อยดีของเราเปิดง่ายใช้สะดวกแค่เขย่าบิดเทผลิตจากหัวกะทิแท้ๆ 100% นะคะนี่นำเจ้ามัทฉะนี่เทลงไปเลยปึ๊บลงไปเรียบร้อยเอากะทิมาตวงต่อเพราะกะทิเขาบอกว่าเราใช้เพียง120 ml ดูไปด้วยกะทิ120 ml ตึ๊บๆๆประมาณนี้ปึ๊บ120 ml เทลงไปเลยแล้วคนตรงนี้ให้เข้ากันหมดเลยแป้งชั้นล่างอันนี้สำคัญมากแล้วเดี๋ยวนำไปเทในถ้วยนึ่งไว้แล้ว5นาทีเดี๋ยวจะมาทำหน้ามันค่ะตอนนี้ส่วนหัวของมันตรงที่มันเราก็ต้องใช้เป็นเขาเรียกว่าหน้าของกะทิกะทิอร่อยดี300กรัมกะทิสำคัญนะคะเพราะเราต้องใช้ทั้งหมด300ไอ้ถ้วยตวงของเราเนี่ยมันมีแค่250 ml ปึ๊บลงไปอีก50 ml ตึ๊บแล้วตามด้วยแป้งข้าวเจ้า30กรัมน้ำตาลทราย45กรัมแล้วก็เกลืออันนี้คือครึ่งช้อนชาอันนี้ไม่มีน้ำตาลโตนดนะจ๊ะคนให้เข้ากันอันนี้เป็นส่วนหน้ากะทิของขนมถ้วยตะไลมัทฉะค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแป้งทั้งหมดนะคะต้องแตกให้หมดเลยแล้วละลายนี่เลยค่ะเอาละค่ะตัวถ้วยของเราได้ทำการนึ่งไว้แล้ว5นาทีไปเลยชั้นที่1ปึ๊บปึ๊บสวยงามเลยอันนี้8นาทีไฟแรงๆ8นาที8นาทีผ่านไปเราก็จะเอาตัวข้างบนหัวกะทินำมาใส่เลยขาวจั๊วข้างล่างมันต้องแข็งก่อนมีหน้าเวลาเราตักขนมด้วยข้างล่างมันจะแข็งกว่าข้างบนข้างบนมันจะนุ่มๆนึกออกไหมเพราะมันไม่ได้มีแป้งมันมาช่วยวันนี้ทุกคนสามารถทำขนมถ้วยตะไลมัทฉะทานได้เองเลยขนมถ้วยตะไลมัทฉะเลิศมากแต่ถ้าขนมถ้วยร้อนๆแงะไม่ได้ต้องปล่อยให้เย็นเซตตัวเพื่อจะได้ง่ายในการตักรับประทานและวันนี้เราก็ได้ขนมถ้วยตะไลมัทฉะแต่ต้องให้เซตตัวเย็นๆปรึ๊บว้าวดูดีมากเห็นไหมชั้นล่าง

0: แล้วก็ชั้นบนนี่เลยค่ะนี่คือ2ชั้นที่มันต้องต่างกันแล้วก็นำมาวางเสิร์ฟแบบนี้นี่เลยและต้องทานกับไม้นี้จะอร่อยและที่สำคัญที่สุดเราอยากจะเสิร์ฟกับชาเขียวเราก็เสิร์ฟกับชาเขียวถ้าอยากจะทานแบบชาร้อนๆก็แบบชาร้อนๆขนมถ้วยตะไลวันนี้ฝากในช่วงครัวคุณรีดจ้าแต่ถ้าอยากจะให้เข้ากันได้ดีขนมถ้วยก็ต้องเจอกับเย็นๆนี่คือขนมถ้วยตะไลมัทฉะทานกับไอศกรีมเลมอนสไตล์โคบรูอร่อยสดชื่นมากๆเลยค่ะเสิร์ฟกันแบบนี้เลยนะจ๊ะนี
1: ่ถามท้ายครัวกับคุณรีดคุณรีดคะอยากทำขนมถ้วยให้หน้าตาสวยรสชาตินัวกลมกล่อมแบบทำขายได้เลยมีเทคนิคอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าอยากทำขนมถ้วยให้หน้าตาสวยแบบวันนี้ที่รีดทำรสชาตินัวกลมกล่อมแบบทำขายได้เลยบอกเลยว่าอันดับแรกต้องเลือกใช้กะทิที่เข้มข้นสะอาดแบบหัวกะทิแท้ๆแต่อีกข้อที่สำคัญคือการนึ่งตอนหยอดชั้นที่1ต้องให้ใช้ไฟอ่อนหรือปานกลางส่วนตอนหยอดกะทิให้เปิดไฟรุนแรงเลยนะคะนึ่งเพียง10นาทีเท่านั้นความร้อนสูงๆจะทำให้เจ้ากะทิของเราแยกตัวสวยแตกมันเล็กน้อยทำให้หน้าขนมถ้วยตะไลของเรามีสีขาวนวลน่าทานมากสวยงามเหลือเกินและก็มีความหอมมันนัวตอนรับประทานอีกด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
2: อิ่มจังเลยอ่ะ
3: Beat again สิ Mitulin C Probiotic ที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
4: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด็ดชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
5: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
6: ทำพาสต้าให้ลูกกินด้วยนะ
7: ใหม่ QP Pasta Sauce แค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยพร้อมเนื้ออ
8: ร่อย
9: ยังมีอีกนะ
10: ยิ่งเพิ่มเชฟนี่
7: ใครคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
11: QP
12: ศุกร์เสาร์ตอนหัวค่ำเราจะมีวิธีการเล่นของเราอีกอย่างเพราะจะเป็นแขกครอบครัวมุกจะไม่มีทะลึ่ง
13: เรียกผมคุณผมคุณผมทั้งหมด
12: ฝันเห็นสีหนุ่มไม่เคยฝันถึงเขาเลยลิ้นชักของความรู้สึกเราดึงออกมาอ๋องานมันเกิดปาต๊อก
14: อีกสักครู่เต๋อจอยแจกลิสต์3ร้านงามวงวาน

0: ินซ้ำได้บ่อยชาไต้หวันพรีเมียมระดับโลกปิ้งย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นไฮไลท์เนื้อวากิวโมโมะและร้านอาหารตามสั่งสุดแมสห้ามพลาดเลยนะคะ
1: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเทียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี 3
1: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเทียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: ลูกค้าบางคนจะเรียกผมว่าราชาไข่เจียวผมมีลูกค้าประจำมากมายเพราะผมรู้ว่าเพียงขยอผลิตภัณฑ์พริกไทยตรามือที่1ลงไปก็เพิ่มเติมความอร่อยให้กับอาหารจานโปรดทุกจานพริกไทยตรามือที่1เพียงหยอก็เพิ่มความอร่อย
5: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
6: ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุข
7: สนับสนุนโดยอิชิตันไอซ์ทีเลมอนสไตล์โคลบรู
8: ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะปีเสี้ยหรือว่าผีเสี้ยเดี๋ยวนี้เรียกเพี้ยนมาเป็นปีเสี้ยเป็นสัตว์มงคลในตำนานของจีนที่มีความสำคัญอย่างมากในศาสตร์ฮวงจุ้ยและความเชื่อของเกี่ยวกับโชคลาภความมั่งคั่งการปกป้องสิ่งไม่ดีตามตำนานเล่าว่าผีเสี้ยหรือปีเสี้ยที่เราเรียกกันด้วยหลายชื่ออย่างเทียนลกกวางสวรรค์จริงๆเป็นชื่อเดิมส่วนจีนกวางตุ้งก็จะเรียกว่าเผ่เย่าและคนจีนแต้จิ๋วก็จะเรียกว่าผีฉิวเขาจึงเรียกว่าผีเสี้ยนั่นเองได้รวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้ง5ชนิดด้วยกัน1มังกรค่ะสัตว์ที่เป็นดั่งเทพเจ้าราชาแห่งสวงสวรรค์เป็นตัวแทนของความเป็นยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่นใดตัวที่2คือสิงโตราชาแห่งสรรพสัตว์บนพื้นพิภพสื่อถึงอำนาจนั่นเองไปตัวที่3นกอินทรีเจ้าแห่งเวหาตัวแทนของความกล้าหาญแข็งแกร่ง4กวางค่ะสัตว์อุ้งงามสง่าเปรียบได้กับความร่ำรวยทั้งชื่อเสียงเงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์นั่นเอง5แมวค่ะสัตว์ที่สามารถมองเห็นในที่มืดเปรียบได้กับการป้องปรามสิ่งชั่วร้ายนั่นเองผีเสี้ยหรือปีเสี้ยที่เราเรียกจะตั้งเป็นคู่เสมอจะไม่มาตัวเดียวมีทั้งตัวผู้และตัวเมียซึ่งมีจุดสังเกตง่ายๆนั่นคือถ้าผีเสี้ยตัวผู้จะก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าและมักหันหน้าไปทางเท้าที่ก้าวออกมาเชื่อว่าช่วยเรื่องโชคลาภการเงินและค้าขายเหมาะมากสำหรับคนทำธุรกิจนักลงทุนหรือคนอยากเสริมโชคด้านการเงินเอาละผีเสี้ยตัวเมียล่ะเขาจะก้าวเท้าขวาเมื่อก้าวเท้าขวาเขาก็จะหันหน้าไปทางขวาหรือบางตัวอาจจะมีลูกนะคะเกาะอยู่ข้างหลังเชื่อว่าช่วยเรื่องอะไรคะเก็บรักษาทรัพย์สินของเราไม่ให้รั่วไหลออกไปเหมาะมากกับคนที่ต้องการความมั่นคงความปลอดภัยและการเก็บทรัพย์ลักษณะที่ดีของผีเสี้ยจะมีทั้งหมด8ประการด้วยกันข้อที่1ปากจะอ้ารับทรัพย์สิ่งที่เป็นสิริมงคล2หางจะยาวกวักโชคลาภ3ฝ่าเท้าตะปบเงินทอง4ยกหัวข่มขู่ศัตรูให้เกรงกลัว5ก้าวขาไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาเพื่อความก้าวหน้า6ลิ้นยาวตวัดโชคลาภเข้ามาทันที7อกใหญ่พึ่งผายหน้าเกรงขาม8ไม่มีรูทวารเมื่อควักเข้ามาไม่ไหลออกค่ะยังมีความเชื่ออีกว่าการลูบปีเสี้ยทุกวันแต่ละจุดก็จะมีความหมายที่ต่างกันออกไปด้วยนะคะลูบท้องเมื่อไหร่ก็หมายถึงลูบความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าท้องเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำชีวิตไม่ให้อดอยากนั่นเองและลูบหัวล่ะหมายถึงช่วยทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งค่ะมีจิตใจที่ผ่องใสคลายความกลัดกลุ้มค่ะและลูบหลังล่ะหลังหมายถึงทำให้เรามีโชคลาภวาสนาที่ดีมีความสมหวังแต่ห้ามลูบปากปีเสี้ยเด็ดขาดเพราะเราเชื่อว่าเงินทองท่านจะรั่วไหลไปทันทีส่วนการนะคะที่เราจะ

ต้องถวายอะไรให้กับผีเสียอันนี้ต้องตั้งน้ำและต้องเต็มปริ่มเต็มถ้วยทุกวันไม่ให้น้ำพร่องลงไปนะคะนิยมค่ะเป็นน้ำสะอาดพอละเพื่อเสริมพลังโชคลาภและความมั่งคั่งโดยเชื่อว่าน้ำที่เต็มอยู่เสมอนั้นเปรียบเสมือนเงินทองที่ไหลเข้ามาไม่ขาดสายนั่นเองผู้คนจึงมักเปลี่ยนน้ำใหม่เป็นประจำทุกวันดูแลไม่ให้ถ้วยแห้งหรือสกปรกเด็ดขาดเพราะถือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และการรักษาทรัพย์สินนั่นเองค่ะสัตว์มงคลหรือวัตถุมงคลต่างๆที่หลิดพูดถึงจะช่วยเสริมความมงคลได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราเองต้องมีจิตใจที่ดีมีความคิดที่ดีและการกระทำที่ต้องเป็นมงคลทั้งต่อตัวเองผู้อื่นและธุรกิจที่คุณทำรับประกันเลยว่าผีเสี้ยจะนำแต่ความมงคลมาให้คุณแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเสาร์หน้ามีนัดกันค่ะ7:50 น.ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ

0: ยมองเฟลอร์น้ำแร่ 100% จากธรรมชาติ
1: วันนี้เปรี้ยวปากมีลิสต์3ร้านเด็ดงามวงวานกินซ้ำได้บ่อยมาบอกค่ะเอาใจสายดื่มกับชาพรีเมียมระดับโลกที่ถูกคัดสรรอย่างดีที่สุดสำหรับจักรพรรดิไปกันต่อกับตำนานร้านปิ้งย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นเนื้อวากิวโมโมฟินทุกคำและร้านอาหารตามสั่งสุดแมสมีครบทุกภาคที่รีวิวเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาคุ้มสุด
2: โอ้โหนี
3: ่สดชื่นเนาะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้คุณมาตรงเวลาเป๊ะเลย
3: อ่ะแน่นอนเรื่องมาห้างขอให้บอกคือพร้อมมากอยู่ได้ตั้งแต่ห้างเปิดถึงห้างปิดเลยค
2: ่
3: ะ
2: ถ้างั้นไหนๆก็มาพร้อมกันแล้วเรามาทักทายผู้ชมกันดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับเปรี้ยวปากมาแล้ว
2: โอ้โหแล้ววันนี้ครับพิเศษมากๆครับเพราะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกิน3ร้านเด็ดย่านงามวงวานที่มากินซ้ำได้บ่อย
3: ใช่เลยค่ะจะบอกว่าที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์งามวงวานนะคะเขามีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสายกินสายชอบสายแฟหรือว่าจะสายเดินเล่นชิลๆก็ได้นะคะติ๊กถูกทุกข้อเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากข้อแรกเลยการเดินเล่นชิลๆเพราะว่าชอบบรรยากาศที่นี่เนอะเขาเป็นแบบไดนิ่งการ์เด้นนะคือดูดิเขียวสดชื่นธรรมชาติเหมือนอยู่ในสวนอ่ะ
2: มันมีความเป็นการเดินแล้วแบบรู้สึกสบายตา
3: จริง
2: เนาะอ่ะคุณนำเลยครับ
3: นี่ค่ะทางนี้เลยชอบมากตรงนี้นะคือแบบโซนไดนิ่งการ์เด้นคือมันสวยนะแล้วก็มีเสียงน้ำแบบมันทำให้รู้สึกแบบสบายใจอ่ะ
2: จริ ง
3: แล้วก็โซนนี้นะคะร้านอาหารหลากหลายมากคุณไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งไทยอ่ะคุณเอาชาติไหนมีหมดอ่ะ
2: มีหมดเลยทั้งคาวทั้งหวานด้วย
3: จริง
2: แล้วที่ผมชอบคือพอมันเดินแล้วมันรู้สึกเพลิดเพลินมากแล้วมันมองวิวมองเห็นแบบการตกแต่งเขาดีมากตรงตามกับคอนเซ็ปต์เขาเลยครับ A happy place to live life ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว
3: อุ้ยจริง
2: จริงเลยดูสิเนี่ยเห็นไหม
3: ถ้าเกิดว่าชาแบบนี้นะคะเราขอบอกว่าเติม energy ก่อนมะด้วยชาไต้หวันนะคะจากร้านกงชาคือไปทานที่ต่างประเทศแล้วแบบชอบมากอ่ะ
2: คือตอนนี้ทั่วโลกนะมีกว่า 2,200 สาขาแล้วเพราะฉะนั้นการันตีความฮอตและเป็นร้านที่แบบเราสามารถใช้คำว่ามากินซ้ำได้บ่อยได้แบบถูกต้องมาก
3: เห็นด้วยนอกจากกินซ้ำได้กินครั้งนึงก็สัก2แก้วก็ได้นะ
2: งั้นเอาให้ตาตื่นเลย4แก้วไปเลย
3: 4แก้วไม่น่าไหว

0: อะมากอ่ะเลือกไม่ถูกอ่ะเครียด
1: โอ้มันเยอะเต็มไปหมดเลยโอ้ยท็อปปิ้งก็มีตั้ง5อันเอาไอเดีย
0: เอางี้เราถามน้องดีกว่าให้น้องแนะนำ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เลือกไม่ถูกอ่ะเอาเมนูไหนดีคะ
4: ถ้าเลือกไม่ถูกเอาทั้งหมดเลยไหมคะ
2: ไม่ไหวนะคะไม่น่าจะได้หรอกอาทิตย์นึงอะค่ะ
4: ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็จะเป็นแม็กนิวทีวีเพิร์ลค่ะเป็นชานมไต้หวันดั้งเดิมเลยค่ะ
2: จุดเด่นของเขาคือยังไงคะ
4: ก็คือเราจะใช้เมล็ดชาเต็มใบเลยค่ะแล้วก็เราจะคัดสรรทุก4ชั่วโมงก็คือต้มสดใหม่ชาตลอดเลยค่ะ
0: โอ้ยก็ต้องเอาป่ะเต๋อเนาะซิกเนเจอร์คนละแก้ว
1: ต้องลองเอา
2: ได้ค่ะเอาค
4: ่
2: ะ
4: ได้ดีค่ะ
1: เออแล้วเขาเห็นเขาบอกว่าการควบคุมคุณภาพของผงชาที่มันเต็มที่มากกว่าจะได้สูตรอ่ะ
4: ใช่ค่ะผงชาของเรานะคะทดสอบมากกว่า 23,000 ครั้งเลยค่
2: ะ
4: ก็คือกว่าจะได้แต่ละเมนูก็คือเราคัดสรรอย่างถี่ถ้วนแล้วก็พิถีพิถันมากเลยค่ะ
1: ซึ่งถ้าเรามาทานที่นี่กับทานทั่วโลกก็คือรสชาติเหมือนกันคุณภาพแบบเดียวกัน
4: ใช่เลยค่ะ
0: แล้วจะบอกว่าคือนอกจากที่จะแบบว่าสั่งกับน้องแล้วนะคะสำหรับใครที่แบบมีดีเทลค่อนข้างเยอะอาจจะสั่งแบบหวานมากน้อยน้ำแข็งอะไรยังไงแนะนำเป็นเครื่อง
1: คุณไงคุณเหมาะเลยใช่คุณเป็นสายจุกจิกนิดนึงอยู่
0: ไม่ได้จุกจิกแบบดี
1: เทล
0: ถ้าสั่งกับนักงานอาจจะเกรงใจแล้วก็ลองเช่นอันนี้เป็นชานมเผือกไข่มุก
1: เฮ้ยงั้นเราลองสั่งที่เราจะไปกิน
0: เ
1: พิ่มเติมเลยไหม
0: งั้นจอยสั่งนะคะเป็นไซส์เอ็มความหวานสูง
1: โอ้โหนี
0: ่เอาน้ำแข็งน้อยด้วย
1: ไม่เอาน้ำแข็งด้วย
0: นี่คือไม่เอาน้ำแข็งก็ได้นะเอาน้อยเอาปกติหรือแยกน้ำแข็งก็ได้
1: ท็อปปิ้งคุณยังไงดี
0: ท็อปปิ้งนะคะแน่นอนก็จะต้องเป็นไข่มุกเยลลี่มะพร้าว
1: โอ้โห
0: นี่ค่ะบาชูก้าน
1: ี่ไข่มุกบาชูก้าส่วนท็อปปิ้งนี่ก็คือยังยิงเยาปักกะเป่ายิงฉุบไม่เอาเลยดีกว่า
0: เอาไข่มุกสิ
1: คือตรงนี้จะบอกว่ามันมีทั้งชานมแล้วก็ชาที่เป็นชาผลไม้ด้วยชาผลไม้ก็มีสมูทตี้ก็มีแก้วน้ำสั่งตรงนี้ได้ด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าคุณอยากรู้ไหมแก้วแบบกระติกน้ำเขาว่าพิเศษยังไง
1: ยังไงครับ
0: คือเขาจะเป็นแบบว่าแก้วเก็บความเย็นแบบพรีเมียมเลยนะคะก็เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของกงชานะคะแล้วก็มีแบบแม็กเซฟที่ติดมือถือนะคะบอกเขาใส่คอนเทนต์ว่าคือพกไปคือแบบวิ่งเราจะไปวิ่งอย่างนี้หรอกกำลังกายแล้วติดปุ๊บอ่ะตั้งถ่ายคลิปได้อ่ะคุณดู
1: เอาไว้ใช้ได้
0: เห็นไหม
1: เออดีจังเออดี
0: คุณสั่งซื้อเลยกดสั่งซื้อเลย
1: เออดี
4: อันนี้เป็นแบ็คมิวทีวิทเพิร์ลนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
4: ดื่มดำกับชาติมไปได้เลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะอุ้ยโหมัน
0: ขนาดเลย
1: ครับคุณคือมันหอมมากเลยพอเขาใช้ใบชาแบบเต็มใบนะครับแล้วก็แบบชงสดใหม่ทุก4ชั่วโมงอ่ะมันทำให้แบบมีความหอมละมุนนี่พอกลืนลงไปแล้วนะความหอมยังคงคาอยู่เลย
0: จริง
1: ดีมาก
0: แล้วสิ่งที่ชอบคือชาไต้หวันนะคะเขาจะเป็นสไตล์แบบไลท์คือแบบว่ามันไม่เลี่ยนมันดื่มง่ายแบบมันหอมแล้วก็มันแบบกำลังดีอ่ะ
1: จริง
0: ชอบมากเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงมี 2,200 สาขาทั่วโลก
1: เฮ้ยคุณออเดอร์จะสั่งได้แล้ว
0: เฮ้ยไป
1: ไปที่โต๊ะไหม
0: ไปต่ออีก2แก้ว
1: กริ๊งมาแล้ววันนี้ได้ตาตื่นแน่นอน
0: ค่ะ
1: ครับนี่ของผมเป็นชานมบราวน์ชูการ์นะครับเขาจะใช้เป็นใบชาอู่หลง
0: ของคุณอันนี้เป็นชานมเผือกไข่มุกค่ะ
1: มาโป๊ะเรียบร้อยนี่ข้างล่างก็จะมีไข่มุกแบบมีฟีลแบบดึบๆนะเดี๋ยวผมลอง
0: อร่อยอ่ะชานมเผือกแบบหอมมากอ่ะมันแบบหอมเผือกแล้วแบบมันๆเข้มข้นแล้วตัวไข่มุกมันเคี้ยวแบบหนุบหนับมากอ
1: ่ะจริงผมชอบไข่มุกมากมันมีความดึบๆแล้วมันแบบรสชาติมันจะมีความหอมมันอ่ะมันเฟรชอ่ะมันแบบมันฟินอ่ะมันนัวมันโอ้มันดีมาก
0: ไข่มุกมันนุ่มเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เคี้ยวแล้วมันแบบอุ๊ยอร่อยอ่ะอันนี้หอมมาก
1: ตัวไข่มุกเองมันก็จะมีรสชาติด้วยจะเป็น
0: หวานนิด
1: หวานนิดใช่ๆชาหอมมาก
0: ใช่
1: ชาหอมมากจริง
0: อันนี้เป็นสไตล์นมไม่อีก1สไตล์มั้ยคะ
1: ครับ
0: สิ่งนี้คือชาเขียวสวรสค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะมีแบบเป็นไข่มุกด้วยแล้วก็เป็นเจลลี่มะพร้าว
1: นี่ผมดูน่ากินมั้ยอันนี้เป็นแบบชาเขียวแจสมินมิลโฟมครับ
0: อันนี้คือจะบอกว่าสวรสค่ะมันจะเป็นชาแบบว่าเปรี้ยวหวานแบบสดชื่นมากแล้วตัวชาเขาก็จะแบบหอมหอมอันนี้คือเป็นเครื่องดื่มที่สามารถที่จะรีเฟรชร่างกายได้ดีมาก
1: เฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะ
0: ย
1: ัง
0: ไงอ่ะ
1: คือเมื่อกี้ผมทานไปแค่ตัวมิลโฟมนะครับคือมิลโฟมมันจะมีรสชาติแบบเหมือนแบบเค็มๆมันๆ นะครับมันมีความแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบสวีทแอนด์ซอลตี้อ่ะนิดนึงพอทานตัวกับชาเขียวที่มันมีกลิ่นของแบบมะลิหอมๆอ่ะดีมากเข้ากันมากคือว่ามันจะมีตัวเจลลี่มะพร้าวอยู่ข้างในเลยคือเจลลี่มะพร้าวจะมีความหนึบๆเคี้ยวแบบเพลินๆแล้วก็หอมๆเหมือนหวานดีมากเลยพอทานกับชามันสดชื่นขึ้นไปอย่าง
0: เนาะคืออันนี้จะก็ชอบมันมีแบบเป็นวุ้นมะพร้าวใช่ไหมกับสวรสมันเหมาะกับซัมเมอร์คือรู้สึกว่าร้อนๆมามันจะรีเฟรชแบบสดชื่นขึ้นมาเลยอ่ะ
1: แนะนำเลยแนะนำหมอซ้ำได้จริงๆมันสดชื่นมากเลยร้านกงชานะครับอยู่ที่ชั้น1ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานนะครับในวันเดียวกันยังซ้ำได้เลย
0: จริงจริง
1: 2รอบอะไรได้เลยสบายมาก
0: เรื่องไม่ถูกเลยอ่ะ
1: ดีมากเลย
0: กินชาไป3แก้วรู้สึกว่าตื่นมากตอนนี้แบบ energy มาเต็มจะชวนทุกคนนะคะไปทานที่นี่ค่ะบุฟเฟ่ปิ้งย่างญี่ปุ่น
1: นี่คุณแบบพอทานชาไปว่าตอม
0: ดีเลย
1: ขึ้นมาเลย
0: ดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบฉันพร้อมจะกินบุฟเฟ
1: ่เป็นบุฟเฟ่ที่ทานซ้ำได้เรื่อยๆด้วย
0: ใช่ชอบมาก
1: ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมขอจบกับชาก่อนดีมาก
3: แค่ได้กลิ่นสมุนไพรก็รู้แล้วค่ะว่ามื้อนี้ไม่ธรรมดาไก่ทอดสมุนไพรเคลือบซอสหวานคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติทอดไก่จนสีสวยกรอบนอกแต่ด้านในยังชุ่มฉ่ำเพิ่มความพิเศษให้กลายเป็นมื้อที่ไม่ธรรมดาด้วยน้ำปลาหวานสูตรดั้งเดิมตราแม่ประนอมรสชาติโดดเด่นเครื่องแน่นทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนต้องขอเพิ่มแน่นอนค่ะแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
6: ์มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิสสแตกกิ้นเจ็ดเจ็ดไบเจ็ดแบงแบง
7: โอ้ขายาวถึงชาติหน้าเลยนะเนี่ยน้ำมันหอยใส่ในแกงเหรอมีด้วยเหรอ
8: เป็นสูตรใหม่ครับพี่ผัดไทย
9: สูตรใหม่ใหม่อ
10: ันนี้คือสูตรของทางร้านเดี่ยวทำเลย
9: ใช่ค่ะ
10: หน้าตาน่ารับทานมากไม่แปลกใจเลยทำไมคนมาต่อแถวเพื่อ7 โมง
7: เอาสิ
11: อาทิตย์นี้พบกับความสุขสวยรวยโสดของจ้อยรินนี่และลูกรักน้องหนูน้อยค่ะ
12: พบกัน4 โมงเย็นอาทิตย์นี้ในรายการเพชรพเนตรรักดีมีหางค่ะ

0: 7คุณสมบัติจากกาวิสคอนรักษาหลากหลายอาการจากกรดไหลย้อนทั้งลดกรดและสร้างแผลเจลกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำ
1: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเทียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันต์ถึง24มิถุนายนนี้

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะ

การเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: วกมันเป็นใครทำไมถึงกล้ามาบุกมายิงถึงนี
1: ่เป็นพวกไอ้โจรกระจอกยังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เกิดเหตุไม่คาดคิด
0: ไม่เป็นไรงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกัน
1: เชิญครับ
0: เฮ้ย

0: เยี่ยมเลยว่ะกิติไอ้ขวดนี่มันใช้ได้เลยนะ
1: นี่ถ้าไอ้เพลิงมันรู้ว่าไอ้ขวดเป็นสายให้เรามันคงดีเลิศมากเลย
2: ฉันว่านะเงินมันซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความซื่อสัตย
3: ์ผมว่าเรารีบออกจากที่นี่ดีกว่านะครับ
0: ไปกลับดีกว่า
3: เฮ้ย

0: นายครับผมมีเรื่องสงสัย
1: ว่ามา
0: เรื่องไอ้ทารินฝาแฝดกับไอ้ภูผาผมจำได้ว่านายเคยเล่าให้ฟังว่าไอ้ภูผามันเก่งการต่อสู้ส่วนฝาแฝดไอ้ทารินมันไม่สู้คนแต่เมื่อกี้ฝาแฝดไอ้ทารินมันเล่นงานลูกน้องผมจนเละ
2: จริงเหรอวะจริงครับฝีมือมันไม่ธรรมดาจริงขนาดพวกผมสองคนยังเอามันไม่ลงเลย
3: เดี๋ยวก่อนพี่ชายเองแน่ใจเหรอว่าเป็นไอ้ทารินจริงๆอ่ะ
0: ผมเห็นหน้ามันชัดผมจำหน้ามันได
4: ้พี่ชายแกรีบส่งคนไปเฝ้าที่บ้านมันแล้วส่งข่าวมาว่าเป็นไง
0: ได้ครับนาย

0: มีอะไรเหรอจ๊ะป้า
1: ก็ไอ้โรคจิตนะสิมันมาขโมยกางเกงในซักตากางเกงในทีไรถูกขโมยทุกทีวันนี้มันยิ่งหนักพ่อมันมาขโมยกางเกงในผัวป้า
0: ผัวป้าเลยเหรอจ๊ะ
1: ใช่
2: ผมแอบตามพวกมันไปแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ตามที่ผมส่งรูปให้กำนันนั่นแหละครับ
3: ไอ้สิงหาไอ้กิตติอะไรฉันก็ยอมได้ทั้งนั้นแต่เรื่องยาเสพติดฉันไม่ยอมให้อภัยมันเด็ดขาดไปบอกผู้กองต้อมฉันมีเรื่องจะคุย
2: ได้ครับกำนัน
4: กำลังเรียกฉันมามีอะไรเหรอคะ
3: ฉันไปตรวจสอบเรื่องยาเสพติดแล้วทุกอย่างเป็นอย่างที่เธอบอกไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นฉันวางแผนตลบหลังมันอยู่เพียงแต่รอให้มันตายใจเท่านั้น
5: แต่ผมไม่อยากจะให้วิไลไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้อีกเพราะที่ผ่านมาวิไลก็เจ็บช้ำพอแล้ว
3: ที่ฉันตามเธอมาก็เรื่องนี้แหละ
4: กำนันหมายความว่ายังไงคะ
3: เธอต้องรับข้อกรรมแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะฉันเธอเหนื่อยมากๆแล้วนะฉันอยากเห็นเธอมีความสุขบ้าง

0: มาเรียกร้องขอขนาดนี้วะโอ้โหเสียงใสเหมือนไก่อูเหมือนแก้วเจรนายเลยลูกสาวใครวะ
1: วายช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้โรคจิตจะมาขโมยกางเกงไหนไปไป

0: ุณหยุดอยู่ตรงนั้น
1: อย่าคิดตู
2: ้พวกมึงเป็นใครวะ
0: มึงเป็นตำรวจเหรอวะ
3: พวกฉันเป็นคนตัดอ้อย
1: ฉันก็ด้วย
2: คนตัดอ้อย
3: คนตัดอ้อยอย่างพวกฉันเนี่ยแหละจะจับพวกเอง

0: อนนี้ผมให้ทีมไซเบอร์สืบหาที่มาของเบอร์ปริศนานี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: สรุปเป็นเบอร์ของใคร
0: เบอร์ใครไม่รู้ครับแต่รู้ว่าสัญญาณมาจากแถวๆนี้ครับ
2: แถวนั้นมันคืออะไร
0: บ้านเช่าเดินมาขัง
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราสองคนเข้าไปสืบต่อเองบ้านเช่าที่เนินมะขาม

0: ไอ้นักเลงคนนั้นนี่หว่าหรือว่ามันเป็นคนแจ้งเบาะแสยาเสพติดวะ
1: ใครวะคุ้นคุ้น

0: ไปรู้ว่า
1: พวกเองมันใช
2: ่ปล่อยข้าด้วย
0: มีเฉย
2: อ

0: เบอร์แกจริงด้วยก่อนหน้านี้ที่ฉันโทรไม่ติดเพราะว่าแกปิดเครื่องสินะ
1: ทำไงอ่ะหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วยังจะแก้ตัวอีกเหรอ
2: เบอร์ข้าเองเมื่อวานข้าเป็นคนแจ้งตำรวจเอง
0: แล้วทำไมอยู่ๆแกถึงแจ้งตำรวจมีเรื่องอะไร
2: ก็อยากจะให้ตำรวจจับคนเร็วๆอย่างพวกมันติดคุกให้หมดไงทั้งไอ้สิงหาแล้วก็ไอ้เสี่ยหนูอยากให้มันตายอยู่ในคุกตายแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วพวกเองรู้ไหมว่าที่ข้าต้องมีชีวิตหลบๆซ่อนๆทุกวันเนี้ยเพราะพวกมันสองตัว
1: พวกมันทำอะไร
2: ทำไมต้องบอกด้วยวะคิดว่าข้าโง่นักเหรอพวกเองก็เป็นลูกน้องไอ้สิงหา
1: พวกฉันเป็นลูกน้องสิงหาก็จริงแต่ฉันไม่ได้พักดีต่อมันแกรู้ไหมว่าเบอร์ตำรวจเป็นเบอร์ของลุงฉันและลุงฉันก็ตายเพราะพวกมัน
0: จริงเหรอ
1: ฉันก็อยากแก้แค้นพวกมันเหมือนที่แกอยากทำนั่นแหละ
0: เอางี้ไหมเรามาร่วมมือกันแก้แค้นในสิงหากับเสียหนึ่ง
1: ว่าไงตกลงไหม
0: ตอบมาสิจะร่วมมือกับพวกเราสองคนไหม
3: เฮ้ย hey! พวกมึงทำอะไรกันวะเสพยากันหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะไปฟ้องกับนันป๋อง
0: ไม่ต้องตามไม่มีอะไรครับลุงไม่มีใครเสพยาครับ
1: ได้ไงวะเดี๋ยวมันเอาเรื่องของเราไปบอกคนอื่น
0: ตัวมันเองก็โดนตามฆ่าเหมือนกันฉันว่าไม่พูดหรอก
1: งั้นเราแยกกันตรงนี้ฉันนัดพี่อู๋ไว้

0: จอกัน
1: อาทารินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เมื่อวานถ้าพี่ไม่ได้อาทารินช่วยไว้พี่คงโดนไอ้พวกนั้นทำร้ายไปแล้ว
2: นี่ถ้าพี่สายใจไม่เล่าฉันก็คงไม่รู้อาแกไม่ยอมบอกอะไรฉันเลย
1: เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะปูนา
2: จ้ะชยาชยา
0: เอ้าปูนา
2: เมื่อวานนายหายไปไหนมา
0: ไปทำภารกิจมานิดหน่อยจริงด้วยเมื่อวานผมเจอคุณอาคุณด้วยนะ
2: มีแต่คนรู้ว่าอาทารินไปทำอะไรมาฉันอยู่บ้านเดียวกับอาแท้ๆอากับไม่ยอมบอกอะไรเลย
0: แต่ผมรู้สึกว่าไอ้คนที่ชื่อชาติมันยังติดใจกับเรื่องของคุณอาคุณอยู่เลยเขามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าง
2: ั้นเราไปถามอาด้วยกันเลยดีกว่านายว่างไหม
0: ว่างสิแต่ว่าอย่าเพิ่งไปที่บ้านนะโทรเรียกคุณอาคุณออกไปที่อื่นได้ไหม
2: ถ้าไม่ไปที่บ้านงั้นก็ไปที่กระท่อม

0: ณาคุณนั่นเอง
1: ผมชายาครับ
0: ขอบใจมากสำหรับเรื่องเมื่อวาน
1: ครับ
0: แล้วนี่คุณเป็นใครล่ะ
2: ชายาเป็นเพื่อนหนูเองค่ะเขาทำงานเป็นคนขับรถให้คุณสอนรัก
0: แล้วทำไมถึงไปเกี่ยวข้องกับผู้ไอ้ชาติ
1: คือว่า
0: ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนชั่วถึงแม้จะเป็นคนดีผมก็คงไว้ใจคุณไม่ได้เต็มร้อย
1: ครับแต่ผมขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าผมไม่ใช่คนชั่วอย่างพวกมันแน่นอน
0: ไม่ใช่คนชั่วแต่ไปคุกคลีกับคนชั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันมันไม่สมเหตุสมผลเอาละยังไงฉันต้องขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือแต่คราวหน้าอย่ามาหาพวกเราอีก
2: อาคะ
1: ครับแต่ว่าก่อนกลับผมอยากจะส่งข่าวบางอย่างให้คุณอาได้รับรู้
0: ข่าวอะไร
1: ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณอากับนายสินหามีปัญหาอะไรกันแต่ว่าเมื่อวานผมได้ยินเขาพูดว่าเขาจะส่งคนมาจับตาดูเพราะสงสัยอะไรบางอย่างวันนี้ผมเลยนัดทุกคนมาที่นี่เพื่อไม่ให้พวกมันรู้ก็ขอตัวก่อนนะครับ

0: าจถึงตาย
1: ฉันจะไม่บอกใคร
0: บอกผมหน่อยได้ไหมว่าคุณอาของคุณกับนายสิงหาเขามีเรื่องอะไรกันผมจะได้หาทางช่วย
1: น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตายของพ่อแม่ฉันนั่นแหละถ้านายอยากรู้มากกว่านี้ลองไปหาอ่านข่าวที่เกี่ยวกับนักร้องที่ชื่อภูผากับออนอนงดูนะ
0: ได้เดี๋ยวผมจะลองสืบดู

0: ำไมถึงไม่บอกอาไปล่ะว่านายเป็น
1: บอกไม่ได้เรื่องนี้เป็นความลับคุณเองก็ห้ามบอกใครเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปผมกับไอ้มนัส

0: เมื่อวานเกิดเรื่องอาไม่ยอมบอกหนูเลย
1: อาเห็นว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยอาก็เลยไม่ได้บอก
0: อาบอกหนูได้ไหมคะว่าทำไมคุณสิงหาถึงสั่งให้จับตาอา
1: พวกมันคงจะคิดว่าอากับพ่อของหนูสลับตัวกัน
0: สลับตัวกัน
1: ถ้าเป็นอย่างที่พวกมันคิดจริงพวกมันก็คงจะกลัวตำรวจจะรื้อฟื้นคดีฆาตกรรมที่พวกมันก่อขึ้น
0: แต่ถ้าอากับพ่อสลับตัวกันจริงก็คงดีเหมือนกันนะคะ
2: พ่ออยู่นี่
3: ไม่ใช่พ่อหนูต้องเรียกว่าอาเป็นฝันแฝดหน้าเหมือนกัน
1: หนูนะมันจะดียังไงล่ะ
0: อาก็จะได้เป็นพ่อของหนูหนูก็จะได้มีพ่อกับเขาสักที
1: แต่มันไม่ใช่ความจริงนี่อาก็คืออาไม่ใช่พ
0: ่อหนูรู้ค่ะ
1: นะจากนี้ไปอุนาจะไปไหนมาไหนต้องระวังตัวและที่สำคัญไม่ต้องกลับไปที่บ้านอีกไปอยู่กับครูเมืองไพรถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่โดนลูกหลงอุนาเข้าใจนะ

0: กำนันครับผู้กองต้อมมาเลยครับ
1: เชิญเข้ามา
0: ครับ
2: กำนันให้คนไปตามผมมามีอะไรครับ
1: ผมอยากจะร่วมมือกับกอง
2: กำนันมีอะไรก็พูดมาตรงๆดีกว่าครับผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นผมมีงานต้องทำเยอะ
1: ผู้กองดูรูปนี
2: ้กำนันไปได้รูปพวกนี้มาจากไหนครับ
1: ตั้งแต่ผู้กองตั้งด่านตรวจรถบริจาคของผมผมก็เริ่มสังเกตคนรอบข้างผมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งผมรู้ว่ามันทำสิ่งผิดกฎหมายแต่ตอนนี้อิทธิพลของมันมันใหญ่มากใหญ่เกินกว่าตำรวจตัวเล็กๆอย่างผู้กองจะทำได้นี่แหละผมถึงอยากจะมาเสนอความร่วมมือกับผู้กอง
2: แล้วกำนันกับผมเราจะร่วมมือกันยังไง
1: นับตั้งแต่วันนี้ผมจะให้คนของผมตรวจเช็คเส้นทางการเงินของมันทั้งหมดแล้วเก็บมาเป็นหลักฐานซะส่วนผู้กองให้คนของผู้กองตรวจเส้นทางการค้ายาเสพติดของมัน
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A C และวิตามิน E

0: พียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่

Facial Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: โหจับมันเลยจับมันไว้จับดิเร็วเลยตู่เฮ้ยยศ
1: ดีนะว่าหลักแน่นจะหนีไปไหนยอมไม่จับตัวซะดีดี
0: โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดจะหนีทำไงให้เหนื่อย
2: เขาก
0: ูเนี่ย
1: เฮ้ย
0: ไอ้ตู
1: ่ว่าไง
0: ล็อกรถยัง
1: โอ้โหมันใช่มาห่วงรถตอนนี้ไหมจับตัวไป
3: ไอ้เดี๋ยวก่อนนี่พวกลุงเป็นใครมาตามจับฉันทำไมเนี่ย
0: โอ้โหดูเรียก
2: เนี่ยไม่สุภาพกันเลยเปลี่ยนจากลุงเป็นพี่ชายได้ไหมจ๊ะ
0: หวานจังหวานจัง
1: เฮ้ยเสี้ยวเวลาเปล่าเอาตัวมันไปเลย
3: เฮ
0: ้
3: ย
0: โอ้
2: เห็นไหมเตือนไม่ฟังบอกให้สุภาพดูใช่ไหมจ๊ะใจเย็นๆไปกับพี่ดีกว่าแล้วจะไม่มีใครเจ็บตัวนะเตือนไ
3: หมให้ละจ๊ะ
0: โอ้โหแล้วก็ไม่มีใครเจ็บตัวไม่มีวิชาป้องกันตัวเลยพวกมึงดูดิ
4: อย่านะคุณนะ
5: หนูขอโทษนะคะตกใจอ่ะนึกว่าเป็นพวกโรคจิตก็เลยป้องกันตัว
6: โอ้ขนาดป้องกันตัวพี่เกือบตายเอง
7: โอ้พี่เกือบตายวิ่งกันหอบเลยพี
1: ่อ่
7: ะ
1: ไอ้ดินโดนฟันหักหมด
2: พอเร็วโอ้ยเลอะเทอะฉันขอโทษหนูด้วยนะที่พวกนี้ไปจู่โจมอ่ะทำให้หนูตกอกตกใจขอโทษนะจ๊ะไอ้สามคนมานี
6: ่ครับ
2: ใส่หัวไปหาหมอได้แล้วก่อเรื่องไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเอาไป
6: นับทำบ่อย
2: ฮะไปได้แล้ว
6: ไปเลยล่ะครับ
2: เฮ้ย
6: ครับครับครับ
2: ยังโอ้โห
5: โอ
2: ้
5: ยเราเรื่องมันเป็นไงมาไงเสียงเราก็ถึงอยากคุยกับหนูล่ะคะ
2: ก็ไม่มีอะไรหรอกพอดีคนของเสียเนี่ยไปได้ยินหนูร้องเพลงเข้าแล้วก็มาบอกเสียแล้วเสียก็ดันจำได้ว่าเคยไปดูหนูประกวดร้องเพลงกับค่ายดาราทองแล้ววันนั้นหนูก็ชนะเลิศด้วยใช่ไหม
5: เสียมีเรื่องอะไรหรอคะ
2: ก็มีอยู่เรื่องเดียวแหละคือครูเมืองไผ่เล่าให้เสียฟังว่าหลังจากหนูชนะการประกวดร้องเพลงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำเพลงไงเสียก็เลยอยากจะชวนหนูมาทำงานกับบริษัทของเสีย
8: เสียนะเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงถึงไม่ดังเท่ากับดาราทองเขาก็มีผลงานอยู่นะ
5: คือหนูไม่ได้ว่าต้องอยู่ค่ายดังหรอกค่ะเพียงแต่ว่าหนูเซ็นสัญญาไปแล้วมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะ
2: เรื่องสัญญาอะไรเดี๋ยวเสียจัดการ

0: านเองทั้งหมดเลยนะหนูนะ
1: คุณมาเรียทางนี้ค่ะ
2: เฮ้ย
1: มาเรีย
2: นู่น
1: ปูนานางปูนามันมาทำอะไรที่ค่ายเพลงเสียนกเนี่ย
3: หรือว่ามันจะย้ายค่าย
1: เฮ้ยถ้ามันย้ายค่ายก็ดีสิคะมันจะได้ไม่คอยขัดแข้งขัดขาแย่งซินคุณมาเรียอีกค่ายเพลงเล็กๆแบบนี้มันคงดังหรอก
2: แต่เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะมันปิดสัญญากับค่าย
1: ถ้าคุณสิงหารู้เรื่องนี้นางกูนามันต้องโดนลงโทษแน่เลย
3: แน่นอนอุ๊ยงั้นเอาโทรศัพท์มาถ่ายมันเร็ว
1: เร็วสิ
2: ทุกคนยิ้มนะหนึ่งสอง
1: ถ่ายมันมาถ่ายพวกเราทำไม
2: โอ้คุณโทษทีจริงๆเลย
4: แต่ว่าหนูเซ็นสัญญากับค่ายดาราทองไปแล้วนะคะถ้าย้ายค่ายแบบนี้มันจะมีข่าวเสียหายนะคะครู
0: ไอ้หนูว่ามันก็ถูกนะรอทีท่าเสียนกกับสิงหาเราค่อยว่ากัน

0: เราไปฟ้องคุณสิงหาเลยไหม
1: รอก่อนค่ะคุณมาเลียถ้าเกิดเข้าไปตอนนี้คุณสิงหาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราจะยุ่งนะ
2: แต่เรามีหลักฐานนะ
1: เออแกก็เก็บหลักฐานไว้ก่อนเดี๋ยวฉันจัดการให้อย่าเพิ่งผีผางนะคะทำตัวให้ปกติอย่ากระตุกกระตักเดี๋ยวคนอื่นรู
0: ้ตามนั้นไงที่เราถ่ายวิดีโอไว้แล้วจะเอายังไงดี
2: ใช่เหร
3: อมาทุกคน
2: เอากรูมาแล้ว
0: มาเรียคะเดี๋ยวเริ่มซ้อมเลยนะคะสายแล้วค่ะเพิ่งมาถึงจะซ้อมเลยเหรอคะพอดีครูเนี่ยมีสอนศิลปินคนอื่นต่อนะคะถ้ามีเริ่มตอนเนี้ยเดี๋ยวจะขาดทุนเอานะคะ
4: ก็ได้ค่ะ
1: คุณมาเรียคะงั้นคุณมาเรียซ้อมไปก่อนส่วนโซฟี่จะไปสืบราชการลับก่อนนะ
0: นะคะเท้าเอวค่ะ1 2 3ซ้ายซ้ายสะโพกค่ะสะโพกด้วยค่ะ
1: อุ๊ยไอ้วันนี้เค้ามีประชุมเหรอ
5: ใช่ค่ะ
1: ประชุมอะไรอ่ะ
5: ประชุมถ่ายโฆษณาโรงงานกำนันป๋องค่ะ
1: ถ่ายโฆษณา
5: ค่ะนะมาเร็วเจ้านายรออยู่จ้ะจะไปทำงานก่อนนะคะ
6: สวัสดีค่ะขอโทษนะคะที่มาสาย
7: มานั่งดีกว่าครับ
8: มาเริ่มกันเลยสลัก
7: ครับ
8: เรื่องนี้แกจะให้ใครกำกับ
7: ครับคือที่ผมมองไว้เนี่ยชยานายสามารถกำกับได้ไหม
9: สกิปที่ให้มาไม่ยากมากครับผมทำได
10: ้งั้นให้ผมเป็นผู้ช่วยชยาใช่ไหมครับ
8: ขอคนน้อยใช้แต่คนในบริษัทห้ามใช้คนนอก
9: ครับตัวนักแสดงเหรอครับ
7: ผมจะให้ปูนาเป็นนักแสดงหลักอะฮะ
6: แต่ปูนาทำเสื้อผ้านะคะไม่ใช่นักแสดง
8: เรื่องนี้ฉันต้องการที่ประหยัดงบให้มากที่สุดเธอดีแล้วทำเสื้อผ้าไปด้วยแล้วแสดงไปด้วย
6: แต่คือปูนาไม่มั่นใจอะค่ะว่าจะทำออกมาได้ดี
8: ก็ต้องทำให้ได้สิ
9: ไม่เป็นไรนะปูนาผมเป็นผู้กำกับผมก็ต้องกำกับให้คุณทำได้อยู่แล้ว

0: ไม่มีอะไรค่ะ
1: ครูขามาเรียขอพักแป๊บนึงนะคะ
2: ได้ค่ะงั้นครูขอเข้าห้องน้ำก่อนละกันค่ะ
1: นี่แกได้ยินอะไรมาบ้างเล่ามาสิ
0: โซฟี่ได้ยินเต็มสองรูหูเลยค่ะเขากำลังวางแผนกันให้นางกูนาถ่ายโฆษณาเป็นตัวเด่นด้วย
3: เฮ้ยยอมไม่ได้นะคุณมาเรียยอมกันไม่ได
0: ้จริงค่ะถ้านางกูนามันถ่ายโฆษณาแล้วมันดังขึ้นมาคุณมาเรียก็เป็นหมาหัวเน่าแน
2: ่ไม่ฉันจะไม่ยอมเป็นหมาหัวเน่าง
0: ั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคิดสิคะว่าจะทำยังไงอ่ะ
2: ฉันอยากถ่ายโฆษณาตัวนี้ทำยังไงก็ได้ให้ฉันได้แสดง
0: งั้นเราต้องวางแผนกันค่ะ
4: ค่อยๆนั่งนะครับเสี่ย
5: เจ็บใจจริงๆพวกมันรู้แผนของเราได้ยังไงวะหรือคนในพวกเราเป็นสายให้มันรู้ว่าไงขวด
4: ไม่น่ามีหรอกครับเสี่ยพวกเราอยู่กันมานานไม่น่าจะมีใครทรยศเสี่ยหรอกครับ
5: มีข่าวอะไรไว้เปียว
6: ข่าวความเคลื่อนไหวของไอ้สิงหาครับเสี่ย
7: นึกไม่ถึงเลยนะว่าปูนาเนี่ยจะเป็นทายาทของภูผาตาราดิน
8: ไม่เป็นความเจ็บปวดของปูนาเธอเลยไม่อยากคุยเรื่องพ่อเรื่องแม่กับใคร
7: คดีของภูผาและอ่อนอนงเป็นคดีที่ดังมากในยุคนั้นสื่อสมัยนั้นชอบเอาเรื่องซุบซิบนินทาผสมกับเนื้อข่าวจนทำให้ผู้ตายเสื่อมเสียชื่อเสียง
8: มันก็จริงของแกแต่ทำไมอาทารินยังอยู่นิ่งเฉยมา20กว่าปีไม่ต่อสู้ไม่รื้อคดีพี่ชายตัวเองตายทั้งคน
7: ถ้าเป็นฉันนะพี่ชายตายทั้งคนแบบมีเงื่อนงำฉันจะตามล่าหาความจริงจะพกมันให้ถึงที่สุด
8: แต่เท่าที่ฉันรู้มาเลยอาทารินจะดูอ่อนแอแล้วก็ขี้โรคไม่สู้คนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เหมือนกับพี่ชายที่ตายไป
7: แล้วมันยังไงวะ
8: อาจเป็นเหตุนี้ที่ตนเองดูอ่อนแอเลยเกรงว่าจะได้รับอันตรายจนไม่สามารถปกป้องปูนาหลานสาวตัวเองได
7: ้มันก็จริงของแก
8: แสดงว่านายสิงหากับนายกิตติต้องอยู่เบื้องหลังคดีนี้แน่ๆไม่งั้นพวกมันคงไม่ร้อนตัวสั่งคนให้มาจับตาอ่างปูนาม
7: ันกลัวอะไร
8: คงกลัวความจริงจะเปิดเผยไงเดี๋ยวฉันจะช่วยปูนาสืบเรื่องนี้เอง
9: ขออนุญาตครับผู้กองมีสายรายงานอีกข้อมูลครับ
8: เรื่องอะไร
9: นอกจากพวกมันน่ะจะซุกยาเสพติดไว้ในลานสักแห้งแล้วมันยังซุกเอาไว้ในโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรของกำนันป๋องด้วยครับ
7: เฮ้ยพรุ่งนี้เรามีถ่ายโฆษณาที่โรงงานใช้โอกาสนี้เข้าไปค้นเลยไหม
8: เยี่ยมเลยเตรียมกล้องบันทึกหลักฐานเอาไว้ให้ดีกันแล้ว
1: ครูคะขอโทษที่ทำให้รอค่ะ
10: ซื้อผ้าอะไรอ่ะ
1: พอดีหนูต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเผื่อแสดงที่เป็นชาวบ้านด้วยค่ะ
10: ใช้งานคุ้มจริงๆให้แสดงแล้วให้ทำเสื้อผ้าอีก
1: ไม่เป็นไรค่ะครูนิดหน่อยหนูทำได้ค่ะ
10: ครูดีใจด้วยนะที่มีงานโฆษณาเข้ามาอย่างน้อยปูนาไม่ได้เป็นนักร้องแต่ยังมีคนรู้จัก
1: ค่ะครูต่อไปถ้าหมดสัญญาหนูคงไปเอาดีทางช่อง YouTube แล้วล่ะค่ะ
10: เฮ้ดีดีดีวันนี้มีถ่ายที่โรงงานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
10: ไปขึ้นรถกันเถอะมาแล้วกูช่วย
1: ค่ะเอ้าคูระวังค่ะ
10: เออ
1: เ
10: อ๊ะ

0: แกไม่มีทางได้ถ่ายโฆษณาแน่ทั้งปูนา
1: ได้เวลาสำรวจโรงงานแล้วถ้าเจออะไรน่าสงสัยรีบถ่ายเก็บเอาไว
2: ้ได้เดี๋ยวเราจะตั้งตรงไหน
1: เอาวางนี่แหละพี่ทอดพี่ว่องมากันเร็วเชียว
3: แล้วนี่ได้มุมถ่ายกันหรือยังเห็นเดินไปเดินมากันอยู่นั่นน่ะ
2: ครับผมกำลังดูมุมอยู่ครับ
3: ต้องลองตั้งหลายมุมครับ
2: เรามาเทียบกัน
3: ว่ามุมไหนรู้สึก
1: นะใช่ครับจะว่าไปแล้วเนี่ยพี่สองคนก็หน้าตาดีน่าจะมาเข้าฉากด้วยนะเว้ยตอนนี้ผมต้องการตัวประกอบอีกหลายคนเลยครับพี
2: ่หรอเออจริงว่ะชยา
1: เออ
3: โอ้โหพี่สองคนขึ้นกล้องมากเลยครับเขาอยู่ในกล้องนะคร
1: ับโอ้ล่าจับมากเลย
4: เดี๋ยวพวกแกเนี่ยพูดเอาใจกันไปได้เปล่าวะ
2: จะได้พูดเอาใจครับพี่มาดูเลยมา
4: เหรอ
2: ไหน
5: เฮ้ยพวกมึงนี
1: ่อะไรครับ
5: ตาถึงดีวะ
3: เฮ้ยพี่เราไทย
4: ไ
3: ทย
4: โอ้โห
3: ไหลเลย
4: โอ้โหไม่น่าจะไหนดูดูเลยเว้ย
2: หล่อมากเลยครับหล่อมากเลยครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้กองถ่ายโฆษณาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
6: นี่แหละครับแนะนำตัวนิดนึงนะคะหนูชื่อเจ๊ห่านค่ะชื่อเล่นน่ะชื่อห่านชื่อจริงอ่ะห่านเป็นช่างแต่งหน้านักแสดงนะคะ
1: โอ
6: ้ไม่ทราบว่านักแสดงคนไหนล่ะคะที่จะให้เจ๊ห่านแต่งหน้าให้นะคะเป็นไหนนะ
1: สองคนนี้นะครับเจ๊
2: ใช่ครับใช่ครับสองคนนี้กันเลยครับ
6: สองคนนี้เหรอคะ
2: ใช่คร
6: ับ โอ้โหหล่อทั้งแฮนซัมเลยอย่างนี้เจ๊ห่านชอบค่ะเดี๋ยวจะแต่งหน้าให้จะจัดให้แบบจุกๆเลยค่ะ
3: ก็คือแบบแต่งหน้าให้หล่อๆแบบจุกๆ
6: โดนคุณเล่นค่ะกะว่าเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วจะพาไปกินปลาซาดีนนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: เราเลยหรอ
6: ค
1: นนี้ก่อนเลยครับเจ๊
6: สองคนนี้เหรอคะ
1: ไปเลยครับ
6: พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
1: พร้อมแล้วคร
6: ับ พร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะทางนี้ค่ะแรกเลยนั่นแหละ
3: ไปย
6: ื
3: นเลยทุก
6: เชิญค่ะ
1: เอารอแต่งกันนานเลยนะเจ๊นะ

0: ใช่ไหมนะในนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่
1: ลองดู
2: เฮ้ยห้ามยุ่ง
3: คือพวกเราเห็นว่ามุมนี้มันสวยนะครับก็เลยอยากจะย้ายรังพวกนี้เนี่ยออกไปเพื่อตั้งกล้องตรงนี
1: ้เดี๋ยวพวกเองเอารังพวกนี้ออกไปดิเวลาเขาทำงานจะเกะกะปัดขนออกขนออกเป็นไงใช้ได้ไหม
0: เดี๋ยวขอลองตั้งกล้องดูก่อนนะครับ
2: ทำไมมันยุ่งยากจังวะฮะ
3: คือถ้าอยากได้ภาพสวยๆเนี่ยมันก็ต้องหามุมสวยๆครับ
1: ศาสตร์ชายศาสตร์มันปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาทำก็อาจจะทำดีเลยก็ได้ปะไปด้านนู้นดีกว่า
4: เจ๊เรารอนะเรารอไม่ต้องห่วงค่ะระดับฝีมือเจ๊ห่างนะคะลืมบอกไปนะคะคุณน้อง
5: ว่า
4: เจ๊เนี่ยรับงานเสริมด้วยนะคะ
5: งานเสริมงานอะไรเจ๊
4: ออฟค่ะ
5: ออฟออฟรถเหรอเจ๊ออฟรถเดี๋ยวกูต่อยเ
4: ลยขอโทษค่ะขอโทษลืมตัวเจ๊ลืมตัว
5: อ่ะ
4: ค่ะงานพิเศษค่ะโอ้โหปากสวยนะ

0: เนี่ย
1: เป็นไงบ้างเรียบร้อยไหม
2: เรียบร้อยดีครับ
1: แล้วนี่ทำอะไรจะเข้าฉากกันล่ะ
2: พอดีว่าผู้กำกับเนี่ยนะครับเขาอยากได้คนหน้าตาดีเข้าฉากนะฮะ
1: หรอ
2: ครับผม
1: แล้วนี่ปูนายังไม่มาอีกอ่ะ
2: ยังไม่เห็นนะครับตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่เจอเลยครับเฮ้ย

0: จริงๆนะคะหนูโดนแกล้งจริง
1: ๆฉันบอกให้ออกไป
2: คุณอาต้องหาทางสนิทกับคุณสวนรักหาทางไปที่บ้านเพื่อตุ๊กตาตัวนั้น
1: สมัยนี้นักร้องหวานเย็นเนี่ยมันขายไม่ได้แล้ว
3: ฉันเห็นว่าเธอเสียงดีมีแววรุ่งฉันก็เลยอยากจะให้โอกาสเธอ
4: ก็เรื่องที่ปูนากำลังจะย้ายไปเป็นนักร้องอยู่ในค่ายของเสี่ยนกอะค่ะ
3: อะไรนะ
5: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
6: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ฉันขอโทษนะจานีกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นฉันเคยดูถูกเธอที่เธอเป็นเมียน้อยเคยเกลียดเธอที่เธอทำให้แม่ของฉันเจ็บปวดแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันยกย่องเธอก็คือความเป็นแม่ของเธอฉันเสียใจนะที่ฉันไม่สามารถที่จะดูแลตังได้ดีเท่ากับที่แม่จะดูแลลูกทำให้เขาต้องจากไปก่อนเวลาอันควรแต่ฉันก็รักแม่รักลูกของฉันเหมือนกันเธอทำให้แม่ของฉันเจ็บเธอก็อยู่ไม่ได้ฉันเสียใจนะที่ต้องทำกับเธอแบบนี้

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ภาพภาพนี่พี่รู้นะว่าภาพมันโกรธมากอะ
3: มันเลยคำว่าโกรธไปไกลแล้วค่ะพี่ทีพนี่ภาพกำลังทำเพื่อรักษาความยุติธรรมให้คนที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าอยู่นะคะ
2: พี่เข้าใจแต่สิ่งที่ภาพพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่อันตรายที่เราไม่ควรที่จะเอามาใช้ในการฆ่าฟันคนในตระกูลกันเองนะครับถ้าภาพมีอะไรอยากให้พี่ทำเพื่อให้ภาพรู้สึกดีขึ้นหรือว่าจะให้ดวงวิญญาณของตางเนี่ยได้รับความเคารพมากกว่านี้เนี่ยบอกพี่มาเดี๋ยวพี่จะทำให้
3: นี่พี่ทิพย์กำลังพยายามปกป้องครอบครัวตัวเองเหมือนที่แจ๋พยายามปกป้องไอ้น้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: ที่ทำเพื่อตัง
3: ภาพเข้าใจค่ะแต่ภาพก็อยากให้พี่ทีพรู้ว่าสิ่งที่ภาพกำลังทำอยู่ภาพก็อยากทำเพื่อปกป้องอสุกเหมือนกัน
4: นี่แจ๋บอกว่าจะไม่พูดเนี่ย
5: แจ๋ไม่ได้พูด
6: นี่น้ำนี่ใจเย็นๆก่อนสิปาของอย่างเงี้ยมันไม่ช่วยอะไรหรอก
4: แล้วยูไม่ได้ยินเหรอมันบอกมันจะพาไอ้เข้าคุกนะ
6: แจ๋แจ๋ก็ได้ยินนี่คะ
5: แจ๋ได้ยินแล้วได้ยินชัดด้วย
4: แล้วแจ๋จะปล่อยมันเป็นอย่างนี้เหรอผมกับลูกกวาดไม่อยากเข้าคุก
6: เรารีบหนีกลับอเมริกากันดีกว่าน
5: ี่แกไม่ต้องหนีไปไหนแจ๋ไม่มีวันยอมให้น้องแจ๋เข้าคุกหรอกนะ
7: แจ๋สัญญานะ
5: แจ๋สัญญาแล้วไงฮะแจ๋สัญญาว่าแจ๋จะจัดการเรื่องนี้เองไง
7: แจ๋ช่วยผมนะ
6: แล้วแจ๋ภาพเขารู้ได้ยังไงอ่ะหรือวิญญาณอาคิวตังเขาเข้าฝันอ่ะ
5: พูดเหลวไหลน่ะน้ำไม่ว่ามันจะรู้ได้ยังไงนะมันไม่มีทางจะได้รู้อะไรอีกแน่

0: ตอนนี้มันไม่ใช่ความลับแล้วนะ
1: มันจะต้องเป็นความลับจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้อีก
0: สภาพคุณจะทำยังไง
1: ก็ให้มันมโนไปดิมันหาหลักฐานอะไรมาไม่ได้หรอก
0: คุณอย่ามั่นใจไปเลยนะเพราะตอนแรกเราก็คิดนะว่าถ้าไม่มีใครพูดเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้อ่ะแล้วตอนนี้ความแค้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพเนี่ยขุดหาหลักฐานมาจนได้นะ
1: แต่ความรักมันก็ทำให้ฉันปกป้องทุกคนได้เหมือนกัน
0: แล้วคุณจะปกป้องน้ำไปอีกนานแค่ไหนล่ะ
1: ก็จนกว่าฉันจะไม่ไหวไง
0: แต่มันฆ่าคนไปตั้ง2คนแล้วนะเด็กที่โรงเรียนแล้วก็ตังอีกจะให้มีคนที่3อีกเหรอ
1: จะให้ฉันส่งน้องฉันเข้าคุกมั้ยอ่ะยังไงฉันจะปกป้องทุกคนให้ได้

0: ก่อนเกิดเรื่องตังเอาเงินออกจากบริษัทไป37 ล้านไม่มีใครรู้ว่าเขาเอาเงินออกไปทำอะไรแต่ฉันอยากให้เรื่องมันจบตังเองก็ตายไปแล้วฉันไม่อยากให้ชื่อเสียงของตังจะต้องเสื่อมเสีย
1: แต่คุณเป็นศัตรูกันมาทั้งชีวิตทำไมอยู่ดีมาปกป้องอะครับ
0: ฉันแค่อยากปกป้องชื่อเสียงทีนาระ
1: แต่ว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าแกจะมองจากมุมไหนนะถ้าจากในจุดที่แกเป็นผู้ช่วยฉันเป็นคนที่ใกล้ตัวที่สุดของฉันฉันอยากจะให้แกมองมุมเดียวกันกับฉันบางครั้งคนเราก็ต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำก็เหมือนที่ฉันยอมให้แกไปรักกับคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามฉันไงหวังว่าแกจะเป็นมืออาชีพพอนะนนท์

ที่ผมจะทำเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณแต่เพราะว่าผมเคยสัญญาไว้ว่าผมจะปกป้องทีนาระให้ถึงที่สุด

0: ลูกของปาหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะอยากเจอหน้าแล้วอ่ะ
1: ก็ต้องน่ารักอยู่แล้วแล้วก็ต้องเก่งและฉลาดเหมือนแม่ด้วย
0: เหมือนแม่เหรอแล้วปาล่ะ
1: วาดรูปเก่ง

ฉันหางบสวนน้ำปี69ไม่เจออ่ะไม่มีเหรอเฮ้ขอบใจมาก

0: กำลังหาข้อมูลอะไรอยู่ล่ะครับให้ผมช่วยไหมครับ
1: มีคนเข้ามาลบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของอสุกปี69หมดเลยอ
0: ่ะทำไมอยู่ๆคนถึงสนใจเรื่องการเบิกจ่ายเงินของคุณตังอะครับ
1: ก็ฉันเข้าไปเช็คดูแล้วฉันก็เจอว่ามันมีเงินบางส่วนหายไปอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีคนโอนกลับเข้ามาแล้วแล้วมันก็ลบประวัติไปหมดแล้วด้วยล็อกอินในระบบก็ไม่มีฉันว่าคนที่ทำได้มันต้องมีแต่พวกผู้บริหารเท่านั้นน่ะคุณช่วยเช็คให้ฉันหน่อยได้ไหมว่าผู้บริหารระดับนี้มันมีใครที่เข้าสู่ระบบได้บ้าง
0: ผู้บริหารระดับสูงอย่างคุณยังไม่รู้เลยอ่ะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะ
1: มันต้องเป็นไอ้แจกฟ้าแน่เลยฉันไม่ยอมแพ้หรอก
2: วันนี้คุณภาพวาดต้องขอดูกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดอุบัติเหตุครับ
3: แล้วนายตอบไปว่ายังไง
2: ผมบอกไปว่าฟุตเทจทั้งหมดส่งให้ตำรวจหมดแล้วครับตามที่คุณฟ้าสั่งไว
3: ้ทำหน้าที่ได้ดีถ้าภาพวาดมาสืบหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรีบมาบอกฉัน
2: ได้ครับ
1: ป้าพอจะจำได้ไหมคะว่าแม่บ้านคนไหนอยู่เวรวันที่คุณตังเขาตกบันได
4: คือขอโทษนะคะป้าไม่รู้จริงๆค่ะป้าขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวสิคะออร่าคุณนี่ฉันจะเหมือนแจกฟ้าเข้าไปทุกวันแล้วนะคะ
0: สง่าหน้าเกรงขาม
1: เดินไปที่ไหนก็วงแตกหมดฉันเกือบจะได้ข้อมูลอยู่แล้วเชีย
0: พวกเขาไม่รู้หรอคุณ
1: ก็เพราะว่าฉันเชื่อไงว่าคนที่ทำผิดอ่ะยังไงก็ต้องทิ้งหลักฐานเอาไว้เสมอแต่คุณเนี่ยมีพิรุธสุดเลยนะเผลอๆมากกว่าคนอื่นด้วยคุณมีอะไรอ่ะคุณบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ชอบเซอร์ไพรส
0: ์คุณดูออกเลยเหรออ
1: ืม
5: เซอร์ไพรส์ใ
6: ช่ค่ะ
1: นี่งานวันเกิดน้องเน่งเหรอคะเนี่ย
6: ใช่ค่ะ
0: เซอร์ไพรส์อะครับเพราะถ้าคุณรู้ก่อนเนี่ยคุณก็ต้องซื้อของขวัญให้น้องเน่งอีกผมไม่อยากรบกวนคุณอะ
6: ใช่ค่ะของขวัญคุณพ่อซื้อให้เยอะแล้วอยากอยู่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกมากกว่าค่ะ
1: โอ้ยค่ะถ้างั้นเนี่ยนะวาดขอ Happy Birthday to you ให้น้องเน่งนะคะขอให้น้องเน่งมีความสุขมากๆแล้วก็สวยวันสวยคืนแบบนี้ตลอดไปเลยไหนน้องเน่งลองหมุนตัวให้น้องวาดดูหน่อยโอ้โหนี่น้องเน่งรู้ไหมว่าชุดเจ้าหญิงของน้องเน่งทำให้น้องวาดนึกถึงเจ้าหญิงที่น้องวาดชอบตอนเด็กๆเลยอะ
6: อุ๊ยใจตรงกันเลยค่ะ เห็นไหมคะคุณพ่อไม่ใช่แค่น้องเน่งที่ชอบเจ้าหญิงน้องวาดก็ชอบด้วยค่ะ
0: จ้า
6: งั้นเราชวนน้องวาดไปดูโชว์ที่กรุงเทพดีไหมคะ
1: นี่สองพ่อลูกจะไปดูโชว์ที่กรุงเทพกันเหรอคะ
6: ใช่ค่ะเราไปกันทุกปีเลยผ่านน้องแม่งเลยนะคะคุณพ่อชวนนวาดไปกับเรานะคะนะคะนะคะ
0: ที่บ้านคุณอาเขาเพิ่งผ่านงานศพมาน่ะชวนไปเที่ยวเล่นเนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะ
6: จริงด้วยค่ะ
0: อืม
1: ไม่เป็นไรนะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยไปที่อื่นกันก็ได
6: ้สัญญาแล้วนะคะ
1: สัญญาค่ะเจ้าหญิงของนวาดนี่เดี๋ยวมาเป่าเค้กกันดีกว่าคุณพ่อจุดเทียนแป๊บนึงนะ

0: แกฉันว่าคุณนนท์เขาแปลก
1: แค่เขาไม่ชวนไปกรุงเทพด้วยนี่ถึงกับงอนจนว่าเขาแปลกเลยเหรอยะ
2: ก็มันแปลกปะล่ะแกคิดดูนะมีผู้ชายที่ไหนผู้หญิงอ่อยเปิดทางขนาดนี้แล้วทิ้งโอกาสเฉยเลยอ่ะ
1: ก็เขาเป็นผู้ชายดีไม่ได้คิดจะขย้ำแกเหมือนที่แกเคยเจอไง
2: ก็นี่ไงมันเลยยิ่งแปลกฉันรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้ฉันไปอ่ะ
1: เขาอาจจะอยากไปกันสองคนพ่อลูกหรือเปล่าฉันว่าแกอยากคิดมากเลยถึงจะคบกันแต่มันก็ต้องมีสเปซส่วนตัวปะวะ
2: เรื่องนั้นฉันก็เข้าใจนะแต่ว่าเขาก็ทำตัวมีพิรุธอ่ะ
1: นี่แกเล่นบทนักสืบมากไปปะถึงจับผิดคนไปทั่วอย่างเงี้ยนั่นแฟนแกนะเว้ยแกจะไปจับผิดที่มีเรื่องทำไมวะคบกันดีๆไม่ชอบอยากมีดราม่าอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ก็มันน่าสงสัยนี่ก็เหอะฉันคงคิดมากไปจริงๆอ่ะ
1: เออท่องเอาไว้ว่าผู้ชายที่ทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งตลกและแสนดีอย่างคุณนนท์อ่ะเขารักแกกว่าจะได้แกมามันยากขนาดไหนเขาคงไม่ทำอะไรงี้เงางี้เงาให้แกโกรธเพื่อเลิกกับแกหรอกเออแล้วฉันว่านะแกเอาเวลาที่จะไปจับผิดเขาอ่ะไปหาหลักฐานอสุกแกเหอะ
2: แต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะฉันรู้สึกว่าไม่ว่าฉันจะทำอะไรอ่ะมันก็ดูเหมือนฉันตามหลังยายแจ๋ฟ้ามันตลอดเลยอ่ะแต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดว่ายายแจ๋มันเป็นแบบนี้นะนะแสดงว่าสิ่งที่ฉันตามหามันเป็นเรื่องจริง
1: แล้วก็จะทำอะไรต
2: ่อไม่ต้องห่วงฉันน่ะมีแผนปั่นประสาทยายแจ๋มันอยู่แล้ว
3: ไอ้ภาพนี่มันตามสืบไม่เลิกจริงๆฉันไม่รู้จะทำยังไงหรอ
4: คุณอยากให้ผมลงสีชุดของคุณเป็นสีอะไร
3: เรื่องมันก็จบไปตั้งนานจะขุดคุยขึ้นมาทำไมอีกก็ไม่รู
4: ้ผมจำได้นะเพราะวันนั้นคุณชอบชุดนี้มากผมก็เลยวาดให้
3: ฉันคงจะต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนที่มันจะทำให้น้ำเดือดร้อน
4: ถ้าคุณเลือกเป็นสีฟ้าก็คงดีมันจะได้คุมโทนกับชุดของผมกับน้องอุ่นด้วย
3: แกว่าฉันควรทำยังไง
4: แกควรที่จะหยุดสนใจเรื่องของคนอื่นบ้างไงแล้วก็บอกฉันสักทีว่าต้องการที่จะใส่ชุดสีอะไรถ้าไม่งั้นรูปนี้ก็ไม่มีวันเสร็จอ่ะ

0: ยังไงฉันบอกให้เธอกับน่านน้ำเนี่ยลงมากินข้าวพร้อมคนอื่นเข้าที่โต๊ะอาหารแล้วลงมาทำไมคนเดียว
1: คือน่านน้ำเขาไม่หิวอะค่ะแล้วก็หลับไปแล้วด้วย
2: เดี๋ยวหนูไปดูน้องเอง
0: ไม่ต้องนั่งสิ

0: ท้องกี่เดือนละ
1: ไม่2ก็3
0: ท้องตัวเองแท้ๆยังไม่รู้เลยว่ากี่เดือนแล้วจะเป็นแม่คนไปเลี้ยงเด็กได้ยังไงแล้วฝากท้องหรือยัง
1: ยังค่ะพอดีว่าน้ำเขามัวแต่เสียใจที่ไอคิวเขาตายค่ะก็เลย
0: โกหกไม่เนียนเลยนะน้ำน้ำกับตังอะไม่เคยสนิทกันถึงแม้จะเป็นญาติกันก็ตามทำไมไม่ไปฝากคัน
1: พอดีเราไม่มีเงิน
0: ไม่มีเงินเหรอบ้านเนี้ยเหรอไม่มีเงินจะให้เด็กในท้องเสียงพ่อแม่ไม่รู้หน้าที่หรือว่าพี่ไม่จัดการให้ฮะ
1: อ้าวแม่
2: นี่หนูว่าหนูทำหน้าที่พี่ดีที่สุดแล้วนะถ้ามันยังดีไม่พอในสายตาแม่แม่ก็หาคนอื่นมาดูแลมันแทนก็แล้วกัน
0: อ่ะเวลาแม่ตำหนิฟ้าที่จะออกรับแทนทุกทีแล้ววันนี้เป็นอะไรครับนั่งนิ่งเฉยมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
3: ไม่มีครับผมแค่เหนื่อยครับ

0: นี่ยเรื่องน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างที่แม่ไม่รู้นี่ฉันเป็นแม่นะฉันควรจะมีสิทธิ์รู้เรื่องอะไรด้วยฮะ
1: น้ำติดยา
0: ฮะ
1: วันมันถึงได้คลุกอยู่แต่ในห้องแบบนี้
0: จะเป็นพ่อคนอยู่แล้วยังทำตัวเหลวไหลอีกเหรอเนี่ย
1: น้องมันก็พยายามเลิกอยู่แม่แม่ก็อย่าเพิ่งไปด่าอะไรมันก็แล้วกันให้เวลามันหน่อย
0: แกก็ตามใจน้องแบบนี้มันถึงได้โตไม่เป็นผู้เป็นคนสักทีก็รู้อยู่นะรู้ว่ารักแต่รักมันต้องมีความพอดีเข้าใจไหมพอดีอ่ะ
1: รักให้พอดีมันคือแค่ไหนอะแม
0: ่ก็รักแบบที่ตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนไงนี่แกไปทะเลาะอะไรกับที่เพื่ออีกฮะ
1: ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแม่มันก็แค่สีเสื้อมันรูปที่เขาวาดเฉยๆอะ
0: ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราแต่มันใหญ่สำหรับที่ทีมเขาเป็นคนมีเหตุผลเขาไม่ใช่คนงี่เง่านะถ้าเขาโกรธมันคงจะสุดจริง
1: ๆนี่แม่วันๆหนูต้องเจอกับอะไรบ้างใครจะรู้บ้างเนี่ยไหนจะมีเรื่องงานเรื่องน้องมาเรื่องผัวแล้วมีไอ้ภาพที่มันจิกกัดหนูไม่ปล่อยอีกอ่ะ
0: ก็แค่ไปทำอะไรผิดล่ะถ้าไม่ผิดเขาไม่มากัดหรอก
1: แม่ช่วยหนูเรื่องไอ้ภาพได้ไหม
0: แกจะให้ฉันช่วยอะไร

ฉันเอาขนมมาให้สีชมพูฉันอยากให้ชุดฉันเป็นสีชมพูจะได้ดูเป็นแม่ที่อบอุ่น

0: เลือกได้ดีนี่คุณอยากลงสีเองไหม
1: แกก็รู้ว่าฉันทำอะไรพวกนี้เก่งที่ไหนล่ะ
0: จะกลัวไปทำไมล่ะฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงฉันช่วยได้ผมพร้อมช่วยคุณทุกเรื่องนะ

0: ตั้งแต่สร้างบ้านนะยายก็บอกให้ฉันเนี่ยออกแบบห้องนอนที่มีระเบียงเราจะได้ออกมาชิลกันข้างนอก
1: เอาเข้าจริงเราไม่เคยได้ออกมากันเลย

0: ี่แบกจนไหล่ตึงไปหมดแล้วเนี่ย
1: เรื่องงานไม่เท่าไหร่หรอกเรื่องน้ำเนี่ยเซมันใหญ่มากฉันก็ไม่รู้จะปกป้องเขาได้แค่ไหน
0: แกต้องหยุดคิดถึงเรื่องนี้ได้แล้วนะ
2: อย่างน้อยแค่คืนนี้นะ
0: ปล่อยให้น้องชายของคุณเนี่ยแก้ปัญหาด้วยตัวมันเองบ้าง
3: ลองปล่อยที่ลองปล่อย
0: เห็นไหมเนี่ยแค่ปล่อยก็รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ปะล่ะลองหายใจลึกๆสิอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยปล่อยเห็นไหมรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหม
1: เรียนมาจากไหนนะคะ
0: ก็มีเมียที่เครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องหาความรู้ใส่ตัวเพื่อช่วยบ้างไง
1: มากเลยอ่ะ
4: ฉันว่าแผนการที่แกเล่ามาเนี่ยมันก็พอใช้ได้อยู่นะเว้ย
5: แต่เหมาะกับเอาไปเขียนนิยายสืบสวนมากกว่าว่ะ
4: มันก็ไม่แน่หรอกแก
5: มันก็อาจจะมีแผนไหนที่โดนจนฉันจับโป๊ะพวกนั้นได้บ้างเลย
4: โอ้ยเชื่อฉันดิ
5: อีแจ๋ฟ้าไม่ยอมโดนแกจับโป๊ะง่ายๆหรอก
4: เฮ้ยๆแกเข้าข้างพวกนั้นหนอเปล่าแต่ฉันรู้ว่าเดิมพันอีแจ๋
5: ฟ้ามันสูงปรี๊ดนาคงไม่ยอมให้แกจับน้องชายสุดที่รักเข้าคุกง่ายๆหรอกจ้ะ
6: โอ้ยฉันไม่ทำกับย่าตัวเองแบบนั้นหรอก
5: น้ำ
0: เดี๋ยวปล่อยแกปล่อยให้มันจัดการเอง
7: น้ำอยู่เป็นอะไรกับเสียงน้ำทำไมน้ำ
8: ฉันทำไม่ได้อ่ะฉันต้องไปช่วยน้อง
7: น้ำ
9: มันมาแต่มันอยู่ตรงนั้นอ่ะ
7: มันไม่มีใครน้ำอยู่ต้องสติน้ำต้องสติดีๆน้ำถ้าอยู่ไม่อยู่โวยวายแม่อยู่อ่ะจะรู้ว่าอยู่หลอนยานะ
9: มาช่วยตัวเอง
7: แล้วก็มีน้ำกลับมา
10: ก่อนเฮ้ยน้ำเดี๋ยว
8: เป็นอะไรฮะเออะโวยวายเสียงดังทำไม
9: แม่ช่วยอุ้มด้วยจับมาอยู่ตรงนั้นอ
8: ่
9: ะ
8: อะไร
9: มันจะแก้แค้นหนูว่า
8: ตังเขาตายไปแล้วมันจะมาได้ยังไง
9: มันจะมาแก้แค้น
11: ผมว่ามันหลอนมาเลยครับถ้าเป็นโรงพยาบาลดีกว่านะ
12: มีได้ถ้ามีคนรู้ว่าคนในตระกูลทีราติดยาเป็นข่าวใหญ่แน่
11: คุณจะปล่อยมันตรงไหนนี่เ
9: หรอใช่บอกอย่าไปยุ่งเลยอย่า
7: อยู่กันเลยน้ำอย่าไปแบบนี้สินะอย่าตั้งใจก่อนนะ
9: มันจะฆ่า
7: ไอ้น้ำไม่มีใครนะ
11: หลอนยาขนาดนี้แล้วเนี่ยว่าหูดับเรียบร้อยแล้วจะเอาไง
12: น้ำจ่ายเองน้ำ
11: รถโรงพยาบาลด่วน
8: น้ำ
11: ใจเย็น
8: น้ำ
11: น้ำ
8: น้ำแม่
11: อย่าให้มันออกไปข้างนอก
9: ไอ้ออกไปอย่า
6: ฉันก็แค่
5: ฉันว่าฉันชนไอ้น้ำว่ะแค่นี้ก่อนนะ
7: เฮ้ยแกเดี๋ยวน้ำ
11: เฮ้ยน้ำ
7: น้ำ
11: อย่าเพิ่ง
8: แม่อะไรขึ้นเนี่ยลูก
7: แม่ระวัง
8: น้ำเกิดอะไรขึ้น
7: น้ำ
11: อย่าเพิ่งแม่ครับอย่าเพิ่งครับแม่อย่าเพิ่งครับถ้าโครงกระดูกหักเนี่ยมันจะอันตรายมากเลยนะครับแม่ใจเย็นครับ
8: เป็นอะไรลูกน้ำ
7: พังช่วยพังขับรถ

ถ้าน้องกูเป็นอะไรกูไม่เอามึงไว้แน่

0: ขนาดนี้เลยเหรอ
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: แล้วถ้าลูกในท้องกวาดไม่มีพ่อจะทำยังไง
1: ฉันขอโทษ
0: แต่ยังไม่ยอมกวาดได้ปะ

0: หรือว่าจะมาเรื่องที่น้ำคลั่งยา
1: ผมคุยกับหมอแล้วให้ปิดเรื่องนี้
0: อาจจะมีคนปล่อยข่าวโรงพยาบาลเองก็มีสายข่าวเยอะซะด้วยถ้ามีข่าวว่าทายาทตระกูลธินาระเล่นยาเรื่องใหญ่อะ
1: แต่ผมเชื่อ

0: ณอยู่ไหนแล้วอะคะ
1: ผมกำลังรีบไป
0: ตำรวจเขามาสอบปากคำแล้วแจ๋มันต้องตั้งใจจะจับฉันเข้าคุกแน่เลยอะ
1: เขาไม่ทำแบบนั้นหรอกเขารักพี่น้องจะตาย
0: แต่เขาไม่เคยนับฉันกาสุกเป็นญาติด้วยซ้ำแค่นี้ก่อนนะ
1: โอเคครับ
2: จะหนีไปไหน
0: ไม่มีใครหนีความผิดที่ตัวเองทำได้หรอก
2: ยังพร้อมจะฟังยังอ่ะ

0: ถ้าจะเรียกตำรวจมาจับก็เอาเลย
1: ฉันเห็นแกรู้สึกผิดอย่างเงี้ยเอาจริงฉันไม่ได้สะใจนะเห็นแล้วมันรู้สึกเศร้าฉันรู้ว่ามันก็เป็นแค่อุบัติเหตุแกไม่ได้ตั้งใจหรอก
0: ก็ใช่ไงก็ตอนที่ฉันเข้าไปแล้วฉันไม่เห็นไอ้น้ำมันอ่ะฉันไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเลย
1: แต่แกก็เคยแช่งมันนะแล้วอยากให้มันเข้าคุกจะตายนี
0: ่มันคนละเรื่องกันละแจ๋
1: มันเรื่องเดียวกันอคติถ้าฉันมีอคติกับแกกว่านี้สักนิดเนี่ยฉันคงจะคิดว่าแกตั้งใจจะขับรถชนน้ำมันจริงๆนะแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะคิดว่าคนที่โตมาด้วยกันใช้นามสกุลเดียวกันจะทำเรื่องแบบนี
0: ้ค่ะ
2: คุณฟ้าเขาไม่ได้แจ้งความนะเพราะมันเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ได้เอ่ยชื่อคุณด้วยซ้ำ
0: แค่นี้ก่อนนะคะฉันคุยกับใจอยู่ทำไม
1: อะไร
0: ทำไมถึงไม่แจ้งความ
1: แล้วทำไมฉันจะต้องอยากให้ญาติฉันขึ้นลงขึ้นศาลอ่ะทำให้มันเป็นเรื่องให้อปาให้แม่กับแม่ของแกเดือดร้อนเหรอให้อากุงเขาต้องเครียดขายหน้าว่าคนในตระกูลทะเลาะกันเอง
0: นี่แจ๋จะหมายถึงเรื่องไอ้น้ำกาสุกใช่ป่ะ
1: ฉันอยากให้แกมองเรื่องน้ำกาสุกแกแบบไม่มีอคติบ้างนะขณะฉันมีหลักฐานว่าแกทำผิดฉันยังมองข้ามเลยแล้วแกไม่มีอะไรเลยนอกจากความโกรธแกมั่นใจได้ยังไงว่าน้ำมันจะทำเรื่องชั่วๆอย่างนั้น
0: ก็ฉันได้ยินมันพูด
1: แกแน่ใจว่าฟังไม่ผิดหรือว่าอคติของแกมันทำให้แกอยากได้ยินอย่างนั้นไม่ใช่ว่าแกอยากจะหาเรื่องมาแก้แค้นพวกฉันหรอฉันมั่นใจว่าฉันยังสู้กับแกได้นะภาพ

และฉันก็รู้ว่าฉันจะชนะด้วยแต่ฉันจะทำทำไมอ่ะเรามันก็ทีนาแล้วเหมือนกัน

ข้าไม่รู้ว่าที่ทุกคนพูดมันเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าน้ำกับลูกกวาดเป็นคนผักอสุกตกลงมาจริงๆไหมหรือภาพอาจจะอคติเกินไปแบบที่ทุกคนเขาว่าก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วภาพอาจจะเสียใจก่อนที่จะยอมรับว่าอสุกจากไปแล้วจริงๆ

0: ณแน่ใจนะว่าจะให้เรื่องมันเป็นแบบนั้นอ่ะ
1: ก็เขาพูดมาสักขนาดนั้นจะให้ฉันทำไงได
0: ้คุณฟ้านี่เก่งนะเนี่ยพูดซะจนคุณยอมล้มเลิกความตั้งใจเรื่องคดีคุณตังได
1: ้ก็ถ้าจะมาให้ฉันหาหลักฐานเพิ่มเติมอะไรตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแต่ก็ถูกอย่างที่แจ๋เขาพูดนะบางทีฉันอาจจะมองพวกเขาด้วยสายตาที่มันอคติมากเกินไปก็ได้ก็ถึงจะว่ายอมจบเรื่องก็แล้วกันแต่ว่าฉันไม่ได้ยอมแพ้นะฉันแค่ให้โอกาสตัวเองได้เชื่อใจพวกเขาอีกครั้งเหมือนที่พวกเขาให้โอกาสฉัน
2: นั่งก่อนนั่งก่อนหมอบอกว่าให้แกนอนนิ่งๆสักวันสองวันนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้ว
3: I thought you wouldn't make it
4: คนอย่างไอเนี่ยไม่ตายง่ายหรอกไอต้องได้เห็นหน้าลูกก่อน
5: ฉันกับแม่เนี่ยปรึกษากันแล้วนะว่าอยากให้แกไปบำบัดจะได้เลิกยาจริงๆจังๆสักที
0: ได้ครับพี่ทิพย์เพราะว่าผมเนี่ยก็อยากกลับตัวเป็นคนดีเพื่อลูกเหมือนกันนะ
3: แต่ก็น่าเสียดายนะคะน่าจะจับจ่ายภาพเข้าคุกไปเลยอ่ะจะได้เข็ด
5: ความจริงทำแบบนี้อ่ะดีแล้วเรื่องมันจะได้จบแต่ส่วนแก
6: ถ้าแกอยากจะไปไหว้รูปของตังที่บ้านอากงทุมเนี่ยก็บอกฉันแล้วกันฉันให้ขี่หลังฉันไปเลยกัน
0: ได้เลยงั้นไว้ผมหายกันเลยกันครับ
6: ถ้าหายแล้วไม่ต้องขี่แล้วมั้ง
2: ไม่ต้องห่วงหรอกที่เรื่องมันคงจะจบแล้วแหละไอ้ภาพมันคงไม่กล้าทำอะไรอีกแล้ว
5: ถ้างั้นผมขอไปเตรียมตัวไปรับลูกก่อนแล้วกันใกล้เวลาเลิกเรียนแล
3: ้
5: ว
3: โอ้พี่ทิพย์คะเดี๋ยวกวาดฝากซื้อซูชิกับปลาดิบได้ไหมคะพอดีว่ากวาดอยากกินมากเลยอะ
5: ได้สิ

0: จ๋เนี่ยทำผมเกือบตายนะเจ็บไปหมดแล้วนะตีนี้กระดูกไม่หักเลย
1: โอ๊ยก็ใครให้แกเล่นใหญ่ซะขนาดนั้นเล่า
2: น้ำเขาก็กลัวไม่เนีย

0: ค่ะแจ๋ภาพจับพิรุธเก่งจะตายแจ๋ก็รู
1: ้แน่ใจนะแจ๋ทำงี้แล้วแจ๋ภาพจะทำอะไรเราไม่ได้แล้ว
2: ต่อให้ไม่เหลือหลักฐานอะไรบนโลกคนอย่างไอ้ภาพมันไม่หยุดหรอก
1: ก็มันเกลียดเราซะขนาดนี
2: ้ก็โทษมันไม่ได้ไอ้ภาพมันรักตังค์มาก
0: หรือเราจะไปขอขมาคิวตามที่เขาต้องการดีคะ
2: ไม่ได้ทำอย่างนั้นถ้าบอกว่าพวกแกสองคนยอมรับว่าเป็นคนทำกันจริง
0: ๆแล้วเราจะทำยังไงอะคะหนูไม่อยากเลี้ยงลูกในคุกอะ
2: ก็ต้องทำให้มันยอมล้มเลิกให้ตัวมันเองนั่นแหละ
1: แจ๋พูดง่ายนะคนแบบมันเนี่ยจะยอมที่ไหนอะ
2: คนอย่างมันจะหยุดถ้ามันรู้สึกผิดจนไม่กล้ามองหน้าตัวเอง
0: ถ้าอยากให้เขารู้สึกผิดก็ต้องให้แจ๋ภาพทำเรื่องที่ผิดกับเราจริง
1: แล้วต้องปิดขนาดไหนอะจะให้มันมาฆ่าไอ้เลยไหมเนี่ย
2: ก็ดีสถานการณ์เดียวกันมันจะได้รู้สึกเหมือนกัน
1: เดี๋ยวแจ๋มันเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะถ้าจะให้แจ๋ภาพมาฆ่าผมเนี่ยผมยอมติดคุกดีกว่าอีก
0: ใครเขาจะให้ฆ่าจริงแค่สร้างสถานการณ์ใช่ไหมคะแจ๋ฟ้า
1: อยู่นี่พูดเหมือนกระตูนเลยนะเหมือนมันง่ายมากอะ
2: มันก็ไม่ยากหรอกถ้าแกแสดงเก่งพอ
3: แต่ฉันก็ไม่แน่นะโอ้ร้านนั้นมันอาจจะเปิดอีกก็ได
0: ้ตอนนี้มันอยู่ไหนแล้ว
4: เลยถนนหลักมาแล้วกำลังจะเข้าซอยทินาราแล้วครับ
2: แกต้องทำให้ภาพวาดเนี่ยมันคิดว่าแกเกือบจะตายเพราะมันแต่ไม่ใช่ว่าแกตายจริงๆเข้าใจไหม
0: น้ำยูเป็นอะไรยูเสียงน้ำทำไมน้ำกลับมาก่อน
5: เฮ้ยน้ำ
2: น้ำเป็นอะไรฮะ
5: เอ้าไป
0: น
5: ้
0: ำ
5: น้ำ
0: ทำอะไรหย
5: ุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
6: ใจเย็นใจเย็น
0: แป๊บ

0: ให้ไอ้พลาดมันรู้สึกผิดมากที่สุดไม่ว่าน้ำจะโดนชนหนักหรือเบาแค่ไหนก็ตาม
1: แชร์เกลียดเราขนาดนี้เลยเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: แต่ถ้าลูกในท้องกว่าไม่มีพ่อไปจะทำไงอย่ามายุ่งกว่าได้ปะ
2: ก็ดีนะที่ไอ้ภาพมันรู้ว่าแกติดยาอยู่แล้วเรื่องนี้มันก็เลยเข้าล็อกเป๊ะ
3: เป๊ะอะไรเจ๊มันไม่เป๊ะตรงที่แม่รู้เรื่องอะดิตอนอยู่โรงพยาบาลนี่ด่าผมยับเลย
4: โดนบ้างก็ดีไอเตือนอยู่กี่รอบแล้วก็ไม่ฟัง
2: ที่ฉันต้องบอกแม่เรื่องที่แกติดยามันจำเป็นแกลองคิดตามดิอยู่ๆแกคลั่งยาจนออกไปลนรถชนขนาดนั้นแม่ยังไงก็ต้องรู้แล้วคนที่ซวยกว่าคือใครฉันนี่ฉันโดนแม่ด่าเละแน่ว่าดูแลกันยังไง
3: ถ้าแจ๊ผมไม่ไปบำบัดได้ไหมอ่ะแม่กับพี่ทีมนี่โคตรเอาจริงเลยอ่ะ
2: ไปเลิกเหอะเห็นแกเมียกับลูกแก
4: จะแจ๋ฉลาดมากเลยนะคะจัดการจ่ายภาพแบบน็อกเอาท์ไปเลยเราสองคนเนี่ยเครียดมากกลัวว่าแจ๋ภาพเขาจะหาหลักฐานมันเล่นงานเราจริงๆอ่ะ
2: ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแจ๋ต้องปกป้องคนที่แจ๋รักที่สุดในชีวิตอยู่แล้ว
5: ฉันจะยอมจบเรื่องอสุข
6: ถ้าเกิดว่าแจ๋และทุกคนเห็นว่าฉันเป็นญาติเหมือนกันยอมไม่เอาเรื่องฉันเรื่องในน้ำฉันก็คิดนะว่าทุกคนในครอบครัวก็คงมองอสุขเป็นญาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันรู้มาฉันอาจจะเข้าใจผิดไปบ้างฉันขอโทษแจ๋กับไอ้น้ำด้วยละกันที่ทำให้รู้สึกไม่ดี
2: ฉันรู้นะว่าแกเสียใจเรื่องอสุขของแกมากแต่อยากจะขอให้รู้ไว้อย่างฉันเองก็เสียใจ

0: ขอบคุณนะแจ๋แต่ว่าเรื่องงานนะฉันก็ยังไม่ยอมแจ๋หรอกนะ
1: ไม่เป็นไรนี่ตราบใดที่เรายังสู้กันเพื่อความเจริญของทีนาระเนี่ยฉันก็รับได้อยู่แล้ว

0: เอามาแล้วมักโรนีของโปรดของน้องอูนป้าทำแบบสุดฝีมือเลยนะถูกไหมลูกลองชิมหน่อยไหมลูก
1: ทำไมล่ะลูกอาป้าเขาทำมาให้เป็นจานพิเศษเลยนะครับเป็นไงนะไม่กินเหรอลูก
0: ไม่เป็นไรหรอกออยช่วยพาน้องอุ่นเนี่ยออกไปเล่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมตามไปป้อนเองน้องอุ่นไปไหมลูกนะขอบคุณมาก
2: ไปทำไมหรอกไม่กินแม้ว่าพักนี้อุ่นดูแบบแปลกนะข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยทานแล้วก็ไม่เล่นสนเหมือนเมื่อก่อน
0: แต่ผมก็ปรึกษาทางหมอแล้วนะครับคุณหมอเขาบอกว่าคิดว่าน้องอุ่นเนี่ยเขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตังเนี่ยแหละครับ
2: แล้วต้องทำไง
0: มันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับที่เรารักษาได้แต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็การพาแกเนี่ยไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ไม่ให้อยู่ในสภาวะเดิมๆนี่แหละครับ
3: แม่คะถ้าหนูอยากจะขอลางานแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวสัก 3-4 วันได้ไหมคะ
2: ลาไปอาทิตย์นึงเลยลูกไปพักผ่อนอยู่กับลูกกันให้เต็มที่เลยจริงๆแล้วแม้ว่าทีบกับฟ้าเนี่ยพวกคุณจะต้องพักผ่อนจริงๆอ่ะนะลูก
3: แล้วใครจะไปงานผู้นำธุรกิจกับแม่ที่กรุงเทพเหรอคะ
2: ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวแม่จัดการหาคนไปเป็นเพื่อนเองเหอะไปเที่ยวเหอะไปพักผ่อนเหอะแล้วคิดหรือยังว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่ฟ้าครับ

0: ขอบใจมากเลยนะที่แกตัดสินใจไปเที่ยวด้วยกันจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากจะรบกวนแกหรอกฉันรู้ว่าแกก็มีงานต้องทำอีกเยอะแต
1: ่ฉันไม่ใช่แม่ที่ดีหรอกที่ผ่านมาฉันทำแต่งานสนใจแต่เรื่องคนอื่นไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัวตัวเองเลยแกเชื่อฉันนะสำหรับฉันลูกคือที่หนึ่งเสมอ

0: อเจ้านายลาไปเที่ยวคุณเลขาก็ลาตามเลยนะคะ
1: ผมให้ได้ลาตามซะหน่อยผมลาไปเป็นอาทิตย์แล้ว
0: ฉันอยู่ออฟฟิศคนเดียวเหงาแย่เลย
1: แต่คุณมีงานต้องทำอีกเยอะนี่ไม่เหงาหรอกมั้ง
0: แต่ว่าฉันไม่มีใครช่วยเลยอ่ะฉันจะไหวหรอ
1: ได้คุณเก่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีอะไรผมช่วยเนี่ยคุณโทรหาผมได้24ชั่วโมงเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะแต่ว่าฉันน่ะอยากไปดูโชว์ที่กรุงเทพด้วยนี่คุณไม่คิดจะชวนฉันหน่อยหรอ
1: แต่ผมจองตั๋วไปแล้วอ่ะดิ
0: เอาก็ถ้าเกิดว่าฉันไปก็ไม่ต้องนั่งด้วยกันก็ได้นี
1: ่ถ้าคุณไปกับผมแล้วมันจะดูไม่ดีอ่ะ
0: โอ้ยคุณนี่มันสมัยไหนแล้วเขาไม่มาคิดอะไรเล็กน้อยกันหรอกแล้ว

0: อย่างเราก็เป็นแฟนกันเปิดเผยกันแบบเป็นปกติแล้วด้วยอ่ะมาให้ฉันไปด้วยนะคุณไม่อยากให้ฉันไปด้วยจริงๆใช่ไหมเนี่ย
1: เออไม่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วผมอยากให้คุณไปแต่ว่าทุกครั้งที่น้องเน่งไปดูโชว์เนี้ยเขาจะต้องไปกับแม
0: ่แม่คุณหรือว่าแม่น้องเน่งคะ
1: แม่น้องเน่ง

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาสเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่า Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
4: การจะเปลี่ยนจากสถาปนิกมาเป็นศิลปินวาดรูปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
5: ความจริงแล้วการเป็นสถาปนิกเนี่ยก็มีพื้นฐานในการวาดรูปอยู่แล้วครับก็แค่เปลี่ยนจากการวาดตึกมาเป็นการวาดรูปแบบอื่นเท่านั้นเองครับ
4: แต่ตอนนั้นคุณประทีปถือว่าเป็นสถาปนิกระดับเอลิสเลยนะคะอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันแบบนี้หรอคะ
5: ลูกครับผมอยากจะมีเวลาให้ลูกแบบเต็มที่ครับผมรู้นะครับว่าภรรยาของผมเนี่ยทำงานหนักผมก็เลยอยากที่สปอร์ตในความตั้งใจของเขาในการทำงานรวมกับความตั้งใจของผมในการเลี้ยงลูกเนี่ยให้สำเร็จไปพร้อมๆกันครับ

0: เราสามารถเดินไปได้พร้อมๆกันซัพพอร์ตความฝันซึ่งกันและกันค่ะ
1: เป็นแนวคิดของครอบครัวสมัยใหม่เลยค่ะอะไรคือเคล็ดลับของการครองรักให้ยาวนานคะ
0: ความใส่ใจค่ะอย่างคุณที่ก็จะให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรกเสมอ
1: แล้วคุณประทีปล่ะคะ
2: ความซื่อสัตย์ครับเพราะมันคือรากฐานของความไว้ใจครับถ้าเราซื่อสัตย์กันได้ทุกเรื่องเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยใช่ไหม
1: งั้นขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายเลยนะคะคุณทิพย์คิดว่าอะไรที่จะทำลายชีวิตคู่ได้คะ
2: การโกหกครับแค่เราโกหกแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสร้างอีกโลกหนึ่งที่ไม่มีคนรักอยู่ด้วยครับมันก็เท่ากับว่านั่นไม่ใช่ชีวิตคู่แล้ว

0: จ๋เนี่ยทำผมเกือบตายนะ
1: ฉันจะยอมจบเรื่องมาสุดถ้าแจ๋และทุกคนในครอบครัวเห็นว่าฉันเป็นญาติยอมไม่เอาเรื่องฉันเรื่องในน้ำ
2: ฉันน่ะอยากไปดูโชว์ที่กรุงเทพด้วยนี
3: ่คือทุกครั้งที่น้องเน่งไปดูโชว์เนี้ยเราจะต้องไปกับแม
4: ่ไหนแกบอกว่าเมียเขาตายแล้วไง
2: ก็เขาบอกฉันแบบนั้น
4: ผู้ชายนะพอเห็นเป้าหมายปุ๊บคุณสมบัติขี้ตอแหลก็กำเริ่มทันทีเลย
2: ฉันอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้
4: ไม่แค่เริ่มเป็นแฟนกันแกก็แก้ตัวแทนแล้วนะ
2: แล้วแกจะให้ฉันทำไง
4: เลิกหรือลุยเลือกมาสักทางฉันจะได้ให้คำแนะนำถูก
2: no ฉันไม่เลิกเพราะเรื่องงี่เง่าแค่นั้นหรอกจ้ะ
4: ดีถ้าอย่างนั้นนะแกตามไปกรุงเทพเลยแล้วแกไปสืบมาให้ได้ว่าเขาไปดูรอบไหนวันไหนเดี๋ยวฉันซื้อตั๋วให้
2: แล้วแกจะจองตั๋วให้ฉันทำไม
4: แล้วแกไม่อยากเห็นหน้าเมียเขาออกว่าชี้หน้าตาเป็นไงอะถึงเราจะไม่ต่อสู้ยังเปิดเผยแต่การรู้ว่าศัตรูของเราเป็นยังไงมันดีกว่าไม่ใช่หรอ
0: หูแจ๋ห้าหมื่นเลยเหรอ
5: ไม่เอาใช่ไหม
0: เอาแจ๋ขอบคุณมากแจ๋
5: เออพาเมียไปหาหมอซื้ออะไรดีๆมาบำรุงบ้างคนท้องอะไรดูสิผอมลงทุกวัน
6: กวาดแท้ค่ะเลยกินอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมจะรีบไปซื้อของบำรุงครับแจ๋แล้วรับรองนะแจ๋กลับมาจากเที่ยวเนี่ยลูกกวาดอ้วนขึ้น5 กิโลแน่นอน
6: แค่ท้องก็จะแย่แล้วนะกูจะให้อ้วนอีกเหรอ
5: ถ้าคิดจะเป็นแม่คนก็ต้องเสียสละตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าลูกอยู่ในท้องแล้วผู้หญิงทุกคนท้องได้นะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแม่ที่ดีได
6: ้ถ้างั้น หนูมีอะไรให้แจ๋สอนอีกเยอะเลยค่ะ
7: แต่สิ่งแรกที่พวกเธอควรทำเนี่ยคือพาน้ำเนี่ยไปเลิกยาก่อนไหม
0: พี่ทีมนี่มันไม่เกี่ยวเลยหน้าที่แม่เลยนะพี่
7: ถ้าผู้หญิงอุ้มท้องเหนื่อยเนี่ยผู้ชายก็ต้องซัพพอร์ตดูแลแล้วแกจะทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้าแกยังเมายาอยู่แบบนี้
0: วันนั้นผมแค่
5: เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะพี่ไว้แล้วกลับมาค่อยคุยเรื่องนี้กันดีไหม
7: แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่น้ำต้องรีบทำนะ
0: ผมโตแล้วผมรู้ว่าต้องจัดการอะไรเมื่อไหร
7: ่อย่าเอาแต่พูดว่าตัวเองโตพิสูจน์ด้วย
0: แล้วสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ย
5: ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันนะแค่นี้ก็ปวดหัวกันจะแย่อยู่แล้ว
0: ก็ดูพี่ทีมดิ
6: ไปก่อนเบบ let's go
7: ผมคิดว่าคุณใจอ่อนกับน้องชายของคุณเกินไปนะการที่ให้เงินแบบนั้นไปอ่ะเดี๋ยวมันก็เอาไปซื้อใหญ
5: ่น้ำเขาสัญญากับฉันแล้วว่าเขาจะไม่ทำอีก
7: สัญญาของคนที่ไม่เคยทำได้มันไม่มีค่าอะไรนะ
6: อย่าก่อเรื่องนะยูยังมีคดีอยู่เลย
0: ยูก็รู้ไอ้คดีบ้านั่นน่ะไอ้แค่เล่นตามเกมจ่าฟ้า
6: เพราะฉะนั้นน่ะตอนเนี้ยจ่าฟ้ายังเป็นพวกของเราอยู
0: ่แต่ถ้าพี่ที่เป่าหูแจ๋ทุกวันน่ะไอ้เป็นคนไม่ดีไอ้เป็นคนไม่เอาไหนไอ้จะแย่นะ
6: จะเย็นๆก่อนเราต้องค่อยๆคิดจะจัดการกับเขายังไงดี
7: ที่ผมพูดไปแบบนั้นน่ะเพราะว่ามันสำคัญกับลูกของเราด้วยนะคุณรู้สึกปลอดภัยได้ยังไงถ้าในบ้านหลังนี้มีคนติดยาแล้วก็ชอบอารวาสแบบนั้นนะ

0: ฉันสัญญานะกลับมาแล้วฉันจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
1: ผมรู้นะว่าคุณรักน้องชายของคุณเหมือนลูกอะแต่ผมก็อยากจะให้คุณเนี่ยคิดถึงลูกของเราบ้างผมไม่อยากให้แกเนี่ยต้องมาเจอเรื่องที่กระทบจิตใจซ้ำๆแบบนี
0: ้อีกแต่ฉันมั่นใจนะว่าการที่เราพาลูกออกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้น
1: ถึงยังไงผมก็อยากที่จะให้น้องอุ่นเนี่ยไปพบจิตแพทย์แบบจริงจังผมมีความรู้สึกเหมือนแกมีปมอะไรที่กำลังซ่อนอยู่
0: อย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันดูแย่ไปขนาดนั้นสิอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้
1: แกไม่มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกฉันใช่ไหม
2: มันเยอะทำไมฟังแม่ทำไมไม่ฟังแม่ทำไมเยอะขนาดนี
0: ้เรื่องอะไรอะ
1: เรื่องโลก
0: ไม่มีนี่แกเองก็รู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว
1: ถ้างั้นหวังว่าการไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ลูกรู้สึกสบายใจขึ้นนะเนาะเราจัดกระเป๋าหรือยัง
0: ยังเลยดูงานกองเต็มไปหมดเลยเนี่ย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะจัดให้คุณก็เคลียร์งานให้เสร็จแล้วครับ

0: สรุปช่วงนั้นเลยไปกรุงเทพกันหมดเลยสินะ
1: หรือว่าอากูไม่อนุญาตอะพาไม่ไปก็ได้ค่ะ
0: ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเพราะทางนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: แบบนี้แจ๋เขาจะไม่ด่าแจ๋เขาจะไม่ว่าอะไรหรอคะ
0: อ่ะถ้างั้นเอางี้สิฉันจะต้องไปประชุมที่กรุงเทพพอดีใช่ไหมเธอก็ไปประชุมกับฉัน
2: ใช่งานประชุมนักธุรกิจแนวหน้าที่จัดทุกปีหรือเปล่าคะ
0: ใช่จ้ะ
2: งานใหญ่มากทุกปีเห็นกูพันไปกับแจ๋ฟ้า
0: ก็สลับกันไปบ้างนะมันจะได้เรียนรู้กันทุกคนเหตุผลแบบนี้ดีพอไหม
1: ดีค่ะกูแบบนี้ค่อยคุ้มค่าตั๋วหน่อย
2: เดี๋ยวนะแค่ชบุญอะไรเนี่ยฉันออกค่าตั๋วให้แกทั้งนั้น
1: อ
2: ะ
1: ใครใช้ออกล่ะ
2: อ้าวงั้นโอนคืนมาเลยพูดอย่าง
0: นี้นี่ถ้าฟ้าเขามีเพื่อนแบบเราแบบนี้บ้างก็ดีเหมือนกันนะ
1: นี่แจ๋เขามีพี่ที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งสามีเขาไม่อยากมาได้เพื่อนประหลาดอย่างนี้นี่หรอกค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยนี่ถ้าเกิดว่าเสื้อน่ารักแบบนี้ก็แสดงว่ามันจะต้องเข้ากับหมวกที่นว่าซื้อให้สิชอบไหม
3: ชอบค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
3: งั้นน้องนั่งขอตัวไปลองชุดกับหมวกก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะ
4: ไปเลย

0: ขอบคุณนะครับที่คุณมาจัดกระเป๋าให้ผมอะไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่
1: ไม่เป็นไรอะค่ะงานถนัดอยู่ละ
0: ไว้ปีหน้าเราไปด้วยกันนะครับ
1: ถ้ายังคบกันถึงตอนนั้นนะคะ
0: ผมไม่เปลี่ยนใจอยู่แล้วคุณนึงฮะคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าผมก็ได
2: ้คุณคิดว่าฉันเป็นคนที่เปลี่ยนใจง่ายเหรอ
0: เปล่าแต่แค่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ดีพอสำหรับคุณ
1: ดีไม่ดีให้ฉันเป็นคนตัดสินใจเองค่ะ

0: ผมขอจูบอีกทีได้ไหม
1: พอเลยเดี๋ยวฉันต้องกลับแล้ว
0: อยู่ต่อได้ไหม
1: ไม่ได้พรุ่งนี้ฉันต้องบินเช้าฉันหมายถึงว่าพรุ่งนี้ฉันต้องประชุมเช้า
0: อ๋อ
1: ไปแล้วคุณก็อย่านอนให้มันดึกมากด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องขับรถไกลน้องเน่งไปด้วยยังไงน้องเน่งก็ต้องปลอดภัยที่สุดดูโชว์เผื่อฉันด้วยนะคะ
0: ครับคุณแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรจะถามผมอ่ะ
1: ไม่มีค่ะฉันไปก่อนไหม

0: ไหวไหมครับ
1: มาอู้กระเป๋าใบใหญ่พี่ออยเอาไปละของใครครับตรงนี้ส่งครับโอเค
2: ป้ากับแม่เนี่ยจะพาน้องอุ่นเนี่ยไปแคมปิ้งอยากไปแคมปิ้งไหมครับ
1: อ้าว
2: ไปหน่อยนะมามามากอดก่อนมากอดโ
1: อ้ลูกของง่วงอ่ะเดี๋ยวถึงแล้วค่อยสนุกเนาะ
2: ถ้างั้นเราขึ้นรถก่อนดีกว่าไหมลูกเดี๋ยวคุณแล้วทำไมนี่คุณเอากระติกน้ำไปเยอะจังอ่ะ
3: จ๊ะ
1: น้ำกับกว่าจะไปด้วยอ่ะไปกันเยอะๆก็สนุกดีนี
3: ่พี่ที่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมกับลูกกว่าเนี่ยจะไม่ขัดจังหวะสวิตพี่กับแจ๋แน่นอน
4: เดี๋ยวกว่าช่วยดูแลน้องอุ่นให้ด้วยค่ะพี่จะได้พักผ่อนกันเต็มที
2: ่คุณแน่ใจนะเมื่อทำแบบนี้แล้วลูกของเราจะผ่อนคลาย
1: คนในครอบครัวคนกันเองทั้งนั้น
2: ไปก็ได้แต่ผมก็มีข้อแม้นะว่าห้ามมียาเสพติดแม้กระทั่งบุหรี่เนี่ยก็ห้าม
3: โอ้ยพอใจใช่ไหมคุณพ่อที่แสนดี
4: ไปดีกว่าค่ะไปน้องอุ่นมาเร็วมา
1: ไปกับคิวก่อนนะลูก
4: หนึ่งสองสาม
1: ไปกับระวังลูกระวัง

0: เดี๋ยวสุกถ่ายรูปให้นะ
1: ถ่ายรูปกันนะคะโอเคนะ
0: มาม
2: าถ่ายหน่อยมาม
0: าแล้วหนึ่งสอง
3: นี่คุณไม่คิดที่จะปรึกษาผมบ้างเลย
4: ฉันก็ไม่ได้อยากจะให้พวกเขามาหรอกแต่มันจำเป็น
5: ผมพาลูกกวาดไปฝากคันมาแล้วหมอบอกว่าลูกกวาดมีเลือดออกนิดหน่อยสาเหตุมาจากการเครียดสะสมผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำก่อนหน้านี้หรือเปล่าลูกกวาดเลยเครียดขนาดนี
4: ้แล้วหมอว่ายังไงบ้าง
5: หมอบอกให้ว่าให้ลูกกวาดหายเครียดแค่นั้นเลยผมต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาลูกผมไม่รอดแน
4: ่ดูว่าถ้าอยู่บ้านนี้แล้วมันเครียดเนี่ยลองออกไปพักผ่อนไหมหางนุ่งยุ่งไปสักพักหนึ่ง
5: แม่ไม่ยอมหรอกแจ๋แจ๋ก็รู้ว่าแม่ไม่ไว้ใจผมแล้วอ่ะ
4: ถ้างั้นก็ถ้างั้นแกก็ไปกับฉันก็ได้นี่
5: จะดีเหรอแจ
4: ๋ก็แผนฉันมันทำให้พวกแกเครียดนี่ฮะยังไงแจ๋ก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วไปด้วยกันนั่นแหละจะได้หายเครียดไงใช่ไหม
5: ขอบคุณครับแจ
4: ๋ตอนท้องน้องอุ่นฉันก็มีเลือดออกเพราะเครียดนั่นแหละ
3: ผมก็พาคุณไปเที่ยวได้พักผ่อนอาการคุณก็ดีขึ้นนี
4: ่ฉันก็เลยคิดว่าถ้าพาลูกกวาดออกมาผ่อนคลายบ้างเขาน่าจะดีขึ้น
3: ลูกกวาดเขามีอะไรต้องเครียดนักหนาฮะ
4: ก็คงจะหลายเรื่องอะแกเองก็รู้นี่
3: ก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยดูแลพวกเขาเอง

0: ส่าห์จองตั๋วรอบเดียวกันที่นั่งใกล้แบบหายใจลดต้นคอได้ก็ไม่ยอมเข้าไปดูมาทำตัวเป็นอีแอบอยู่ที่นี่เนี่ย
1: ก็ที่แกจองมันใกล้เกินไปอ่ะถ้าเขาหันมาเจอฉันก็โป๊ดิ
0: ก็นึกว่าอยากเห็นหน้าเมียเก่าเขาจะชัด
1: ก็อยากแต่ฉันกลัวที่เขาจะไม่โอเคที่ฉันแอบตามมาแบบเนี้ย
0: พี่ภาพนี่ฉันเพิ่งเคยเห็นแกทำตัวเป็นแฟนหงอยครั้งแรกเลยนะเนี่ยปกติฝรั่งจีนแขกชาติไหนๆแกก็ไม่เคยกลัวแถมยังหักอกเขาแบบไม่แคร์ด้วย
1: ก็เขาไม่ได้โกหกฉันนี
0: ่โชว์จบแล้วล่ะเดี๋ยวน่าจะผ่านกันมาทางนี้แกจับตาดูไว้ให้ดีมันต้องขนาดนี้เลยเหรอแก
1: เฮ้ยเฮ้ยแกยังไงมากันแล้ว
0: โอ้โหใส่เสื้อยืดทีมครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกเลยจ้า
1: แต่น้องเน่งเขาใส่หมวกที่ฉันซื้อให้นะ
0: แต่คนอย่างแซ่บ
2: สนุกไหมคะ
3: สนุกค่ะ
2: มันตัวเหมือนเจ้าหญิงเลย
3: ถ่ายรูปให้น้องเล่นก
2: ับ
3: ค
2: ุ
3: ณพ่อหน่อยค
2: ่
3: ะ
2: ได
4: ้
2: ค่ะ
4: ถ่ายตรงไหนครับนี่ตรงนี้ไหมตรงนี้โอเคมา
2: โอเค1 2 3
0: ถ้าแกมาไม่รู้ว่าจะแซ่อยู่ตรงไหนเลยวะ
2: แฟนใหม่คุณพ่อเหรอคะ
3: ใช่ค่ะน้องวาดสวยสวย
4: น้องเน่งซื้อตัวนี้ให้คุณแม่ก็พอเพราะคุณแม่เคยบอกว่าอยากได้ของแทนตัวลูกไม่ใช่หรอ
0: ในนนเขาดูไม่อยากพูดถึงแกเลยวะ
4: อร่อยเนี่ยหรอ
2: ไ
4: ม่
2: ไ
4: ห
2: นคุณแม่ฉัน
4: ตรงไหนอ่ะ
2: ตรงนี้
4: หวังหวังเลย
2: ใช่
0: เขาดูไม่เหมือนเลิกกันเลยว่ะแกแน่ใจนะว่าเขาเลิกกันจริงๆอ่ะไม่ได้แยกกันอยู่อ่ะ

0: นโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่นายนนท์ที่หล่อแซ่บแสนดีอยู่คนเดียว
1: แต่ฉันรักเขา
0: ทั้งที่เขาตอแหลขนาดนั้นนะเอาเข้าจริงก็ไม่รู้ว่าสถานะของเขากับเมียเป็นยังไงอะอยู่พิษณุโลกเขาก็รักแกแต่พอมากรุงเทพอะก็จะวีดกับเมียขนาดนั้นอะนี่มันโลกสองใบชัดๆเลยนะเว้ยแกฉันมีโควต้าที่ช่วยแกร้องให้ได้เท่านี้นะที่เหลือแกต้องหยุดมันเองให้ได้ต่อให้แกร้องไม่มากขนาดไหนอะแม่งก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเว้ย
2: หนักกว่านี้ฉันก็ผ่านมาได้ทำไมแค่ผู้ชายคนเดียวฉันจะผ่านไม่ได้วะ
3: ใช่เว้ยก็แค่ผู้ชายคนเดียว
1: แต่ฉันรักเขา
0: โอ้ยแกอยากร้องแกก็ร้องไปเดี๋ยวฉันไปซื้อทิชชู่มาให้ใหม่

0: ก่งมากลูกนั่นแหละเด
1: ้ทางขวานะลูก
0: เออแล้วค่อยจับไว้จับไว้นั่นแหละลูกไปอึ๊บ
1: เวลาเราผักไปอ่ะเราก็ต้องเหยียบตรงนี้ไปด้วยนะลูกนะ
2: แจ๋ไปขอน้องอุ่นขี่จักรยานกับพี่ทิพย์สิคะเดี๋ยวตรงนี้กว่าจัดการเอง
3: ให้อาปากับลูกเขาสอนกันนั่นแหละดีแล้วแจ๋ไปก็เกียดกับเปล่า
1: อึ๊บ
4: แจ๋เป็นแม่นะแจ๋จะเกียดกาได้ไงผมว่าแจ๋ปล่อยให้น้องอุ่นนี่ติดพ่อมากเกินไปนะ
3: ยังหมายความว่าไง
4: ผมแค่สังเกตว่าน้องอุ่นเนี่ยติดแต่พ่อไม่เห็นเรียกหาแม่บ้างเลย
3: ก็แจ๋งานยุ่งพี่ทีพเขาเลี้ยงลูกอยู่ตลอดอะจะติดอปาก็ไม่แปลกนี
0: ่นี่คุณฝากดูน้องอุ่นก่อนนะแม่ผมต้องไปเอาของที่รถอะ
3: เอาถ่าย
0: ลูกนะ
2: พี่แจ๋แต่ถ้าจะให้น้องอุ่นสนิทแต่กับพ่ออย่างเงี้ยระวังโตมาจำแจ๋เป็นแม่ไม่ได้นะแจ๋อุ้มลูกก็ตั้ง9เดือนแจ๋ยอมหมอ
3: เรานี่ก็พูดเกินไป
2: ไม่เกินไปนะแจ๋ญาติกว่าเป็นหนูจริงนี่หนักถึงขนาดไม่ยอมเรียกแม่ตัวเองว่าแม่เลยนะอย่าไปยอมสิแจ๋ไม่ได
3: ้อุ่นอุ่นลูกอุ่นอุ้ยอุ่นเจ็บไหมลูกเป็นไรไหมลูกเจ็บไหมอุ่น
5: โอ้ยแม่ทำอุ่นเจ็บแล้ว
6: ไม่บอกมันใช่ไหมว่าเจ็บเลิกกับแม่เหรอฮะฮะทำไมไม่ฟังแม่
0: แล้วทำไมต้องตีแม่ด้วยอ่ะ
5: ก็แม่ตำมุนเจ็บ
3: แม่ไม่ได้ตั้งใจนะ
0: ฮะขอดูแผลหน่อยโอ้ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะความจริงแล้วไปล้างแผลเนี่ยแล้วก็ใส่ยาเนี่ยจะหายนะลูกนะ
3: เดี๋ยวฉันทำให้เอง
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเอง
3: ฉันเป็นแม่ฉันก็ทำให้ลูกได้เหมือนกัน
5: แม่ตำมุนเจ็บ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองป้าไม่เป็นไรโลกโอ้ป้า

มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยนะลูกแม่ไม่ได้ทำ

0: จ๊ะนอนมานั่งอยู่เนี่ยนี่แจ๋งคิดมากเรื่องน้องอุ่นอยู่อ่ะ
1: ทำไงได้แจ๋ทำงานยุ่งจนไม่มีเวลาอยู่กับน้องอุ่นเองนี่

0: จ๋าตอนเด็กๆอ่ะเวลาผมโดนแม่ตีแกจะให้ผมมานอนหนุนตักแบบนี้แล้วแฉเนี่ยก็จะลูบหัวผมแบบนี้แล้วผมก็จะรู้สึกดีขึ้นทุกทีเลย
1: แฉต้องเป่าเพียงก่อนนะหาเล่า มั่วแล้ว
0: งั้นแฉเป่าให้ผมทีหนึ่งแฉสำหรับผมอ่ะแจ๋เป็นแม่ที่ดีนะถ้าไม่มีแจ๋ผมอาจจะโดนเพื่อนบูลลี่จนฆ่าตัวตายหรือไม่ก็โดนจับภาพจับส่งตำรวจไปละ
1: แจ๋ไม่มีทางปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: ผมรู้เพราะแจ๋ไม่เคยทิ้งผมไม่ว่าผมจะชั่วไม่ว่าผมจะเลวยังไงแจ๋ก็ยังรักผมแจ๋ถึงใครจะไม่เห็นค่าแจ๋แต่ผมเห็นเสมอนะแจ๋อย่าทิ้งผมนะ
1: แจ๋ไม่มีวันทิ้งกันหรอกจะไม่ต้องห่วงแต่แจ๋อยากให้แกสู้นะสู้เหมือนที่แม่กับแจ๋สู้มาโดยตลอดแกดูตรงนั้นแม่เคยสอนแจ๋นะฝนที่ตกพวกเนี้ยมันก็เหมือนกับอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่ว่ามันจะตกนานกี่วันกี่เดือนกี่ฤดูหรือกี่ปีเราต้องผ่านไปให้ได้แจ๋เชื่อในตัวแกนะ

0: คนมาติดต่อนะคะเดี๋ยวเราไม่คุยกัน
1: อ้าวคุณภาพวาดมาด้วยเหรอครับตอนแรกผมก็คิดว่าประชุมจะน่าเบื่อโอ้บรรยากาศดีขึ้นเยอะมากเลยครับ
2: เหรอคะทำไมฉันถึงคิดตรงกันข้ามกับคุณก็ไม่รู้อะ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนเข้าไปประชุมมานั่งข้างๆผมสิครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ก็พ่อโมแต่จะทำอะไรสนุกๆมั้งยอดขายของซันไตรมาสสุดท้ายมันเลยตกพวก
1: ผมคิดว่าแหล่งข่าวของคุณอัมพันธ์เนี่ยน่าจะใช้คำผิดนิดหน่อยนะครับจริงอยู่ที่ยอดขายของเราเนี่ยมันอาจจะตกลงไปบ้างแต่มันเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับห้างทีนาราเองก็เจอวิกฤตนี้เหมือนกันไม่ใช่หรอครับ
0: แล้วแหล่งข่าวของคุณเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าทางเราเนี่ยตั้งรับทันเราก็เลยเปลี่ยนวิกฤตให้มันเป็นโอกาสเพราะงั้นยอดขายของเราก็เลยโตกว่าเดิม2เท่าถ้าคุณอยากจะเรียนรู้อะไรจากเรานะตอนในห้องประชุมก็ลองมานั่งใกล้ๆภาพวาดก็สิเผื่อเขาจะสอนอะไรคุณได้บ้าง
1: ไม่ดีกว่าครับผมไม่ชอบเก่งนอกสนามนะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในที่ประชุมดีกว่านะครับขอตัวครับ
0: ไงพร้อมจะลงสนามจริงหรือยัง
2: ค่ะกู
0: พิษณุโลกเนี่ยนะคะยังมีพื้นที่เศรษฐกิจที่สามารถที่จะเจริญเติบโตและขยายตัวได้อีกมากเรามองว่าเราไม่ได้แค่ลงทุนเพื่อสร้างห้างสรรพสินค้าแต่เรากำลังลงทุนเพื่อสร้างศูนย์กลางชีวิตเมืองเราไม่ได้เป็นคนตามเทรนด์

0: วิทยาคารครับอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอีกหนึ่งรายการดีที่น่าสนใจครับยังมีเวลาครับเดี๋ยวค่อยๆนะครับทยอยประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบครับไปบนเวทีครับตามต่อครับ
1: ยกที
0: ่ยกที่3นะคร
1: ับ
0: เก่งได้เก่งใหญ่ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทางด้านของสินสมุทรปอขนส่งนะครับของพี่ล้วนแล้วครับอยู่ที่ราชานนท์ครับ4ไฟ4น็อควันนี้เจอกระดูกชิ้นใหญ่ครับเอาล่ะครับเปิดเกมใส่เลยครับทางด้านของนี่นะครับคงเบ
1: ้
0: งทองภูบาลนะครับรุ่นพี่เขาเกมกระดูกดีแต่ว่าไม่มีฟอร์มนะครับนั่นแหละครับทักทายรุ่นน้องแบบเจ็บๆแล้วครับในยกที่ผ่านมาหัวขาเจาะยางนะครับอาจารย
1: ์ครับมาดูว่าวันนี้เป็นยังไงครับสินสมุทรจะเพิ่มสถิติน็อกเอาท์ให้กับตัวเองได้ไหมตรงนี้ต้องเดินต้องชนแล้วครับนักมวยต้องอาศัยความสดของร่างกายบีขยันอีกนิดนึงเดินให้เร็วขึ้นในขณะที่คงเบ้งก็ต้องมีลูกโต้อะล่ะครับแข้งซ้ายทำได้ดีครับชนเลยชนเลยครับดูสิไอ้น้องมันจะกลัวไม่กลัวมาเข้ามาโอ้โหเจอแข้งแทงมาแต่ว่าดูแผ่นหลังแล้วน่ากลัวดีครับ
0: นั่นแหละครับขยี้นะครับเอาล่ะครับขยี้นะครับทางด้านของคงเบ้งขยี้แล้วอาจารย์ขยี้แล้วครับต้องการจะหยุดสถิติ4ไฟ4น็อกของทางด้านของเนี่ยครับสินสมุทรให้ได้นะครับถึงตัวครับชายแขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับ
1: ก็ดูว่าไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะทางด้านสินสมุทรไม่กล้าเดินไม่กล้าชนครับมวยอย่างนี้ต้องปล้ำต้องรัดนะครับรัดให้นิ่มแต่ว่าเข้าไม่ถึงตัวดิ
0: ลดโลนนะครับทางด้านของเบ้งวันนี้นะครับเนี่ยครับหมัดขวาหม
1: ั
0: ดขว
1: า
0: หนึ่งสองต่อยท้องต่อยหน้าครับ
1: ท่าทางใจจะไม่เอาดิคุณประสิทธิ
0: ์นาทีวิกฤตแล้วครับอาจารย์แล้วครับจะปิดเกมได้ไหมครับ
1: ทำท่าจะทิ้งตัวเอ้ายังไงนั่นแหละ
0: ชุดใหญ่
1: ๆนะครับไอ้น้องนายไม่บวกกับเราบวกเอง
0: นั่นแหละครับพายุเข้าเสร็จแล้วครับทางด้านของสินสมุทร
1: ต้องมา
0: ขวามาคงเบ้งขยับเดินต่อครับไม่ต้องการยืดเยื้อนะครับ
1: ตีเข้าไว้มายกโดนก็ไปชุดใหญ่นี้อ้าวแต่ว่าตัวเองก็ปากแตกนะครับทางด้านคงเบ้งอมเลือดไว้เต็มปากเลยทีเดียว
0: แล้วครับมาทางด้านสินสมุทรนะครับลุกขึ้นมากลจำบ้าไปหนึ่งทีครับแล้วครับคงเบ้งครับ
1: ขวาตรงครับขวาตรง
0: ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเร่งเยอะแล้วครับอาจารย
1: ์
0: ถ้ายืดเยื้อนะครับช่วงท้ายจะเป็นยังไงครับแล้วครับเกาะได้ข่ายใหญ่ข่ายดังครับทางด้านของสินสมุทรนะครับราชานนท์ครับวันนี้นาวากาศเอกวิชัยราชานนท์มาด้วยตัวเองครับหมดยกครับแม่เดี๋ยวกลับมาตามต่อครับ
2: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกว่า33ดูมือถือกว่า3 plus
1: M150 ไปดูนะครับในช่วงยกที่ผ่านมานั้นทางด้านโอ้โหสินสมุทรนะครับทำท่าจะดำน้ำไม่โผล่นะครับเจอหมัดพายุหมัดของคงเบ้งเข้าไปนะครับมีเตะล่างตัดขาเนี่ยครับทำจะทิ้งตัวลอมารอแต่ว่าก็ยังมีใจค้างอยู่โอ้ยลูกนี้ไม่เจ็บครับแต่เสียฟอร์มไปหน่อยอ่ะว่าไป
0: เอาละครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงระหว่างพักยกกล้องนั้นจับอยู่ทางด้านคงเบ้งครับนั่นแหละครับวันนี้จะเกิดได้ไม่ได้อึดใจเดียวนะครับคุณเบกี้เชิญครับ
3: ศึกมวยไทยพันธมิตรครับวันจันทร์22มิถุนายนที่สนามมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิคู่เอกนำรายการยอดเพชรโทบูมเด็กเซียนปะทะกับบั้งไฟโคสายมวลสโนเกอร์พิกัด105ปอนด์สยเพชรสอสันติวัฒน์กับบั้งไฟพิฆาตสายมวลสโนเกอร์พิกัด102 10,000 สิทธิ์กำนันมุ้ยกับเด่นทักษิณสารฝันกีฬานาทวี114นะครับพร้อมด้วยทางด้านของก้าพยัคฆ์ทีเด็ด99เจอกับก้องเมืองชัยก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจิรวัฒน์นะครับห้ามพลาดนะครับมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันทร์22มิถุนายนนี้เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิครับ
0: เวลาเดิมใช่ไหม18นาฬิกานะครับ
3: 18นาฬิกาครับ
0: ก่อนนับยกนี้ครับจบจากรายการศึกเจ้ามวยไทยไปเจอกันที่วัดชายเขานะครับกับศึกมวยมันวันฉลากพัดวันนี้นะครับที่วัดชายเขานะครับตำบลน้ำริดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์การันตีโดยโปรโมเตอร์แขกกุ้งวารีครับออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกาครับชมฟรีนะครับส่วนที่ใต้ครับส่วนที่ภาคใต้นะครับดาวรุ่งเพชรเมืองคอนแล้วครับคืนนี้ครับเจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปดูบอสประรันชัยใส่กับทางด้านของเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีครับนี่คือคู่มวยนะครับคู่ไฮไลท์ของคืนนี้ครับที่โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับ

0: อำเภอทุ่งสงนะครับปักหมุดไปเลยครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: บนเวทีครับยกที่4ยกที่3ที่ผ่านมาทำท่าจะไม่รอดครับทางด้านสินสมุทรปอขนส่งตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วครับเป็นฝ่ายเดินชนครับเกือบเหมือนกระโดนนับละครับอยู่ที่คงเบ้งสอทองภูบาลจะให้เข้าใกล้ไหมให้ถึงตัวไหมตีแค่ว่ามาวันนี้แบบซึมๆยังไงไม่รู้นะครับทางด้านสินสมุทรเอาละทำได้ดีครับจังหวะนี้โอ้โหฟันศอกเข้าไป
0: ไปต่อครับสินสมุทรต้องเดินบ้างนะครับ
1: ต้องเดินให้เร็วขึ้นคุณประสิทธิ
0: ์นั่นแหละครับยังมีเวลาครับเอาละครับเดี๋ยวดูว่าจะกลับมาสู่เกมได้ไหมครับคงเบ้งอย่างที่เรียนไปครับที่ผ่านมาเร่งเยอะนะครับแล้วก็ยังปิดดิวไม่ได้ครับปิดเกมไม่ได้ครับเอาละครับขึ้นอยู่กับทางด้านของสินสมุทรแข้งขวาใส่เข้าไปเสียงเอยังอยู่นะครับนะครับถ้ามีเสียงเอนี่ต้องรีบเลยครับอาจารย
1: ์
0: นะครับเลือดกบปากไปแล้วครับทางด้านคงเบ้งอ้าว
1: ก็ในยกที่แล้วไงเจอศอกเข้าไปแต่ว่าสินสมุทรเองมีดักอีกทีนึงคงเบ้งใช้จังหวะแล้วล่ะครับจังหวะเข้าทำ
0: แยกออกมาครับจ่าชัยตอนท่าเอาละครับตอนนี้ต้องบอกว่ารางวัลหมัดคนเกินร้อยครับอาจารย์คู่ดูเดือดประจำสัปดาห์ครับยังพิจารณาไม่ได้ครับอาจารย์ให้ใครนะครับขอบคุณด้วยครับเครื่องดื่ม M150 สำหรับการสนับสนุนนะครับนักกีฬาไทยกวดใจเกินร้อยเร่งมาเร่งมาครับกำลังสดกำลังห้าวแล้วครับอาจารย์4ไฟ4เนาะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเหยียบคันเร่งได้สุดขนาดไหนครับ
1: สถิติครับสถิติจะเพิ่มได้ไหมหรือว่าจะหยุดไว้แค่นี้4น็อกติดต่อเนี่ยอ้าวอยู่ที่คงเบ้ง
0: เอาละครับศอกซ้ายหน้าครับคงเบ้งโดนบางแล้วครับ
1: ก็ยังทำอะไรได้ไม่เต็มที่นะครับทางสินสมุทร
0: ระทึกครับระทึกครับเอาละครับมา
1: หมัดอีกแล้วนี่ครับ
0: ตัวเอง
1: ขวาตรงขวาตรง
0: ยังสู้อยู่ครับ
1: มันต้องไม่กลัวสิพยักหน้าแล้วต้องเดินเข้าหาแทงยาวๆไหม
0: หมดยกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาตามครับยกสุดท้ายครับ
2: ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้คบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท
3: ้อยาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อ
4: จำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
5: M150
1: มาดูตรงนี้นะครับทางด้านคงเบ้งยกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในยกนี้แกลืมหมัดไปเลยครับจริงๆแล้วขวาดีแต่โอ้โหเจอศอกของสินสมุทรเอาคืนชุดใหญ่อยู่ที่ว่าออกมายกสุดท้ายนี้3นาทีนี้จะเป็นของใครแล้วครับ
0: นั่นเป็นไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับผลงานในยกที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับหายใจไม่ทั่วท้องนะครับเนี่ยครับทางด้านของคงเบ้งครับเลือดนี่กบปากไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าต้องกลืนลงท้องนะครับในขณะที่ทางด้านของสินสมุทรครับนั่นแหละครับนาวากาศเอกวิชัยราชานนท์ครับอยู่ด้านล่างครับ
1: ผมมองว่าต้องแข็งแรงขึ้นต้องแข็งแรงอีกนิดนะครับต้องเดินชนคุณเป๊กเก
4: ้ฝากค่ายมวยสำหรับแฟนๆนะครับพอทิตินัยสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับอยู่ที่หลังโรงเรียนวัดไผ่ล้อมก็เตรียมให้กับเปิดสำหรับบุคคลทั่วไปและเยาวชนที่มาออกกำลังกายและฝึกสอนมวยไทยนะครับเพื่อสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยต่อไปนะครับพอทิตินัยสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับค่ายมวยที่จะมาแรงที่สุดในระยะนี้ครับ
0: ลองรับนะครับลองรับครับ
1: อีหลงใช่ไหมอีหลงป่ะ
0: เลิศสิงห์พ้นโทษมาแล้วอาจารย์พ้นโทษมาแล้วครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ
1: ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคร
0: ับค่ายนะครับทำการฝึกซ้อมต่อแล้วครับเอาละครับก่อนตามยกสุดท้ายครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับในวันที่20กรกฎาคมนี้ครับออกสตาร์ทเวลา2ทุ่มนะครับหรือว่า20นาฬิกาครับกับศึกเบิร์ธเดย์นะครับการกุศลครับเสี่ยจงครับสากลช่วยบุตรดาเจอกันที่โรงงานพันดักรัตนบุรีครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับไปดูหนุ่มเทศบาลครับหนุ่มอบต.ครับนพก้าวกับด่วน1นะครับแขนชัยใส่กับสัตวัตรแล้วก็แวววาวครับสังฟ้าครับนี่คือ4คู่ไฮไลท์ของรายการในวันนั้นแล้วครับไปต่อครับบนเวที
1: ค่ะไปดูครับฝ่ายแดงสินสมุทรปอขนส่งยิมครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับน้ำเงินก็คงเบ้งสอทองภูบาลจากบ้านโพฉะเชิงเซาครับหมาโซนเดียวกันภาคตะวันออกเอามาดูตีปล้ำปล้ำรัด3นาทีนี้

0: จะเป็นยังไงครับอยู่ที่ขงเบ้งจะต้านอยู่ไหมหรือว่าสินสมุทรจะเดินเร็วเดินชนทำได้ชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าเอาละครับเอาเขาดูเรื่องของความแข็งแรงด้วยนะครับเดินเดินแต่ว่าคงเบ้งไม่ยอมให้เข้าใกล้นาทีนี้ต้องสมองแล้วครับอุ้ยตั้งรับมากไม่ดีแต่ว่าสินสมุทรเองก็
1: ทำได้ไม่ต่อเนื
0: ่
1: อง
0: จดจดจ้องจ้องเบื่อเบื่ออยากอยากอยู่นะครับ กล้ากล้ากลัวกลัว
2: นั่นแหละครับเดี๋ยวดูว่าจะรับอยู่ไม่อยู่นะครับช่วงท้ายปลายยกสุดท้ายครับขยับล่อเราครับกระดูกดีอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของคงเบ้งเพียงแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาไม่สดใสซาบซ่าครับไม่ร้อนชาไม่ร้อนแรงครับในสังกัดของพี่หมวดซีโอปอครับค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับอีกหนึ่งค่ายครับแยกออกมาครับจัดใจซ้อนท่าเอาละครับกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดครับช้อยเดียวเท่านั้นแหละครับหมัดครับจะมีไหมครับหมัดช็อกโลกนะครับแต่ว่าเดินไปให้ทางด้านคงเบ้งครอบเฉยๆเลยครับอยากออกมาครับน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายครับก็เต็มที่แล้วล่ะครับสินสมุทรเนี่ยครับศอกขวาตั้งเอาไว้ครับคงเบ้งศอกซ้ายมาครับสินสมุทรดิ้นสุดชีวิตเหมือนกันนะครับช่วงท้ายๆแล้วครับน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายครับน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายครับเล็งนะครับสินสมุทรหมัดขวาไม่ใช่มวยหมัดอาชีพนะครับเขาพยายามอย่างเต็มที่นะครับปลายหน้าขวางหน้าไว้เลยครับทางด้านของคงเบ้งเนี่ยครับตอนนี้งัดวิชาแล้วครับประสบการณ์ความเก่าครับออกมาใช้แล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกสามเหลี่ยมครับมุมกลางอุ้ยเจอซอกครับคงเบ้งสินสมุทรเนี่ยครับยังฮึดได้อีกนะครับเนี่ยครับแฟนมวยนี่ครางือกันทั้งสนามนะครับมาเอาละครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเกมยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับหมดยกสุดท้ายครับจบแล้วครับแม่เสียวเลยครับช่วงท้ายปลายยกสุดท้ายครับแม่คงเบ้งครับขึ้นเชือกครับเช็คเรตติ้งนะครับเดี๋ยวรอการชูมือนะครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่างครับ3ท่านครับซึ่งประกอบไปด้วยธนภัทรเสือแก้วดอนชัยทาธิแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับรอธนวัฒน์สมศรีครับแล้วก็หันไปที่ทางด้านของคงเบ้งสอทองภูบาลครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของสินสมุทรปอขนทรงยิมไปได้ครับเนี่ยครับได้นายทะเบียนเรียบร้อยครับยินดีกับคงเบ้งด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับมาพลาดโดนศอกแตกยกสุดท้ายครับเกิดได้แล้วครับติดตามผลงานนะครับให้กำลังใจคงเบ้งครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายของเราวันนี้ครับ
3: เจ้ามวยไทยฉลองครบรอบ30ปีผนึกกำลัง7โปรโมเตอร์ดังทั่วฟ้าเมืองไทยเปิดหลักศึกมวยรอบสร้างมาตรฐานยอดมวยระเบิดศึกความมันทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus
4: เสียงกระซิบปริศนา
5: หอมยา3ล้านเม็ดอ่ะ
4: รู้เท่าทันรถมือ2เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
6: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้น
7: ส่วนเจ้า ก็เป็นได้แค่บ่าวใต้เท้าค่ะ
8: นี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
9: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
10: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์หนังตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 plus choice
11: M150
0: เช็คๆก็นั่นก็คือเรื่องราวของศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ยกสุดท้ายทางด้านคงเบ้งสทองภูบาลนะครับแม้ว่าจะนำโด่งไปแล้วแต่ว่าก็แม้ไปผ่อนนิดก็โดนศอกครับโดนเลือดเรียกเลือดออกมาได้แต่สุดท้ายก็กลับมาชนะคะแนนครับ
2: อาบเลือดพระชัยนะครับอาบเลือดแจ้งเกิดแล้วครับสำหรับทางด้านของคงเบ้งสทองภูบาลครับก็พลิกชนะสินสมุทรไปได้นะครับด้วยคะแนน49ต่อ47ครับแต่ว่าได้แผลแตกนะครับในยกสุดท้ายครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ4คู่ของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายของเราในวันนี้ครับเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยติดตามความมันความเร้าใจแบบนี้ได้ครับ

0: เจอกันเป็นประจำแล้วครับทุกวันเสาร์นะครับสำหรับผลการแข่งขันนะครับของศึกเจ้ามวยไทยสสมัยในวันนี้ครับเปิดหัวคู่แรกครับตะกัวป่าชอเกตวีนาครับชนะเสือฝั่งซ้ายเกียรติทงยศไปได้นะครับตะกัวป่าต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตดีนะครับของอาจารย์ชเวงศักดิ์อักษรชูครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับได้รับการสนับสนุนจากเสี่ยเล็กโสพลเรืองศรีครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ของเราวันนี้ก็เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาครั้งที่14นะครับอาจารย์ชนะได้ไปต่อครับแพ้นี่ตกรอบเลยครับกลับบ้านเลยครับชิงตั๋วนะครับรอบ8คนสุดท้ายใบที่7ธงไทยครับธงไทยหรือว่าเจ้ามหาหิน PK แสนชัยมวยไทยยิมครับก็ชนะน็อกทางด้านของบัลลังก์เงินอยุทธชัยนะครับไปในยกที่4ครับก็เหมือนเดิมครับคราวที่แล้วก็ยก4นะครับวันนี้ก็ยก4เหมือนเดิมครับได้นับ8นะครับธงไทยก็ได้ตั๋วมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาครั้งที่14นะครับใบที่7ไปได้สำเร็จครับไปลุ้นเรียกว่านัดต่อๆไปนะครับรอบรองชนะเลิศแล้วก็ชิงชนะเลิศต่อนะครับส่วนบัลลังก์เงินก็ไปซ้อมมาใหม่ครับแล้วก็มวยรอบท็อปวันมวยมันบรรดุครั้งที่8ครับรอบแรกนัดที่2ครับใครชนะนี่ต้องบอกว่าเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศค่อนข้างที่จะสดใสครับราชเดช TN มวยไทยครับพลิกแพ้ทางด้านของพาลีสอบุญมิลิตซึ่งต้องบอกว่าวันนี้แข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับพาลีหรือว่าเจ้าฉลามดำนะครับก็พาลีครับชนะราชเดชครับชก2ครั้งมี4แต้มนะครับเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศต้องบอกว่าสดใสครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสินสมุทรแพ้กับทางด้านของคงเบ้งสอทองปูบานครับสินธมุตตีชนะนกมา4ไฟติดวันนี้สถิตินี้ถูกหยุดเอาไว้ได้โดยคงเบ้งครับ
1: ครับส่วนสัปดาห์หน้าครับศึกเจ้ามวยไทยสสมหมายก็จัดเอาไว้น่าติดตามครับเปิดหัวด้วยมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่14น็อกเอาท์นะครับฉัตรเพชรเกียรติทงยศกับกล้าศึกสสมาคม118ปอนด์ครับแล้วก็คำรอบมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันบรรดุครั้งที่8นะครับธีรพลแดงเขาทรายกับแสนรักซุปเปอร์เล็กมวยไทย126ปอนด์คู่เอกครับเป็นการป้องกันแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นเล็กสุดครับมินิมัมเวท100ปอนด์เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนหมาแดงนะครับเพชรเอกน้อยสสะพานเคียนยิมกับพยัคฆ์ทักษิณสศศิวัฒน์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย9ทัพสิทธิ์ขุนทัพกับชาติก้องไกลอภิชาติมวยไทย101ปอนด์นี่คือศึกเจ้ามวยไทยสสมัยสัปดาห์หน้านะครับ
0: สัปดาห์หน้ามีให้ติดตาม3รอบเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เพชรเอกน้อยจะชิงแชมป์กับทางด้านของพยัคฆ์ทักษิณต้องบอกว่าเป็นการชิงแชมป์รุ่นเล็กที่สุดของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสามอ้อมน้อยนะครับแชมเปี้ยนมาบิน
1: ครับผม
0: ก็ตัวไปสุดท้ายครับจัดเพชรกับทางด้านของก้าศึกนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ท็อปวันนะครับธีรพลกับแสนรักคู่นี้ใครจะแพ้อีกไม่ได้นะอาจารย
1: ์
0: ถ้าแพ้นี่ตกรอบเลยนะ
1: ครับ
0: ชนะเดี๋ยวไปลุ้นเข้ารอบนะครับ ในนัดสุดท้ายแล้วครับนี่คือคู่มวยของเรานะครับในสัปดาห์หน้าครับ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับทีมงานบอสบ็อกซิ่งเวิลด์ผมองค์อาจารย์ชัดกุลคุณแจ๊ดประสิทธิ์ติดอำไพต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: M150

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตากฝนลองเป็นไข้แต่ถ้าเข้ามาสบมาใกล้ๆลองเป็นแฟนนะครับ
2: น่าอีติ้งมากๆเลยวันที่วันชื่อเอจ้า
3: หนูชอบคนที่ต้องตากันหนูได
4: ้สู้ตา
5: แล้วบีมอายุเท่าไหร
6: ่ผมอายุ23ทำไมทำหน้ากันหน้า
7: ขอถามอายุได้ไหมคะคุณรุ่นเด็กมาก
6: เด็กอายุ23ยังเรียนอยู
7: ่ทำไมถึงเลือกเนมอ่ะ
6: คือเนมน่ารักดีก็เลยเลือกดู
8: ฮัลโหลแกอ่ะฉันมาดูบ้านกองน้ำเออฉันเพิ่งย้ายเข้าคอนโดมาใหม่แล้วแบบกลิ่นไม่ได้เลยแม่ฉันให้มาดูไม่งั้นนะระยะยาวไม่ได้แน่เออเดี๋ยวฉันดูก่อนอ๋อคุณพี่สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: หนูไม่มีความรู้เรื่องเครื่องกรองน้ำเลยคุณพี่ช่วยแนะนำหนูหน่อยได้ไหมคะ
9: ได้เลยค่ะงั้นดูเป็นตัวนี้เลยค่ะ Pure Osmo Max 1000 GPD ตัวนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO นะคะกรอง4ขั้นตอนกรองได้ทั้งกลิ่นสีคลอรีนรวมไปถึงสิ่งสกปรกนะคะ
8: โอ้ my god ละเอียดมาก
9: รุ่นนี้กรองได้เร็วค่ะ3ลิตรต่อนาทีเลยค่ะไม่ต้องนั่งรอนานแถมยังมีหน้าจอแสดงค่า TDS นะคะหรือว่าค่าคุณภาพน้ำนะคะแบบเรียลไทม์ทุกครั้งที่กดน้ำจะมั่นใจได้เลยค่ะว่าน้ำที่กรองออกมาสะอาดนอกจากนี้นะคะยังมีก๊อกน้ำอัจฉริยะ2ระบบเลือกได้ทั้งระบบที่ผ่านการกรองแบบธรรมดาและการกรองแบบ RO ค่ะ
8: ขอตรงนี้1เครื่องค่ะ
9: ได้เลยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
4: ก็จะมีแต่

0: ุณผู้ชมทางบ้านเท่านั้นแหละครับที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องสปีดเดทครับ
1: บางทีเราก็อยากรู้นะเขาพูดอะไรกันเอ่ย
0: อ่ะยังไม่จำเพาะเจาะจงก็ได้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงอ่ะ
2: ค่อนข้างดีเลยครับ
0: ค่อนข้างดีเลยนะคร
2: ับ ก็แบบก็คือเหมือนกับว่าได้แบบว่ารู้เกี่ยวกับคู่สปีดเดทมากขึ้น
1: แต่ว่าสาวๆก็อย่าเพิ่งถอดใจนะ
0: เพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันนะฮะว่าไปสปีดเดทแล้วจะได้ไปเดทกันจริงๆเพราะนั้นเราไปกันต่อเลยครับทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นอีกสักหน่อยและดับไฟได้ทุกเมื่อเลยนะครับ
3: สวัสดีครับชื่อบิวนะครับสุทนายที่ทำธนาครับตอนนี้อายุ23ปีครับเป็นนิสิตแพทย์ปี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรูทีนของการเป็นนักศึกษาแพทย์ก็คือจริงๆใหญ่จะต้องไปโรงพยาบาลจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ไปตั้งแต่เช้าเลยก็คือตั้งแต่7โมงมาต้นไปไปดูคนไข้แล้วว่าการเป็นยังไงไข้ขึ้นไหมแล้วแต่ว่าบางทีก็จะมีเรื่องตารางเรียนต่างๆเรียนเลคเชอร์หรือบางทีก็มีขอ OPD เป็นช่วงเช้าคือตัวผมอะชีวิตต่างจากคนอื่นนิดหน่อยเพราะว่าผมบ้านค่อนข้างไกลส่วนตัวก็คือต้องตื่นค่อนข้างเช้านอนค่อนข้างเร็วอย่างผมว่าผมตื่นที่4คือจะนอนก่อนประมาณ 3:30 น. ถึง 4:00แต่ถ้าเลทสุดเนี่ยก็คือจะไม่เกินครึ่งคืนส่วนใหญ่ถ้ามีคนคุยอ่ะก็จะชอบไปเดทแถวๆใกล้ๆโรงพยาบาลอย่างเช่นแบบดูหนังหรือกินข้าวใกล้ๆเพราะว่าส่วนตัวแบบว่าด้วยความที่ชีวิตเป็นชีวิตนักศึกษาแพทย์ก็จะแบบเวลาไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นก็เลยมักจะซื้อดอกไม้ติดมือแต่ไม่ใช่ช่อใหญ่ๆแบบงานอีเวนต์อะไรนะติดมือไว้เขาทุกครั้งที่ได้เจอกันให้เป็นแบบของขวัญเล็กๆก่อนกลับไปบ้างส่วนตัวชีวิตผมทำทูริสเกือบทุกอย่างในชีวิตโชว์ได้เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักจัดระเบียบยังไงมันก็แบบมันก็ลืมจะทำทุกๆเช้าของแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนก็ทำหรือชีวิตประจำวันที่เป็นรูทีนก็ทำรวมถึงงานบ้านทุกอย่างหรือแบบล้างจานซักผ้าผมก็ทำคือผมอ่ะขนาดดู Netflix อ่ะยังแบบจดเวลาที่ดูล่าสุดไปเลยหมายถึงว่าดูถึงตรงไหนก็จดไว้แม้กระทั่งแบบกับคนคุยผมก็จดเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขานะข้อดีของเขาหรือบางทีสิ่งไหนที่เขาไม่ชอบเราเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ที่ไหนอะไรที่เกี่ยวกับเรสแพทเราก็จดแต่ว่าคอยเตือนใจไว้ว่าเขามีสิ่งนี้อยู่แล้วเราแบบว่าพอใจกับสิ่งนี้ของเขาไหมเรายอมรับได้เกี่ยวกับสิ่งนี้ของเขาไหมคนเก่าก็คือแบบมีเรื่องของที่รักตายไม่ตรงกันเรื่องเวลาด้วยอะไรหลายอย่างด้วยเขาเวลานอนไม่คงที่เหมือนเราเพราะเขาแบบอาจมีไปเที่ยวกลางคืนค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวไม่ใช่ว่าเราแอนตี้เรื่องการเที่ยวกลางคืนอะไรนะเคยมีกระทั่งที่ว่าผมแบบตื่นมาตีสี่เขายังไม่นอนใช่ไหมที่แบบว่าไม่ไหวจริงก็คือเหมือนกับว่าตื่นมาจนเกือบหกโมงเย็นแล้วแต่ว่าแบบไม่ตื่นเลยแทบจะทั้งวันหมดวันไปแล้วยังไม่ได้แบบอินทรักกันเลยผมเป็นคนที่ไม่สูบไม่ดื่มไม่เที่ยวเลยก็ไปได้แต่ว่าก็ไปนั่งแบบว่าอาจจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์คือหลายคนคงคิดว่าผมเรียนหมออาจจะอยากมีแฟนในสายงานเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคือไม่เลยนะคือส่วนตัวแบบแอบเอ็นไปทางที่ว่าอยากมีแฟนในสายงานอื่นด้วยซ้ำเพราะเรารู้สึกว่าอยากมีมุมมองอย่างอื่นแต่รู้สึกว่าถ้าเราได้คุยกับอาชีพอื่นได้มีมุมมองอย่างอื่นเนี่ยก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนความคิดอินเทอร์แอคกันนอนฝากถึงสาวๆทุกคนนะครับปกติใส่แต่เสื้อกาวแต่ตอนนี้อยากเป็นไอต้าของเธอละ
0: แหมครึ่งๆเลยดับไป15คนนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับเราอีก15คนกลับมาที่ความเป็นคุณดีกว่าต้องเรียกว่าที่คุณหมอนักบันทึกแล้วกันคุณจด to do list ในสิ่งที่ทำทุกอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมแอบเห็นผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นผิดหรือเปล่ากินขนมจีบทำไมมันต้องได้รับการบันทึกนะฮะ
2: ไม่คืออย่างนี้ต้องอธิบายก่อนคือปกติผมจะแบ่งออกเป็น3ช่องก็คือไอช่องด้านซ้ายสุดอะไอที่กินขนมจีบมันคือเหมือนแบบเดลี่แบบชีวิตประจำวันที่ต้องทำอะไรเงี้ยบางทีผมจดไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมกลัวลืมหรืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าบางทีเหมือนเราออเดอร์ชีวิตอะว่าเราไปทำสิ่งนี้ก่อนนะแล้วพอค่อยจัดออเดอร์จัดระเบียบชีวิตว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทำอย่างอื่นต่ออ ย่างนี้ต่อไม่ใช่ว่าเรากลัวจะลืมกินไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็โซนกลางก็อาจจะเป็นแบบเป็นงานแล้วก็แบ่งว่างานไหนงานหนักต่อวันนึงงานหนักทำหนึ่งงานงานปานกลางทำสักสามงานงานเล็กทำสักห้างานต่อวันแล้วอะไรเงี้ยด้านขวาก็แบบเป็นแบบเก็บไว้ว่าแบบถ้ามีงานแทรกเข้ามาก็จดไว้ในอีกด้านขวาอะไรเงี้ยประมาณนี
0: ้เอาละนี่ก็คือความเป็นว่าที่คุณหมอนะฮะหนุ่มโสดของเราในสัปดาห์นี้ซึ่งก็มีสาวโสดหายไปครึ่งหนึ่งยังอยู่ครึ่งหนึ่งสมโอคุณดับไฟ
4: จริงๆหนูก็ชอบนายยิ่งแบบเรียนหมออะไรอย่างเงี้ยหนูยิ่งชอบเลยแต่ไลฟ์สไตล์อ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบดื่มไม่ค่อยปาร์ตี้อย่างเง
0: ี้
4: ย
0: ของเราช้ำ
4: เช้าทุกวัน
0: เช้า
1: ทุกวันจะไม่พ
4: อถ้าคบกันอาจจะไม่ได้คุยกันเลยอ่ะก็รู้สึกว่าให้เขาไปเจอคนที่ดีดีกว่า
0: ว้าวหุยคุณนี่เนยคุณดับไฟทำไมล่ะครับคุณนี่เนย
5: ก็พยายามทำเหมือนกัน
0: อะไรที่ไม่ถูกใจ
5: หนึ่งคือคุณหมอค่อนข้างจะละเอียดมาก
0: ครับ
5: ถ้าเกิดเราบอกคุณหมอเราจะกลับเที่ยงคืนคุณหมอจะต้องมานั่งเช็คเราว่าเรากลับเที่ยงคืนจริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าเราก็คงไม่ อยู่

0: ไม่บอกเวลาที่จะกลับไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวคุณหมอก็จะมองว่าเราเป็นเรดแฟกต้องเราจะกลับตีห้า
0: โอเคแต่บอกคุณหมอว่าเที่ยงคืน
1: ก็เราอยากดูเป็นคนน่ารักในสายตาคุณหมอมีอะไรป่ะถ้าคุณหมองดจดอ่ะเราก็ยังพอโกหกได้แต่นี่หมอทั้งจดหมอทั้งจำแล้วหมอเรากินเหล้ากลับเช้าหมอก็จำเป็นเรดแฟกอีก
0: บาปกรรมของเราจะไม่ได้มีวันชะล้างเลย
1: ไม่มีวันนั้นเลยก็เลยคิดว่าโอเควันนี้อย่างน้อยปิดไฟเหมือนเราได้ทิ้งหมอดีกว่าวันหน้าหมอจะมาทิ้งเรา
0: เดี๋ยวนะด้านหลังเนี่ยมีใครดับไฟเพิ่มไปอีกไหมอ่ะดูซะหน่อยดีกว่าเห็นเลยเนี่ยจังหวะตอนที่เขาบอกว่าผมไม่ดูดไม่ดื่มไม่เที่ยวอ่ะนมเนยแบบปิดแบบรำคาญด้วยแบบวู้อะไรเงี้ยปิดไฟแบบ
2: ใช่ก็เห็นเขาบอกว่าเขาบอกในวิดีโอว่าเนี่ยแฟนเก่าคนเก่าเขากลับมาเอ้าเหมือนเขาเห็นว่าตีสี่ยังไม่นอนเลยกลับมาจากไปเที่ยวตีสี่หนูยังอยู่ร้านเหล้าอยู่เลย
0: แล้วจังหวะนมเนยปิดแบบอะไรเงี้ย
2: หมดแล้วไม่มีแล้วความหวังที่หวังมาตั้งแต่ตอนจับมือ
0: เออจะมาคบผู้ชายที่มันขัดขวางความบันเทิงได้ยังไงใช่ไหมอ่ะเราไม่ว่ากันอันนี้เป็นข้อดีของการที่เราได้เปิดโอกาสให้หนุ่มโสดเนี่ยได้อธิบายความเป็นตัวเองชัดเจนนะฮะคนไหนที่รู้สึกว่าน่าจะร่วมทางกันลำบากก็ระเบิดตัวเองทิ้งไปกลับเข้าสู่เกมของเราต่อครับคุณหมอครับตอนนี้เรามีสาวโสด15คนแล้วเรื่องนี้ยังไม่จบครับเรายังต้องไปกันต่อเอาละสาวๆเราไปดูกันต่อว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นอย่างไรและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมยังสัญญานะครับ
3: กันเย่ซุปเปอร์ยูวีคูลลิ่งวอเตอร์เจลคอลเกตออปติกไวท์เพอร์เพิล
4: ดื่ม S 26 Omega Plus
5: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
4: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
5: ต้องเลย
6: แบ็กเหรอ
7: แม่มีแบคทีเรีย
8: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
9: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
10: จับมือกันไว้ให้แน่นๆนะลูกค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาไปทีละเรื่องแม่เป็นกำลังใจให้นะ
11: แม่กับพ่อเจอกันก็ทะเลาะกันทุกครั้งแม่ใจร้าย
12: ลืมอะไรคะมุกจะได้เข้าไปเอาให้
13: ลืมว่าผมบอกรักคุณไปหรือยัง
14: คุณบอกไปแล้วนี่คะ
15: รักได้หรือยังคืนนี้20นาฬิกา25นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
18: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
19: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
2: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
6: ผลิตภัณฑ์ TOA ซิลแลนด์ลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง
0: สาวๆเราไปดูกันต่อว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นอย่างไรและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมยังสัญญานะครับ
3: ที่จริงเนี่ยนะครับที่สาวโสดต้องรู้เกี่ยวกับตัวผมก็คือผมเนี่ยเรียกว่าเล่นโซเชียลเยอะแล้วกันแบบบางทีบางคนอาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับนิสิตแพทย์ว่าอาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะๆเนิร์ดๆหน่อยใส่แว่นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมจะค่อนข้างแบบอาจจะผิดแปลกหรือต่างไปนิดนึงงานอดิเรกส่วนตัวจะชอบทำหลายอย่างบางทีก็ฟังเพลงแล้วก็บางทีก็ชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยปกตินอกจากเรียนแล้วก็จะมีทำอย่างอื่นทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆแอปลงแอปดำเนี่ยก็ลงหมด TikTok IG เนี่ยลงหมดก็คือผมจะแบบลงเกี่ยวกับชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็มีอาจจะลงเกี่ยวกับความสามารถต่างๆทั้งดนตรีหรืออาจจะเป็นแบบชีวิตนักศึกษาแพทย์ด้วยประมาณก็คือส่วนตัวผมค่อนข้างอยากจะฉีกตัวเองออกจากการเป็นหมออยู่เหมือนกันเพราะว่า ป็นคนชอบแฟชั่นชอบเรื่องการแต่งตัวเขามีเครื่องประดับต่างๆเงี้ยก็จะมีแบบพวกแหวนหรือบางทีมีนาฬิกาบางทีก็เปลี่ยนบ้างแล้วก็มีเรื่องแบบชุดต่างๆตุ้มหูมาเนี่ยสกินแคร์ของผมก็คือแบบว่าค่อนข้างเยอะส่วนตัวผมอ่านหนังสือเยอะด้วยไงแล้วก็จะแบบอยากจะบำรุงว่าเดี๋ยวนอนดึกนอนน้อยเดี๋ยวมันโซมไม่ใช่แค่สกินแคร์นะแต่ว่าพวกเครื่องสำอางหรือเรียนรู้เองแล้วก็ทาเองทำเองทุกอย่างปกติผมสกินเครปก่อนก็คือโทนเนอร์ก่อนเสมอแล้วก็บางทีก็ทาพวกมอยส์ครีมกันแดดแล้วก็มีพวกหมดว่ารูขุมขนมันดูชัดก็อาจจะไพรเมอร์ลงก่อนแล้วก็อาจจะลงพื้นอะแป้งขึ้นมาคือบางทีผมดูแต่ละวันด้วยว่าดูทีจริงๆแล้วก็ไม่ขนาดนี้อะไรนะทำไมอยากแต่งหน้าด้วยแม้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแต่งใช่ไหมก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนผู้ชายทั่วไปก็ได้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผู้ชายทั่วไปทำกันเราต้องทำตามมันไม่ใช่แค่การแต่งหน้าเพื่อให้ดูหล่อดูเท่แต่มันคือการดูแลตัวเราเองด้วยฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับหมอถ้ามัวแต่เนิร์ดอะรักจะเกิดได้ไงล่ะครับอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับ
0: เอ
1: ๊ะคนกวนนะ
0: คุณสนุกกว่านั้นคุณสนุกกว่านั้น
1: มันคลิปแรกกับคลิปที่2คนละคนกันเลยอ่ะ
0: คนละคนคุณมีความเป็นอินฟลูเอนเซอร์มากๆเลยคุณมีไลฟ์สไตล์คุณเล่นดนตรีคุณเล่นกีฬาเราไม่สามารถเหมารวมว่าหมอต้องมีความเป็นยังไงคุณดูสนุกกว่านั้นแล้วก็มีชีวิตอีกด้านมีโลกอีกด้านที่คนละด้านกับความเป็นนักศึกษาแพทย์เลยแหละสาวๆทั้ง15คนที่เหลือคุณจะว่ายังไงล่ะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่
8: ดับไฟ

0: จากไป25คนเหลือ5คนโอ้ว้าวเลขสวยเอาล่ะไปดูกันดีกว่าว่าสาวๆก็คิดยังไงกันบ้างแม่โพเดียมด้านหน้านี่ก็เรียกว่าเป็นซอยเปรี่ยวเมื่อตื้อๆกันเลยทีเดียว ห้องสปีดเดทก็คงยังไม่ได้ผลสำหรับหล่อนอีกเช่นเคย
1: คือในห้องสปีดเดทเขาน่ารักมากแล้วก็จากที่ฟังวิทยาเมื่อกี้หนูติดอยู่อย่างเดียวเลยหนูไม่ได้ชอบคนที่จะโซเชียลขนาดนั้นคือหนูรู้สึกว่าเขาน่ารักมากเขาสามารถเป็นเพื่อนได้แต่ว่าแบบเป็นคู่ชีวิตอะไรเงี้ยอาจจะยังเพราะหนูไม่ได้ชอบคนเฟรนลี่ขนาดนั้นเฟรนลี่หนูคนเดียวพอไม่ต้องเฟรนลี่กับคนอื่น
0: พี่ใหม่คุณดับไฟอ่ะ
2: คือหนูไม่มีเวลามาถ่ายเก็ตเลดี้วิกนี
0: ้คือคน
2: เวลามันอาจจะไม่ตรงกัน
0: โอเค
2: ใช่แล้วเขารู้สึกว่าเขาน่าจะชอบผู้หญิงแบบว่าน่ารักน่ารักตัวเล็กๆแล้วหนูตัวสูงยาวขนาดนี
0: ้อืม
2: ใช่แล้วเขาก็แบบว่าดูเป็นผู้ชายที่แบบเข้าหาง่ายเข้าหาผู้หญิงง่ายผู้หญิงน่าจะเข้าหาเขาเยอะใช่เป็นคนเฟรนลี่น่าจะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะค่ะ
0: ชมพู่ชมพู่มันเปิดไฟ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณชอบอะไรในตัวเขา
3: อย่างแรกเลยค่ะคือเขายิ้มน่ารักอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยแล้วก็เขาดูมีระเบียบในชีวิตมีแบบว่าโกที่เขาต้องทำในแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกันค่ะซึ่งแบบว่าชอบออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ดูเป็นคนชีวิตใช้แบบสนุกก็เลยอยากเปิดรายการ
0: จีจัดจีจัด
4: ขอพูดกับคุณหมอนิดนึงได
0: ้
4: ไหม
0: ได้เลยครับคุณชีวิตชวัต
4: คุณหมอคะคุณหมอดูแลคนอื่นเยอะแล้วอ่ะเขาขอดูแลได้ปะติ
0: โอเคเขาต้องมาลุ้นกันมาถึงตรงนี้เราพบว่าเรามีสาวโสด5คนเรามีสาวโสด5คนครับคุณหมอแล้วตอนนี้ It's your turn นั่นเป็นโอกาสของคุณแล้วครับอำนาจความโสดมันโอนย้ายอยู่ในมือคุณแล้วครับคุณหมอครับดับไฟ3คนก่อนเลยอย่ารอรีแล้วเหลืออีก2คนแล้วเราค่อยมาคุยกันเอาเลยไหมฮะ
5: ได้ครับ
0: เชิญครับ
6: เชิญค่ะ
7: สวัสดีค่ะเชฟป้อมนะคะวันนี้จะมาบอกสูตรไข่เจียวปูในแบบของเชฟป้อมค่ะจดกันให้ดีนะคะของดิฉันจะใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาพริกไทยขาวป่นและเนื้อปูน้ำมันพืชเริ่มจากตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปเราใช้หม้อในการทอดก็เพราะว่าจะทำให้ไข่เจียวฟูหนาน่ากินกว่าใช้กระทะแบนๆค่ะ
8: เชฟถ่ายงานตั้งแต่เช้าทำไมผิวหน้ายังเป๊ะอยู่เลย
7: ถึงจะอยู่หน้าเตานะคะโดนทั้งไฟทั้งความร้อนหน้ายังดีอยู่ก็เพราะว่าผิวดีค่ะเรื่องความชุ่มชื้นเรื่องริ้วรอยเนี่ยก็ต้องให้ไทรลาจิน่าเขานะคะตัวเดียวจบจริงๆปีนี้อายุ64ใช้มา56ปีแล้วรับรองว่าดีแน่นอนวันนี้เปิดครัวแจกสูตรไข่เจียวปูแล้วก็แจกโปรพิเศษให้ด้วยเลยแล้วกันให้แค่5นาทีทองเท่านั้นโทรเลยนะคะ1577หรือ LINE @trilatinaแบรนด์คุณจะได้รับ
9: 2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ Sleeping Mask
7: 5ชิ้นปกติ 1,600 บาทจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะ1577ถ้าน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ

0: น้ำมันต้องร้อนจัดตลอดเวลานะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเลี้ยงไฟที่ไฟกลางค่อนข้างแก่พยายามเขย่าหม้อเพื่อไม่ให้เนื้อไข่เนี่ยติดที่ก้นหม้อเพราะถ้าติดที่ก้นหม้อจะมีบางส่วนไหม้ค่ะเราจะไม่พับค่ะเราแค่กลับและให้มันอยู่ทรงของตัวมันเองโดยธรรมชาติขั้นต่อไปไล่น้ำมันเพื่อไม่ให้ไข่เจียวนี้อมน้ำมันค่ะเราตะแคงดูจะเห็นว่าน้ำมันออกมาด้านข้างแบบนี้ค่ะใครๆบ่นว่าไทรลาจิน่ามาอีกแล้ววันนี้เปิดใจลองดูสักครั้งจะได้รู้ว่าเขาดียังไงทำไมถึงขายมาได้ถึง16ปีโทรเลยนะคะ1577หรือ Line at Trilatina Brand คุณจะได้รับ
1: 2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ Sleeping Mask
0: 5ชิ้นปกติ 1,600 บาทจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะ1577เสร็จแล้วค่ะไข่เจียวปูสูตรเชฟป้อมไม่ยากใช่ไหมคะลองเอาไปทำตามกันดูไข่เจียวปูว่าง่ายแล้วการดูแลผิวหน้าด้วยไทรลาจีน่ายิ่งง่ายกว่าอีกค่ะเช้าเย็นตัวเดียวจบถ้าผิวดีวันละแค่30บาททำไมจะไม่ลองล่ะคะกดเลยค่ะโปรดี5นาทีทองนี้เท่านั้นไม่อยากให้พลาดค่ะโทรเลยนะคะ1577หรือ Line @trilatina brand คุณจะได้รับ
1: 2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ Sleeping Mask
0: 5ชิ้นปกติ 1,600 บาทจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะ1577
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569
2: The All New Nissan Kicks e-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Powerทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
3: Nescafe Blend & Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
6: เพิ่มกาแฟเติมนม
3: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
7: ่หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
8: หงื่อเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
9: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็มแม็กซ์แต่งเย็นโปรเทคไอซี่คูลลองเลย
10: ถ้าสมมุติว่าวันนั้นอะยูไม่ได้คู่กับนี่รู้สึกว่าตรงสเปคก็คือประเก่า
11: อ
10: ยู่ได้ไปกับเขาอะวันเนี้ยไอยังจะได้นั่งอยู่ตรงนี้ปะ
12: Love Roulette Reality
13: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
14: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
15: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่ออีกต่อไป
16: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
17: ๆที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
18: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
19: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
20: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
21: แต่งานของพี่เซนมันเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้ว่ะ
22: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
23: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม28มิถุนายน
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ดื่ม S 26 Omega plus
26: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
25: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
26: ลองเลย
27: ไม่ทน
28: เปล่าร
29: ูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซีลเลย TOA Sealant
30: ไม่ต้องทนร้าว
31: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
32: ป้องวันเกิดออกฤทธิ์สองคนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
33: เครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion All New Mitsubishi Exforce HEV
34: อำนาจความสวยมันโอนย้ายอยู่ในมือคุณแล้วครับคุณหมอครับดับไฟ3คนก่อนเลยอย่ารอรีแล้วเหลืออีก2คนแล้วเราค่อยมาคุยกันเอาเลยไหมฮะ
35: ได้ครับ
34: เชิญครับ
36: เชิญค่ะ

0: านะครับ
1: นี
2: ่ตลกมันเป็นได้แค่เพื
1: ่อนได้อย่าไปตลก
2: จะตลกนะ
1: เอาล่ะเรามารู้จักสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้ดีกว่าครับชมพู่เป็นครีเอทีฟครับส่วนจีจาร์ดจีจาร์ดเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเธอทั้งสองคนนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยแหละแล้วผมก็แน่ใจว่าคุณหมอยังตัดสินใจไม่ได้หรอกครับว่าคุณอยากจะเดทกับใครแต่ถ้าเกิดคุณได้ยินคำตอบจากคำถามที่คุณเตรียมมาผมเชื่อว่าคุณจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและคำถามนั้นคืออะไรครับ
3: ครับผมอยากจะถามคุณชมพู่กับคุณจีจาร์ดนะครับว่าด้วยชีวิตของผมอะมักจะอยู่กับโรงพยาบาลอยู่กับตำราอยู่กับวอร์ดเนี้ยสมมุตินะสมมุติว่าทั้งสัปดาห์นึงอะมีเวลาว่างแค่1ชั่วโมงสมมุติชั่วโมงนั้นน่ะอยากจะให้เรา2คนเนี่ยทำอะไรด้วยกันให้คุ้มค่าที่สุดครับ
1: ทั้งสัปดาห์มีเวลาชั่วโมงเดียวทำอะไรกันดีครับจีจาร์ดจะได้ตอบก่อนนะครับเพราะว่าชมพู่มาที่หลังจีจาร์ดครับจีจาร์ดทั้งสัปดาห์เรามีชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละครับ
4: ชั่วโมงเดียวก็คุ้มแล้วค่ะ
1: ครับ
4: นอนกอดกันดีกว่า
1: ก่อนกัน
4: เติมพลังไงก็หมอนเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเราก็ช่วยนวดได
1: ้นอนกอดกันโอเคส่วนจะเลยเถิดไปกัน
5: ม
1: ัน
5: จะเหนื่อยกว่าเดิมไหม
1: นั่นแหละครับโอเคชมพู่ครับต้องยอมรับว่าฝั่งคู่แข่งเขาตอบไปดีนะครับเขาตอบไปดีนะฮะโอเคแล้วคุณล่ะครับทั้งสัปดาห์คือมีเวลาชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองครับ
4: ก็อยากจะหาของอร่อยๆให้เขาทานนะคะเพราะว่าเขาดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วเราอ่ะก็อยากจะใช้1ชั่วโมงเนี้ยให้เขารู้สึกว่าเขาเป็น1ชั่วโมงที่แบบพักผ่อนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: น่าสนใจ
4: ดูแลเขาใช่ค่ะ
1: โอเคคนหนึ่งชวนกินอาหารอีกคนชวนกินกันเองนะ
5: ของอร่อยก็หมายถึงดิฉันนี่แหละค่ะใส่จาน
1: เพราะฉะนั้นดับไฟ1คนแล้วพายอีกหนึ่งคนมาเจอเราครับคุณ
6: ช่วยกันปิดช่วยกันปิดช่วยกันปิดช่วยกันปิดช่วยกันปิด
7: ของอร่อยอร่อย
8: ใช่ของอร่อยอร่อย
6: อร่อย
8: นั่
6: นแหละ
7: เลือกใครใครก็เจ็บเลือกใครใครก็เจ็บ
1: คุณรีบจะรีบจะรีบไปหาอะไรกินกันเลยเอางี้ถามคุณหมอก่อนแล้วถ้าเป็นคุณหมอล่ะฮะอาทิตย์นึงมีเวลาชั่วโมงเดียวฮะหมอจะทำอะไรครับ
3: ก็จริงๆชั่วโมงนึงถ้าเป็นผมในความคิดผมก็ทำได้หลายอย่างนะหมายถึงว่าอาจจะดูอ่านหนังสือก็แบบแบ่งสัก15นาทีแล้วแบบว่ามานั่งคุยกันสัก10นาทีแล้วก็ไปทานกินอาหารด้วยกันสัก25นาทีสมมติสำหรับผมเป็นคนแบบว่าจัด
1: ชั่วโมงหนึ่งคุณยังจะต้องทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างเลยฮะ
5: แล้วนอนกอดกันตอนไหนกี่นาที
3: อะไร
1: อันนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาละทั้งคู่ไปเดทกัน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รู้สึกไงบ้างตอนนี
1: ้ก็รู้สึกเขินอยู่ค่ะ
0: ทำไมคุณชมพู่ถึงยังเปิดไฟปลุกอยู
1: ่ก็อย่างแรกเลยอย่างที่บอกไว้ก็คือเป็นคนยิ้มน่ารักมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบแพช

0: ซึ่งในการที่แบบจดแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีโกว่าเป็นจะต้องทําอะไรบ้างค่ะดูเป็นแบบว่าคนมีแผนในชีวิตเลยนะคะใช่ซึ่งแบบชอบแล้วก็ดูเป็นคนเอนจอยดูเป็นคนมีแบบน่าค้นหาอะไรเงี้ยค่ะ
1: และวันนี้ต้องขอบคุณสีจาก TOA ที่มาช่วยทำให้ห้องเดทของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศฟินๆแบบนี้ด้วยนะคะ
2: จากบนเวทีตรงนี้เราส่งต่อความสนุกไปยัง Love Roulette Reality เลยครับแหมทางนั้นก็กำลังเดือดเลยค
3: ุ
2: ณ
3: ใช่เราอยากจะรู้ไอ้เรื่องลับๆอะไรมันมีให้เราติดตามไหม
2: เพราะฉะนั้นนะฮะเข้าไปเม้ามอยพูดคุยกันในช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับ facebook.com/takemeoutthailand ครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมดูสดไม่ทันแบบนี้เรียกความสนุกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอครับที่ youtube.com/takemeoutthailand ครับผมและอย่าลืมอยากมีแฟนสแกนเลยครับQR Codeมุมจอนั่นเป็นช่องทางที่ทำให้คุณผู้ชมหนุ่มโสดสาวโสดมาเจอเราสองคนมาเจอเพื่อนๆสาวโสดและมาเจอใครบางคนบนเวทีนี้
1: อีก7วันกลับมาพบกับพวกเราใหม่ใน
2: Takemeoutthailand หนุ่มโสดคนต่อไป
4: ด้วยธนากรเหลืองนฤทัยนะครับงานหลักของผมคือดูแลผู้โดยสารก็อยากจะขอดูแลหัวใจสาวๆบ้างนะครับ
5: ยังไม่เห็นว่ามีอะไรจะต้องดับเลยอะค่ะ
2: อย่าเอามือสวมหน้าเกลียดกลิ่นมาก
6: คือหนูอยากรู้ว่าเขาดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษเหรอคะ
4: แล้วแต่ได้เลยครับผมยอมหมด

0: ดก็คือวันนี้เราต้องขอผู้หญิงสักคนนึงไปเดทกัน
1: ถ้าจะขออนุญาตไปชวนไปเดทไปคาเฟ่ครับผม
2: เหตุผลที่มาหาก็คืออยากใช้เวลาอยู่ด้วยก็อยากรู้จักให้มากขึ้นกว่านี้ครับ
1: จังหวะนั้นมีต้นกล้าเดินสวนมายังไงเอ๊ะต้นกล้าจะไปขอใครวะ
2: เขารู้สึกว่าอีฟน่าจะเลือกกล้าถ้าสมมติกล้าไปอ่ะเราก็มั่นใจระดับนึง

0: ากที่จบกิจกรรมมาแล้วก็มีการนั่งดินเนอร์กันบรรยากาศก็เปลี่ยนรู้สึกว่ามีความชิลขึ้น
1: หลังจากเวิร์กช็อปเสร็จนะคะก็ตอนเย็นมาเนาะดินเนอร์ต้องเปลี่ยนชุดสวยละคือเราไม่รู้เลยว่าคู่เราและชุดที่เราแต่งอ่ะไม่มีใครเห็นของใครเลยหนูก็คือเลือกชุดของหนูมาเควินก็คือเลือกใส่เชิ้ตสีขาวแล้วมันนั้นเข้ากันมากเพราะชุดหนูอ่ะสีขาวชุดเขาสีขาวแล้วเขาก็ชมตั้งแต่แรกเห็นเลยว่าวิชุดยูสวยอ่ะ
2: อยู่ได้งี้ป่ะหลังจากที่เขากลับมา
0: อ
2: ยู่ได้นอนไหมหลังจากที่เขากลับมาหรือว่าแต่งตัวเลย
3: แต่งตัวเลยแต่งตัวสวยไหม
2: สวยจริง
0: จริง
2: ตัก
0: ใจไหม
2: ตักใจบอกแล้วว่าน่ารักดีชอบชอบชอบชอบสถานการณ์เนี่ยมันดีตอนดินเนอร์ตอนที่เขาเดินเข้ามาแล้วก็ใส่ชุดขาวก็รู้สึกโอ้ยสวยนะ

0: รู้สึกว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยแบบไม่เคยเห็นเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วก็อันนั้นมาจากใจจริงๆนะรู้สึกว่าน่ารักดีน่าจะบอกเขาหลายรอบแล้วว่าน่ารักดีสวยดีในมือที่ปกติเป็นคนไม่ค่อยชมอะไรใครแล้วเลย
1: วันนี้คิดว่าคู่เราสนุกไหม
0: คู่เราอ่ะก็สนุกดีนะ
1: มีโมเมนต์ที่แบบประทับใจไหมของวันเนี้ย
0: ประทับใจที่สุดน่าจะตอนนี้เห็นเธอออกมาแล้วใส่ชุดเนี่ยว้าวอะจริงๆสวย
1: แปลว่าเลือกชุดถูกแล้ววันนี้เควินสนุกไหม
0: สนุก
1: สนุกตรง
0: ถ่ายรูปให้เธอไงรู้สึกว่าอยากถ่ายรูปให้เธอเยอะเธอจะได้แบบมี
1: รูปไปลง
0: มีรูปไปลงในจีอะไรเงี้ยเห็นเธอมีความสุขเราก็แฮปปี
1: ้รูปสวยมาก
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เห็นแล้วแบบ
0: ไอ้ไม่ค่อยเห็นอยู่แบบแต่งตัวแบบไม่ชอบ
1: ถ้ายูเห็นไอแต่งตัวนี้เดินประจำวันหันเข้าบ้าน
0: ก็แปลกแล้วเวลายูไปอัปเปอร์ไงยูแต่งตัวไงชิวปะ
1: ร้านเราอ่ะ
0: ใช่ก็คือชุดยูปกติ
1: ใส่เดี่ยวมะยังยีนบางทีก็เดทเควินคิดว่าแบบถ้าเราจบเนี่ยจากรายการแล้วคิดว่าเราจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมอ
0: ยู่กับไอ้ก่อนมีความเป็นไปได้ที่เราจะรู้จักกันมากกว่านี้ใช่ไอ้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงว่าเราจะสุดท้ายเราจะเป็นเพื่อนกันหรืออะไรแต่ว่าไอ้ก็
1: ไม่ได้ปิดใจ
0: ใช่ไม่ได้ปิดใจอยู่อ่ะ
1: ก็คิดแบบนั้น คิดว่าแบบอยากรู้จักมากกว่านี้
0: เ
1: พราะว่าเวลาแค่นี้คือมันแบบสั้นมากมันไม่ได้รู้ลึกอ่ะ
0: มันน้อย
1: ยูคิดว่ามันไปต่อได้ไหมอ่ะในความสัมพันธ์ของเราอ่ะมันแบบมากกว่านั้นได้ไหมเขาตอบว่าแบบว่ามันมีอะไรที่น่าจะเป็นไปได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันดูไปด้วยกันได้แน่ๆอ่ะคำตอบเขาณตอนนั้นคือแบบนั้นพี่เชื่อป่าวว่าคำตอบหนูก็คือพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาหนูเลือกเขาแน่ๆคือมันไปต่อมันไปกับเขาแน่ๆ
2: ไม่ฟอร์ดเอเวอเรสต์Road to Kiss Face I Next

0: บ็อกซ์ได้เลยนะ
1: S26 Go 3มีดีที่สูตรผสมอัลฟาสติงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
2: คำแนะนำจากกรมอนามัย
3: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
4: เด็กบีบนิดเดียวได้
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงเพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ
4: และแปรงวันละ2ครั้ง
2: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
4: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
5: โรสคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
6: โรสคีสเรซอนเตคาเซล
5: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
7: เจ๊หนูหอยดองคือหอยเยอะมาก
8: เป็นดองน้ำมะขามเปียกอันนี้จะดองน้ำมะพร้าวค่ะ
9: เดี๋ยวลองกุ้งมีความแบบกรุบกรุบ
10: อันนี้จะเป็นรสน้ำผึ้งอันนี้จะเป็นรสอัลมอนด
7: ์ว้าว
11: คุณยาย90แล้วคุณผู้ชม
12: อยู่บ้านไม่ได้มาขายแล้วมีความสุขมาก
13: สปีกแอนด์ว้าวว้าว
14: ว้าว
13: ว
14: ้
13: าวโนว้าว
14: ว้าว
13: ว้าวว้าวอย่าอย่าช็อตช็อตโนว้า
14: Wow.
13: Wow, wow, wow. Okay,
14: that's good,
13: wow.
14: That's good.
13: Yeah, very nice.
15: แบคเหรอ
16: แม่มีแบคทีเรีย
17: ไหนไม่เห็นมีเลย
15: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
1: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว
2: อันนี้หมูเนื้อ
3: หมู
2: หรอ
3: น่าจะหมู
4: ลองซ่า

0: นี้กินไง
1: นี่ลองกินดูน่าจะไก่ปะ
2: ช้อนกินได้เลยช้อนได้เลย
1: ช้อน
2: ได้เลย
1: ช้อนนี้ก็ได้ช้อนกลางก็ได
2: ้เอาที่ถนัด
0: ช้อนร้อยอ่ะ
2: เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าย
0: ำถั่วปูเอาไข่ปะ
2: เอาลงทำกลาง
0: เอาไหม
1: ไม่เอาไม่กิน
2: อร่อยว่ะทำถั่วปู
0: มันน่าจะมีกุ้งด้วยเนาะ
1: มี
0: แต่เป็นกุ้งสับใช่ปะ
3: หนูกินของหนูได้หนูก็บอกพี่พิจิตรตักกุ้งให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สองคนเนี้ยเหมือนเขาพยายามหาเรื่องคุยกันแล้วแบบเหมือนเขาตักข้าวตักอะไรให้กันพี่หมิวก็ตักให้พี่เจนแต่ก็ตักให้หนูด้วยอาจจะให้ดูไม่น่าเกลียดแหละหนูรู้สึกว่าแบบหรือเขาจะยังอยากคุยกันอีกวะอะไรอย่างเงี้ย
4: กินข้าวกลางแผ่นไฟเราก็โรแมนติกกันอยู่นะว่าไปฟิลมันได้ฟิลมันได้อ
0: ารมณ์เหมือนมาวันเกิดใครสักคน
4: หนูจะบอกว่าหนูเคืองมากเมื่อวานอ่ะหนูใส่ชุดแบบชาวสุดแบบเผื่อได้นั่งแบบอย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่ดันไปนั่งในห้องแล้วทุกคนแต่งเดทหมดเลย
2: แต่งเดทกันหมดเลย
4: แล้วดูพี่ดูชุดหนูวันนี้แล้วนั่งกลางป
2: ่าก็นี่ไงไม่มีดูไม่มีอะไรก็สมบัติโอปอล
4: ์อ่ะเพราะจะไม่มีอะไรเลยที่แบบยังมีอาหารอร่อย
2: โอเคร
1: อแป๊บนึงได้ไหม
2: ได้
1: โอเค
4: หนูขอเวลาแป๊บเดียว
2: ได
0: ้นั่งกินกัน3คนโอปอเลือกที่จะนั่งหัวโต๊ะแต่โอปอปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำแล้วคือเหมือนหมิวรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นแบบการสร้างสถานการณ์ให้หมิวต้องมาอยู่กับพีเต้น
3: ตายแล้วพี่ตายแล้วเห็นอะไรป่ะเขาตักข้าวให้กัน
5: อันนี้ถามจริงคือตั้งใจมาแล้วจะกลับไปไหม
1: ยังไม่อยากไปอยากให้เขาลองคุยกันอ่ะเขาเหมือนหนูเหมือนเป็นส่วนเกินเลยอ่ะเขาแบบตักข้าวให้กันเห็นป่ะแต่ก็พยายามตักให้หนูด้วยไม่ให้แปลกแล้วชวนวิวิเจนคุยหนูว่านางคงคลิกหรือเปล่ามันเห็นชัดเลยนะแค่กินข้าวเมื่อกี้แค่แป๊บเดียวหนูรู้สึกหนูไม่อยากหยุดตรงนั้นเลยเขาตักให้กันแล้วเขาแบบลองชิมดิเป็นไงบ้างเขาเกือบจะเมินหนูเกือบจะเมินหนูแล้วด้วยซ้ำนะตอนที่หนูถามอ่ะไม่ต้องตักให้ค่ะอยากตักให้พี่เจ้งก็ตักให้ค่ะไม่ต้องมาแอปตักให้หนูเนาะดูก็ดูออกพี่เจ้งก็ตักให้หนูก่อนไงก็ตักให้พี่หมิวรักเหมือนกันเถอะทำไมจะไม่เอาแต่หนูว่าพี่เจ้งอ่ะอาจจะลองเปิดใจจริงๆกว่าพี่หมิวแต่หลังกล้องอ่ะพี่หมิวอาจจะเปิดใจจริงๆก็ได้ไง
4: คิดไว้แล้วว่าเราอยากแบบออกมาจากตรงนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นก็เต็มที่เลยพวกคุณสองคนหนูอิ่มละ
1: มันก็ลองดูคู่นี้เผื่อมันจะสปาร์กอะไรกันอยากให้เขาคุยกันแบบเปิดใจจริงๆอ่ะเขาดูชวนกันคุยอยู่นะแต่หนูมันเป็นส่วนเกินอ่ะ
5: งั้นจะกลับออกไปไหม
1: ไม่ค่อยอยากไประหว่างแบบเราบอกเขาว่าเราท้องเสียได้ไหมบอกว่าหนูเป็นเมนได้ไหมเราปวดท้องหนูเป็นเมนจริงๆแต่ไม่ได้ปวดท้องขนาดนั้นแต่เมื่อกี้ก็บ่นไปบ้างแล้วว่าปวดท้อง
0: จริงๆอ่ะหมิวกับเจนอ่ะคุยตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเล็กแล้วเน
2: า
0: ะ
2: กิจกรรม
0: เราก็คุยกันแบบเรื่องสัพเพเหระทั่วไป
2: ก็คุยนะตอนทำกิจกรรมทำอะไรเป็นไงอย่างเช่นวันไปพายเรือพายยักษ์อะไรอย่างเงี้ยแบบก็รู้สึกแบบเคมีก็เข้ากับหมิวได้นะแบบแต่ไม่รู้ว่าแบบอาจจะแบบว่าเป็นเพราะต้นกล้าด้วยมั้ง
0: อ่าฮะ
2: ก็แบบวันแรกๆหมิวว่าต้นกล้าชัดเจนงั้นก็เลยแบบว่าไม่กล้าไปแทรกระหว่างกลางหรืออะไรเลยก็เลยมองว่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรเงี้ย
0: อ๋ออ
2: ืมแต่ถ้าคุยแล้วก็ถามว่ารู้สึกดีไหมงั้นก็รู้สึกดีนะว่าแบบได้คุยกับหมิวหรืออะไรแบบเงี้ยแบบมันก็เข้ากันดีอ่ะคุยแล้วก็เข้ากันดีแต่มันผิดตรงที่ว่าเจนมาช้าไป

0: ความคิดแรกยังรู้สึกกับเขาแค่เพื่อนแต่ถ้ามันมีเวลามากกว่านี้ยังก็อยากรู้จักเขามากขึ้นกว่านี้นะเพราะเขานิสัยดีเป็นผู้ใหญ่แบบคุยรู้เรื่อง
1: จนเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยไม่โอเคแล้วอ่ะทำไมต้องมาทิ้งเราไว้กับพีเจน2ต่อ2คือเหมือนเขาให้หนูมาเดทกับพีเจน2ต่อ2อ่ะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นสตอรี่เขาหรือว่ามันเป็นความจริงแต่พอเรากินข้าวเสร็จ

หนูกับพี่เจ้มกินข้าวเสร็จเราไปที่ห้องบ้านหลังนั้นอะก็เห็นเขานอนกุมท้องอยู่ก็เลยมันก็อาจจะจริงแหละเขาปวดท้องเขาไม่ได้

0: ก็อยากรู้ว่าแบบเลิกกับแฟนเก่าเพราะอะไรครับอันนี้ตอบได้ไหม
1: ตอบได้ค่ะตอบได้ก็ที่เลิกเพราะว่านิสัยเข้ากันไม่ได้ค่ะเราก็แบบรู้สึกว่าหลังๆคือพอมันคบกันนานมากๆอ่ะมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปลายทางมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วของพี่อะคะ
0: พอๆกันเลยไปคล้ายๆกันนั่นแหละคล้ายๆกันคือแบบว่าก็คือคบกันมานานแบบ 4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือที่เลิกกันก็เพราะแบบว่าเหมือนมันคบไปนานปุ๊บอะพอถึงจุดนึงมันรู้สึกว่าแบบเหมือนความรู้สึกมันไม่ได้เหมือนเดิมอะไม่รู้เป็นอะไรนะแบบมันก็แบบอยู่มันก็เปลี่ยนไปเองอะต่างคนต่างเปลี่ยนนะไม่ใช่เราเปลี่ยนแค่คนเดียวนะเขาก็เปลี่ยนคือแยกกันแบบโดยแบบโอเคทั้งคู่ไงไม่ได้แบบมีใครคนนึงแบบยังรักอยู่อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเองอะแล้วก็จะเป็นการดินเนอร์ต่อ2-2กับอีฟครั้งแรกก็เห็นชุดอีฟก็แบบโอ้สะพรึงเหมือนกันนะแบบชุดเดรสสีแดงเลยอย่างเงี้ยก็สวยแซ่บดีจริงๆก็รู้จักกันตั้งแต่ไปกินที่เดอะช็อกโกแลตฟาคทอรี่แหละแต่พอมากินที่บ้านก็ทำความรู้จักเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วตอนนี้มีคุยกับใครอยู่บ้างไหมคะ
0: ตอนนี้อะครับตอนนี้ก็มีทักเข้ามานะแต่คือเราก็แบบก็ตอบตามแบบบริบทตามอะไรอย่างเงี้ยตามมารยาทบ้างไหนบางทีเราไม่กล้าแบบจะไปแบบไอ้นี่เขาอะ
1: มารยาทดีไหมคะแบบว่าม
0: ารยาทก็ดีไม่ดีเขาเหรอไม่ใช่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างอะมันแล้วแต่อารมณ์บางทีอยากตอบก็ตอบบางทีถ้าสมมติแบบไม่อยากตอบก็จะไม่ตอบเลยเป็นคนที่แบบว่ามันติดๆหน่อยๆอ่ะแต่ไม่ได้มาก
1: ก็คือเอาง่ายยังไม่มีคนคุยที่แบบคุยจริงจัง
0: ยังไม่มีที่แบบคุยแบบคอหากันทุกคืนหรือแบบโทรคุยกันอย่างเงี้ยไม่มี
1: เราอยากมีไหมคะเราอยากมีไหมคะ
0: ก็อยากมีก็ดีแต่นั้นจะหุ้มเลยเหรอทำไม
1: หุ้มเลยจะหุ้มจากที่หนูรู้จักเขามาหนูคุยกับเขาหนูจะไม่ได้คุยในเชิงแบบสวีทหวานหนูจะคุยกันแบบฟิลเหมือนเพื่อนถามเพื่อนอะไรเงี้ยมากกว่ามันเลยทำให้หนูมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราเหมือนไม่ได้คู่เดทที่หวานอะแต่เราเป็นคู่เดทที่เราแบบคุยกันได้แบบเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เรามีแบบสามารถเป็นได้หลาย relationship อาจจะไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้อาจจะเป็นแบบพี่น้องอะไรเงี้ยก็ได้หรือจบรายการไปเราอาจจะลองคุยกันจริงๆก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ก็เป็นพี่น้องก็ได้

0: ครับเนี่ย
1: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่โอ้โห
2: หอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
1: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
2: ลองเลย
3: ไม่ทน
4: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซิลเลย TOA Sealant
5: ไม่ต้องทนร้าว
6: ศุกร์เสาร์ตอนหัวค่ำเราจะมีวิธีการเล่นของเราอีกอย่างเพราะจะเป็นแขกครอบครัวมุกจะไม่มีทะลึ่ง
7: เรียกผมคุณผมคุณผมทั้งหมด
6: ฝันเห็นสีหนุ่มไม่เคยฝันถึงเขาเลยลิ้นชักของความรู้สึกเราดึงออกความอ๋องานมันเกิดปาต๊อก
8: คู่นี้คบกัน5เดือนก็ขอแต่งงานกันเลย
9: คำถามคือท้องหรือเปล่า
10: เอ้ยไ
11: งก็เลยบอกเขาว่ามาว่ะ
12: โอเคแล้วเนี
11: ่ยแล้วก็
13: ได้เราได
14: ้ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น

0: หนูอยากรู้ว่าหลังจากที่ออกจากรายการไปทำไมถึงเลือกทักมาคุยกับหนู
1: ก็เห็นประกอบในรายการเนอะแล้วก็ประกอบเป็นเพื่อนจีน่าไงใช่ไห
0: ม
1: แล้วจีน่าก็รู้จักเพื่อนผมอย่างนี้ก็เลยทักเพื่อนไป
0: แต่ไม่ได้ชอบหนูคนเดียวปะ
1: ใครไปบอกอย่างนั้นไม่มีนะนั่นแหละก็นักดีครับก็เลยปล่อยจีมาครับ
0: แต่ไวมากนะคือเหมือนแบบเหมือนเพิ่งลงจากเวทีแล้วก็แบบอันนี้เลยอ่ะบางทีก็แบบมันไวไปปะ
1: คือแบบประกอบยังไม่ทันเปลี่ยนชุดกับบ้านเลย
0: หนูยังไม่ได้ทันไปอีกคนนึงเลยยังทำอะไรไม่เสร็จเลยทักมาแล้วแต่ตอนนั้น
1: อ
0: ่ะคือหนูไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองนะแต่ว่าก็แบบมันก็มีประเด็นที่ทำให้รู้สึกว่าแบบ
1: จริงๆ
0: ไม่ใช่หนูไม่ได้ติดเรื่องความลำบากนะหนูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนมันมีประเด็นที่แบบเหมือนพี่ก็ไปฟอลแล้วก็รีพายคนอื่นด้วยปะ
1: มีเหรอ
0: มีหนูก็เลยแบบโอ้ไอ้นี่อาจจะหวานแหปะวะแบบคงไม่ได้แบบฟิลผู้ชายมั้งอะไรหนูก็เลยแบบไม่ได้เลือกที่จะแบบตอบหรือว่าแบบอะไรขนาดนั้นด้วยแต่ตอนพี่การเป็นฝ่ายหายนะ
1: ผมฝ่ายหายเหรอ
0: พี่การเป็นฝ่ายหายหนูก็โอเคไม่เป็นไรความพยายามของพี่กันคงเท่านี้แหละก็แค่นั้นอะไรเงี้ย
1: โดยรวมคือถือว่าแฮปปี้มากเพราะว่าก็อยากจะชวนน้องกินข้าวตั้งนานแล้วด้วยแล้วซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากพิมพ์แชทเพื่อจะสื่อสารอะไรสักอย่างนั่นจะรู้สึกว่าคำพูดของผมอ่ะน่าจะสื่อสารได้ดีกว่างั้นการเจอกันเพราะว่าตอนนั้นที่น้องบอกว่าที่น้องไม่ไปกินข้าวกับผมอ่ะเพราะผมชวนเร็วไปน้องก็ตอบแบบนั้นผมก็รู้สึกว่าโอเคนั่นคือในมุมบะเก่าไงแต่ในมุมผมอ่ะผมแค่อยากเจอแล้วได้คุยกันแค่นั้นเองที่เหลือก็ว่าเราจะตัดสินยังไงก็ตัดสินไงแต่ผมรู้สึกว่าการได้เจอผมมีแต้มต่อกับการพิมพ์อ่ะ
0: เราชอบความเป็นเขามากขึ้นแล้วก็แบบมากขึ้นเรื่อยๆพอแบบได้รู้จักอ่ะมันเป็นอะไรที่มันแมทกันได้เกือบทุกเรื่องเลยนะที่หนูคิดอ่ะตอนนั้นที่เจอพี่กันก็รู้สึกว่าดีเพราะว่าเราแค่คุยกันผ่านแชทอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าโอเคมุมมองหนูเปลี่ยนจากตอนรายการแล้วเขาดูเป็นคนดีขึ้นนะจากนอกรายการอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ดูเป็นคนดี
0: ขึ้นใช่ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยทำไมแบบติดตลกอะไรเงี้ยแต่มันก็มีมุมที่แบบว่าดูจริงจังขึ้นมา
1: ก็ถ้าไม่ตลกเวลาถ่ายรูปเราจะให้ปะเก่ายิ้มปะเก่าก็ไม่ยิ้มสักที
0: ก็ไม่ชอบยิ้มเห็นผ่านนี่ก็จะเราให้ยิ้ม
1: มันจะยิ้มแล้วน่ารักไงคือมันยิ้มแล้วมันดีอ่ะถ้ายิ้มแล้วมันไม่ดีจะไม่ให้ยิ้ม
0: หนูไม่ชอบเป็นคนน่ารักชอบเป็นคนสวยไงชอบเป็นคนสวยแบบนิ่ง
1: สองคำนี้ต่างกันยังไงครับ
0: น่ารักก็จะแบบแบบน่ารักดูอารมณ์ดีแต่หนูชอบเป็นฟิลแบบเฟียสสวย
1: ก็เลยอยากเป็นคนสวย
0: อยากเป็นคนสวย
1: แต่วันนี้ก็สวยจริง

0: ถ้าสมมติว่าวันนั้นอะยูไม่ได้คู่กับนี
1: ่
0: แต่ว่ายูได้คู่กับคนที่ยูเลือกตั้งแต่ให้เลือกให้ดอกไม้แล้วก็รู้สึกว่าตรงสเปคก็คือปะเก๋า
1: อ
0: ยู่ได้ไปกับเขาอะวันเนี้ยไอยังจะได้นั่งอยู่ตรงนี้ปะ
2: ไอคิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าตอนแรกอะที่เขาให้เลือกอันดับอะไอเลือกอยู่เป็นที่หนึ่งไอบอกอยู่ไปแล้วเป็นอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ไอก็จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าปะเก๋าเคยอยู่อันดับเท่าไหร
0: ่เพิ่มจำไม่ได้ด้วยว่า
2: อันนี้ไอจำไม่ได้
0: จริง
2: พอเพราะแว็บแรกเลยไอ้ก็รู้สึกว่าน่ารักดีแว็บแรกไอ้ก็เลยรู้สึกว่ามันมีความเป็นไม่ได้ถ้าอยู่เป็นที่แบบ last choice ของไอ้อันนั้นไม่แน่นะป่ะแต่ว่ามันมีแบบ first impression ที่ดีไปแล้วไงมันก็เลยไม่รู้เพราะยูบอกไงว่าตอนแรกยูชอบกล้าใช่ไห
0: ม
2: คิดว่าถ้ายูออกเดทกับกล้าไอ้จะนั่งอยู่ตรงนี้ป่ะเอาตรงๆเลย

0: จจะไม่เพราะว่าอาจจะด้วยอยู่กับเราใช้ชีวิตข้างนอกก็คืออยู่กับพี่กาก
1: ็
0: คือเห็นว่าเขาแบบนิสัยไลฟ์สไตล
1: ์
0: การพูดการจาการคุยมันไม่ใช่ทางเราอ่ะนี่เปลี่ยนตั้งแต่วันแรกเลยนะหมายถึงแบบเห็นอะไรหลายอย่างก็คือพอวันที่2ก็คือเป็นเควินแล้วก็เป็นเควินจนถึงตอนเนี้ย

0: ไรคือจุดเปลี่ยนที่ไม่เลือกคนนี้แล้ว
1: ในคนที่เลิกคุยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังมีบางอย่างที่ยังไม่คุยกันมากกว่าครับ
2: วันแรกที่เลือกต้นกล้ามาจนถึงวันนี้ก็รู้สึกไม่ถึงค่ะ
3: รู้สึกว่าเขาอาจจะมีความที่แบบแปลกๆนิดนึงเข้ากับเราไม่ได้เฉยผมคิดว่าผมอยู่คนแบบนี้ไม่ได
2: ้ก็ถือว่าเป็นคนที่เล่นกับความรู้สึกเก่ง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: นี่ปลาสลิดแดดกว่าอันนี้คือ
2: สโลแกนของร้านผม
1: ธุรกิจนี้ใครดูแลคะ
2: ภรรยาครับ
1: แล้วเงินก็อยู่ที
3: ่ภรรยาใครเก็บ
2: โอ้ยอย่าพูดเลยพูดแล้วถ้าเป็นศุกร์เสาร์ตอนหัวค่ำจะเป็นแขกครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงเมื่อก่อนเข้าคาเฟ่มุกจะไม่มีทะลึ่งตึงตัง
4: พวกผมพวกเชิญยิ้มเนี่ยไม่มีมึงกู
3: เป็นตลกสุภาพ
4: เป็นตลกที่เพื่อนผมคุณผมทั้งหมด
2: เราจะรักษาเชิญยิ้มไว้นะขอบคุณมากเพื่อนเองไปแล้วแต่เราก็เป็ดเราจะรักษาคำว่าเชิญยิ้มไว
1: ้สนับสนุนโดย Mil X The Next Peak
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราไปเจอกับ2ตลกในตำนานนะคะแค่นึกถึงก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วก็เหมือนรถคันนี้เลยค่ะ Isuzu Mil X นะคะตอบโจทย์ทุกคันขับขี่ของกล้องเลยนะคะต้อง Isuzu Mil X ค่ะถ้างั้นนะคะเราไปหาอาเป็ดกับอาโมดเชิญยิ้มเลยดีกว่าค่ะ
1: ตั้งแต่รุ่นแรกของเชิญยิ้มนะคะแล้วก็อยู่จนมาถึงทุกวันนี้เด็กๆหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนี
3: ่ให้ดู
1: ให้ดู
3: นี่คืออ
2: ันนี้ครอบครัวผม
1: ครอบครัว
2: มีเจ้าโน้ตจูเนียร
3: ์คนมาหน่อย
1: ค่ะ
2: มีโน้ตจูเนียร์มีเจ้าแบงค์แล้วก็แตงกวาแล้วก็ภรรยา
3: คุณโน้ตจูเนียร์นี่ไงที่กับภาพยนตร์ได้เก่งๆ
1: ใช่
2: คนนี้เขาเก่ง
1: ตอนนี้
2: กำลังมีโปรเจกต์ที่กำลังจะทำหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าในวงการหนังตอนนี้มันยากที่จะลงทุนในทุนก็ต้องคิดเยอะบวกลบคูณหารเยอะกว่าจะทำได
1: ้อัปเดตตอนนี้ทุกคนคือ
6: ครับ
1: ก็โตหมดแล้วเนาะ
2: โตหมดแล้วก็ไอ้จูเนียร์เนี่ยไอ้จูเนียร์เนี่ยอายุเท่ากับคำว่าเชิญยิ้มวันที่มันมีเชิญยิ้มขึ้นมาวันแรกดับ
3: ดับ
2: คลอดแฟนอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นอยู่หัวเฉียว
1: โตต่อไปนี่ปลาสลิด
6: แดดกว่านี
1: ่แดดกว่าอันนี้คือ
2: สโลแกนของร้านผมคือปลาสลิดแดดกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะขายที่ร้านเจี๊ยบใช่ไหมบังเอิญตอนเนี้ยผมจะทำที่บ้านเลยเป็นครัวโน้ตเชิญยิ้
3: ม
2: ถ้าใครสนใจเข้าไปในระบบเลย
3: สั่งซื้อของ
2: ซื้อของเข้าไปมันจะมีไลน์แมนมีอะไรวงในมีอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็สั่งไปแล้วก็ไปรับที่บ้านได้เลยมีวันๆมอเตอร์ไซค์วิ่งเต็มหมู่บ้านได้หมด
3: เจอมิจฉาชีพบ้างไหมพี
2: ่มี

0: นี่อยู่ๆมันมาผมยังโมโหเด็กที่บ้านอยู่เลยอยู่มาบอกมันมาเอาออเดอร์ไอ้นี่ก็ให้ไปเลยพอให้ไปมันก็สวนกับไอ้
1: ตัวจริง
0: ตัวจริงมา
2: เอาแล้วไม่ได้ตรวจอะไรเหรอแล้ว
0: จริงมันต้องมีนัมเบอร์แต่จริงมันร้อยกว่าบาทเราคิดว่าเขาคงหิวมั้ง
2: เขาคงหิว
0: เราไม่ถือว่ามิจฉาชีพผมคิดว่าเขาคงหิวมั้ง
3: เราก็ได้ถือว่าทำบุญไปไม่ต้องห่วงนะคะอร่อยมีหนอนทุกตัวธุรกิจนี้ใครดูแลคะ
0: ภรรยาครับ
3: แล้วเงินก็อยู่ที่ภรรยา
1: ใครเก็บ
0: โอ้ยอย่าพูดเลยพูดแล้ว
1: แม่แม่ของพี่เป็ดอ่ะทำงานใครเก็บเงิน
2: เราจะได้เก็บที่ไหนล่ะ
0: ชีวิตใจเย็นๆ
1: เราไม่ชีวิตคู่พี่เหมือนกันเลยเหรอแล้วเวลาขอซื้อจะซื้อของของเราอ่ะ
2: ไม่เป็นไรเราก็บอกเขาจะซื้อนู่นซื้อนี่เขาก็ให้มา
1: เขาห้ามไหม
2: ไม่มีห้ามมันก็ไม่มี
1: มีคนห้ามไหม
0: ห้าม
1: สงสารพี่เป็ดอ่ะเขาไม่ห้ามพี่นวดอ่ะมีซ่อนเงินไหม
0: ซ่อนเงินเมื่อก่อนมีไปดูในหนังเรื่องอีส้มสมหวังภาค2นะมันจะมีบทที่ซ่อนเงินในยางอะไหล่อ่ะน่ะมันจากเรื่องจริง
1: ของพี
0: ่ของผมยังยางอะไหล่พอดมชวนชื่นนี่ซ่อนในหม้อกรองรถยนต์เชื่อมั้ย
1: หม้อกรองอ่ะนะ
0: เออไอ้หม้อกรองอากาศอ่ะซ่อนแล้วลืมนึกขึ้นได้ว่าซ่อนตังค์ไว้หมื่นนึงไปเปิดเอาก
2: รอบ
0: กรอบ
2: ไอ้นั่นไม่ใช่อะไรปลาต๊อกอ่ะสารพระภูมิอ่ะปันต้องซ่อมที่สารพระภูมิอ่ะแล้วก็จับได้เมียจับได้นี่ตังใครขอตังเทวดา
1: พี่เป็ดเนี่ยบ้านก็เป็นที่ซ่องสุมเนาะ
0: ครับจะซ่อง
1: สุมเอาเป็นที่รวมเป็นรวมพี่เป็ดจะมีชุมนุมตลอดนะ
2: ครับก็มีพวกเพื่อนฝูงอ่ะพี่น้อง
1: ทำอาหารเลี้ยงตลอด
2: ผมเป็นคนทำอาหารเราคิดถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยกินน้ำในบ่อที่มีคนขุดบ่อให้เรากินเราไม่ลืมในน้ำที่เรากินในบ่อที่เขาขุดเหมือนกันฉันใดกับฉันนั้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อพอเรามีมั่งเราก็แบ่งปัน
1: จะพี่ไม่ได้
2: เรารู้จักเขามาให้
0: ทำอร่อยทุกอย่างเลยนะแปลกนะแม้แต่ไข่เจียว
1: หนูเคยไปหนึ่งเขาไม่ได้เลี้ยงแค่ข้าวต้มนะคะเขาเลี้ยงหาดีนะคะ
2: เป็นคุณทำอาหาร
0: แล้วเขาจะยืนยิ้มนะถ้าเรากินเขาจะแอบดูมีแอบดูเนี่ยนะมันก็ไม่รู้ผมก็แอบดูมันพอใครกินเยอะๆเนี่ยเขาจะยิ้มเดี๋ยวเข้าครัวไปทำให้นะคือเขาเห็นคนกินของเขาแล้วมันก็มีความสุข
3: นี่มารูปต่อไปนี่ที่อาโน้ตบอกว่าตอนนั้นน่ะสู้ใครไม่ไหว
0: เนี่ยจะสู้ไหวได้ไง
1: พี่โน้ตผอมมากเลยเนาะ
0: ตำรวจเรียกตรวจทุกด่านไม่ค้าก็เสพแล้วคนที่นั่งตีกองอยู่ตรงนี้นั่นน่ะเด่นออกมาดูนะ
2: พี่เด่น
3: นี่พี่เด่น
1: โ
0: อ้เด่นออกมาดู
1: พี่เด่นนี่พี่เด่นแบบอื่นก็รุ่นเดียวกับ
0: ไม่รุ่นพี
2: ่ไม่ก็รุ่นพี
0: ่รุ่นพี
3: ่ตอนนี้มีชื่อเสียงยังคะเป็นเชิญยิ้ม
0: โอ้เป็นเนี่ยเริ่มเป็นเชิญยิ้มแล้วชุดนี้คือชุดน็อกเลยชุดเขาเรียกจอมโจรกระโปรงแดง
1: แล้วพี่เด่นไปตีอะไรพี
2: ่พี่เด่นตอนนั้นมาจะร่วมด้วยจะเล่นด้วยสมัยนั้นน่ะจะร่วม
1: แล้วเขาดังหรือยัง
0: โอ้เขาดัง
2: มาก่อนแล้วก็ดังมาก่อนแล้วก็เดินเทพมาก่อนแล้ว
0: เดินเทพเขาดังจากหนังเทพบุตรตาติ่งหนอง
2: แต่ว่าเขาชอบเชิญยิ้มพี่เด่นนี่รักเชิญยิ้มมาก
3: นี่อาถัดมาอุ้ยขาเล็กมาก
1: ใครมีครบไหม
0: ไม่นะ
3: อันนี้ใครบ้างคะ
4: นั่นเพชรลูกทอง
0: ไหม
4: ใช่ไหมไม่ใช่บรรหารนี่ใช่ไหม
0: นั่นไม่ฮะน้องบรรหารเนี่ยพี่ประคับคนกลางแล้วริมนู้นค่อมชวนชื่น
3: ฮะโอ้นี่นะค่อมเหรอนี่นะค่อม
0: ค่อมชวนชื่น
4: มาค่อม
0: สมัยตอนนั้นยังไม่เป็นเชิญยิ้มยังอยู่โรงลิเกอยู่นี่แหละรุ่นเนี้ยที่เปลี่ยนกางเกงกันนุ่งอ่ะคือผมก็ค่อมเลยกินนอนอยู่ด้วยกันเช่าห้องอยู่ด้วยกันนอนถ้าอีกคนนอนหงายคนต้องนอนตะแคง
1: ทำไมอ่ะ
0: ถ้านอนหงายทั้งคู่ห้องมันแคบตัวมันเบียดกันเหงื่อมันออกเหนียว
1: ไม่ได
0: ้แล้วถ้าตอนเช้าไอ้ค่อมเขาจะไปธุระเนี่ยเขาก็จะเอากางเกงผมนุ่งไปเที่ยวไหนแล้วก็ผมก็นุ่งผ้ากม้าอยู่ห้องพอเขากลับมาบ่ายๆมันก็นุ่งผ้ากม้าผมก็เอากางเกงตัวนั้นน่ะนุ่งออกไปจีบเมียผมเมียที่อยู่ปัจจุบันกางเกงตัวนี้แหละแล้วดูค่อมชวนชื่นเ
3: ลยแล้วค่อมตัวก็ปีเดียวเอง
0: จริงฟันมันหย่อนน่ะมันเมมไปไอ้คนกลางนี่คือเป็นพี่ชายของปลาคาร์เป็นน้องของบรรหารสิทธิ์ทอมหวนตอนนั้นไอ้ค่อมยังไม่เล่นตลกเลยนะตีตะโพนนะผมเป็นตัวโจกแล้วไอ้ค่อมตีกองตีตะโพนของลิเก
1: บรรหารกองมันก็เลื่อนกันหมดเลยเน
3: า
1: ะ
3: อันนี้ดูไม่ออกเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ใครครอบครัวใครอ่ะ
3: อันนี
0: ้อ๋ออันนี้ตอนผมทำเพลง Not and Hot to Tot
1: ว่าตุ๊ดทอดวงดังนะรู้จักปะ
0: ดัง
1: เขาตุ๊ดทอด
0: เนี่ยก็ดังมาก
2: เขาวงแบ็กอัพที่ดังที่สุดนะครับใกล้กับศิลปินกันนะ
1: เป็นอันนั้นเป็นนักร้องนำหรอ
0: ครับผมไปเป็นนักร้องนำ
3: น่ารักเออเขาเป็นนักดนตรีจริง
0: ๆเล่น
3: คร
0: ับ ผม
1: เออพี่เล่นกีตาร์ด้วยเหรอ
0: เล่นไม่เป็นหรอกของใครไม่รู้ก็จับมาเท่ๆ
1: จับ
0: มาเพื่อหล่อ

0: คือ
1: ก็เพื่อรอดิ
0: แล้วมีคนก็ถามว่ามึงจับคอร์ดอะไรกูก็ไม่รู้อ่ะยกขึ้นได้กูก็เอาเลยมันก็ถ่ายแล้วเนี่ยมันหายากมากมันเป็นกล้องฟิล์มนะมันไม่ใช่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะนี่รถของบรรหารคันนั้นเนี่ย
2: บรรหารไง
0: บรรหารสิทธิ์หอมหวนนะ
2: วิกเกียนที่อันดับ1
0: ดัสันดัสันรุ่นน่าจะเป็นดัสันบูเบิร์ดโอ้ตอนนั้นน่ะเท่
2: จังที่จำแม่นเนาะ
3: ครับ
0: คือของทุกอย่างมันอยู่ในลิ้นชักของความรู้สึก
3: ใช่เพราะ
0: ความรู้สึกมันสิ่งที่เราม
3: ันความจนที่มันเจอมามันผ่าน
4: ทกส.พาสัมผัสเสน่ห์วิถีเกษตรชวนคุณผู้ชมนะคะเดินทางมาสู่อ้อมกอดของธรรมชาติที่จังหวัดนครราชสีมาเริ่มต้นกันที่ไร่องุ่นเจริญทรัพย์สวนเกษตรกรหัวขบวนที่เติมเต็มความตั้งใจลงไปในทุกๆพวงที่นี่ชวนให้เราได้ลองคัดเลือกและเด็ดองุ่นสดๆจากต้นส่งต่อความภูมิใจจากพื้นดินไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปโฮมเมดได้ไปสัมผัสความอบอุ่นกันต่อที่มัลเบอรี่เขาใหญ่ชมผลหม่อนสีดำสนิทสุกได้ที่รสชาติเปรี้ยวอมหวานตามธรรมชาติถูกนำมาปรุงอย่างตั้งใจจนกลายเป็นแยมโฮมเมดโดยมีทกส. อยู่คู่เคียงข้างให้ชุมชนเติบโตไปด้วยกันร่วมสนับสนุนการเติมทุนเติมความรู้การแปรรูปเทคโนโลยียืดอายุสินค้ารวมถึงช่วยเปิดพื้นที่ขายผ่านบรันช์เอาท์เล็ตทั่วประเทศติดตามเรื่องราวดีๆจากทกส.ได้ทาง YouTube BAAC Thailand
5: Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
6: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
7: จะเอาปะ
8: ผมต้องทำทั้งหมดนี้จริงเหรอครับคือแบบว่าผมถามขึ้นมาในใจเลยนะมาต่อยมวยสากลก็ได้ยิงปืนก็ได้ขี่ม้าก็ได้
9: เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชม
10: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
11: ไม่รู้เรื่อง
12: นาทีนี้คุณมีความสำคัญกับผมมากผมไม่อยากเสียคุณไป
13: ลูกว่าเนี่ยครับหน้าเหมือนคุณสันจังเลย
14: ถ้านายเคยรักใครสักคนนายจะรู้ว่าความคิดถึงเนี่ยมันทรมานใจแค่ไหน
15: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ถ้าพวกคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแค่ความอยากมันไม่พอมันต้องมีความรู้ด้วย
18: ครอบครัวเราล้มละลายแล้ว
19: โลกตอนนี้มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่โลกของคนรุ่นพ่อต่อไป
4: เด็กสมัยนี้อยากทำอะไรก็ทำคิดอยากก็เลิกก็เลิกง่าย
3: ที่โบเลิกก็เพราะไม่เคยมีใครสนับสนุนโบเลยสักคน
12: ทำไมพ่อต้องคิดว่าฟังจะล้มเหลวด้วยอ่ะ
8: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
1: ถ้าทำงานแล้วได้เงินแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เรารักเป็นแกจะมีความสุขเหรอวะ
7: แต่งานของพี่เซนเป็นงานที่ได้เงินไงก็ต้องมาก่อนส่วนงานที่มันเป็นแพชชั่นมันรอได้วะ
0: เอากูออกจากบริษัทเขี่ยกูออกเนี่ยนะ
15: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
6: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
14: กลุ่มศิลปะการแสดงพิวัติเสนอมหากาพย์แห่งสงครามความรักและศรัทธานาคราชเดอะมิวสิคัลเมื่อความรักถูกพรากและความศรัทธาถูกท้าทายนาคพิภพจึงกลายเป็นสมรภูมิแห่งสงครามนำแสดงโดยปีเตอร์แพนทัศพลบิวจักรพันธ์เคทมาริลินก้องสรวิทย์ชบานัฐฐามณีนาคราชเดอะมิวสิคัล18-21 มิถุนายนนี้ณโรงละคร M Theater จองบัตรที่ Thai Ticket Major 02-262-3456
3: นี่เริ่มมาเป็นผันตัวมาเป็นผู้กำกับแล้ว
0: ตอนนี้ตอนกำกับภาพยนตร
3: ์อันนี้เรื่องอะไรจำได้ไหม
0: หลวงพี่เท่งครับ
3: หลวงพี่เท่ง
0: ต่ออ
3: ันนี้อุ้ยอันนี้หนูดูไม่ออกอ่ะ
16: ครับสีหนุ่มไง
0: สีหนุ่มวันนั้นที่8ริ้วงานวันเกิดป๋าต๊อก
2: อารมณ์รู้นี่พ่ออะไร
0: ฝันเห็นสีหนุ่
16: ม
0: ปกติจะไม่เคยฝันถึงเขาเลยตั้งแต่เขาตายไปแล้วฝัน

0: เห็นเลยเราก็ไปหาค้นรูปว่ามันมีรูปที่เราถ่ายกับสีหนุ่มมันก็มีหลายรูปแต่รูปเนี้ยมันมีความทรงจำปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งมันเขาเป็นลิ้นชักของความรู้สึกเราดึงออกมาปุ๊บอ๋องานมันเกิดปาต๊อกวันนั้นที่8ริ้ว
1: แต่อาเขียนใต้รูปวันนี้บอกว่าขอบคุณที่รักษาเชิญยิ้มไว้
0: ใช
1: ่คือยังไงคะคุณ
0: หมายถึงว่าเราอ่ะเราจะรักษาเชิญยิ้มไว้นะขอบคุณมากเพื่อนคือเองไปแล้วแต่เราก็เป็ดยังอยู่เราจะรักษาคำว่าเชิญยิ้มไว้
2: อยากรู้เชิญยิ้มเริ่มแรกมากี่คน
3: คือมีอยู่4คนใช่ไหมที่หลวงพ่อตั้งให้ก็
2: หลวงพ่อวัดไหนพี
3: ่วัดประสงไหว
0: ประสงไหวหลวงพ่อผล
3: หลวงพ่อผลตั้งแล้วพี่ยุทธเด็บหลวงพ่อตั้งชัยชานชานชัยแล้วพี่ยุทธบอกยาวไปเอาชอช้างก็ยอยักษ์ได้ไหมก็เป็นเชิญยิ้มก็นั่นแหละหลวงพ่อก็ขำหงายท้องก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากวันนั้นมาเราก็สร้างชื่อเสียงจนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เชิญยิ้มเนี่ยมันจะไม่เหมือนตลกทุกคณะที่มันเกิดขึ้นมันต่างจากคนอื่นคำว่าเชิญยิ้มเนี่ยมันเป็นครอบครัวแล้วยิ่งในยุคนี้ยุคสมัยนี้ทุกคนถ้าพอพูดถึงตลกเนี่ยเขาจะนึกถึงเชิญยิ้มเพราะมันเป็นครอบครัวที่ใหญ่ก้องนึกออกไหมมันก็เหมือนกับซิมโบลิกของตลกไทยก็ว่าได้ถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นชื่อเสียงที่มีแล้วเราบังเอิญเราโน้ตผมสีหนุ่มเนี่ยเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคำว่าใครถ้ามาใช้เชิญยิ้มเนี่ยเราหลอกคนดูไม่ได
0: ้เล่นคาเฟ่นะเสื้อผ้าต้องสะอาดรองเท้านี่ห้ามมีฝุ่นเด็ดขาดเลยเพราะระหว่างขึ้นไปนะบนเวทีอย่างเงี้ยเท้าเราอยู่อย่างงี้หน้าคนดู
4: เห็น
0: ที
4: ่
0: เท้าเราเลยมือก็ห้ามเหม็นก่อนขึ้นเวทีเนี่ยเข้าห้องน้ำล้างมือมี
2: ต้องดูสะอาด
0: อะไรคือสะอาดเพราะลงมาคนดูถ้าเราเล่นดีก็ต้องจับมือกับเราหรืออะไรเนี่ยหน้าก็อย่าเป็นเงาก่อนขึ้นน่ะทุกคนไม่เมื่อก่อนไม่มีใครทำนะคณะเชิญยิ้มทำเป็นคนไหว้บันไดเวทีสวัสดีบันไดก่อนจะเดินขึ้นไปเพราะบันไดน่ะเราเปรียบเสมือนเขาเป็นสิ่งของสิ่งหนึ่งที่ให้เราเหยียบขึ้นไปยืนสูงได้เพราะเรามีบันไดบ
2: ัน
0: ไดก็เหมือนครูบาอาจารย์แล้วเราไหว้แล้วก็การให้เกียรติคนดูถ้าเป็นศุกร์เสาร์ตอนหัวค่ำเราจะมีวิธีการเล่นของเราอีกอย่างหนึ่งเพราะจะเป็นแขกครอบครัวลูกเด็กเล็กแดงเมื่อก่อนเข้าคาเฟ่มุกจะไม่มีทะลึ่งตึงตังแต่ถ้าหลังตีสองตีสามไปแล้วคราวนี
2: ้ลูกไปนอนแล้วโตแล้ว
0: เหลือแต่หมอนวดนะ
3: เหลือแต่หมอนวดเหลือแต่บอลเหลือแต่พวกนักเลงมากๆแต
0: ่วันนี้เราก็ใส่เต็มที
3: ่แล้วสมัยก่อนในพวกผมพวกเชิญยิ้มเนี่ยไม่มีมึงกูแต่พูดถึงคุณโน้ตคุณหนุ่มคุณเป็ดคุณตลอดไม่มีคำว่ามึง
2: เป็นตลกสุภาพ
3: เป็นตลกที่พูดจาเรียกคุณหมดเรียกคุณทั้งหมดเรียกผมคุณผมทั้งหมด
1: แล้วใบนี้อยู่ที่ไหนคะ
0: ใบนี้อันนั้นเลขท้าย2ตัว
1: เออนี่คือใบแรกที่ถูก
3: พศเกิด
0: พ
1: ศ
0: เก
1: ิ
0: ด
1: 2497
0: ไง97พศเกิด
3: พศเกิด
0: นั่นแหละ
1: เอาไปขึ้นหรือเอาไปเผา
0: เอาไปเผาแล้วตอนนี้ต้องเอาที่ป้าขยันแล้ว
2: 2497
3: ใช่
1: 2497โอ้ยสุดยอด
3: ปีมะเมีย2497
2: 2ต้นเหมือนกัน
3: เดือนมิถุนา
1: แต่ว่าอันนี้เลขนี้เลขที่ได้เนี่ยคือเลขเด็ดของอาเป็ด
2: จากคณะ
5: นี่หลวงพ่อสำเร็จ
1: โอ้ยเป็นแม่นนะไปหาเลขเด็ดตลอด
0: เลขเป็ดแม่นนะ
3: ไม่รู้นะผมเวลาผมไปไหว้พระเนี่ยเป็นคนชอบไหว้พระเป็นคนชอบทำบุญแล้วไหว้พระสวดมงคลพระพุทธเจ้าสวดอิติปิโสสวดอะไรทุกวันเนี่ยทุกวันอังคารทุกวันอังคารจะไหว้พ่อไหว้แม่เสร็จแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแล้วมาไหว้พระแล้วก็สวดวันหนึ่งเสร็จแล้วก็สวดทั้งบ้านทั้งหมดเสร็จไหว้พระไหว้อะไรเสร็จก็เนี่ยออกจากบ้านไปทำงานทุกวันอังคาร
2: แล้วเลขมาจากไหนเลขที่ได
3: ้บางทีไปเซียมซีบ้างบางทีไปจุดธูปบ้างบางทีจับลูกปิงปองบ้างแล้วมันจับแล้วมันใช่อะมันโดน
1: ชอบจริงจับลูกปิงปอง
3: ใช่จับลูกปิงปองเนี่ยโดน3ตัวตรงๆเลยนะไปที่ของอาจารย์สันอาจารย์แห้วปู่นาคราชเนี่ย3ตัวตรงๆถูกกันเป็นโอ้โหไอ้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถูก2-3 ล้านตอนนั้นน่ะเลขอ่ะที่จับแล้วก็ให้อ่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาเค้าเรียกอาจารย์เป็ดเด็ดทุกงวด
2: พี่เป็ดชอบให้หิ้งพายไม่เป็ดใหญ่มากเลยหิ้งพาย
1: ว่าที่หิ้งพาย
3: เป็นคนคือ
0: เค้าเรียกโบสถ
3: ์จริง
1: เป็นชื่อ
0: เป็นโบสถ
3: ์ตั้งเป็นชื่อวัดธัญญาวรารามคือเมื่อก่อนบังเอิญอยู่ชั้น3มันเดินขึ้นไม่ไหวเดินขึ้นไปกราบไปไหว้ไม่ไหวก็เลยตัดใจพอดีอาจารย์ไปโลดให้องค์ของอยุธยานะมาองค์เบลเลอร์เลยองค์ใหญ่เลยเสร็จก็มาตั้งเสร็จเอ้ยทางตรงนี้ปั๊บก็ต้องเอาพระทั้งหมดลงมาอยู่ข้างล่างเลยก็กลายเป็นคนมาก็ได้ไหว้คนกลับก็ได้กราบฉะนั้นมัน
2: ผู้ใหญ่มาก
1: ก็เลยเป็นโบสถ์
2: เป็นโบสถ์เลยใช่ไหมคะ
3: ถือว่าเป็นโบสถ์เลย
1: นี่อาถัดมานี่อาหล่อมาก
3: นี่ถ่ายกับนี่พี่แหวนเลยนี
1: ่อร่อยมาก
3: ดีรักดีตอนนั้น
2: ตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่พี่พี่เป็ด
3: อะ
2: น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้
3: ตอนนั้น50กว่าโลไม่จะม
0: าเป็ดเขาผอมนะตอนนั
3: ้
0: น
3: ผอมตอนนั้นผอมอ
1: ันนี้คืออะไรนะรอดอ
3: ดีรักดี
1: นี
3: ่นี
2: ่อะไรพี่เป็ด
3: จิตแม
1: ่แม่
3: แม่แม่เขาอวยพรวันเกิดตอนเกิดก็ทุกวันเกิดทุกวันที่810โมงเช้าจะได้ยินเสียงนะถึงอยู่บ้านหลานหรืออยู่ตรังสมัยก่อนเนี่ยเป็ด72แล้วนะลูกขอให้ลูกเจริญเจริญนะขอให้ลูกแข็งแรงนะทุกปีเป็ด62แล้วนะ
0: เจอผมที่ไหน
3: ลูกใช่อ
0: ย่าทิ้งกันนะ
3: ใช่ใช่อยู่อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทุกปีจะได้ยินตอนเสียงตอน10
2: มันเหมือนเสียงสวรรค์
3: เหมือนเสียงสวรรค์ทุกวันนี้ก่อนออกจากบ้านกราบขอทุกวันไหว้ทุกวันไหว้ทุกวันขอพรพ่อกับแม่ทุกวัน
2: อ่ะแล้วคำว่าน้ำตาไม่ทันแห้งคืออะไรพี่เป็ด
3: คือน้ำตาไม่ทันแห้งนี่แม่เสียเป็นโควิดก็แม่เสียยังไม่ทันต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์พ่อก็เสีย
4: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
5: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
6: จะเอาปะ
7: เจ๊หนูหอยดองคือหอยเยอะมาก
8: เป็นดองน้ำมะขามเปียกอันนี้จะดองน้ำมะพร้าวค่ะ
9: เดี๋ยวลองกุ้งมีความแบบกรุบ
10: ๆอันนี้จะเป็นรสน้ำผึ้งอันนี้จะเป็นรสอัลมอนด
7: ์ว้าว
11: คุณยาย90แล้วคุณผู้ชม
12: อยู่บ้านไม่ได้มาขายแล้วมีความสุขมาก
13: อาทิตย์นี้พบกับความสุขสวยรวยโสดของจ้อยรินนี่และลูกรักน้องหนูน้อยค่ะ
14: พบกัน4โมงเย็นอาทิตย์นี้ในรายการเพชรเพเนตรักนี้มีหางค่ะ
15: ตื่นตาตื่นใจกับผมมากครั้งแรกที่ผมได้ถ่ายทำกับอะไรแบบนี้ด้วยครับ
16: ภาพมันออกมาดีมาก
17: ๆโปรดักชั่นแกรนด์จริงคนเยอะมาก
18: เป็นการทำงานที่ประทับใจผมมากมันสนุก
19: อย่าว่างานนี้เลยนะ
20: ข่าวนี้เสียงตายมากที่สุดแล้วในชีวิตคือชาร์จหน้ามันยากจริงๆ
19: เพราะพี่ปักไม่มีมุมแบบนี้นะเขาแบบดูน่ารักอะไรอย่างเง
17: ี้
19: ย
17: ดูเป็นธรรมชาติ
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: คุณต้องไม่ตายอย่าสละชีวิตตัวเองคนเดียวคุณยังมีผม
23: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทยกับคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
24: Bye Phoenix กำลังหาทางปล่อยเชื้อโรค
23: ปล่อยเชื้อโรคในงานตัวเองหรอ
25: ลาก่อนขอให้ตายอย่างมีความสุข
21: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: กลุ่มศิลปะการแสดงพิวัตรเสนอมหากาพย์แห่งสงครามความรักและศรัทธานาคราช The Musical เมื่อความรักถูกพรากและความศรัทธาถูกท้าทายนาคพิภพจึงกลายเป็นสมรภูมิแห่งสงครามนำแสดงโดยปีเตอร์แพนทัศพลบิวจักรพันธ์เพชรมริลินก้องสรวิทย์ชบานักขามณีนาคราช The Musical 18-21 มิถุนายนนี้ณโรงละคร M Theater จองบัตรที่ Thai Ticket Major 02-262-3456
3: ก็แม่เสียยังไม่ทันต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์พ่อก็เสียมัน
2: จากโควิด
3: ทรมาน
0: ผมจำภาพวันนั้นได้นะงานศพแม่เป็ดก็พี่น้องเขาอยู่คุยกันผมก็เข้าไปคุยด้วยบอกว่าใครจะเป็นคนบอกพ่อซึ่งพ่อก็ป่วยโควิดอยู่โรงพยาบาลนะใครจะเป็นคนไปบอกพ่อว่าตอนนี้แม่เสียแล้วทุกคนนิ่งหมดเลยนะแล้วใครจะเป็นคนบอกหลังจากนั้นไม่กี่วันพ่อก็ไปอ่ะคิดดูที่ห้องที่พ่อป่วยนะสื่อสารต่างๆทีวีอ่ะต้องเก็บหมดไม่ให้พ่อเห็นเลยว่าแม่ไปแล้วอ่ะแล้วเราพูดกันว่าใครพี่ไฝพี่คนโตของเป็ดพี่ไฝบอกมองหน้าผมอย่างนี้เลยผมจำได้เลยวันในงานศพบอกใครจะเป็นคนไปบอกพ่อว่าแม่ไปแล้วเพราะโควิด
3: บอกก็เพียงแต่บอกเขาว่าสู้นะแม่ออกมาแล้วแม่อยู่นี่แล้วแม่ออกมาแล้วแม่หายแล้วแม่หายแล้วแต่คนเขาอยู่ด้วยกันนะส ารสื่อนี่เขาถึงกันใจเขาถึงกันเขารู้กัน
2: เขาเป็นคู่สร้างคู่สม
3: เขาคู่สร้างคู่สมเขาถึงได้โอ้โหอารวาสหมดเลยนะก่อนที่พ่อจะเสีย
0: มันน่าเศร้านะ
3: ครับ
0: ภายในอาทิตย์เดียวอ่ะ
3: ภายในอาทิตย์เดียว
0: พ่อแม่ไปพร้อมกันเลย
19: แต่นี่ค่ะ

0: เบ็คแฮมเป็ดเบ็คแฮมไม่ใช่เป็ดเชิญยิ้มเป็ดเบ็คแฮมพี่เป็ดคือพี่เป็ดอ่ะเตะฟุตบอลตั้งแต่ตอนนั้นคือปีอะไรคะ
1: โอ้ยเล่นตั้งแต่อายุ7ขวบ8ขวบอ่ะ
0: จนถึงตอนนี้อายุ82
1: 72ยายบ้าย
2: ายไอ้นี่มันจะให้เยอะทำไมวะ
3: 72
0: 72อ่ะยังวิ่งอยู่ทุก2วันต่อสัปดาห์วันละ90นาทีย
3: ังเล่นได้สบายสบาย
1: จับฮาร์ดเรทนะในการจับหน้าฮาร์ดเรทนะพอเล่นเนี่ยเล่นสมมติเล่น3ควอเตอร์75นาทีเนี่ยวิ่งได้ประมาณสัก5โลกว่าเกือบ
3: โอ้ย
1: โอ้โ
0: หอ่ะเร็วมากนะ30
1: วิ่งได้5โลกว่ายังวิ่งได้5โลขยับได้5โลกว่าพอเรารู้ว่าเราเหนื่อยพอเหนื่อยปั๊บฮาร์ดเรทเราขึ้น150หัวใจเต้น150ปั๊บเราก็เดินเดินปั๊บหัวใจเราก็เริ่มลดลงเริ่มลดลงจนเหลือ120ชีพจรเริ่มเต้น120
3: เดินวิ่งใหม่
1: แล้วก็กลับขยับวิ่งใหม่วิ่งใหม่วิ่งใหม่วิ่งใหม่แล้วใช้ระยะเวลาการจับ
2: เขาแข็งแรง
1: วิ่งอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ 4-5 โล
2: แต่สมัยหนุ่มๆน่ะเขาจะป่วยทุกเทศกาล
1: ใช่
2: ตุ๊ดจีนลอยกระทงปีใหม่เป็นวันที่งานของในทีมเยอะเขาจะป่วย
0: จริงเหรอคะ
2: ผมก็ไอ้หนุ่มก็จะรับเละเลยรับเยอะเพราะไอ้นี่ป่วยโรงพยาบาลแล้วไปแต่ละที่เขาบอกว่าเออชอบเป็ดนะผมไม่ได้ไปเยี่ยมฝากตังค์ไปให้เป็ดด้วยไปเยี่ยม
0: ไม่เคยถึง
2: ไม่มีไม่มีทางผมก็ไอ้หนุ่มแบกกันหมด
0: หนุ่มก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: เอานี่เรื่องจริงนะพูดไม่ใช่ตลกนะ
1: ครับผม
3: พี่เป็ดแล้วเวลาพี่เป็ดปวดน่องปวดเมื่อยทำยังไง
1: โน่โน่โน่ผมมียา
0: ช่วงนี้หนูตีเทนนิสออกกำลังกายเยอะหนูทั้งซ้อมไฮล็อกเทนนิส
1: บางคนเป็นพวกเอ็นนิทโบ
0: นี่นี่นี่ตรงนี้หนูตีเทนนิสช่วงนี้หนู
1: เมื่อยมากที่เป็นที่คอบ่าไหล่เป็นมีปัญหาม
3: ีตัวช่วยงั้นมาดูตัวช่วยดีกว่า
1: ครับผม
3: พี่บอกสิพี่เป็ดอะไรคือเคล็ดลับเวลาปวดเมื่อยเนี่ย
0: จริง
1: นี่คือสิ่งที่เราตัวช่วยสำหรับคนสูงวัยบางคนไม่คิดมองผ่านไปว่าเรื่องแค่นี้ทำไมต้องใช้วะเรื่องแค่นี้ทำไมต้องใช้ที่บอกว่าหอมจังเลย
0: หอมจังเลยใช่ค่ะ
1: ดอกไม้5ชนิดมะลินะกระดังงาพุทธซอลราชาวดี
3: จำปี
1: นะ5อย่าง5ชนิดด้วยกันเป็นกลิ่นของเกสรดอกไม้แล้วที่บอกว่าเนี่ยทาไปเนี่ยมันจะเย็นนะนี่สีเขียวเห็นไหมเนี่ยทาลงไปเนี่ยทาปวดเมื่อยปวดเมื่อยทาแล้วมันจะหอมมาก แล้วก็ถามว่าทาแล้วมันจะติดเสื้อติดกางเกงไหมถูกับเสื้อถูกับอะไรได้เลย
3: ถูเลย
1: ถูได้เลยไม่มีติดเสื้อไม่ติดกางเกงเล่นฟุตบอลปวดเมื่อยทาลงไปคลึงลงไปทาลงไปคลึงลงไปเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆซึม
3: แล้วนี่โรงงานเขาดีไหม
1: เอ้ยมาตรฐาน
3: โอ้
1: โห
3: แล้วจะบอกนะเวลาทาคืนยิ่งดีใช่ไหมคือกลิ่นมันหอม
1: กลิ่นมันหอมไหมแต่จมูก
3: โอ้
1: เวลานอนมันจะซึมซับมันก็ไป
3: เด็กๆวัยรุ่นใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้ดิ
3: สูงอายุได้ไหม
1: ได้หมดเลย
3: คือหมอ
1: กระ
3: ตุ้
1: นเลยแล้วผมบอกว่าเป็นยอยมัสซาดบามมันจะทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลาย
3: แล้วมันหอมมาก
1: หอมมากหอมมากหอมมาก
0: ไม่ใช่เฉพาะทาตรงนี้แห้งแล้ว
1: นี่ไม่ใช่เฉพาะตัวนี้นะนี่นี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้รู้ไหม
3: นี่ไงใช้กดทาตรงนี้ไง
1: ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าปั๊บเนี่ยนั่งประชุมงานโ
3: หใช่ใช
1: ่โอ้ยสบาย
0: หนูอยากซื้อแล้วตอนนี้เพราะว่าหนูรู้สึกสบาย
3: มาแล้วมาครั้งแรกพี่เป็ดขอโปรแบบจุกๆ
1: โปรไม่ใช่จุกว่ะเอาแบบโก้ๆเลยจุกๆมากกว่าจุกเลยแหละเนี่ยแถมเนี่ย3ชุดเนี่ย
0: กระบอกน้ำ
1: เนี่ยกระบอกน้ำ3เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี่เครื่องนวดนี่นวดนี่นวดได้นี
3: ่ครบเลย
1: เป็นหลอดนี่2หลอด3อย่างทั้งหมดเลยซื้อ2แถม2 2บวก2แถมนี่อีก3
3: แล้วก็ได้2หรอ
1: แถมหลอดนี่อีก2
3: แล้วก็นั้นด้วย
1: แล้วก็นั้นอีก1
0: โอ้
1: ในราคาเพียง990บาทครับเท่านั้นเองมาวันนี้แล้วพี่ก้องต้องดูแลให้ดี100สายแรกแจกไม่อั้นแถมไม่อั้น3อย่างแถม1 990บาทโทรมาเลยครับ02-111-2888ร้อยสายแรกโทรมาแล้วรับไปเลย
3: นี่ทั้งหมดเนี่ย10ชิ้นนะ
1: ครับ
0: ใช่
3: 10ชิ้นชิ้นละ99บาทป๊าบแล้วส่งฟรีมั้ยเนี่ยส่งฟรีม
1: ั้ยฟรีดิ
3: อ้าวส่งฟรีด้วย
1: โทรเก็บเงินปลายทางได้มั้ยได้สิรีบร้อยสายแรกรีบเลยนะทุกอย่างผมการันตีผมมั่นใจในสิ่งที่ถ้าเป็ดจะทำอะไรแล้วเป็ดมีความมั่นใจคำว่าเป็ดเชิญยิ้มทำอะไรต้องมั่นใจในสินค้าที่ตัวเองถือ
3: ถ้าจะสั่งโทรเบอร์อะไร
1: มีเพียงร้อยสายรีบโทรเข้ามาเลยนะครับที่021112888หรือแอดมาที่ WACH 32บริการรอท่านอยู่
3: ส่งฟรีโทรสายแรกนี่เลย
0: ถูกต้อง
3: นะคะ
0: การันตีด้วย

0: ชื่อเสียงของอาเป็ดเลยนะคะเป
1: ็
0: นสิ่งที่อาเป็ดมั่นใจแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับทุกคน
2: เรากลับไปหาพี่โน้ตดีกว่า
1: ไปไ
0: ปค่ะ
2: นี่มึงสุดท้ายแล้วอาเป็ดถามหน่อยห่วงอะไรพี่โน้ตบ้าง
1: ก็ห่วงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเขาออกกำลังกายด้านเดียวคือออกกำลังกายเรื่องสมองเขาใช้สมองของเขาในการออกกำลังกายตลอดเวลา
2: เยอะเขาใช้สมองเยอะ
1: เยอะ
2: เพื่อนพี่โน้ตห่วงเลยพี่เป็ด
1: เราก็เลยบอกห่วงมันบอกว่าออกมาออกกำลังกายมาอะไรบ้าง
3: ยังเป็ดถามว่าห่วงอะไรเขาไหมผมไม่ห่วงครับเพราะเขารู้ตัวดีว่าที่เขาทำอยู่นั้นมันคืออะไรเขาว่าห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองสิ่งที่ห่วงเขาคือคุณต้องให้กำลังใจตัวเองบ้างนะคุณมัวแต่ให้กำลังใจคนอื่นจนลืมให้กำลังใจตัวเองแล้วกำลังใจที่ดีๆอ่ะมันจะไปอยู่กับคนอื่นหมดหัดนึกถึงตัวเองบ้างแค่นั้นเนี่ยแล้วจำไว้นะเพื่อนคำว่าเพื่อนไม่มีหมดอายุ
1: ไม่บุ๋ม
2: หรืออยู่สองคนแล้วตอนนี้ที่เป็นต้นตลับของเชิญยิ้มตัวจริงเสียงจริง
3: แต่ไม่ใช่เสาหลัก
2: เป็นเสาเอก
0: เสา
3: หลักอย่าพูด
2: เด็ดขาด
3: ผมดูข่าวใครตายทีไรเป็นเสาหลักหมด
2: ตลอดเลยขอบพระคุณนะคะพี่เป็ดกับพี่โน้ตมากเลยวันนี้ได้ข้อคิดดีๆมากจากพี่เป็ดและพี่โน้ตค่ะ
0: วันนี้ก็ขอบคุณนะคะร้านอาหารนะคะออเดย์คาเฟ่ด้วยนะคะอยู่เรียบทางด่วน
2: รามินทาร
0: ามินทานะคะมากันได้ค่ะ
2: เจอกันใหม่ค่ะกับรายการผู้ร้องตอนบ่ายนะคะรุมกินโต๊ะทุกวันเสาร์สัปดาห์หน้าเจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีกว่าคนอื่นเลยครับ
5: บ่ายรุมกินโต๊ะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไอศกรีมทุเรียนมันฉ่ำมันอร่อยมันว้าวมันต้องชูนมากๆนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนี่เราอยู่ที่ตลาดหน้าศาลจังหวัดชลบุรีค่ะบอกเลยว่าทุเรียนตะโกนมากร้านนี้แล้วโปะท็อปด้วยทุเรียนจริงๆอีกคุณคิดดูสิว่าใส่มาให้แบบจุกๆเป็นทุเรียนหมอนทองคัดเกรดอย่างดีรสมากเราใช้ทุเรียนอะไรบ้างคะ
2: หมอนทองกับพวงมะลีใช้พวงมะลี1ส่วนใช้หมอนทอง3ส่วนหมอนทองสีมันจะออกขาวนวล
3: สีไม่ค่อยสวย
2: เราก็เลยต้องเอาพวงมะลีที่มีสีออกส้มๆแดงๆเพื่อเอามาผสม
1: ให้เป็นสีซึ่งอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นสีเหลืองนวลๆนี่คือสีธรรมชาติของทุเรียน
3: อันนี้นกกระจิบอันนี้เป็นหมอนค่ะ
1: เราทำแค่ใส่ให้มีสี
3: แล้วทุเรียนเราก็จะเป็นเกรดพรีเมียมที่เอามาปั่นเป็นไอศกรีม
2: เรา
3: ก
2: ็ใช้เนื้อแบบนี้
3: เนื้อพรีเมียมเหมือนกัน
1: ไม่ใช่อันที่เป็นเนื้อเละๆ
3: ไม่ค่ะเนื้อเละๆรสชาติจะไม่เหมือนแบบนี้
1: คือเหมือนเราแกะกินเนื้อยังไงฉันเอาไปปั่นทุเรียนแบบนั้น
3: ใช่
1: ถ
3: ู
1: กไหมคะ
3: ใช่ค่ะเรามีตลอดปี
1: กินนะ
3: คือเราทุเรียนนะยิ่งฟิตยิ่งอร่อยเหนียวมันหนึบ
1: เฮียชิดต้องมีโกดังเก็บทุเรียนขนาดไหนถ้าจะเอาทุเรียนไว้ขายได้ทั้งปีขนาดนั้น
3: เยอะมาก
2: เฉพาะทุเรียน
3: ต้องแช่ที่บ้าน
1: แล้วก็อะโวคาโดก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ก็เป็นฤดูกาลแต่ละสายพันธุ์อีก
2: ตอนนี้เป็นหน้าของ034กับมะเยืองอันนี้คือมะเยืองครับรสชาติของมันคือ มันจะออกหวานนิดๆส่วนอันนี้เป็น034ลูกยาว
1: ลักษณะเด่นของ034คืออะไรคะ
3: เหนียวมันหนึบอร่อย
1: อันนี้คือ034อันนี้คือมะเยืองแต่อันนี้กินเปล่าอร่อย
3: จะออกหวาน
2: ออกหวานนิดๆ
1: แล้วมันมีความฉ่ำในอะโวคาโดนี่ใช้สายพันธุ์ไหนทำเป็นไอศกรีมค่ะ
3: เป็น034ค่ะมาที่ร้านเขาจะรู้เลยว่าเราใช้ของเกรดที่ดีอันนี้จะเป็นรสน้ำผึ้งค่ะ
1: เอาเป็นอะโวคาโดที่ใส่น้ำผึ้งแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: ส่วนอันนี้
3: จะเป็นรสอัลมอนด
1: ์ว้าว
3: เราก็ใส่เม็ดอัลมอนด์เข้าไปเคี้ยวกรุบๆแล้วก็จะหอมได้อีกฟิลนึง
2: ยังขาดอีก1เมนู
1: มันคืออะไรคะ
2: อะโวคาโดอินทผลัม1เมนูที่ทำออกมาไม่ทันท้ายความหวานจากอินทผลัม
1: ใส่ไปในอะโวคาโดไอศกรีมเนี่ยเหรอคะ
2: ใช่
1: ว้าว
2: อร่อยมากรสชาติจะแตกต่างกันเลย
3: ที่สำคัญเราต้องรู้จักอะโวคาโดด้วยถ้าเราไม่รู้จักดีพอจบเพราะว่ามันขมมันจะมีเหี่ยวสุกข้างในข้างนอกไม่สุกก็เหมือนสุกเราต้องรู้จักมันดี
1: วิธีการถ้าเป็นพันนี้034คุณผู้ชมเดี๋ยวดูไปด้วยกันเราจะได้เป็นความรู้อันไหนเรียกว่าพร้อมทานกินแล้วไม่ขมอร่อยอ
3: ันนี้ยังทานไม่ได
1: ้อันหนูแอบจับใช้บีบเอา
3: ใช่ค่ะบีบเอาม
1: ันก็นิ่มแล้วนะคะ
3: ยังไม่ได้ขม
1: แล้วอันไหนถึงเรียกว่าใช้ได้
3: อันนี้ขมอันนี้ทานได้เลย

0: ไปถึงนิ่มกว่านิดนึงอันนี้นิ่มกว่านิดเดียวแล้วถ้าสมมุตินะคะอันที่บอกว่าตอนนี้กินได้แล้วนิ่มประมาณนี้ถ้าหนูปล่อยให้นิ่มกว่านี้อีกสักกี่วันมันอยู่ได้
1: อยู่ได้แค่พรุ่งนี้แต่ถ้าจะเก็บได้นานแช่ตู้เย็นเก็บได้3วัน
0: เราชิมก่อนไหมในทุกๆลูกที่เราจะขาย
1: ไม่แน่ใจชิม
2: เพราะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ใช่
0: ขายยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นไอศกรีม
2: อะโวคาโดเล็กจะอยู่ที่75บาท
0: กี่ลูกนะคะ
1: 4ล
2: ู
1: ก
0: 4สกู๊ปขนาดเล็กแล้วนะยัง4สกู๊ปนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นใหญ่
2: ถ้าเป็นถ้วยใหญ่6สกู๊ป
0: ค่ะ
1: 95บาทอะโวคาโด
0: โปะท็อปทุกอันนะคุณผู้ชมผลไม้สดแล้วก็ทุเรียน
2: ทุเรียนเล็กจะอยู่ประมาณ85บาท
0: Okay.
2: แล้วก็ใหญ่
0: 115
1: นะท็อปทุกแก้วอัลมอนด์สกัดเย็นที่ทางเราสกัดเอง
0: เป็นนมเหมือนนมอัลมอนด์อย่างนี้ใช่
1: ไหมคะเป็นนมเป็นอัลมอนด์ล้วนๆไม่ใช่นม
2: ตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของนม
1: อันนี้จะเป็นอัลมอนด์
0: เผื่อบางคนแพ้นมวัว
1: ใช่ค่ะลูกค้าบางคนกินนมไม่ได้ก็เอาตัวนี้แทน
0: มีอัลมอนด์แล้วก็
1: สตรอเบอรี่นมสดอันนี้ก็ทำเอง
0: เด็กๆชอบเลยยังไอตัวสตรอเบอรี่ด้านล่างก็ทำเองหมด
1: ทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะ
0: แล้วก็ขยับมาอีกอัน
1: น
0: ี้
1: จะเป็น
2: อะโวคาโด
1: รสกาแฟ
0: โอ้
1: เป็นรสกาแฟ
2: ชอบกันมาก
1: แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรสจืดฝาดำจะจืดเลยมีแค่อะโวคาโดกับนม
0: สำหรับคนที่แบบเพื่อสุขภาพโดยตรงอะไรแบบนี้
1: พุดดิ้งอะโวคาโดอันนี้ทำเองท็อปด้วยหน้าเนื้อสด
0: โอ้โห
1: ค่ะเป็นพุดดิ้งอะโวคาโด
0: โอ้อร่อยมันนวลนวลมากนวล
1: ค่ะอะโวคาโดอร่อย
2: ทุกอย่าง
0: อร่อยหมด
1: เลยมันอยู่ที่อะโวคาโด
0: อร่อยขนาดนี้ขออนุญาตสั่งอีกหนึ่งแก้วเดี๋ยวเราจะเจอผู้ชายอีกหนึ่งคนเอาไปฝากเขานิดนึงคนนี้เขาน่าจะเป็นคนรักสุขภาพนะเพราะเขาเป็นนักกีฬาได้มาแล้วนะคะนี่เลยสมูทตี้แบบเฟรชเฮลตี้แบบขับแก้วกันเลยทีเดียวเดี๋ยวรถเมย์ขออนุญาตเอาไปฝากหนุ่มนัดกับนักเตะสโมสรชลบุรี FC เอาไว้แล้วไปเจอกันที่บูธของ AIS
3: วันนี้ AIS จัดกิจกรรมดีๆอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AIS Point เพื่อคืนกำไรให้ลูกค้าที่มาเดินช็อปตลาดหน้าศาลจังหวัดชลบุรีโดยลูกค้า AIS สามารถนำคะแนน AIS Point จากแอป My AIS มาแลกคูปองแทนเงินสดแล้วเอาไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะบอกเลยว่าพี่น้องชาวชลบุรีให้การตอบรับดีมากคนแน่นบูธเลยทีเดียว
4: ครับขอบคุณ
0: มาแล้วค่ะหนุ่มพี่รถเมล์ณัฐวัฒน์คนนี้เลยน้องก๊อฟ
4: สวัสดีครับ
0: นักฟุตบอลชลบุรี FC ที่เรานัดเอาไว้นะจ๊ะกำลังสแกนคูปองอยู่เลย
4: ได้มาเรียบร้อยแล้วครับ
0: ได้เรียบร้อยแล้วนะ
4: ครับอันนี้
0: อันนี้ซื้อมาฝากคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: อะโวคาโดสมูทตี้สูตรเฮลตี้สุด
4: ๆขอบคุณพี่เมย์มากๆครับวันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปเดินตลาดหน้าศาล
0: พี่รถเมย์ก็เป็นลูกค้า AS เหมือนกันดังนั้นเดี๋ยววันนี้รถเมย์จะใช้คะแนน AS Point ไปแลกคูปองอิ่มฟินบ้างดีกว่า
3: สำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์ง่ายมากเลยค่ะแค่เปิดแอป My AIS เลือกสแกนแล้วสแกน QR Code จากนั้นกดปุ่มรับสิทธิ์กดยืนยันเท่านี้ก็จะได้รับคูปองไปอิ่มฟินอร่อยฟรีกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในตลาดแล้วล่ะค่ะโดยลูกค้า AIS Point มีแค่10คะแนนก็แลกรับคูปองมูลค่า10บาทหรือใช้40คะแนนแลกรับคูปองมูลค่า40บาทพิเศษ1เบอร์สามารถแลกรับคูปองได้สูงสุดถึง80บาทเอาไปซื้อของกินของใช้ให้อิ่มฟินอร่อยฟรีกันไปเลย
0: อิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AS Point ได้คูปองมาแล้วนะคะดังนั้นเราจะไปใช้คูปองแทนเงินสดกันเลย
4: โอเคครับผมพี่เมย์ไม่ต้องเกรงใจนะครับวันนี้ถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมเติมให้เองนะครับผมมาชมบุรีต้องกินให้อิ่มครับ
0: ว้าวเราอยากอันน
4: ี
5: ้ขนมไหมฟ้าเส้นไหมจะเป็นทำจากน้ำผึ้งแบบนี้อ่ะ
0: นั่นคือน้ำผึ้งเหรอคะ
5: น้ำผึ้งที่เอาไปกวนจนเหนียวแล้วก็แต่นั้นผมก็จะเอาก้อนนี้มายืดจนมาเป็นเส้นนุ่มๆแบบนี้ฮะ
0: มันเหมือนสายไหมไหมคะ
5: คล้ายๆครับแต่ว่ามันจะต่างที่รสชาติแล้วก็ความนุ่มของเส้นน้ำผึ้งกวนนะฮะมีแป้งเป็นส่วนผสมทำให้มันมีความเหนียว
0: ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงยืดไปเรื่อยๆมันก็จะออกมาเป็นเส้นอย่างที่เราเห็น
5: ครับอันนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดครับ
0: เพื่อไม่ให้มันติดเฉย
5: ๆเรียกว่าเป็นตัวช่วยในการแยกเส้นถ้าต้นตำรับจริงๆจะมาจากจีนนะครับคนจีนจะเรียกว่าหนวดมังกร
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ดูดีครับจากเป็นก้อนๆแข็งๆเมื่อกี้ตอนนี้เป็นสายใหม่แล้ว
0: ว้าว
5: ลองก่อนจะละลายในปาก
0: คือหนูต้องอมไว้เลยใช่ป่ะคะ
5: พอเข้าปากมันจะละลายเลย
0: คุณผู้ชมมันนิ่ม
4: ขออนุญาตนะครับ
0: มันนิ่มเหมือนผมเลยแบ
4: บ
0: น
4: ิ่
0: มแ
4: บบ
5: มันจะอยู่ที่ตัวเส้น
0: อมไปสักพักนึงมันเหมือนกับกินน้ำผึ้งที่เป็นก้อนแล้วอ
4: ่
0: ะหวานแบบหวานน้ำผึ้งไม่ใช่หวานแหลมเหมือนที่เวลาเรากินสายไหม
5: ต้องลองแบบนี้เลย
0: แล้วอย่างเวลาหนูทานอันนี้คือทีเดียวทั้งคำทั้งหมด
5: ต้องกัดเข้าไปทั้งคำเพื่อให้น้ำของสตรอเบ

0: อรี่ไปละลายเส้น
1: มันเป็น
2: คำเดียวเลยครับ
1: เปรี้ยวหวานหอมอร่อยเลยอ่ะเอากล่องนี้1กล่อง80บาท80บาทนะคะวันนี้ใช้คูปองอิ่มฟินอร่อยฟรีทานฟรีนะจ๊ะตอนนี้น้องกอล์ฟก็คือย้ายมาอยู่ที่ชลบุรี FC ในซีซั่นนี้ก็คือมีสัญญากับที่นี่2ปีครึ่ง
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตำแหน่งคือกองหน้าเหมือนเดิม
2: ครับเหมือนเดิมคร
1: ับ ใช่มั้ยคะแล้วต้องแบบมีความฟิตร่างกายขนาดไหนเวลาที่เราเป็นนักกีฬานักเตะมีวินัยในการรับประทานการซ้อมอย่างเงี้ยค่ะ
2: แทบจะทุกวันใช่ครับ
1: กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
2: ในวีคนึงก็คือจะมีซ้อมเช้าอาจจะวันถึง2วันแล้วแต่โค้ชจะสั่งก
1: ็
2: คือจะมีเช้ากับเย็นจะหนักอยู่ประมาณ2วันแล้วก็วันอื่นก็จะเป็นแค่ช่วงเย็นอย่างเดียว 4:00 นถึง 20:00 นอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไปถึงที่สนามก่อนประมาณสักบ่าย2แล้วก็ยาวไปจนถึง 20:00 น 20:00 นเลย
1: ร้านนี้รับคูปองอร่อยฟรี
2: ผมเอาเป็นข้าวหน้าเป็ดแล้วกัน
1: ข้าวหน้าเป็ด1เอาเกาเหลาเป็ด1
2: ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปทุกอาชีพก็คือจะมาเดินตลาดไหนกันตลาดหน้าศาลก็มีอาหารมีขนมมีอะไรให้เลือกทานเยอะมาก
1: และที่สำคัญคือมีร้านค้าที่เขาร่วมโครงการกับ AS เป็นร้อยร้านเลย
2: ปกติมานี่ไม่ค่อยใช้พอยต์เลย
1: ใช่ไหม
2: ต่อไปนี่คือต้องใช้พอยต์ AS
1: วันนี้มาแล้วมันมีโครงการพอดีคุณเจอที่ไหนคุณใช้ได้เลยนะตอนนี
2: ้ทุกตลาดเลยที่มี
1: ที่มีธงของ AIS สามารถใช้ได้เลย
3: นอกจากลูกค้า AIS Point จะได้อิ่มฟินอร่อยฟรีที่ตลาดแล้วคะแนน AIS Point ยังสามารถใช้แลกส่วนลดสินค้าอาหารเครื่องดื่มได้อีกมากมายคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนูสิทธิพิเศษในแอป My AIS ได้เลยค่ะส่วนลูกค้า AIS ทั่วประเทศเตรียมตัวอิ่มฟินอร่อยฟรีกับ AIS Point ซึ่งเราจัดระเวนไปมอบความสุขให้กับลูกค้า AIS ทั่วประเทศกันที่ตลาดไหนต่อรอติดตามกันได้เลยนะคะ
1: เดี๋ยววันหลังเผื่อได้มีโอกาสแวะมาอีก
2: หรือว่าจะมาดูฟุตบอลที่สนามชลบุรีก็ได้ครับหรือถ้าพี่เมย์ไม่สะดวกนะครับก็สามารถดูถ่ายทอดสดจากทาง AS Play ได้ครับเพราะว่าทางกราฟ AS เนี่ยได้สนับสนุนบอลไทยเพื่อคนไทยนะครับผมเขาถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเนี่ยให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมแบบสดๆทุกนัดเลย
1: อันนี้ดีนะคะคนไทยจะได้เข้าถึงฟุตบอลไทยมากขึ้นต้องขอขอบคุณกราฟ AIS บอลไทยเพื่อคนไทยด้วยนะคะที่สนับสนุนฟุตบอลไทยบ้านเราในทุกๆด้านเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกอล์ฟมากๆเลยนะคะที่พาเรามาอิ่มฟินอร่อยฟรีที่ตลาดหน้าศาลชลบุรีด้วยนะคะที่ของเราว้าวน่ากินมากเลยอ่ะจริงจังนะ60บาทได้เยอะมากนะอิ่มนะคุณ
2: เป็ดดีมากคร
1: ับ
2: อ
1: ร่อยโอ้เจ๊หนูหอยดองคือหอยเยอะมากป๊าบมันแอบนุ่มอยู่นะคุณยาย90แล้วคุณผู้ชม
4: อยู่บ้านไม่ได้มาขายแล้วมีความสุขมากสุขภาพก็ไม่เป็นไรช่วงนี้หมูแพงขึ้นอีกแล้ว
1: ต้องขยับราคาขึ้นไหมคะ
4: ก็ยังไม่ได้ขยับเลย
1: ขายเท่าเดิมเนาะแป้งบางมากคุณแล้วมีความแบบหนึบๆด้วยกินกับต้มแซ่บอ่ะตลาดสดรังสี
5: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
7: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
9: ้หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
10: หนือเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอก
11: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็มแม็กซ์แต่งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
12: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้ไหมนะ
13: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
14: มีปีกที่แกร่งกล้านกย่อมไม่พึ่งพากิ่งไม้คนถ้ามีความสามารถและมั่นใจย่อมกล้าออกไปทำให้ฝันนั้นเป็นจริงครับ
4: ทุกคนมีฝันนะคะ
15: จับมือกันไว้ให้แน่นๆนะลูกค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาไปทีละเรื่องแม่เป็นกำลังใจให้นะ
16: ลืมอะไรคะมุกจะได้เข้าไปเอาให้
17: ลืมว่าผมบอกรักคุณไปหรือยัง
18: คุณบอกไปแล้วนี่คะ
19: รักได้หรือยังคืนนี้20:25 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
18: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดอย่าบัน

0: อาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิยายกับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิยาย
2: ทั้งแพ็คเกจรสดีจัง
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาก
4: ินแบบไหนดีนะ
5: กาแฟดำ
4: ลาเต
5: ้ม็อกค่ะ
4: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
5: หอมใช่
4: ชอบแบบไหนก็โดน
6: ลูกใหม่ปะเนี่ย
7: เหมือนเดิม
8: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ช่วยขายโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออนถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย์ตลาดหน้าสารจังหวัดชลบุรีแหล่งรวมสตรีทฟู้ดของดีของอร่อยของเมืองชลเปิดขายช่วงเย็นตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึง5ทุ่มเที่ยงคืนโน้นแหละค่ะตลาดนี้หาไม่ยากอยู่ด้านหน้าสารแขวงชลบุรีคนพื้นที่เขาก็เลยเรียกติดปากกันว่าตลาดหน้าสารบอกเลยที่นี่เป็นตลาดใหญ่ลานกว้างของกินจุกแม่หมวยรถเมล์ก็เดินมันเลยละสิ
10: ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าสารค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยต้องแวะเหตุผลคือนี่พ่อค้าหล่อค่ะน้องเบียร์นี่ดูแลหลายกิจการช่วยคุณแม่
11: ใช่ครับผม
10: ทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนี่แล้วก็อีกอันนึงด้วย
11: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊หมวยครับผม
10: ก๋วยเตี๋ยวเจ๊หมวยเริ่มมาไหนก่อนคะระหว่างก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น
11: เริ่มจากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก่อนครับผมตอนนั้นแม่ก็ทำบริษัทอยู่แล้วมันไม่ค่อยดีก็เลยแบบหาที่ขายของคือเรากินบ่อยที่นี่ยังไม่มีด้วยเป็นเจ้าแรกในหน้าสาร
10: ปากหม้อนี่ขายยังไงบ้างนะครับ
11: ก็ปากหม้อจะมีให้เลือกตั้งแต่น้ำซุปก่อนนะจะมีน้ำซุปเย็นตาโฟน้ำซุปต้มยำน้ำซุปน้ำใสเย็นตาโฟต้มยำอะไรเงี้ยครับมีต้มแซ่บด้วย
10: ปากหม้อ6ตัวเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาอะไรบ้างถ้าอยากได้ปากหม้อเพิ่ม2ตัว10บาทเท่ากับตัวละ5บาทแต่อันนี้แป้งบางดีนะคือแบบเห็นเลยว่าพอเขาห่อปุ๊บแป้งมันแบบมันบางเห็นแบบข้างในไส้อะไรขายดีสุดครับ
11: น่าจะเป็นกุยช่ายกับไส้หวานเพราะถั่วหวานมันแบบคลาสสิก
10: เปิดโต๊ะรอเลยครับ
11: เป็นกระดูกหมูก็ตัวขา
10: อุ้ยขอบคุณครับโห
11: ถ้าเป็นปากหม้อเขาจะแยกกระเทียมเจียวกับตัว
10: เนี่ยชิมก่อนเราชิมน้ำเล้งแซ่บก่อนเลยเนี่ยเปรี้ยวสะใจแฮปปี้อันนี้ถ้าเป็นทั้งเซตจะราคาเท่าไหร่นะคะ6ตัว
11: 10บาทครับน้ำซุปถ้าเป็นตัวเล้งแซ่บจะราคาสูงกว่าอันอื่น10บาทใช่ครับ
10: แป้งบางมากคุณแล้วมีความแบบหนึบๆด้วยเป็นหน่อไม้เปรี้ยวแล้วพอกินกับต้มแซ่บอ่ะ
11: อันนี้เป็นเส้นปลากับเกี๊ยวปลาเย็นตาโฟครับผม
10: เส้นปลาอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะไม่ได้หวานมากอ่ะถ้าชอบเปรี้ยวหน่อยก็ใส่น้ำส้มไปอีกนิดนึงก็คือพอดีละในขณะที่ค่าของชีพทุกอย่างมันดูแพงขึ้นหมดทั้งน้ำมันพืชน้ำมันขับรถที่เราต้องมาขายของทุกอย่างถุงพลาสติกที่คุณใช้หรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นราคาหมดแต่แบบเรายังเห็นพ่อค้าแม่ค้าหลายๆเจ้าที่ยังขายในราคานี้ได้นะแบบคนกินก็แฮปปี้
11: ก็รู้สึกว่าไม่อยากขึ้นราคาด้วยเพราะว่าผู้บริโภคก็ต้องแบกถ้าเกิดว่าเราขึ้นราคานะ
10: นี่คือราคาเดิมที่ขายอยู่แล้ว
11: ใช่ครับก็มีถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเริ่มเลยจะเริ่มที่40บาทแล้วเพิ่งมาปรับเมื่อประมาณหลังๆเนี่ยไม่กี่ปีนี้เองครับผม
9: น้องเบียร์บอกว่าก็ตามสภาพเศรษฐกิจราคาของพาเรทกันขึ้นราคาพ่อค้าแม่ขายก็ต้องขยับตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นพ่อค้าน่านหล่อเขาฝากอ้อนมาว่าอย่าบ่นกันนะช่วงนี้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มากระหน่ำสแกนกันได้เลยจากก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเย็นตาโฟเจ๊หมวยไปต่อกันที่แม่ค้าที่มีความสุขที่สุดในตลาดแห่งนี
10: ้แม่ค้าที่เก๋าที่สุดในตลาดคุณยายระพินสวัสดีค่ะคุณยาย90แล้วคุณผู้ชม
12: อยู่บ้านไม่ได้อยากจะมาขายแล้วมีความสุขมากสุขภาพก็ไม่เป็นไร
10: ลูกหลานให้อยู่บ้านไม่เอาออกขายของดีกว่าขายหมูขายเนื้อ
12: ทำเองจ้ะปากเองแล่เองทอดเอง
10: เป็นแม่ค้านี่มาตั้งแต่ปีไหนคะ
12: 18
10: 2518แล้วคุณยายขายอะไรคะตอนนั้น
12: เนี่ยขายอย่างเงี้ยแล้วก็ขายดีมากก่อนนี้นะมาทีหลังก็มาช่วงนี้2ปีเนี่ยเบาบางไปหน่อย
10: ปกติอย่างเวลาออกมาที่ตลาดแบบนี้ใครพาคุณยายมาม
12: อเตอร์ไซค์รับจ้าง
10: นั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ใส่อันนี้2อันไปตะกร้ามาแบบ

0: ใส่อันนี้มาใส่ตะกร้าแล้วก็วางข้างหน้ารถให
1: ้แล้วเวลากลับบ้านนะคะ
0: ก็เนี่ยทําแบบเดียวกัน
1: เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มารับ
0: จ้ะ
1: สมัยก่อนชลบุรีตอนปีที่คุณยายเริ่มขายของใหม่ๆเป็นยังไงบ้างคะ
0: เจริญมากเจริญขายดีของขายดีมาก
1: ช่วงไหนที่แบบหมูแพง
0: เนี่ยช่วงเนี้ยหมูแพง

0: ก็ร้อยนึงเหมือนกัน
1: เท่ากันเท่ากัน
0: แต่น้ำหนักไม่เท่ากัน
1: หน้าศาลเนี่ยคุณผู้ชมเดินล็อตนี้นะกลางๆเจอคุณยายเลยอุดหนุนคุณยายกันได้คุณยายหนูซื้อกลับบ้านช่องถุงถ้าสมมติหนูไม่มีเงินสดหนูโอนได้ไหมคะคุณยาย
2: ให้ได้เดี๋ยวเอาตังค์ให้ยาย
1: อ๋อเลิศเราก็ช่วยกันเพราะคุณยายไม่มีคิวอาร์โค้ดของคุณยายงั้นจะเป็นเงินสดให้คุณยายดีกว่า
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอเจริญเยอะๆนะคะ
1: ให้สุขภาพแข็งแรง
3: เตาถ่านมันคงความหอมความนุ่มเตาแก๊สย่างมันจะกระด้างกระด้างหน่อยหมักมาละ100กก.
1: เดี๋ยวลองกุ้งมีความแบบกรุบ
4: ๆหอยสลับค่ะอันนี้หอยเสียบหอยลายเป็นหอยลากอันนี้เป็นดองน้ำมะขามเปียกอันนี้จะดองน้ำมะพร้าวค่ะ
1: โอ้มีดองน้ำ
4: มันจะต่างกันแต่ว่าที่สุดเลยคือหอยลายค่ะมันหนึบค่ะอร่อยค่ะ
5: ตลาดสดรังสี
6: The All New Nissan Kicks ePowerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
7: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
8: Blue Scope แสกคุ้มค่าถึงอนาคต
9: คุ้มจริงหรอง
8: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
10: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
8: เลือก Metal Sheet Blue Scope แสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
11: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
12: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
13: ้ Speak and wow wow wow
14: wow
13: no wow wow
14: wow
13: wow yeah short no wow.
15: Wow!
16: Wow!
17: Wow! Okay,
16: that's
17: good, wow!
14: That's good.
17: Yeah,
16: very
17: nice. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
18: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
19: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh,
8: yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh,
17: yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh,
5: yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh,
17: yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh,
17: yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah
18: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
6: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
0: เพิ่มกาแฟเติมนม
18: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม่

0: วซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
3: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
5: ์ตลาดสดรังสีผู้ช่วยขายโดยพริกไทยตราไร่ทิพย
6: ์หิวอะไรจะกินก็ให้บอกมาจะหุงจะหา
7: สเต๊ะเจ๊ใจค่ะทานที่ร้านสั่งที่นี่ใช้ใบสีเหลืองมีคิวตอนนี้37ชื่อนี้นั่งร้านอะไรเขาจะเดินเอาไปส่งให้เราถึงโต๊ะเลยมีทั้งหมูทั้งไก่และกุ้งสเต๊ะด้วยหมูกุ้งไก่ฟรีขนมปัง299 18 12 6หมู18ไก่12กุ้ง6ค่ะน่าจะกินได้ประมาณสัก 4-5 คนเขาระบุเอาไว้เลยเพราะว่ามันเยอะมากเราเอาชุดนี้เลยคุณผู้ชม
8: สเต๊ะเจ๊ใจสเต๊ะเตาถ่านตำนานคู่เมืองชนที่เปิดขายมากว่า40ปีตอนนี้แม่ไม่ได้ออกมาขายแล้วแต่ยังคุมมาตรฐานอยู่หลังบ้านนอนส่วนหน้าร้านก็ให้ลูกลูกโซโล่เลย
7: กับ40ปีแล้วค่ะ40ปีแล้วนะแล้วก็พี่เอ๋มาเป็นรุ่นที่2
9: พี่เอ๋เป็นลูกจ้างแต่อยู่กับแม่มาเป็น20ปีจนมารุ่นลูก
7: ว่าตอนนี้เจ๊ใจยังอยู่ไหมคะ
9: อยู่ค่ะอยู
7: ่แต่ว่าแกไม่ได้ออกมาขายแล้วใช่ไหม
9: ใช่ค่ะเป็นรุ่นที่2คนลูกๆทำแล้วค่ะ
7: ค่ะ
9: ขยายใหญ่ขึ้นขายส่งมีอีกสาขาหนึ่งค่ะ
7: อ
9: ๋
7: ออ
9: ยู
7: ่
9: ที่อ่างศิลา
7: เครื่องปิ้งหมูสเต๊ะดูค่ะ
9: มาเรายังใช้เตาถ่านอยู่เหมือนเดิม
7: เป็นเตาถ่านแล้วมีที่ดูดควัน
9: เพราะว่าเตาแก๊สลูกค้าก็ไม่โอเคเราก็ไม่โอเคยืนหยัดว่าจะต้องใช้เตานี้เพราะเตาถ่านมัน

0: คงความหอมความนุ่มเตาแก๊สย่างมันจะกระด้างกระด้างหน่อยนะข้างเราเกือบ50ไม้ไม่นานค่ะจริงของเราจะมาตรฐานถั่วเราคั่วเองนะเราไม่ได้ซื้อหมูเราล้างเองทำความสะอาดเองหั่นเองทุกอย่างหมักวันละ100กกหมูเราจะหมักค้างไว้ก่อนนำมาขายประมาณ2วันนะคะจะไม่ใช้เสียวันต่อวัน
1: ใช้คนทั้งหมด1 2
0: ตรงนี้ก็4แล้วก็จ้างเสียบอีก
1: โอ้จ้างเสียบแต่คือเราเสียบมาจากที่บ้านแล้ว
0: จ้างเสียบอีก
1: วันๆนึงน่าจะประมาณ 2,000 ไม้แต่ขายทุกวัน
0: ขายทุกวันค่ะ
1: ตอนนี้เป็นราคาถ้าเกิดนับเป็นไม้เมื่อก
0: ี้ไม้ละ7บาท
1: ค่ะไม้ละ7บาท
0: ไก่650ค่ะ
1: กุ้งเท่าไหร่คะ
0: กุ้งชิ้นละ99ค่ะ6ตัวแล้วก็แถมขนมปัง
2: ย่างไม่พักกันเลยทีเดียวขายดีมากคุณอาเขาคัดคุณภาพของวัตถุดิบทั้งหมูไก่กุ้งหรือถั่วก็คั่วเองบดเองที่สำคัญเนี่ยสเต๊ะเจ๊ใจยังสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนด้วยการจ้างเสียบหมูนี่ล่ะค่ะเขามีขายส่งด้วยนะจ๊ะใครที่ตกงานแล้วอยากมีอาชีพลองสั่งสเต๊ะเขาไปขายต่อได้สูตรเป๊ะเหมือนขายที่หน้าร้านรสชาติเดียวกันเลยเอาเป็นว่าให้แม่หมวยรสเมฆการันเตอร์ถูกการันตีให้อีกทีว่าสเต๊ะเจ๊ใจนอนเลิศไหมคะแม
1: ่ชุด3สหายจ้าอุ้ยมันมาเป็นแบบเซตใหญ่มากหมู18ไม้ไก่12ไม้และกุ้ง6ไม้น้ำจิ้ม2แล้วก็อาจารย์อีก1นะคะป๊าบให้น้ำมันหยดลงมาแบบน่ากินมากเลยมันแอบนุ่มอยู่นะเพราะว่าไก่มันจะมีความมีเนื้ออ้วนๆกว่าหมูเพราะว่าหมูฟิลมันจะแบน
3: รู้เลยทำไมคนชอบ
1: คือหมูเขานุ่มมากเลยแล้วมันมีเนื้อมันไม่ใช่บางๆเดี๋ยวลองกุ้งมีความแบบกรุบกรุบแล้วหวาน
3: ชอบกุ้งมากเลยอ่ะ
1: กุ้งพอกินแล้วมันมีรสชาติอ่ะมันแบบอธิบายไม่ถูกแต่มันหอมด้วยตัวกุ้งด้วยอ่ะน้ำจิ้มนะจิ้มกับขนมปังพอดีมากมันจัดแล้วขนมปังมันแบบมีหวานๆของมันอยู่แล้วอร่อยเลย
2: เฟิร์มนะคะว่าของเขาดีทั้งสดทั้งหนุ่มทั้งเด้งวันนั้นแม่หมวยฟาดไปหลายไม้เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะกุ้งคือที่สุดว่าแต่มาชลบุรีทักทีจะให้พลาดซีฟู้ดสี่ใจได้เงี้ยงไรแม่หมวยก็เลยจัดให้ FC ตลาดสดพระราม4ที่ชอบหอยดองซะเลยคุณคะร้านนี้เต็ม10ไม่หัก
1: โอ้เจ๊หนูหอยดองคือหอยเยอะมากมีความหลากหลายในชนิดพันธุ์ของหอยมาก
4: บ้านเราอยู่ติดทะเลค
1: ่ะ
4: ก็เลยเอามาทำแบบว่าถนอมอาหารค่ะก็เลยเอามาดองค่ะทุกอย่างดองได้หมดเลย
5: อันนี้เป็นหอยแมงคู่ดองค่ะจะมีแบบดิบกับแบบสุก
1: เราเริ่มจากสุกก่อนได้ไหมคะ
5: มันจะมีรสชาติเค็มหวาน
1: รสจัดมากปกติเอาไปทานกับอะไรมั้ยคะเปล่าๆหรือว่าเอา
5: ไปยำซีฟู้ดได้ค่ะยำได้ค่ะอันนี้มันจะเป็นออกหวานนำ
1: หวานนำ
5: ค่ะ
1: แล้วถ้าอันน
5: ี้จะเป็นเค็มหวานแต่ว่าจะมีหวานนำแต่ว่าอันนี้จะหวานกว่าอันนี้จะเป็นเปรี้ยวค่ะ
1: หอยดองหอยดองเลย
5: ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรแม่กองเป็นดองน้ำมะขามเปียกอันนี้สูตรชลบุรีค่ะ
1: อ
5: ันนี้จะดองน้ำมะพร้าวค่ะ
1: อู้มีดองน้ำมะพร้าว
5: มันจะต่างกันแต่ว่ารสชาติก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นหอยตลับค่ะ
1: อ
5: ันนี้เป็นหอยเชลล์อันนี้หอยเสียบหอยลายหอยแครงอันนี้เป็นหอยลาก
1: ขายยังไงบ้างนะคะ
5: ขีดละ50บาททุกอย่างค่ะ
1: แต่ดูความสะอาดนี่คือสุดๆจริงๆอ่ะ
4: คือเราเอามาแช่น้ําให้มันคลายโคนออกใส่กะละมังแล้วใช้แปรงขัดเลยให้มันขาวเลยค่ะล้างหลายๆน้ําเลยนะก็เอามาดองค่ะทําน้ําปลากวนแล้วก็ใส่ลงไปเป็นน้ําปลากวนสูตรของทางร้านนะคะขั้นต่ํานะคะ 3-5 วันนะคะกว่าจะทานได้นะคะชอบที่สุดเลยคือหอยลายค่ะอร่อยมาก
5: มันหนึบค่ะ
4: มันหนึบเห็นมั้ยคะอร่อยค่ะอันนี้คือหอยเสียบค่ะเนื้อจะฉ่ำๆเลยค่ะมันคือรากมันค่ะอร่อยมากกรอบๆพวกคนรุ่นเก่าๆแก่ๆก็จะชอบรุ่นอันนี้ค่ะตอนนี้นะคะวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นชอบอันนี้กันนี้มากเลย
5: อันนี้ปูแป้นค่ะตัวเมียล้วนนะมีไข่ทุกตัวเลยค่ะเปิดมาจะเป็นแบบแดงๆเลยค่ะ
1: แล้วอย่างอันนี้หนูเอาไปทำอะไรทานคะ
5: ก็เอาไปยำค่ะไปคลุกข้าวค่ะแล้วก็ราดซีฟู้ดค่ะ
1: ได้เลย
5: ได้เลยหอยลายค่ะ
1: อุ้ย
5: อันนี้คือหอยพิมพ์ปลาหมึกอันนี้ก็หอยแมงคู่ค่ะขึ้นมาจากทะเลนี้เลยนะคะ
1: ขึ้นมาแบบสดๆ
5: เลยค่ะแล้วสะพานเลียบชายทะเลนี้เลยนะ
1: แต่คือมันสะอาดสะอ้านดูแบบ
5: ใช่ค่ะ
1: ต้อง
5: ล้างสะอาดหมดเลยค่ะ
1: ตลาดหน้าสารชลบุรีนะคะของกินเยอะอยากให้ทุกคนแวะเวียนกันมาช่วงเย็นในทุกๆวันค่ะไปแล้ววันนี้ตลาดสพราม4ของเราหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันวันเสาร์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
4: นี่ค่ะทำให้แล
1: ้
4: ว
1: ว้าว
4: ใส่เครื่องให้เลยค่ะ
6: ภูริพัฒน์จะให
7: ้สถิตกลางใจไทยทั่วล่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าหญิงเป็นมิ่งขวัญหลอมศรัทธาประชาชนร้อยรวมกันคุณอนันต์ปิ่นพไทยด้วยปรีชาวสุธา

โศกาดูลฟ้าสีมนโศกท่วมท้นล้นอาวรทั่วเทศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่สวรรคาสุขาวดีขอน้อมเกล้าส่งเสด็จกลับสู่ฟ้าคืนนภาสวงสวรรค์พระทรงศรีราชอาลัยเปี่ยมใจรักก้องธรณีด้วยสำนึกด้วยภักดีตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันช่วงเย็นๆวันเสาร์แบบนี้ครับ4โมงตรงครับอยู่กับพี่ตาลปุญญมัยและผมแคนอติรุธครับ
0: ค่ะช่วงนี้เราอัปเดตกันเรื่องของสถานการณ์ตอนออกกลางกันก่อนนะคะแนวโน้มสัญญาณชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของการยุติสงครามในตะวันออกกลางล่าสุดค่ะหลังจากอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนยอมตกลงหยุดยิงครั้งใหม่นะคะส่วนทางสหรัฐตอนนี้ส่งตัวแทนไปที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อเจรจาข้อตกลงยุติการสู้รบฉบับสุดท้ายกับอิหร่านแล้วนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเวลา 16:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนค่ะก็มีรายงานว่าหลังจากข้อตกลงหยุดยิงเริ่มมีผลบังคับใช้อิสราเอลยังโจมตีพื้นที่ทางใต้เลบานอนต่ออีกประมาณชั่วโมงแล้วจากนั้นการโจมตีจึงค่อยๆลดลงนะคะซึ่งอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนอย่างหนักหน่วงนับตั้งแต่สหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจอิสลามบัตยุติการสู้รบเมื่อวันพุธค่ะมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในเลบานอนแล้ว47คนบาดเจ็บอีก97คนขณะที่ฐานอิสราเอลเสียชีวิตไป4นายค่ะซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวก็ทำให้การเจรจาสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานเลื่อนออกไปการที่อิสราเอลยังเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนทำให้หลายฝ่ายมองว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐอาจจะไม่ได้ควบคุมชะตากรรมของข้อตกลงยุติการสู้รบกับอิหร่านอย่างแท้จริงค่ะ
1: ในขณะที่ก่อนที่อิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์จะตกลงหยุดยิงไม่กี่ชั่วโมงครับทรัมป์ก็ไปให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวอาเซียนครับยืนยันบอกว่าเขาสามารถควบคุมไม่อิสราเอลโจมตีเลบานอนได้คือทรัมป์ได้บอกว่าอิสราเอลเคารพเขามากและจะทำตามที่เขาพูดเมื่อวานนี้ทรัมป์ก็ยังยืนยันความสัมพันธ์กับอิสราเอลครับว่ายังคงแข็งแกร่งและก็แนบแน่นด้วยครับ
2: And obviously we fought very well with Israel and we've had a great relationship with Israel we're very formidableAnd Bibi Netanyahu, he's a warrior prime minister, and he should be acknowledged as that. They should give him credit because he really did. We had a very good relationship, General, with all of them, but we really fought hard with Israel.
1: ส่วนประเด็นร้อนในบ้านเรานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ DSI ได้แถลงว่ามีนักการเมืองโยงคดีกับ Forex นะครับเปิดชื่อมาตอนแรกเป็นตัวสอนย่อสุดท้ายเปิดชื่อมาว่าเป็นคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุเป็นส.ส.พรรคประชาชนหลังจากพบเส้นเงิน28ล้านบาทในขณะที่เจ้าตัวเมื่อวานนี้ก็โพสต์ชี้แจงนะครับล่าสุดเรื่องนี้ทางกรรมาธิการการตำรวจของสภาก็เตรียมที่จะเชิญคุณภาวุฒิให้ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับทางคุณวัชรพงศ์ครูวิจิตสุวรรณครับเป็นส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมที่จะออกหมายเรียกคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหลังจากทาง DSI พบหลักฐานเส้นทางการเงินโอนเข้าข่ายเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์เครือข่าย Forex มูลค่า28ล้านบาทนะครับก็บอกว่าตนนั้นเตรียมที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมในที่ประชุมครับเพื่อพิจารณาเชิญคุณภาวุฒิเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการตำรวจเพื่อเปิดโอกาสให้คุณภาวุฒิได้ใช้กลไกของกรรมาธิการในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสนะครับ
0: ส่วนจะเชิญคุณภาวุฒิมาชี้แจงในวันเวลาใดรวมถึงจะมีการพิจารณาเชิญบุคคลหรือว่าตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงมาให้ข้อมูลหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าจะนำเรื่องนี้หารือในกรรมาธิการตำรวจนะคะเพื่อจะกำหนดวันที่ชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าค่ะโดยเมื่อวานนี้หลังจากที่ DSI แถลงเปิดชื่อออกมานะคะทางคุณภาวุฒิก็มีการโพสต์ชี้แจงค่ะยืนยันบอกว่าเป็นการเทรดทองคำเมื่อ3ปีก่อนและบอกว่าข้อมูลที่ DSI แถลงมาเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและย้ำว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนะคะจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อความโปร่งใสค่ะ
1: เรื่องนี้ก็ถูกจับตามากๆอยู่นะครับแต่เชื่อว่าถ้าเกิดเปิดหลักฐานทุกอย่างก็น่าจะเห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรกันแน
0: ่ค่ะไปต่อกันที่อีกคดีนึงนะคะคดีนี้เป็นคดีที่อ่างทองค่ะมีเหตุการณ์ที่มีเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะ ไม่พอใจกันแล้วปรากฏว่าใช้ไม้ไปกระหน่ำตีลุงที่เป็นเพื่อนบ้านกันอายุ65ปีลุงเนี่ยเสียชีวิตนะคะเหตุผลบอกว่าที่ไม่พอใจเพราะว่าเพื่อนบ้านคนนี้ติดวงจรปิดแล้ววงจรปิดเนี่ยมาถึงบ้านของเขาด้วยนี่คือสาเหตุค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะตอนที่ก่อเหตุเนี่ยเอาปืนปีนเข้าไปนะคะแล้วก็มีปีนรั้วแล้วก็ใช้ไม้ค่ะทุบตีชายคนหนึ่งวัย65ปีเสียชีวิตในบ้านพักที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองตอนนั้นเนี่ยภรรยาวิ่งมาแล้วแต่ไม่ทันนะคะขณะที่คนก่อเหตุก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะตอนนั้นโมโหบอกว่าติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วอาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าหลังบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน4ทุ่มกว่าวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุทางชุดสืบสพแสวงหากับชุดสืบภูธรจังหวัดอ่างทองนะคะก็ไปปิดล้อมพื้นที่แล้วก็กดดันผู้ก่อเหตุจนกระทั่งตอน 7:30 ที่ผ่านมาค่ะตำรวจภูธรค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็มีกำนันตำบลโพสังโคอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีได้นำตัวผู้ก่อเหตุนะคะชื่อนายวิเชษหรือว่านายเชษมามอบตัวหลังจากได้รับการติดต่อจากเพื่อนของนายเชษให้พาเข้ามอบตัวค่ะ
1: คือจากการสอบสวนครับนายเชษให้การรับสารภาพก็บอกว่าสาเหตุที่ลงมือฆ่านายสวัยผู้ตายโดยใช้ไม้กระหน่ำตีจนเสียชีวิตคาที่เนื่องจากตนเองโกรธแค้นครับที่นายสวัยนั้นติดกล้องวงจรปิดรัศมีของกล้องพุ่งตรงเข้าไปในบ้านของตนเองถึงแม้ว่าจะทำรั้วกั้นระหว่างบ้านแล้วก็ตามนะครับแต่ก็รู้สึกเหมือนว่ากล้องวงจรปิดสร้างภาพ AI มาหลอกหลอนตนเองทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันเรื่อยมาครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองมีปากเสียงกับนายสวัยก่อนจะตัดสินใจถือไม้แล้วก็ปีนกำแพงเข้าไปกระหน่ำตีนายสวัยจนเสียชีวิตจากนั้นก็หลบหนีไปแอบซ่อนตัวอยู่ในป่าอ้อยก่อนที่จะเดินไปหาเพื่อนสนิทเพื่อติดต่อเข้ามอบตัวนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังยอมรับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์กับภรรยาของผู้ตายด้วยครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยแหมยุติความสัมพันธ์กันแล้วซึ่งในวงจรปิดเนี่ยจะมีช่วงที่คนร้ายพูดว่ามีผัว2คนคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งติดคุกซึ่งตนเนี่ยขอไม่เข้าไปขอขมาศพครับเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายฟังเสียงหน่อยครับ
3: ลูกไปแปะตามผนังอะไร
4: ถึงเขาทำกำแพงแล้วมันก็ยังไอ้นี่
3: ที่มีก็เป็นรูปภาพคุณไหวตัวได้ก็เหมือนที่ตำรวจใช้
4: นี่อยากไปไหว้ขอขมาด้วยหรอ
0: ก่อเหตุแล้วยอมติดคุกนะคะขณะเดียวกันบรรดาญาติๆของผู้เสียชีวิตค่ะทันทีที่ทราบข่าวว่านายเชษมามอบตัวก็พากันมาที่สภ.ค่ายบางระจันนะคะต้องการจะมาดูหน้าผู้ก่อเหตุระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวผู้ก่อเหตุที่ไปยังสภ.แสวงหานะคะเนี่ยค่ะทางญาติได้มายืนด่าทอผู้ต้องหาแล้วก็มีบางส่วนกรูเข้าไปรุมประชาทันก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจนะคะ
1: สรุปว่าสาเหตุจริงๆจนนำไปสู่การฆาตกรรมเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่น
0: ะค่ะแต่เป็นเพื่อนบ้านกัน
1: มันมีประวัติกันมาก่อนด้วยนะครับคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งติดคุก
0: ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ในต่างประเทศครับที่มิวนิกที่เยอรมนีมีเหตุการณ์ที่รถไฟบรรทุกสินค้า2ขบวนชนกันนะครับตู้รถไฟบางส่วนตกสะพานมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับนี่คือเกิดขึ้นแล้วอันนึงเนี่ยตกลงมาเลยเห็นไหมครับโฆษกหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นรถไฟบรรทุกสินค้า2ขบวนครับชนกันเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ทำให้ตู้โดยสาร2ตู้ตกลงไปด้านล่างมีผู้บาดเจ็บสาหัส1รายนะครับหน่วยบริการฉุกเฉินประมาณ60นายก็ไปยังที่เกิดเหตุซึ่งสาเหตุของการชนตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดก็คาดว่าการกู้ซากรถไฟเนี่ยโอ้น่าจะต้องใช้เวลาหลายวันนะครับนี่นะฮะเพิ่งเกิดขึ้
1: นนะคะที่เยอรมนี
0: นะพอเวลาที่นู่นก็จะช้ากว่าเราอยู
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: มาที่บ้านเราค่ะพาผู้ชมไปติดตามโครงการจาก MEA น้อมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีเปิดตัวโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสขานรับนโยบายทำทันที Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเมืองมหานครไปติดตามกันค่ะ
2: เปิดตัวอย่างเป็นทางการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus บนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Metro Grid เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง Smart Meter จะแจ้งเตือนพิกัดตรงสู่ศูนย์ควบคุม MEA ช่วยให้เจ้าหน้าที่รับรู้เหตุได้ในเสี้ยววินาทีพร้อมส่งชุดเคลื่อนที่เร็วนำ Power Box หรือเครื่องสำรองไฟฟ้าพกพาตรงสู่บ้านผู้ป่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัย
3: สมาร์ทมิเตอร์นี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆในการสื่อสารระหว่างหน้าบ้านของท่านกับหน่วยงานของเรานะครับแล้วก็ตัดใดที่มีอุบัติเหตุหรือมีปัญหาอะไรๆเนี่ยมันจะเด้งมาที่ระบบของการไฟฟ้านครหลวงโดยทันทีและทางการไฟฟ้านครหลวงเราก็มีระบบรองรับแล้วก็มีระบบที่จะมอนิเตอร์24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่เราจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
4: เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือนะครับโดยการนำไฟฟ้าสำรองครับไปช่วยจ่ายให้กับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยนะครับที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟนะครับอันนี้ก็เราได้นำเทคโนโลยีอันนี้เข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ประชาชนในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงที่มีผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้านสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีได้ง่ายๆตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์หรือที่ MEA ทั้ง18เขตMEA Smart Meter Plus ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนทุกความกังวลให้กลับคืนสู่รอยยิ้มที่อุ่นใจ

0: ดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิสแซกเก็ตเจ็ดเซ็ตไฟเจอแบงแบง
2: จับมือกันไว้ให้แน่นๆนะลูกค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาไปทีละเรื่อง
3: แม่กับพ่อเจอกันก็ทะเลาะกันทุกครั้งแม่ใจร้าย
4: ลืมอะไรคะมุกจะได้เข้าไปเอาให้
5: ลืมว่าผมบอกรักคุณไปหรือยัง
6: คุณบอกไปแล้วนี่คะ
7: รักได้หรือยังคืนนี้20นาฬิกา25นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: สนับสนุนโดย
10: Toyota Hilux
11: ที่เบสสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกรุงรอคำตอบ
12: ทำใครอย่างเธอตอนนี
13: ้โอ
11: ้คำตอบใครทำได้จริง
14: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
15: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
16: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
17: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
11: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพัชชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทม.คนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน18นาฬิกาถึง19นาฬิกา40นาทีช่อง3
18: เสียงกระซิบปริศนา
19: หอมยา3ล้านเม็ดอ่ะ
18: รู้เท่าทันรถ

0: จริงผ่านจอเดอะซีรีส
1: ์จอไม่มีปัญญาหนีหรอกค่ะถ้าจอไม่มีคนช่วยอ่ะ
2: ฉันไงฉันจะช่วยจอมเอง
1: คุณแม่รู้ความลับของเราเหรอคะ
3: แต่ว่าจอมอ่ะจะต้องหนีไปคืนนี้ให้ได้
1: จอมต้องทำยังไงคะนะวอน
4: เป็นบ้าอะไรบ้าเนี่ยป่านนี้ยังไม่เปิดประตูให้เราอีก
5: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: โนดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีเซ็ตแซกเก็ตเจ็บเจ็บไฟเจอร์แบงแบง

0: ตามเรื่องเด่นยินดีสาธิตคุยเขาเด่นกันต่อนะครับพาไปที่บ้านฉางจังหวัดระยองครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องจากเรื่องของน้ำประปาขุ่นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายครัวเรือนตอนนี้ที่ยังเจอปัญหานี้อยู่ไปดูกันหน่อยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านี่คือน้ำประปาครับไม่ใช่ชาเย็นหรือว่าชาเลยนะ
1: ยังขุ่นอยู่เลยค่ะ
0: ขุ่นเยอะมากขุ่นแบบเห็นได้ชัดแบบนี้ครับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองปัญหาน้ำประปาขุ่นข้นสีน้ำตาลเข้มสีดำเคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่เหมือนว่าปัญหายังแก้ไม่จบทำให้เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่หมู่4หมู่5ตำบลบ้านฉางครับแล้วก็หมู่3หมู่5หมู่6หมู่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นวงกว้างพอเจอน้ำแบบนี้อาบยังไม่ไหวเหมือนกัน
1: นะครับ
0: ล่าสุดครับทางคุณสกลถุงทรัพย์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางก็เรียกประชุมทีมงานทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับจัดทีมช่างกระจายกำลังลงพื้นที่หน้างานเพื่อที่จะโบรครับหรือว่าระบายตะกอนออกจากระบบเส้นท่ออย่างเร่งด่วนฮะ
1: ค่ะทางด้านของในช่างโยธาของการประปาสาขาบ้านฉางนะคะในช่างสิทธิชัยใจผ่องค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้ำประปาในท่อเมนหลักสายใหญ่เนี่ยใสสะอาดแล้วมีคุณภาพได้มาตรฐานตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือส่วนของเส้นท่อเมนรองขนาดเล็กที่แยกจ่ายน้ำเข้าสู่บ้านเรือนนี่แหละค่ะอาจมีตะกอนเก่าค้างอยู่ภายในท่อทีมช่างก็ระดมกันทำงานต่อเนื่องไล่น้ำขุ่นออกจากระบบนะคะคาดว่าน้ำประปาจะกลับมาใสสะอาดทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์นี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางขอความร่วมมือถ้าเกิดว่าท่านใดยังพบปัญหาน้ำประปาขุ่นเหลืองหรือว่ามีตะกอนตกค้างเนี่ยถ้าต้องการโพสต์ในโซเชียลก็แจ้งข้อมูลพิกัดที่แน่ชัดมายังการประปาโดยตรงผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าจะติดต่อที่สำนักงานทีมช่างจะได้เข้าไปดำเนินการระบายตะกอนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดทันท่วงทีค่ะ
2: ถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามเราจะมีสแตนด์บายทั้งหมด4ทีมในการแก้ปัญหาน้ำขุ่นน้ำดำณปัจจุบันดำเนี่ยน้ำขุ่นน้ำดำลดลงไปมากแล้วนะครับเหลือแต่น้ำที่ค้างท่อเล็กน้อยตามท่อเล็กๆเท่านั้นครับ
3: เพราะว่าที่เห็นที่พบเจอ
2: มันเป็นท่อเป็นรองเล็กๆเมนใหญ่ไปหมดแล้ว
3: แล้วคิดว่าจะใสทั้งหมดในพื้นที่นี้พอประมาณการ
2: ผมว่าภายในที่นี้น่าจะจบ
3: ภายในสัปดาห์นี
2: ้ภายในสัปดาห์นี้น่าจะจบครับ
0: ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีสมาชิกเพจ Facebook บ้านฉาง V4 นะครับโพสต์ภาพเป็นน้ำประปาพร้อมกับระบุว่าหลังจากที่รัฐมนตรีเจเศรษฐ์หลานของคุณชาดาเยือนบ้านฉางในตอนนี้น้ำประปาเนี่ยนะฮะกินได้แล้วนะฮะนี่แล้วเขาโพสต์ประมาณนี้ครับกินได้แล้วแล้วอีกหลายคนก็ลงภาพน้ำประปาที่มันก็ยังขุ่นอยู่นะครับยังเป็นตะกอนอยู่นะฮะเมื่อกี้น่าจะเป็นการประชดนิดนึง
1: นั่นน่ะสิ
0: เนี่ยนะครับคือน้ำประปาเนี่ยถ้าเกิดพอเราไปตรวจสอบจากการผลิตเนี่ยไอ้ตัวการผลิตเนี่ยมันเป็นการกรองเยอะมากสะอาดเลยแหละกินได้สบายมากแต่ปัญหามันอยู่ที่ท่อ
1: เนี่ยแหละ
0: ในการส่งท่อไปนี่แหละว่าไปเจอขุ่นจากตรงไหนรั่วตรงไหนหรือว่าแก้ตรงไหนอันนี้ต้องหาให้เจอ
1: มีท่อเมนแล้วก็ท่อย่อยที่จะต่อเข้าไปในบ้านเรานี่แหละที่อาจจะมีปัญหานะคะแต่ว่าที่

0: บ้านฉางเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังเร่งเคลียร์อยู่นะคะไปดูโครงการจากธกส.หน่อยค่ะคิกออฟปล่อยกู้โครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะจัดวงเงิน 30,000 ล้านให้กับเกษตรกรที่จะให้กู้นะคะดอกเบี้ยต่ํา 3% ต่อปีให้เกษตรกรรายละ 100,000 บาทค่ะเอาไปเป็นทุนหมุนเวียนไม่ต้องไปกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยโหดนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยต้นทุนการผลิตสูงราคาปุ๋ยก็แพงลิ่วนะคะ
1: ครับ
0: โดยทางคุณชัดชัยสิริไรผู้จัดการธกส.บอกว่าหลังจากที่ธนาคารเปิดให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ได้รับความสนใจจากเกษตรกรนะคะเข้ามาสอบถามเข้าร่วมโครงการจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะเกษตรกรปลูกข้าวนะคะที่ตอนนี้กำลังทำการเพาะปลูกรอบใหม่อย่างที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทีมข่าวลงไปดูมีเกษตรกรปลูกข้าวให้ความสนใจร่วมโครงการกันคึกคักเลยนะคะก็บอกว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยให้เกษตรกรได้มีทุนหมุนเวียนไปจัดซื้อปุ๋ยในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องไปกู้นอกระบบหรือว่าไปซื้อสินค้าเงินเชื่อในร้านขายปุ๋ยดอกเบี้ยสูงก็ทำให้แต่ละรอบการทำนาเนี่ยแทบไม่ได้คุ้มทุนค่ะ
1: คือต้องบอกว่าสำหรับโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งธกส.ก็เตรียมวงเงินในโครงการไว้ 30,000 ล้านบาทนะครับให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทโดยรัฐบาลนั้นจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้ 3%ทำให้เกษตรกรผู้กู้รับภาระดอกเบี้ยจริงเพียง 3% ต่อปีจากอัตราปกติเนี่ยคือ 6% นะครับเท่ากับกู้ 100,000 จ่ายดอกเบี้ยแค่ 3,000 ก็ช่วยให้เกษตรกรนั้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรแล้วก็ลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรที่จะกู้ในโครงการนี้มีเงื่อนไขนะครับว่าต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าธกส.และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องปลูกพืชใน7ชนิดชนิดใดชนิดหนึ่งได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและผลไม้ใช้เงินกู้เพื่อจัดซื้อปุ๋ยผ่านสถาบันเนี่ยนะฮะเกษตรกรอย่างเช่นสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรนั้นต้องใช้พันธุ์หรือว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองหรือตามที่ธกส.กำหนดและที่สำคัญต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและบริหารจัดการต้นทุนอย่างเช่นเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินถ้าเกิดทำได้ตามเงื่อนไขนี้ก็จะได้สิทธิ์ดอกเบี้ยคนละครึ่งจ่ายแค่ 3% ต่อปีนะครับก็สามารถติดต่อร่วมโครงการได้ที่ธกส.ทั่วประเทศก็ลองเช็คลิสต์ดูก่อนว่าเราเป็นไปตามนี้หรือเปล่าก็เพื่อให้กฎเกณฑ์นั้นมีประสิทธิผลมากที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะคุณผู้ชมครับดูการเมืองกันหน่อยครับจากกรณีที่รัฐสภาเตรียมที่จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับก็คาดว่าน่าจะมีการพูดถึงกันช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ทางพรรคประชาชนตอนนี้ก็วาง30สส.เพื่อที่จะใช้ในการอภิปรายนะครับในฝั่งรัฐบาลในขณะที่ฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยคุณธนกรวังบุญคนชนะก็ขอให้ฝ่ายค้านอภิปรายด้วยข้อเท็จจริงไม่สาดโคลนกล่าวหากันนะครับก็เป็นประจำช่วงครึ่งปีนี่แหละก็จะประชุมเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปีหน้านะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยพูดถึงกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเตรียมผู้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และพ.ร.บ.โอนงบปี2569ไว้ประมาณ30คนก็บอกว่าหากฝ่ายค้านอภิปรายด้วยหลักเหตุผลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็บอกว่าหากมีหลักฐานชัดเจนว่าสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตก็ควรนำมาเปิดเผยให้ชัดเจนหรือใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินการได้ไม่ใช่พูดลอยๆสาดโคลนใส่รัฐบาลแล้วก็เงียบหายไป
0: ค่ะก็ตอบโต้คุณสิริกัญญาที่ระบุว่ารัฐบาลมีปัญหางบประมาณฝีแตกไม่สามารถปิดบังแผลที่เรื้อรังมานานของงบประมาณไทยได้ก็บอกว่าเป็นการพูดแบบไม่รับผิดชอบแล้วก็พูดความจริงเพียงครึ่งเดียวค่ะย้ำว่าสิ่งที่ทำวันนี้กำลังทำหน้าที่หมอเพื่อรักษาฝีหรือแผลให้หายเร็วที่สุดซึ่งอาจจะต้องใช้เวลากับปัญหาที่สะสมมานานนะคะ
1: คร
0: ับ คือก่อนหน้านี้คุณสิริกัญญาระบุว่าเตรียมอภิปรายตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะซึ่งบางหน่วยงานได้รับงบอย่างน่าประหลาดใจอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ก็เป็นเจ้าของโครงการ Thailand AI Passport นะคะได้รับงบเพิ่มมาเท่าตัวหรือว่า 95%

0: ็นที่จะต้องดูว่าจะเอาไปทำอะไรต่อค่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมีการจับตาดูนะคะว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นโครงการภาคต่อของ AI Passport หรือเปล่าค่ะไปดูที่ตำรวจไซเบอร์นะคะช่วงนี้เข้มเรื่องของการปราบพนันออนไลน์ในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะล่าสุดค่ะตำรวจบุกรวบแอดมินเว็บพนันตอนนี้กำลังขยายผลล่าเจ้าของเว็บอยู่นะคะซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรสั่งการให้พันตำรวจเอกคมสันมีภักดีรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับหมายค้นศาลแขวงสระบุรีนะคะไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งค่ะอยู่ที่หมู่9ตำบลซับนุ่นอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็จับกุมนางสาวนิรุบลอายุ31ปีตรวจยึดของกลางเป็นมือถือแล้วก็เจออะแดปเตอร์ชาร์จไฟอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ต้องหาสารภาพบอกว่าของกลางที่ตำรวจตรวจยึดตัวเองเนี่ยใช้ในการทำงานเป็นแอดมินเพื่อจะตอบคำถามลูกค้าให้แก่เว็บไซต์พนันออนไลน์ก็มีการใช้ห้องที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นห้องทำงานทำมาแล้ว2ปีนะคะได้รับเงินค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: โดยเว็บพนันดังกล่าวก็ลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆนะครับก็มีทั้งเกมสล็อตบาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาครับเป็นต้นจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีนะครับรูปแบบเนี่ยเป็นการโอนเงินเพื่อเข้ามาเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงครับแล้วก็จะมีแอดมินของเว็บไซต์ที่คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์อย่างเช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครครับการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เป็นต้นนั่นเองครับ
0: ค่ะซึ่งเบื้องต้นก็เลยมีการแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือว่าทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับอัปเดตบอลโลกกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเตะครบ4คู่ไปแล้วนะครับบราซิลถือว่าชนะนัดแรกครับในขณะที่สหรัฐที่เป็นเจ้าภาพร่วมตอนนี้ก็ชัดเจนละน่าจะเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายแน่นอนนะครับติดตามไฮไลท์ทั้งหมดกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานครับ
2: ฟุตบอลโลก2026วันนี้นัดที่2ของกลุ่ม D สหรัฐเจ้าภาพร่วมเจอกับออสเตรเลียครับเกม11นาทีแรกสหรัฐขึ้นนำก่อนบอลไปโดนคาเมรอนเบอร์เจสแนวรับออสเตรเลียทำเข้าประตูตัวเองในช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่44ครับเป็นอเล็กซ์ฟรีแมนหม่งให้สหรัฐขึ้นนำ 2-0 เช็ค VAR แล้วไม่ล้ำหน้าครับครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มสหรัฐเอาชนะออสเตรเลีย 2-0 เก็บ6คะแนนเต็มเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนออสเตรเลียมี3คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มดีปารากวัยเจอกับตุรกีมาสเตสกาลาซาใช้เวลาแค่64วินาทีครับเป็นสถิติทำประตูเร็วสุดในฟุตบอลโลกคราวนี้ช่วยให้ปารากวัยขึ้นนำ 1-0 และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกมีใบแดงประวัติศาสตร์ครับมิเกลอเมรอนโดนไล่ออกจากสนามแล้วเอามือปิดปากพูดกับฝ่ายตรงข้ามโดยกฎหมายล่าสุดระบุว่าห้ามผู้เล่นใช้มือเสื้อหรืออุปกรณ์ใดๆปิดบังปากตัวเองระหว่างการโต้เถียงหรือสนทนากับคู่แข่งและผู้ตัดสินฟีฟ่าให้เหตุผลว่ามาตรการนี้ถูกนำมาใช้เพื่อความโปร่งใสในสนามป้องกันการเหยียดเชื้อชาติหรือถ้อยคำรุนแรงที่อาจหลุดรอดจากการตรวจสอบของกล้องถ่ายทอดสดและเจ้าหน้าที่ครึ่งหลังปารากวัยที่มีผู้เล่นน้อยกว่ายันสกอร์จนจบครับเอาชนะตุรกี 1-0 ปารากวัยมี3คะแนนเท่ากับออสเตรเลียส่วนตุรกีไม่มีคะแนนจมบ๊วยตกรอบแน่นอนจะไปเจอสหรัฐในนัดสุดท้ายส่วนการแข่งขันที่2ของกลุ่ม4บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติบราซิลได้ประตูขึ้นนำแบบโชคช่วยครับบอลไปโดนมาเทอุสคุนย่าที่วิ่งเข้ามาเด้งเข้าประตูนำ 1-0 หลังจากนั้นก็เป็นคุนย่าครับกองหน้าจากแมนยูคนเดิมทำประตูที่2ของตัวเองและช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกเป็นวินิซุสจูเนียครับยิงลูกที่3ให้กับบราซิลนำห่าง 3-0ครึ่งหลังไม่มีประตูครับบราซิลชนะเฮติ 3-0 บราซิลชนะนับแรกมี4คะแนนส่วนเฮติไม่มีคะแนนตกรอบแน่นอนแล้วอีกคู่ในกลุ่ม C โมร็อกโกเฉือนชนะสกอตแลนด์ 1-0 อิสมาเอลไซบารีทำประตูตั้งแต่70วินาทีแรกครับเป็นสถิติเร็วที่สุดอันดับ2รองจากมาเทียสกาซาร่าของปารากวัยโมร็อกโกมี4คะแนนเท่ากับบราซิลอยู่ที่2ครับเจอกับเฮตินัดสุดท้ายส่วนบราซิลเตะนัดสุดท้ายเจอกับสกอตแลนด์ไปกันที่เกมที่น่าสนใจครับคืนวันเสาร์เที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยเนเธอร์แลนด์จะพบกับสวีเดนในกลุ่ม F อาสวิสสีส้มเสมอกับญี่ปุ่นมา2-2ครับผู้เล่นไม่มีใครบาดเจ็บแกนหลังนำโดยฟากิฟันได

0: วนแดนกลางนำโดยฟักกี้เดยองไรอันกาเฟนแบกขณะที่แนวรุกก็มีให้เลือกทั้งโคดี้กักโปดอนเยนมาเลนและเมมฟิสเดปายทั้งฝ่ายสวีเดนภายใต้การคุมทีมของแกรมพอตเตอร์นับแรกถล่มตูนิเซียมาถึง5-1นำจากฝูงกลุ่ม F ตัวที่เด่นในแนวรุกยังคงมีเหมือนเดิมครับทั้งวิกตอร์โยเกเรสกองหน้าจากอาร์เซนอลชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกและอเลสซาเดอร์อีซักกองหน้าจากลิเวอร์พูลซึ่งทั้งสองคนทำประตูในเกมแรกที่ชนะตูนิเซีย5-1สวีเดนจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในนัดที่2ของกลุ่ม F ฟุตบอลโลกคืนวันเสาร์20 มิถุนายนเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยครับคู่เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนเตะกันคืนนี้ครับส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม F จะเป็นวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเจอกับตูนิเซีย11:00 นส่วนกลุ่ม E นัดที่2มีคู่ดึกคืนนี้ครับเยอรมนีดวลกับไอริชโคสตี3ตามเวลาประเทศไทยอีกคู่ในกลุ่ม E เตะเช้าวันพรุ่งนี้เอกวาดอร์เจอกับกัวเราเวลา7:00 นครับณัฐวัฒน์อิงคพิธานรายงาน
1: และเราปิดท้ายช่วงนี้นะคะพาไปดูแพนด้าที่เสฉวนของจีนกันหน่อยนะคะถ้าแพนด้าเนี่ยคันหลังมันจะทำยังไง
2: มันไม่เกาเองเหรอฮะ
1: นี่ดูวิธีการ
2: อันนี้ไม่ได้เต้นใช่ไหม
1: ไม่ได้เต้นนะแต่คือมันคันหลังอยู
2: ่
1: แล้วมันมีวิธีการแบบนี้ค่ะ
2: ไอ้ถ้าโอ้โห
1: คือน่าเอ็นดูนะ ตามสัญชาตญาณของแพนด้าเลยคือเอาหลังเนี่ยไปถูกับท่อนไม้ เป็นวิธีการแก้คันของแพนด้าเนี่ยค่ะคือเนี่ยคือคันอยู่นะเลยเอาหลังเอาสะโพกเนี่ยไปถูๆกับไม้เนี่ยแหละทิ้งน้ำหนักแล้วก็บิดตัวไปมาเนี่ยนะคะ
2: การเกานี่ใส่เพลงเข้าไป
1: นึกว่าเต้นนะแต่นี่คือมันเกาของมันอยู่นะเจ้าแพนด้าที่ปรากฏในคลิปเป็นตัวแรกเนี่ยชื่อจางขานะคะเป็นแพนด้าเพศผู้เดิมทีเนี่ยเป็นแพนด้าป่าที่ช่วยเหลือมาจากภูเขาจางกาในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่เฝิงทงใจของมณฑลเสฉวนนะคะอ
2: ี
1: กตัวคือเจ้าโยโยเป็นแพนด้าเพศผู้เหมือนกันเกิดในศูนย์แพนด้าเสฉวนเมื่อปี60เนี่ยแหละค่ะ
2: ครับ
1: นี่นะคะ
2: นี่น่ารักนะเพิ่งเคยเห็นวิธีการเกาจริงๆของเราก็มีบ้างเหมือนกันนะบางทีถือของเยอะไงก็เกาบ้าง
1: มีวิธีการเกาคล้ายแพนด้าเหมือนกัน
2: การทำหน้าดูไม่เชื่อ โอเค
1: ปิดท้ายกันด้วยความน่ารักของแพนด้าจากเสฉวนนะคะเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันอีกครั้ง17:30 นค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จอมเจิมบ้าอะไรของแกวะนี่มันสาวสวยอีกอย่างในจอมเด็กผู้ชายไม่ใช่หรอ
1: ก็เพราะอย่างนี้นี่แหละเด็กนั่นน่ะจะทำเงินให้เรามากมายมหาศาล
2: เราไม่อยากเป็นผู้หญิงขายตัวนวลช่วยจอมด้วยนะคะ
3: แม่เทพธิดาน้อยบอกมาสิจ๊ะว่าหนูชื่ออะไร
4: ปั่นไล่เลยล่ะ
5: ฉันจะช่วยแกตามหาเด็กจอมแต่ฉันว่าป่านนี้คงกลายเป็นหนุ่มน้อยไปแล้วมั้ง
6: ฉันไม่มีวันสิ้นหวังที่จะตามหาเด็กจอมคนนั้นพลิกแผ่นดินหาก็ต้องทำ
2: ไข่ไก่ดิบกับนมสดของนวลเนี่ยได้ผลเกินคาดเลยนะคะ
7: อย่าเพิ่งดีใจไปรีบนอนแล้วก็ทำป่วยหนักเข้าไว้แต่แกนั่นน่ะมันกำลังหน้ามืด

0: ค่ะ
1: น้ำสอนพอดีท่านอยากเจอหนูอีกครั้งอะลูกไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยท่านจะขอมาดูหนูในห้องนี้เลยนะ
2: แข็งใจอีกนิดนึงนะอับสอนพอดี
1: เห็นไหมลูก
3: คุณแม่คะท่านจะพาหนูไปคืนนี้เลยหรือเปล่าคะ
4: ก็ท่านจะมาดูอาการหนูก่อนไงว่าหนักไหม
3: คุณแม่คะทำไมคุณแม่ไม่ทำให้ท่านอยากพาตัวหนูไปวันนี้มากๆแต่ว่าพาไปไม่ได้ล่ะคะเพื่อที่คุณแม่จะได้ตกลงอะไรกับท่านตามที่คุณแม่ต้องการเนี่ยคะ
2: อับสอนก็ดีแกอยากให้คุณนายต่อรองโกงราคานะคะ
5: ก็ใช่ไงฉลาดมากเลยค่ะลูกเข้าใจแนะนำแม่จริงๆตกลง
1: งั้นเดี๋ยวหนูลงไปหาท่านกับแม่แม่จะได้ตกลงเรื่องของหนูกับท่านตามที่แม่ต้องการไงนะเพราะแม่จะพยายามทำให้หนูไม่ต้องไปกับท่านคืนนี
6: ้เด็กๆกลับไปที่ห้องกันก่อนนะคะลูก
7: ไปลูกหาท่านซะ
8: โถน่าสงสารจังเลยอ่
6: ะ
8: ดูสิมานั่งนี่มามานั่งกับท่านมาแม่น่าเสียดายจังเลยแต่ดูหน้าตาหนูดีๆนี่ก็ยังสดใสอยู่นะตกลงไปกับท่านไหวไหม
6: ไอ้ไหวไม่ไหวน่ะไม่ว่าหรอกค่ะแต่เกรงว่าเขาจะไปป่วยใส่ท่านนะสิคะ
7: ผมว่ารออีกสัก 2-3 วันดีไหมครับ
6: ค่ะ
7: เกรงว่าเด็กจะไปสร้างปัญหานะครับ
6: นั่นสิคะ
8: แล้วหนูละจ้าว่าไงไหวไหม
3: ไหวค่ะ
6: ท่านคะคือว่าไอ้เรื่องค่าเลี้ยงดูนะคะเรายังไม่ได้
8: แหวน3กรัตเนี่ยนะดูมันจะเล็กไปถ้าไปอยู่กับฉันเนี่ยนะมันจะต้องใหญ่กว่านี้อีก2เท่าเรียกว่าเป็น6กรัตไปเลยและแถมยังจะมีรถสปอร์ตสวยๆ1คันบ้านหรูๆพร้อมที่ดินอีกสัก1ไร่มีสปาแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะจ๊ะ
3: ขอบคุณนะคะท่านแต่ว่าคุณแม่ยังพูดไม่จบเลยค่ะ
8: เออจริงสิเอางี้นะ
6: คุ
8: ณชุบอุดม
7: ครับ
8: เด็กคนเนี้ยฉันปลื้มมากฉันไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเอาเป็นว่าเอาไปเลยล้านหนึ่ง
6: โอ้แม่ขอบพระคุณค่ะท่านแต่แม่ท่านคะแบบนี้เขาเรียกว่าแรงงานเด็กนะคะท่านค่าเสี่ยงไม่คุ้มนะคะดิฉันขอสัก3ล้านแล้วกันค่ะ
8: แล้วอับสอบไปดีว่าไงล่ะจ๊ะ
3: แล้วท่านเห็นว่าหนูมีค่าเท่าที่คุณแม่บอกหรือเปล่านะคะ
8: เด็กคนนี้ได้ฉลาดหลักแหลมจริงๆไม่เคยมีใครต้อนฉันให้จนมุมแบบนี้มาก่อนตกลงจะให้ท่านเนี่ยให้เงินกับคุณแม่3ล้านใช่ไหม
3: ค่ะ
8: คุณชุบ
6: ค่ะ
8: ตกลง
6: โอ๊ยตายโอ๊ยขอบพระคุณค่ะท่าน
8: แต่ตอนนี้ขอท่านชื่นใจหน่อยนะ
6: โอ๊ยตายแล้ว
7: เป็นไรอ่ะ
6: ตายแล้วแย่แล้วค่ะสบายอยู่ไงขั้นเป็นลมไปเลยต้องพาไปปฐมพยาบาลที่ห้องค่ะ
7: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
6: พี่ป่วยอยู่นะคะโถนี่ค่ะก็ป่วยค่ะโถคือท่านคะเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยยังป่วยอยู่เลยค่ะเอาเป็นว่าคือวันนี้คงไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะยังไงท่านก็

0: จ่ายให้ดิฉันมาสักครึ่งนึงก่อนดิฉันจะได้พาเขาไปโรงพยาบาลรักษาตัวให้หายก็คงจะสัก 2-3 วันนะคะท่านมารับไปได้เลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวไปเอาเงินสด 1,500,000 บาท
0: โอ๊ยตายขอบพระคุณค่ะท่านขอบพระคุณมากค่ะ

0: น่าสงสารเลิกพ่อเป็นเพื่อนสนิทกับเลิกขนาดตายแทนกันได้เลย
1: คุณพ่อ

0: ำไมคุณพ่อต้องมีท่าทีแปลกๆทุกทีเวลาพูดถึงคนบ้านในแรก
1: หัวไวจริงๆแถมทำบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นคุณยายได้เงิน3ล้านฝันหวานไปเลยอ่ะ
2: แล้วถ้าหนูหนีไปจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่คะ
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่อย่ามาเกิดเรื่องเลวร้ายทำลายอนาคตจอมนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้อง
2: แล้วเราจะหนีออกไปจากที่นี่ได้ยังไง
1: เวลาเราอ่ะมันมีน้อยแค่สองสามวันเองอ่ะต้องวางแผนให้รัดกุม
3: ไม่อยากให้จอมเป็นผู้หญิงอยากให้จอมเป็นผู้ชาย
2: เป็นผู้ชายแล้วดียังไงหรอคะ
3: อ
2: ่
3: ะก็จะได้ไม่มีใครเอาจอมไปขายยังไงล่ะ
2: ปลอมตัวเป็นผู้ชายแหวนสกปรกหนูไม่อยากได้เอ้าทำไมแหวนมาหล่นอยู่นี่ล่ะ
1: อ๋อับสอนว่าดีอาการไม่ค่อยดีอะค่ะละเมอถอดแหวนแหวนก็เลยตกวอนกำลังจะเก็บค่ะ
2: แหวนหนูให้นะวอนค่ะอะไรนะ
3: เฮ้ยไม่ใช
2: ่ต้องให้แม่สิ
4: สอนว่าดีไหวมั้ยลูกหนูรังเกียจท่านมั้ยลูก
2: ไม่หรอกค่ะท่านจะมารับหนูไปเป็นลูกสาวไม่ใช่หรอคะ
1: อ๋อวอนบอกแกเองแหละค่ะแกน่ะดีใจมากเลยค่ะคุณนาย
4: เหรอลูกแล้วมันจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าหนูเนี่ยต้องไปเป็น
5: ไปเป็นลูกสาวท่านน่ะ
4: ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแม่ก็จะได้เบาใจไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเคยมีคนบางคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็หนีออกไปจากที่นี่ไปเจออะไรที่มัน

0: ร้ายนะเยอะแยะเลย
1: คุณแม่หวังดีกับหนูหนูจะหนีไปไหนได้ล่ะคะหนูจะขอให้ท่านส่งหนูไปเรียนต่อที่เมืองนอกขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะที่เมตตาหนู
0: จ้า
1: คุณแม่คะก่อนที่หนูจะไปหนูขอโอกาสพบคุณชมชื่นได้ไหมคะ
2: นั่นน่ะสิคะคุณหนูว่าเธอรักอับสอนมาดีมากนะคะคุณนาย
1: ก็เอาสิ

0: คุณแม่รู้ความลับของเราเหรอคะ
1: จอมจะต้องหนีไปคืนนี้ให้ได
0: ้จอมต้องทำยังไงคะนะวอน
2: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ไปพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
4: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
5: ่เพียงใช้แอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวันดีพอยต์และสมัคร e-bill
4: เรื่องค่าไฟไม่ต้องตรวจให้ยุ่งยาก
5: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PEA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
6: วานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
4: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชาย
5: เพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PEA e-service
4: เรียบร้อย
5: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลพ้น
8: ส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บ่าวใต้เท้าค่ะ
9: นี่สมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
10: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
7: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์หนังตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice
11: คนอื่นเขารู้หมดแล้วเราคบกันเนี่ย
12: พวกมึงรู้กันอยู่แล้วเหรอ
13: เออ
12: ฮะป้าจะกลับมาพรุ่งนี
13: ้หรือว่าเลิกสะพายใหม่แต่คุณตรง
12: ฮะ
13: เจ๊หลีอะไรไงน่ากลัวขนาดนั้นเลยวะ
11: พี่สาวไอ้มู่อะ
13: โคตรดุ
14: โคตรเฉยงานตายอ่ะน้องชายกูมึงตาย
15: เสียงกระซิบปริศนา
16: หอมยา3ล้านเม็ดอ่ะรู้ว่าเป็นอะไร
15: รู้เท่าทันรถมือ2เรื่องจริงผ่านจอ The Series
17: ผู้หญิงไม่ใช่นักโทษนะเว้ย
18: เขาเป็นลูกจ้างฉันฉันจะสั่งจะด่าจะว่ายังไงมันก็เรื่องของฉันว่ะ
19: ความรักเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่เซนส์พี่มันบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้มีดีให้พี่รัก
20: ฟ้าส่งให้เรามาเจอกันใช่ว่าฟ้าจะแยกเราไม่ได้
21: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.เริ่ม26 มิถุนายน
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ท่านมารับลูกสาวฉันกลับบ้านให้อยู่ที่นี่มีแต่เสี่ยงชีวิต
24: สายสมรกลับไปเป็นนางเอกหนังให้พี่เถอะนะโอกาสที่จะทำตามความฝันมาถึงแล้วนะ
25: หนูตัดสินใจแล้วว
26: ันนี้ผมจะพาคุณแจ่มจรัสกับเสี่ยอำนาจไปฝากขังที่เรือนจำ
27: พ่อแม
21: ่รักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย
22: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: นาทีนี้คุณมีความสำคัญกับผมมากผมไม่อยากเสียคุณไป
29: ลูกว่าเนี่ยครับหน้าเหมือนคุณสันจังเลย
20: ถ้านายเคยรักใครสักคนนายจะรู้ว่าความคิดถึงเนี่ยมันทรมานใจแค่ไหน
21: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ทำไมคุณถึงสนใจนายขจรอะไรขนาดเนี้ย
30: ผมต้องการช่วยหลานเพื่อนไม่ให้ถูกนายคนนี้หรอก
31: เดี๋ยวนะนี่แกแอบชอบหลานสาวฉันหรือเปล่าเนี่ย
30: เฮ้ย
23: เงินบริษัทอดีสวนน่ะถึงเธอจะเป็นทายาทแต่ก็เอาไปใช้ตามใจชอบไม่ได้หรอกนิยะ
30: เรื่องสุดาฉันไม่เกี่ยวแต่ถ้าแกทำอะไรแล้วจริงจะตาย
21: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ฉันไม่เคยคิดจะแย่งทีไปจากคุณเลยนะคะ
1: แต่ทีต้องมีแม่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและทุกอย่างควรจะเป็นเหมือนเดิม
2: แม่ว่ามุกจะผิดหวังเองไหมคะ
0: มันก็อยู่ที่มุกแล้วล่ะว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะกลับไปคบกับคุณทีอีก
3: ฉันไหวแล้วด้วยกับด้วยนะมุก
4: รักได้หรือยัง

0: ไอ้บ้านนั้นมันจะเอาจอมไปเมื่อไหร
1: ่ก็คงอีกวันสองวันนี้แหละค่ะ
2: จอมจอมจะไปกับมันไม่ได้เด็ดขาดนะ
1: แต่ว่าตราบใดที่จอมยังอยู่ที่นี่จอมก็คงต้องไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นจอมจะต้องไม่อยู่บ้านนี้อีกต่อไป
1: แปลว่าจอมต้องหนีแต่ว่าจอมไม่มีปัญญาหนีหรอกค่ะถ้าจอมไม่มีคนช่วยอ่ะ
0: ฉันไงฉันจะช่วยจอมเองแต่ว่าฉันคิดไม่ออกอ่ะงั้นจอมจะต้องเป็นคนวางแผนแล้วก็มาบอกให้ฉันทำ
1: จอม
3: จอมไม่เชื่อใจฉันจอมกลัวความลับแตกจอมคิดว่าฉันเป็นบ้าใช่ไหมฉันเสียใจค่ะฉันเสียใจ
1: ไม่ใช่นะคะจอมไม่ได้คิดว่าคุณหนูชมชื่นเป็นบ้านะคะจอมอ่ะไว้ใจคุณหนูชมชื่นค่ะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยต้องอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะคะ
0: ได้ได้ตกลงตกลงฉันเสียใจนะที่จอมจะต้องจากไปอ่ะแต่ว่าฉันก็ดีใจที่จอมอ่ะจะได้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของคนเลว
1: จอมอ่ะไม่จากไปตลอดกาลหรอกนะฮะจอมจะกลับมาหาคุณชมชื่นมาทดแทนบุญคุณ
0: รักจอมที่สุดเลยรักจอมที่สุดเลย

จอมเด็กผู้ชายขายดอกบัวสาวสวยคนนั้น

0: ลองลอง
1: อย่านะเล็กอย่าลงไปนั่นเดี๋ยวก็จมน้ำตายหรอ
0: ปล่อยผมนะครับคุณแม่ผมจะไปช่วยน้อง
1: ว้ายแม่ไม่ให้ลงมันอันตราย
2: ลองลองช่วยพี่ด้วยพี่อยากได้ลองตัวแทนมาเป็นขวัญใจให้คุณปู่ช่วยดลใจให้เด็กชายคนนั้นมาเจอพี่สักทีได้ไหมลอง

0: ใครน่ะบ้าจริงไปพ้นนะ
1: น้อยกับนิดเองค่ะพี่แรกนิดพี่บอกแล้วไงว่าจะทำ
2: จ้าเอ๋ค่ะพี่แรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คือคุณป้าทับทิมให้นิดลงมาหาพี่แรกค่ะแต่พี่น้อยดันตามลงมาทำไมก็ไม่รู
3: ้มาด้วยกันน่ะดีแล้วแล้วมีอะไรกับพี่กันไหมถ้าไม่มีเนี่ยพี่ขอตัวก่อนนะ
2: พี่แรกพี่แรกหนีนิดอีกแล้วนะคะ
1: นิดพูดจาไม่น่ารักเลยนะ
2: โอ้ยนี่ตัวเองต่างหากแหละที่ไม่น่ารักเท่าเขาก็เลยอิจฉาคอยกีดกันเขาเนี่ย
3: เธอสองคนน่ารักเท่ากันพี่ขอตัวก่อนนะ
2: พี่แรกคะพี่แรก
1: นิด
2: พี่แรกหนีพี่น้อยอ่ะ
1: พี่ว่าเขาหนีเธอต่างหากไม่ใช่พี่ที่พี่มาก็เพราะว่าป้าทับทิมบอกให้มา
2: จะไม่ย่างพี่แรกของเขาเหรอ
1: พี่แรกไม่ใช่ของใครไม่ได้ยินที่คุณป้าบอกเหรอว่าพี่แรกจะชอบใครระหว่างเราสองคนก็ได้คุณป้ายินดีด้วยทั้งนั้น
2: แต่คุณแม่ยกให้นิดแล้วคุณแม่บอกว่าพี่น้อยน่าเบื่อเอาแต่อ่านตำราก็ไปแต่งงานกับตำราสิมายุ่งอะไรกับพี่แรกของนิด
1: ที่ไม่แย่งพี่แรกหรอกที่พี่มาก็เพราะว่าพี่นับถือพี่แรก
2: ดีมากทีหลังไม่มาน่าจะดีกว่า

0: ูแรกกูแรกมาทางนี้มาทางนี้ผมมีอะไรจะฟ้อง
1: มีอะไรเหรอตาปาน
0: นี่รู้แล้วเหยียบไว้เลยนะไอ้คุณทำทีมมาใจร้ายใช้คุณลองอะลงไปเก็บของให้คุณลองก็เลยจมน้ำตาย
2: ลงมาจากกำแพงเดี๋ยวนี้นะตาปานตกมาขาหักตั้ง4รอบแล้วถ้าตกคราวนี้แล้วก็ฉันตัดขาเลยนะกลัวไหมตัดขานะ
3: กลัวแล้วจ้าก
2: ลัวก็ลงมา
0: ผู้คุมมาดูแล้วไว้วันหลังมาเล่าให้ฟังใหม่นะไอ้คุณทำทีมมาใจร้ายใช้คุณลองอะลงไปเก็บของให้คุณลองก็เลยจมน้ำตาย
4: จอมเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
5: เรื่องอะไรคะนวรคุณแม่รู้ความลับของเราเหรอคะ
4: ไม่ใช่แต่ว่าจอมอะจะต้องหนีไปคืนนี้ให้ได้ไม่ใช่อีก3วันข้างหน้าน้าน่ะถูกคุณนายอะใช้ให้ไปคุมเด็กที่ตึกโน้นอะไม่รู้จะได้กลับมาเมื่อไหร่มันกระทันหันจริงๆอะจอมไหวไหม
5: ไหวค่ะจอมต้องทำยังไงคะนวร
4: ฟังนะ
5: ค่ะ

0: ท่านรู้ว่าอับสอนวดีอาการดีขึ้นแล้วท่านจะมารับวันนี้เลยนะ
1: ไม่เร็วไปหน่อยเลยน่าจะขอให้ท่านมาพรุ่งนี
2: ้ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่ออับสอนวดีอยากไปบ้านท่านเร็วๆอับสอนวดีอยากเป็นลูกคนใหญ่คนโตจะได้ไปเที่ยวแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็จะได้มีรถหรูๆมีบ้านสวยๆอยู่ด้วยค่ะแล้วท่านจะมารับอับสอนวดีตอนไหนเหรอคะ
0: ท่านบอกว่าประชุมเสร็จก็จะมาก็คงก่อนเที่ยงคืนนั่นแหละ
3: ก่อนเที่ยงคืนถ้าอย่างนั้นชมชื่นขออนุญาตคุณพ่อสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงส่งอับสอนวดีสักประมาณ 3-4 ทุ่มได้ไหมคะ
4: คุณหนูทำตัวน่ารักจะตายทำไมจะไม่อนุญาตล่ะคะ
2: นะคะคุณแม่ขอเวลาแค่ชั่วโมงเดียวให้คุณชมชื่นแนะนำลาอับสอนวดีนะคะคุณพ
0: ่ออ่ะตกลงแต่ว่าพอกินเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปจัดข้าวของรอท่านไว้ท่านมาเมื่อไหร่ต้องไปทันทีเข้าใจไหม
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะมาข้าวกิน ข้าวกัน

0: ช่วยเหลือ
1: ช่วยตัวเองให้ได้ก่อนจอมแล้วค่อยไปช่วยยาย
2: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: โอ้ยขายาวถึงชาติหน้าเลยนะเนี่ยน้ำมันหอยใส่ในแกงเหรอมีด้วยเหรอ
5: เป็นสูตรใหม่ครับพี่ผัดไทย
6: ใหม่ใหม่อ
7: ันนี้คือสูตรของทางร้านเดี่ยวกันเลย
8: ใช่ค่ะ
7: ดูหน้าตานะรับทานมากไม่แปลกใจเลยทำไมคนมาต่อแถวเพื่อเจ็ดโมง
4: เอาสิ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์

0: เทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ่ะครับถอยนะครับพวกมันมีเยอะมากเลยครับเรามันไม่อยู่หรอกครับเมื่อไหร่เป็นรู้นะครับเดี๋ยวผมรอมันเองครับไป
1: ตามมันไปเร็ว
2: ประจักษ์
0: ครับ
1: ท่านมันนางประหลาดคนใหม่นี่จะให้มันดีไม่ได้เก็บมันให้หมดทุกคนไปเองไปแล้ว

่ตายมาช่วยชีวิตผมไว้เราต้องถอยแล้วครับลุงประหลัดลุงไหวไหมครับ

0: แกเป็นใครถ้าแกไม่บอกฉันจะยิงแกตายอยู่นี่แหละบอกมาน
1: ายใหญ่คือ

0: ไอ้คุณนิวอย่างเงี้ยมันอันตรายมากรู้มั้ยครับ
1: แต่ฉันก็ยังไม่ตายนี่คราวเนี้ยฉันจับพวกมันมาได้คนนึงแต่หัวหน้ามันตามมาเก็บยิงทิ้งซะก่อนที่มันจะบอกอะไรฉัน
0: โอ้ยบุญเท่าไหร่แล้วที่มันไม่ยิงท่านชายทิ้งซะกลางป่านั้นด้วยอ่ะ
1: ฉันก็แปลกใจอยู่เหมือนกันทำไมมันถึงไม่ยิงฉันทั้งที่มันกล้ายิงปลัดคนใหม
0: ่ฮะแล้วปลัดนั่นตายไหมครับท่านชาย
1: ไม่ท่าทางอึดเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
2: โชคดีนะครับคุณปลัดกระสุนไม่โดนที่สำคัญ
3: เจ็บใจจริงๆเลยสารวัตรจับพวกคาฝิ่นไม่ได้เลยสักคนแต่ว่าฉันเห็นหน้าพวกมันอยู่คน
4: คุณปลัดเห็นหน้าพวกมันได้ยังไงครับพวกมันก็ปิดหน้าหมดทุกคนนี
3: ่ไม่ทุกคนฉันเห็นอยู่คนนึงคนนั้นไม่ปิดหน้าด้วยฉันเห็นหน้ามันเต็ม
5: ๆมันเป็นใครครับคุณปลัด
3: ฉันก็ไม่รู้แต่ฉันจะควานหาตัวมันให้เจ
6: มันระเบิดฝิ่นกูทิ้งได้ยังไงไว้ใบมึงรู้ไหมว่ามันเป็นเงินเท่าไหร
7: ่ก็นางประหลัดยิงคนใหม่มันยิงถูกถังน้ำมันรถเรานี่ครับนายแต่นายไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่ให้พวกมันมาขัดขวางงานของเราที
6: ่ไม่ต้อง
8: มึงคอยดูแลรับฝิ่นงวดต่อไปเรื่องอีนางประหลัดยิงคนใหม่เดี๋ยวฉันจัดการเอง
7: ครับนาย
6: นี่ได้ข่าวว่าแกเสียลูกน้องไปคนหนึ่งด้วยใช่ไหมฝีมือพวกมันเหรอ
7: เปล่าครับนายฝีมือผมเองครับมันเสียท่าถูกท่านชายอธิษฐานจับตัวได้ผมก็เลยต้องยิงมันทิ้งซะก่อนที่มันจะคลายความลับให้ท่านชายดู
8: ไอ้อธิษฐานนี่มันไม่โง่เลย
9: ชัยทัศน์ได้ข่าวมีเหตุยิงกันในป่าในเขตปางไม้ของเราอ่ะ
10: ใช่ครับผมก็ได้ข่าวว่าพวกขนฝิ่นเถื่อนมันปะทะกับคนของทางการครับคุณอา
9: แล้วนี่มีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
10: ผมไม่ทราบครับ
9: ขออย่าให้มีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในปางไม้ดารางกุลของเราเลยนะอากลัวว่าท่านพ่อของหลานเนี่ยจะตายตาไม่หลับ
11: ท่านชายทูลเรียกจากพระนครกระหม่อม
9: ที่พระนครมีอะไรหรือเปล่า
10: ทนายส่งโทรเลขตามให้ผมกลับไปร่วมเปิดพินัยกรรมของเสด็จพ่อครับ
9: นี่ได้เวลาแล้วเหรอนี่อาไม่เคยเข้าใจเลยจริงๆท่านพ่อของหลานก็สิ้นใจไปตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่ยอมให้เปิดพินัยกรรมทำไมต้องรอจนกว่าเวลานี้ด้วย
10: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่กลับไปพระนครคราวนี้ผมคงได้รู้เองครับคุณอาครับยังไงก็ฝากคุณอาดูแลงานที่นี่ด้วยนะครับ
9: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะอากับท่านพ่อของหลานเนี่ยเป็นหุ้นก่อร่างสร้างตัวสร้างปางไม้นารังกุลนี้มาด้วยกันจะอาจจะดูแลให้อย่างดี
10: ขอบคุณครับคุณอา
12: คุณละครับโทรเลขจากพระนครครับ

0: พี่ชายฉันโทรเลขมาบอกว่าให้ฉันกลับไปร่วมเปิดพินัยกรรมของพ
1: ่
0: อ
1: ผมไม่รู้เลยว่าพ่อคุณผลัดเพิ่งเสีย
0: พ่อฉันเสียไปนานแล้วล่ะประจักษ์เสียไปพร้อมกับแม่ฉันตั้งแต่ฉันยังเด็กอ่ะพ่อฉันสั่งไว้ว่าให้เปิดพินัยกรรมได้ก็ต่อเมื่อตอนฉันอายุ25ปีไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงสั่งแบบนั้น
1: นี่ก็แปลว่าใกล้วันเกิดคุณประหลาดแล้วครับ
0: อาทิตย์หน้าแต่ฉันว่าฉันจะไม่กลับไปพานครฉันจะอยู่จับพวกค้าฝิ่นที่นี่ให้ได้ซะก่อน
1: แต่ผมว่าประหลาดควรกลับไปที่พานครก่อนจะดีกว่า

0: ื่อความปลอดภัยของปลัดเอง
1: นายอำเภอ
0: ตอนนี้ปลัดก็บาดเจ็บอยู่ผมกลัวว่าไอ้พวกที่ค้าฝิ่นเถื่อนเนี่ยจะย้อนกลับมาทำร้ายปลัดอีกเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ปลัดอ่ะไปทำลายสิ่งของพวกมัน
2: แต่ว่าฉัน
0: ผมไม่ได้ขอร้องครับนี่เป็นคำสั่ง

0: ับพอหลานรักจะกลับมาคุณย่าก็เตรียมต้อนรับขนาดใหญ่เลยนะครับ
1: หลานรักอะไรกันไม่ว่าจะเป็นพ่อใหญ่หรือแม่เล็กก็เป็นหลานรักของย่าด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละจ้าแต่ย่าก็ยอมรับนะว่าย่าน่ะอาจจะรักแล้วก็คิดถึงแม่เล็กมากสักหน่อยก็เพราะว่าหลายปีนะถึงจะได้เจอหน้าเขาสักทีนี่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดพินัยกรรมแล้วก็แม่เล็กก็คงไม่ยอมกลับมาพระนครง่ายๆหรอกเพราะเขาไม่อยากจะเจอหน้าย่าสักเท่าไหร
0: ่คุณย่าครับแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งยายเล็กต้องเข้าใจคุณย่านะครับ
2: พอเสร็จธุระแล้วฉันจะรีบกลับมาทันทีเลยนะประจักษ
3: ์ครับ
4: โกมุตฝากดูแลงานที่ปางด้วยนะ
3: ท่านชายไม่ต้องห่วงครับผม

0: แทบจะกลับมาแล้วหรอคะคุณป้า
1: ก็ถึงกำหนดเปิดพินัยกรรมของเสด็จลุงแล้วไงจ๊ะ
0: เอ๊เสด็จลุงสิ้นพระชนม์ไปตั้งนานแล้วนี่คะทำไมเพิ่งจะมาเปิดพินัยกรรมล่ะคะ
1: ก็ท่านสั่งไว้แบบนั้นแต่ว่าจะเปิดตอนนี้หรือว่าตอนไหนน่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกเพราะถึงยังไงเนี่ยชายทัศน์ก็เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเสด็จลุงอยู่แล้วทรัพย์สมบัติทุกสิ่งอย่างมันก็ต้องตกเป็นของชายทัศน์คนเดียวอยู่แล้วแล้วถ้าเปิดพินัยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยป้าก็อยากให้ชายทัศน์เขาแต่งงานนะแล้วป้าก็คิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะเหมาะสมเป็นลูกสะใภ้ของป้าได้เท่ากับหญิงขวัญอยู่แล้ว

0: วิงเหรอขอเชิญคุณผู้หญิงไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับ
1: ไม่ละค่ะฉันได้กระเป๋าคืนแล้ว
0: เอาตัวไป
2: ท่านชาย
3: กระหม่อมตัวเอง
2: ฉันได้กระหม่อม

0: ะไปไหนพี่อยู่นี่มองหาใคร
1: เล็กว่าเหมือนเล็กจะเห็นคนร้ายอะค่ะ
0: คุณประหลัดครับเดี๋ยวนี้เห็นใครก็เป็นคนร้ายไปหมดแล้วหรอครับไปๆกลับบ้านกันได้แล้วคุณย่ารออยู่มาพี่เถื่อน

0: ดีค่ะท่านแม
1: ่นี่ถ้าทารกไม่โทรเลขไปตามเราให้ลงมาเรื่องเปิดพินัยกรรมชายคงไม่คิดจะกลับมาพระนครมาหาแม่บ้างเลยใช่ไหม
0: กลับมาสิคะท่านแม่ไปงานที่ปางไม้มันยุ่งอะค่ะ
1: ถ้ามันหนักมันเหนื่อยนักแล้วก็ขายหุ้นของเราให้กับคุณวินัยเขาไปเลยสิคุณวินัยเนี่ยเขาก่อร่างสร้างปางไม้กับเสด็จพ่อของชายทัศน์มาตั้งแต่ต้นเขารู้วิธีการจัดการหรอกนะ
0: แต่ชายไม่อยากขายนี่คะเสด็จพ่ออุตส่าห์สร้างมากับมือจะให้ชายทิ้งมันไปเฉยๆไม่ได้หรอกค่ะแต่นี่ชายก็กลับมาแล้วนี่คะ
1: หลังจากเปิดพินัยกรรมครั้งนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันยาวหน่อยนะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของท่านหญิงขวัญท่านหญิงขวัญน่ะมีชาติตระกูลที่ดีมีการศึกษาที่ดีฐานะก็ทัดเทียมกับเราแม่อยากให้ชายน่ะแต่งงานกับท่านหญิงขวัญหรือไทยนะลูก
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
4: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไป

0: ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping
1: แล้วเจ้าค่ะมาแล้วเจ้าค่ะโอ้ยแม่เล็กอุ้ยแม่คุณของย่านี่ย่าเนี่ยดีใจจริงๆนะที่แม่เล็กกลับมาบ้านของเราเป็นยังไงลูกเหนื่อยไหมหิวไหมวันนี้ย่าน่ะเตรียมของโปรดอร่อยๆไว้ให้แม่เล็กตั้งหลายอย่างอยากจะพักก่อนหรือว่ากินตอนนี้เลยก็ได้นะจ๊ะนะจ๊ะ
2: เล็กไม่หิวค่ะแต่ขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะ
3: เดี๋ยวพี่ฮิวกลับมาเอง

0: จะต้องทำตัวยังไงเหรอที่จะให้แม่เล็กหายโกรธหายเกลียดฉันได้สักที
1: สักวันหนึ่งเจ้าค่ะสักวันหนึ่ง
2: เล็กกลับมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม
3: ่กลับมาคราวนี้จะอยู่นานแค่ไหนอย่าเล็ก
2: ก็เปิดพินัยกรรมเสร็จนั่นแหละพี่ใหญ่เล็กจะกลับเหนือทันทีเพราะว่าเล็กกำลังตามจับพวกค้าฟิงเถื่อนอยู
3: ่แต่พี่คิดว่าเล็กน่าจะอยู่นานสักหน่อยนะคุณย่าท่านอุตส่าห์จัดบ้านจัดห้องนอนให้เล็กใหม่ด้วยตัวเองเลยนะคุณย่าเนี่ยรักเล็กมากนะ
2: ถ้ารักคุณย่าคงไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะ
3: เล็กที่คุณย่าทำเนี่ยก็เพราะว่าคุณย่ามีเหตุผลของท่านนะ
2: เหตุผลก็คือคุณย่าอยากจะสั่งสอนให้เล็กอายไงล่ะคะ
3: ไม่เอาไม่เอาละเราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเล็กเพิ่งกลับมาถึงบ้านอะทำใจให้สบายสบายดีกว่านะเล็กดูคล้ำลงแล้วก็ผอมลงไปมากนะเนี่ยสงสัยว่าคราวนี้พี่ต้องขนให้เล็กอ้วนกว่านี้แล้วเป็นอะไร
2: พี่ใหญ
3: ่บอกพี่มานะเล็กว่าเล็กไปโดนอะไรมา
2: ถูกยิง
3: ฮะ
2: มันเป็นส่วนหนึ่งของงานอะพี่ใหญ่แล้วเล็กก็ไม่ได้ตายซะหน่อยเราพี่ใหญ่ก็อยากขอให้เล็กเลิกเป็นประหลัดพอเล็กไม่เลิกเด็ดขาดเล็กรักงานของเล็กเหมือนที่พี่ใหญ่รักที่จะเป็นหมอนั่นแหละค่ะ
3: เล็กถ้าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้อีกต้องบอกพี่นะเล็กรู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นห่วงอะ
2: ค่ะพี่ใหญ่
4: พ
2: ี่
4: ใหญ่พี่คือคนรักที่สุด
5: ไม่ท่องเลย
4: ถึงจังเลยอะ
3: ชอบทำให้เป็นห่วงนะ
4: ไม่เป็นไรหรอก
6: ท่านหญิงค้างค่าจ้างพวกเรามาหลายเดือนแล้วพวกเราก็ต้องกินต้องอยู่เหมือนกันนะกระหม่อม
7: ฉันบอกว่าฉันไม่มีไม่มีไม่มีเหรอเพคะแต่ท่านหญิงใช้ชีวิตหรูหรากินอยู่สุขสบายอ่ะไม่เคยคิดถึงหัวอกพวกเราบ้างเลยพวกเราต้องการค่าจ้างของพวกเราโอ้ยฉันบอกว่าฉันไม่มีก็คือไม่มีไม่มีเหรอเอาไงดิหญิงไม่มีไม่มีค่าจ้างทำไงพวกนี้ไม่มีใช่ไหม

0: นี่คงพอเป็นค่าจ้างที่ท่านหญิงค้างพวกเราไว้ได้ละ
1: พวกแกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงคอยดูนะฉันจะไล่พวกแกออกให้หมดทุกคนเลย
2: โอ้ยถึงท่านหญิงไม่ไล่พวกเราออกอ่ะพวกเราก็ออกแล้วเจ้าค่ะไม่ทนอยู่กับคนที่มีตะเกียบอย่างนี้แล้วเจ้าค่ะไปพวกเรา
3: ไปเลยไปเลยไปเลยท่านหญิงท่านหญิงเลยไงคะไปเลย
1: แต่ถ้าฉันได้แต่งงานกับพี่ชายทัศน์ชีวิตฉันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วไม่มีใครสามารถมาดูถูกฉันได้เหมือนวันนี้อีก
4: มากันครบแล้วผมว่าผมเปิดพินัยกรรมเลยดีกว่านะครับ
5: ดีจ้ะเพราะทุกคนก็รอวันนี้กันมานานแล้วจะได้รู้กันสักทีนะว่าทำไมนฤเบศถึงได้เจาะจงว่าจะต้องเปิดพิธีกรรมในวันเกิดของแม่เล็กด้วย

0: ระหม่อมขออนุญาตเปิดพินัยกรรมเลยนะขอรับ
1: รีบๆเปิดเถอะพะลบฉันรอวันนี้มาตั้งนานแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเสด็จจะต้องสั่งให้เปิดพินัยกรรมวันนี้ด้วยฉันน่ะสงสัยจนอกจะแตกตายอยู่แล้วนะ
0: ขออนุญาตนะขอรับ
2: ข้าพเจ้านายนฤเบศวโรรสอายุ40ปีขอทำคำสั่งและเจตจำนงสุดท้ายไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้เมื่อข้าพเจ้าตายลงทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าอันได้แก่บ้านวโรรสซึ่งตั้งอยู่ถนนพระอาทิตย
0: ์ข้าพเจ้าพระองค์เจ้าอติรุธนรังกูลขอทำพินัยกรรมฉบับนี้เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายขอให้จัดการมรดกของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้ 1. ขอยกวังนรังกูล 2. ที่ดินถนนเจริญกรุง 3. ที่ดินถนนบำรุงเมืองรวมถึงทรัพย์สินอื่นของข้าพเจ้าที่ไม่ได้ระบุในพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้าขอยกให้แก่หม่อมเจ้าอธิทัศน์นรังกูลบุตรชายของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
2: รวมทั้งสินทรัพย์ทั้งหมดในธนาคารออมสินข้าพเจ้าขอยกให้แก่นางสาวนรีรัตน์วโรรสบุตรีของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว
0: แต่มีข้อแม้ว่าหม่อมเจ้าอธิทัศน์นรังกูลจะต้องเสกสมรสกับนางสาวนรีรัตน์วโรรสอายุ25ปีจึงจะมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว
2: และความประสงค์สุดท้ายของข้าพเจ้าคือขอให้นางสาวนรีรัตน์วโรรสซึ่งมีอายุครบ25ปีในวันนี้เสกสมรสกับหม่อมเจ้าอธิทัศน์ณรังกูล
3: นี่มันอะไรกันคะคุณอาทำไมคุณพ่อถึงเขียนพินัยกรรมแบบนี
4: ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมมีหน้าที่เขียนพินัยกรรมตามคำสั่งของคุณท่านนะครับคุณเล็กครับคุณท่านมีจดหมายไว้ให้คุณเล็กฉบับหนึ่งด้วยนะครับเขียนด้วยลายมือของคุณท่านเอง
0: คำสั่งยังไม่หมดนะขอรับ
3: ยังมีอะไรอีก
0: หากหม่อมเจ้าอธิทัศน์

0: ังกูลไม่ยินยอมเสกสมรสกับนางสาวนรีรัตน์วโรรสหรือเปิดเผยเงื่อนไขนี้ให้แก่นางสาวนรีรัตน์วโรรสและสาธารณชนรับทราบทรัพย์สินทุกอย่างของข้าพเจ้าให้ตกเป็นของสาธารณกุศลทั้งหมดทันที
1: นี่วันอะไรกันฮะ
2: เล็กลูกรักของพ่อลูกคงสงสัยว่าทำไมพ่อจึงขอให้ลูกแต่งงานเช่นนี้นั่นเป็นเพราะว่าพ่อเป็นหนี้บุญคุณพระองค์เจ้าอติรุธณรังกูลเสด็จพ่อของท่านชายอธิทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่ท่านได้ทรงช่วยชีวิตพ่อกับแม่เอาไว
3: ้เพื่อครั้งที่พ่อกับแม่ไปทำธุระที่ปทุม
4: ที่ตรงนี้สวยมาก
3: นั่นที่รัก
5: ครับ
6: เฮ้ยส่งกระเป๋ามาเลยเว้ย
7: เฮ้ยอย่า
6: เดี๋ยวจอดก่อนอย่าลุกไปเลยเว้ยหยุดเฮ้ย
3: ถ้าพระองค์เจ้าอติรุธไม่ทรงช่วยพ่อกับแม่ไว้พ่อกับแม่คงจะถูกโจรยิงตายอยู่ข้างทางตรงนั้นแล้ว
1: ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาช่วย
3: และเพื่อตอบแทนพระคุณของเสด็จท่าน
2: พ่อจึงตัดสินใจยกลูกสาวของพ่อให้เป็นสะใภ้ของเสด็จท่านแต่หากลูกปฏิเสธพ่อจะเสียใจมากว่าคนตระกูลวโรรสไม่รู้จักสำนึกบุญคุณต่อผู้มีพระคุณกับเรา
8: เสร็จเวลาเรียบร้อยแล้วผมขอลากลับเลยนะครับคุณท่านสวัสดีครับ
1: เสด็จบ้าไปแล้วที่ทำพินัยกรรมแบบนี
0: ้แต่คุณพ่อของกระหม่อมยืนยันนะขอรับว่าตอนที่เสด็จทำพินัยกรรมฉบับนี้เสด็จมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกประการขอรับ
1: ฉันจะไปฟ้องศาลให้พินัยกรรมฉบับนี้เป็นโมฆะฉันจะไม่ยอมให้ลูกชายของฉันไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไหนที่ฉันไม่รู้จักหรอกนะไปชายทัศน์ไปกับแม่ไปฟ้องศาลกับแม่อยู่นี้เลย
9: ไม่ต้องไปร้องสายอะไรทั้งนั้นหรอกค่ะท่านแม่ชายจะแต่งงานกับเธอตอนนี้ท่านพ่ออยากให้แต่งค่ะ
1: อะไรกันเนี่ยชายทัศน์นี่บ้าไปอีกคนนึงแล้วหรือไง
9: ท่านแม่คะถ้าชายไม่แต่งสมบัติของท่านพ่อก็จะตกเป็นของสาธารณกุศลนะคะแต่ถ้าชายยอมแต่งสมบัติทุกอย่างก็ตกเป็นของชายแล้วในพินัยกรรมก็ไม่ได้ระบุนี่คะว่าชายต้องแต่งกับผู้หญิงคนนั้นไปนานแค่ไหนชายจะยอมแต่งกับเธอตามเงื่อนไขในพินัยกรรมแล้วค่อยหย่าทีหลังค่ะ
1: จริงเหรอชายทัศน์อย่างนั้นก็ดีลูกแต่งกันวันเดียวแล้วก็รีบหย่าไปเลยเอาแค่ให้ได้ชื่อว่าแต่งงานตามพินัยกรรมเท่านั้นลูกแม่ฉลาดแท้ๆเลย
10: เล็กไม่แต่งค่ะแต่งกับใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันเลยทำไมคุณพ่อถึงเขียนพินัยกรรมแบบนี้เล็กไม่เข้าใจอ่ะ
11: แต่ถ้าหากว่าเล็กไม่ยอมแต่งก็เหมือนอย่างที่พ่อเราเขียนไว้ในจดหมายนั่นแหละเท่ากับว่าคนในตระกูลวโรรสไม่รู้จักบุญคุณคนและพ่อของเราเองก็จะนอนตายตาไม่หลับ
1: โอ๊ย
0: ถ้าท่านหญิงรู้นะว่าฉันเป็นคนแก้พินัยกรรมให้แกแล้วก็ท่านได้ฆ่าฉันแน่แล้วต่อให้ฉันรอดออกมาได้นะฉันคงโดนพ่อฉันที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยลงมาเขกบาลข้อหาทำให้ตระกูลทนายความเสียชื่อเสียงแบบนี้
9: แกก็ไม่ต้องบอกใครสิแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ให้แกแก้ไขพินัยกรรมอะไรมากมายนี่พอเสด็จพ่อก็ตั้งใจให้ฉันแต่งงานกับนรีรัตน์จริง
0: ๆท่านไม่ได้สั่งแต่ท่านขอร้องเว้ยก็เพราะว่าเสด็จพ่อของแกเนี่ยท่านถูกอัธยาศัยคุณฤเบศมากท่านเลยอยากจะให้สองตระกูลนี้มาดองกันซึ่งถ้าเกิดว่าแกไม่ยอมแต่งจริงๆมรดกทุกอย่างก็ยังเป็นของแกอยู่ดีไม่ต้องตกไปเป็นของสาธารณกุศลสักหน่อย
9: แต่ถ้าฉันไม่ให้แกเติมเงื่อนไขลงไปในพินัยกรรมท่านแม่ก็จะบังคับฉันให้ฉันแต่งงานกับท่านหญิงขวัญแน่ๆซึ่งฉันไม่ได้รักได้ชอบ
0: นี่ฉันขอถามจริงๆเลยนะฉันกับแกเนี่ย
2: เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กยันโตฉันไม่เคยรู้เลยว่าแกไปรู้จักหรือไปชอบคุณนรินทร์เขาตอนไหน

0: ขอหนังสือเรียนของหนูแดงคืนด้วยเพคะ
1: ถ้าอยากได้คืนก็ตามไปเอาสิอย่า
0: ไม่ถ้าหญิงขวัญทำแบบนี้เพคะ

0: แกก็เลยประทับใจเขาตั้งแต่ตอนนั้นสินะ
1: พอหลังจากนั้นฉันก็ไปเรียนต่อเมืองนอกก็เลยลืมเรื่องนี้ไปจนกระทั่งเสด็จพ่อไปรู้จักกับคุณนฤเบศและถูกอัธยาศัยกันมากแล้วเสด็จพ่อก็เลยเอารูปครอบครัวฝั่งนั้นมาให้ฉันดู
2: ครับ
1: ก็เลยทำให้ฉันรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครก็คงเป็นโชคชะตาด้วยละมั้งที่เสด็จพ่อกับคุณนฤเบศเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้สองตระกูลดองกันถึงได้ทำพินัยกรรมแบบนี้แล้วให้สองตระกูลเปิดพินัยกรรมพร้อมกันในวันที่นรีรัตน์อายุครบ25ปีพอดี
0: สรุปว่าแกจะแต่งงานกับคุณนรีรัตน์แน
1: ่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่ายังไงบ้าง
0: ถ้าแกอยากรู้อ่ะพรุ่งนี้แกก็ลองไปขอพบว่าที่เจ้าสาวแกดูสิถ้าแกอยากรู้พรุ่งนี้แกก็ลองไปขอพบว่าที่เจ้าสาวแกดูสิ
3: แต่ถ้าหากว่าเล็กไม่ยอมแต่งก็เหมือนอย่างที่พ่อเราเขียนไว้ในจดหมายนั่นแหละเท่ากับว่าคนในตระกูลวโรรสไม่รู้จักบุญคุณคนและพ่อของเราเองก็จะนอนตายตาไม่หลับ
4: ไม่ฉันจะไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาด
5: โอ้ยท่านป้าคะหญิงไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าเสด็จลุงจะเขียนพินัยกรรมแบบนั้นแต่พี่ชัยทัศน์คงไม่แต่งงานกับแม่นั่นหรอกใช่ไหมคะ
6: แต่งจ้ะแต่งเพื่อให้ได้ชื่อว่าแต่งสมบัติของเสด็จลุงจะได้ไม่ตกเป็นของสาธารณกุศลแต่แต่งแล้วก็จะต้องรีบหย่าให้เร็วที่สุดแล้วชัยทัศน์ก็จะมาแต่งกับยิงขวัญในทันที

ี่รัฐ

0: ่าเล็กก็แค่ยิงคนร้ายที่บุกเข้ามาในบ้านเราเท่านั้นเอง
1: คนร้ายที่ไหนกันนี่ท่านชายอธิทัศน์ณรังกูลคนที่พ่อแม่ของยายเล็กน่ะระบุไว้ในพินัยกรรมว่าเราน่ะจะต้องแต่งงานด้วย
0: อะไรนะคะคุณย่า
2: ไอ้เสือบาง
3: เด็กใหม่นี่เองถึงได้แจ่มขนาดนี
4: ้ผมขอสั่งพักงานคุณยังไม่มีกำหนดตั้งแต่เดี๋ยวนี
5: ้แล้วนี่เธอเป็นใคร
6: นรีรัตน์วโรรสคนที่ชายจะแต่งงานด้วยไงคะท่านแม
0: ่ไม่ฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับนายแน่ไอ้ท่านชาย
7: ขอแค่เพียงแต่ใจบอกยอมให้ฉันได้พิสูจน์ขอแค่เธอได้ต่อ

วันจะทำให้เธอหันมาอยู่ในสายตาเธอทุกวันจะยอมทำทุกอย่างให้เธอมีฉันข้างในหัวใจสักวันจะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: คุณลำบากใจแค่พอฉันเป็นทีนาราแค่นั้นใช่ไหม
1: ที่ผมลำบากใจเนี่ยเพราะผมต้องอยู่คนละข้างกับคุณเนี่ยแหละ
2: ติดยาติดพนันขโมยแม้กระทั่งของคนในบ้าน
3: นายเป็นคนผลักตังค์ใช่ไหม
4: ตังอาการดีขึ้นมากแล้วตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ห้องพิเศษแล้วล่ะ
5: คิวรู้ใช่ไหมถ้าคิวไม่ฟื้นขึ้นมาทุกอย่างมันจะจบ
6: คุณพ่อคะคุณพ่อชอบตัวไหน
7: นนท์ชอบตัวไหนตอนนี
8: ้อ้าวนน
9: ท์อ๋อสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
10: สว
8: ั
10: สดีครับ
11: นี่ครับ
12: เล่นกับพี่เน่งไป
8: พาน้องเน่งมาใช้กล้ามเหรอครับ
9: ครับแต่ว่าผมคิดมากไปเองครับเพราะว่าผลตรวจเนี่ยปกติเลยแล้วพาน้องอุ่นมาทำอะไรล่ะครับ
12: คีบเขาหน่อยเรื่องไข้หวัดใหญ่อะก็เลยพามาฉีดวัคซีนกันทั้งครอบครัวเลย
8: แล้วก็มาเยี่ยมตังค์ด้วยครับ
9: เห
8: ็นเขาย้ายมาอยู่ห้องพิเศษแล้วนี
9: ่ครับเมื่อเช้าผมก็ไปเยี่ยมมาครับหน้าตาเขาดูสดใสดีนะครับคุณฟ้าครับไหนๆก็เจอกันแล้วผมมีเรื่องอยากคุยด้วยครับ
8: ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมจะพาน้องอุ่นเนี่ยไปหาตังค์ก่อนนะครับตามสบายนะครับ
12: เอามานี่มา
8: ล
12: ูก
8: อุ่นไปทั้งนู้นไปทั้งนู้น
12: นายมีอะไรจะคุยกับฉัน
9: ผมขอลาออกครับ
12: ทำไม
9: ผมทำตามที่คุณฟ้าขอไม่ได้ครับถ้าเป็นเรื่องการทำงานเนี่ยผมทำให้คุณฟ้าได้เต็มที่เลยครับแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกครับผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผมรักคุณพับว่าน
12: ี่แกจะยอมเอาหน้าที่การงานที่มันมั่นคงรวมถึงเงินเดือนที่มันสูงเรียกว่าคนอื่นตั้งหลายเท่าเนี่ยแลกกับผู้หญิงเหรอ
9: ผมคิดว่างานที่ดีผมหาใหม่ได้แต่ผู้หญิงดีๆอย่างคุณพับว่าผมหาใหม่ไม่ได้อีก

0: เดี๋ยวค่ะฉันอยากจะมาบอกให้คุณลืมเรื่องเมื่อคืนคือฉันไปคิดมาทั้งคืนแล้วนะคะถึงฉันจะไม่ค่อยโอเคแต่ฉันก็ยอมรับที่คุณตัดสินใจ
1: เมื่อคืนคุณจูบผมแล้วบอกให้ผมเลือกข้างคุณแล้วพอมาตอนนี้คุณบอกว่าคุณยอมรับได้จะให้ผมลืมเรื่องทุกอย่างนั้นเหรอมันจะดูเอาใจเกินไปหรือเปล่า

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: ฉันทำข้าวหยกที่เธอชอบมาให้ตอนมีชีวิตเนี่ยฉันอาจจะไม่เคยยกมือไหว้เธอสักครั้งแต่วันเนี้ยฉันต้องขอเธอแล้วล่ะตอนนี้ตังออกจากห้อง ICU แล้วยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็ยังหายใจเองไม่ได้ฉันอยากจะขอให้ตังเนี่ยดีขึ้นกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วขอให้ตังเนี่ยพ้นทุกข์พ้นโศกจริงๆสักทีนะจารี
1: ฮัลโหลค่ะตัง
2: คนไข้ไม่มีชีพจรอะดรีนาลีน1แอมป
3: ์รับทราบค่ะอาจารย์อะดรีนาลีน1แอมป์ค่ะ

0: เตรียมเครื่องดีฟิต
1: รับทราบค่ะอาจารย
0: ์200จูล
1: 200จูลค่ะอาจารย
0: ์คุณถอยผมถอยเรีย
2: กกดอะไรเครื่องเนี่ยตัวอาการสุดลงได้ยังไง
3: ฉันก็ไม่รู้ฉันกับน้องอุ่นเพิ่งเข้าไปเยี่ยมอาการก็ยังปกติแต่พอฉันกลับบ้านพยาบาลก็กูกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าตังไม่หายใจแล้ว
4: แล้วนี่น้องอุ่นเป็นอะไรครับทำไมร้องไห้หนักขนาดนี
5: ้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ปอบตั้งนานแล้วนะยังไม่หายเลย
3: คิดว่าน่าจะตกใจที่เห็นพยาบาลกูเข้าไปช่วยชีวิตมั้ง
0: ดีฟิตอีกรอบ
1: รับทราบค่ะอาจารย
0: ์200จูล
1: 200จูล
0: คุณถอยผมถอย
6: พี่นะ
7: ตั้งแต่ไม่ตายใช่ไหมคะ

0: คนไข้เสียชีวิต
1: 10:40 ค่ะอาจารย์
2: สุขอาการเป็นไงบ้างคะคุณหมอ
0: หมอเสียใจด้วยนะครับคุณตังเสียชีวิตแล้ว
3: แต่เมื่อวานอาการเขายังดีขึ้นจนย้ายขึ้นมาห้องปกติได้อยู่เลยนะครับ
2: วันนี้ฉันกับลูกเข้าไปเยี่ยมก็ยังปกตินะคะ
0: คุณตังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากการขาดอากาศหายใจจากท่อหลอดลมที่คอเลื่อนจากตำแหน่งเดิมรวมโดยภาวะการใส่ท่อกลับเข้าไปใหม่ยากขึ้นพวกเราพยายามทำทุกอย่างแล้วนะครับแต่หัวใจหยุดเต้นและสมองขาดเลือดนานเกินไปครับ
2: มันจะเป็นไปได้ยังไงคะคุณหมอ
0: มันเป็นอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะครับ
4: แล้วพยาบาลที่เฝ้าล่ะ
0: เป็นช่วงที่พยาบาลออกไปเอาของที่เคาน์เตอร์พอดีมันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วพวกเราก็พยายามทำดีที่สุดแล้วครับ

0: อยากเจอผมไม่ต้องเจอช่วยผมด้วย
1: เจอช่วยผมด้วยเจอช่วยผมด้วย
0: เจอผมก็ลอกแล้วนะเจอลอกเ
1: จอช่วยผมด้วย
2: ฉันจะช่วยแกเอง
0: จะช่วยแค่ผมคนเดียวไม่ได้จะช่วยลูกกวาด
2: มันจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้จะไม่มีทางวนกลับมาหาแก
0: สัญญานะสัญญาผมแจ้งผมขอร้องสัญญานะ
2: มันจะไม่มีใครรู
0: ้แต่สัญญาแล้วนะ

0: ฟ้า
1: ฟ้าแกต้องไม่เป็นไรหรือเปล่า

0: เราไว้ก็ได้
1: ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะโอโซ
2: ฉันขอโทษนะฉันขอโทษ
1: หลับให้สบายนะโอโซ
3: น้องอุ่นครับหนูเป็นอะไรอ่ะปกติหนูไม่ใช่เด็กงอแงนี่
4: เดี๋ยวผมพาน้องอุ่นไปข้างล่างให้นะครับ

0: ิวตายแล้วคิวตายแล้ว
1: อะไม่เป็นไรน้ำไม่เป็นไรน้ำ
0: คิวตาย
1: ไม่เป็นไรนะน้ำไม่เป็นไรนะ
2: โยกลับบ้านกลับบ้าน
1: กลับเลยหัวน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวคนก็สงสัย
2: กลับบ้าน
1: กลับแบบนี้ทุกคนก็สงสัย
2: แล้วยูใจให้ทนอยู่นี่คนมันตายนะ
1: ตีสิคนตายพูด
3: น้ำทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าคุณตังเขาเสียชีวิตอ่ะพี่ต้องมาตรวจสอบ
1: ทุกคนอยู่ด้านในแล้วค่ะเชิญเลย
3: น้องคือ
1: หนูลูกกวาดค่ะแฟนน้ำ
3: ครับแล้วนี่สองคนกำลังจะไปไหนครับ
1: เรากำลังจะไปซื้อของค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ต้องสอบปากคำทุกคน

0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าคุณตาเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจนในขณะพักรักษาตัวอยู่ในห้องพักผู้ป่วยครับทางแพทย์แจ้งมาว่าท่อหลอดลมคอหลุดออกมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่มีใครอยู่ในห้องครับเราต้องมาสอบสวนเพิ่มเติมให้ชัดเจนครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีใครบางคนตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้นครับ
1: นี่แกจะบอกว่ามีคนตั้งใจทำให้มันเกิดขึ้น
2: ก็ไม่เห็นจะแปลกเลยนี่เพราะเอาเข้าจริงมันก็มีคนเคยพยายามตั้งใจจะผลักอสูรให้ตกลงมาอยู่แล้ว
3: เอาหน้าเลิกเถียงกันสักทีสอบสวนได้เลยนะจะได้รู้ความจริงกันสักที
0: ครับถ้าอย่างนั้นผมจะขอสอบสวนคนที่เข้าไปในห้องของคุณตัง12ชั่วโมงก่อนหน้าที่คุณตังจะเสียชีวิตแล้วกันนะครับงั้นผมขอเริ่มที่คนแรกครับน้ำเมื่อคืนกลางดึกอ่ะนายเข้าไปหาคุณตังเขาใช่ไหม
4: ใช่อะ
0: ที่นายมาเยี่ยมเขากลางดึกอย่างนั้นเนี่ยมีเหตุผลอะไรพิเศษหรือเปล่า
4: ผมแค่อยากขอโทษอะเพราะว่าแต่ก่อนผมทำเรื่องไม่ดีกับคิวไว้เยอะ

0: อนุญาตวัดความดันนะคะ
1: คำให้การของนายเนี่ยตรงกับพยาบาลที่อยู่เวรเมื่อคืนที่บอกเอาไว้อาการของคุณตังเนี่ยยังปกติหลังจากที่นายกลับไป
2: แน่นอนอยู่แล้วสิคะเป็นญาติกันจะทำร้ายกันทำไม
3: ถ้างั้นฉันก็หวังว่าเมื่อคืนนายจะมีโอกาสได้ขอโทษอสุขะนะเพราะต่อไปแกคงไม่มีโอกาส
1: ตามรายงานการรักษาแจ้งเอาไว้ว่าคุณตังมีอาการปกติจนถึงวันนี้มีคนเข้ามาเยี่ยมคุณตังอีกครั้งครับ
4: ผมพาน้องนิ่งมาเช็คเลือดครับน้องนิ่งเขาเป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำก็เลยต้องพบคุณหมอทุก3เดือนแต่ก่อนจะไปตามนัดหมอเนี่ยผมก็พาไปเยี่ยมคุณตังก่อน
1: คุณกับลูกชายคุณนี่ก็ไปเยี่ยมคุณตังเขาบ่อยเหมือนกันนะครับ
4: ครับถ้ามีโอกาสผมก็จะมา
1: ทั้งที่คุณเนี่ยเป็นคนสนิทของคุณฟากฟ้า

0: แล้วคุณก็รู้ว่าคุณฟักฟ้าคุณตังเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกัน
1: เขาไม่ถูกกันเรื่องงานนะผมทำงานให้คุณฟ้าก็ใช่ว่าผมจะเป็นเพื่อนกับคุณตังไม่ได้นะครับหลังจากเลิกงานเนี่ยผมก็พูดคุยกับคุณตังแล้วก็มีไปเที่ยวด้วยกันบ่อยตามภาษาผู้ชายครับ
0: คุณกำลังจะบอกผมว่าคุณแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
1: คุณก็เหมือนกันนี่ครับคุณเป็นเพื่อนสนิทคุณฟ้าแต่คุณก็กำลังทำงานสืบสวนคดีของทีนาระอยู่ไม่ใช่หรอครับ
0: คุณยกตัวอย่างได้ดีนะครับแต่ว่าคุณกับผมเนี่ยต่างอยู่กันนิดเดียวเลยครับคือผมเนี่ยไม่ได้มีหัวหน้าชื่อว่าฟากฟ้าทีนาระที่จะมามีผลกับความก้าวหน้าในอาชีพการงานของผม
1: แต่คุณฟ้าเขามืออาชีพพอที่จะแยกแยะเรื่องพวกนี้ได้ครับ
0: งั้นผมถามคำถามสุดท้ายนะครับหลังจากที่คุณออกมาจากห้องคุณตังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ผมก็พาน้องเน่งไปหาหมอตามนัดครับแล้วก็ออกมารับยาแล้วก็มาเจอคุณฟ้าคุณทีบแล้วก็น้องอุ่น
2: ผมพาเด็กทั้งสองเนี่ยขึ้นลิฟต์มาพอไปถึงชั้นที่ตังเขาอยู่เนี่ยผมก็เลยแวะเข้าห้องน้ำแต่ผมก็บอกให้เด็กๆเนี่ยรอหน้าห้องน้ำ
0: แต่ว่าเด็กๆเขาก็ไม่ร
2: อก็วิ่งเล่นซ่อนหากันไปทั่วเลยผมเดินตามหาทั้งชั้นเลยนะแต่ก็ไม่เจอผมก็เลยไปถามแม่บ้านเขาบอกว่าอาจจะลงลิฟต์กันไปทั้งคู่แหละ
3: ส่วนชั้นพอคุยกับนนท์เสร็จก็ขึ้นลิฟต์มาแต่ที่ก็โทรมาบอกว่าเด็กๆไม่ได้ลงลิฟต์ก็ยังอยู่ที่ชั้นนั้นกันนั่นแหละฉันกับนนท์ก็เลยแยกกันตามหาน
4: ายไปทางนั้นแล้วกันฉันไปทางนี้เอง
5: ได้ครับ

0: นไปทำอะไรด้านนั้นครับลูก
1: น้องน้องอุ่นกำลังเล่นซ่อนหนาปิเน่ง
0: ไม่ทำอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมว่าใครนอนหลับอยู่แม่ออกมาดีกว่าระวัง
1: แล้วแต่ฉันหาปิเน่งไม่เจอง
0: ั้นเดี๋ยวเราช่วยกันตามหาพี่เน่งโอเคไหม
1: แม่ต้องช่วยเราอุ่นนะ
0: ครับแม่สัญญาแต่ห้ามเสียงดังไปเดี๋ยว

0: กลงคุณหาน้องเน่งเจอไหม
1: นนท์น่าจะเป็นคนหาเจอนะ
0: ตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุตามที่แพทย์เขาแจ้งนะครับไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้บ่อยนะแต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็มีเกิดขึ้นได้ตามต่างประเทศครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถฟ้องแล้วก็เอาเรื่องโรงพยาบาลได้สิ
1: ไม่ต้องอ่ะฉันอยากให้เรื่องทุกอย่างมันจบมันเกิดเรื่องแย่ๆมามากพอแล้วฉันอยากให้มันจบจริงๆสักที

0: าตอนที่คุณกับน้องอุ่นเนี่ยเข้าไปในห้องต่างมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ก็เป็นไปตามที่ให้การไม่มีอะไร
0: ที่ผมแต่งงานกับคุณมากี่ปีแล้วผมน่าจะรู้ดีเนี่ยว่าไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีอะไรจริงลูกเขาไปเล่นฉันก็แค่พาออกมา
0: ป้านี่คุณจ้องตาผมสิแล้วคุณพูดอีกทีนึงว่าไม่มีอะไรอ่ะ
2: ทำไมถึงเป็นเรื่องนี้ล่ะคะ
1: การให้การ

0: จบไปแล้วคดีก็จบไปแล้วคุณจะมาคาดคะเนเอาอะไรอีก
1: ผมกลัวไง
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการะบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
5: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: ผมกลัวว่าเรื่องที่คุณคิดว่ามันจะจบแต่จริงแล้วมันไม่จบคุณบอกผมมาเถอะนะผมจะได้ช่วยแก้ปัญหาไงคุณอยากให้เรื่องน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนบอกผมสิ
0: มันไม่มีอะไร
1: คุณโกหกแต่คุณก็ทำให้ผมได้รู้ว่าถึงแม้ว่าผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นที่พึ่งให้คุณไม่ได้ไม่ได้จริงๆ

0: ฉันอยากช่วยอากูจัดการเรื่องงานโศกอสุขอะค่ะ
1: ไม่ใช่คุณเป็นห่วงผมหรอ
0: คุณไม่เคยคิดที่จะทำร้ายอสุขอยู่แล้วอะทำไมฉันต้องห่วงคุณด้วย
1: ก็คุณชอบผมไม่ใช่หรอ
0: คุณจะรอฉันเล่นอีกนานไหมเนี่ย
1: ผมคุยกับคุณฟ้าแล้วนะเรื่องของเราอะ
0: เมื่อไหร่
1: ไม่เช้านี้ก่อนที่คุณตังจะเสีย
0: แล้วแจ๋ว่ายังไงบ้างอะคะ
1: ผมขอลาออกครับ
2: แกคิดมาดีแล้วใช่ไหมใจจริงฉันก็อยากจะไล่แกออกแต่แกรู้ความลับของพวกเรามากเกินไปถ้าจะปล่อยแกออกไปเป็นศัตรูฉันเก็บแกไว้ใกล้ตัวปลอดภัยกว่าแต่ฉันหวังว่าแกจะเป็นมืออาชีพพอที่จะไม่เอาความลับของฉันเป็นเล่าให้คนอื่นฟัง
1: เรื่องนั้นมั่นใจได้ครับผมมืออาชีพพอเขาก็เข้าใจ
0: ขอบคุณนะคะแต่ฉันว่าเวลานี้มันยังไม่เหมาะเท่าไหร่
1: ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจไว้หลังเสร็จงานคุณตังแล้วค่อยว่ากันก็ได้
0: ขอบคุณนะคะที่เข้าใจ
1: งั้นตอนนี้ผมขอใช้สิทธิ์กอดปลอบใจคุณหน่อยได้ไหมผมอยากให้กำลังใจคุณนะ

0: กลับกันมาแล้วหรอ
1: ครับ
0: พี่เป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าตาดูเครียดขนาดนั้นมีปัญหาอะไรตอนให้ปากคำหรือเปล่า
2: เขาคงจะเครียดแล้วก็เสียใจที่คิวต่างตายมั้ง
0: เราทุกคนมันก็เสียใจด้วยกันทั้งนั้นแต่ปกติที่ไม่ใช่คนที่ไม่เก็บอารมณ์อะไรแบบนี้นะ
2: ทุกคนมันก็มีวันที่แย่แม่เดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเองอะ
0: แม่ว่าแกควรจะใส่ใจดูแลทีบเขาบ้างนะไม่ใช่แค่เขาคอยดูแลแกอยู่ข้างเดียวเออแม่สั่งให้น้ำกับลูกกวาดนะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะแกไม่ควรจะตามใจน้องแล้วปล่อยให้ไปอยู่คอนโดไกลหูไกลตาอย่างนั้นได้ยังไง
2: แม่ว่าไงก็ว่างั้นแหละค่ะเพราะหนูก็ไม่ได้เห็นด้วยที่สองคนนั้นเขาจะแยกตัวไปอยู่กันเอง
0: เรามีเรื่องปวดหัวมามากพอแล้วแม่ไม่อยากจะมีเรื่องอะไรอีกแล้วเออเรื่องภาพเพจของห้างทีนาระประกาศเรื่องตังไปแล้วแม้ว่าแกควรจะโปรโมทภาพอย่างเป็นทางการสักทีนะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะเราเสียบุคคลสำคัญไปแล้วคนหนึ่งแล้วเป็นคนที่พนักงานทุกคนเนี่ยเขาทั้งรักแล้วก็ศรัทธาเพราะงั้นเราควรจะหาคนแบบนี้มาทดแทนเพื่ออุดรอยรั่วในการบริหาร
2: แม่ไม่ได้หาทางให้ไอ้ภาพนี้มันมายึดอำนาจของหนูเหรอ

ันผิดเองเลยนะที่ฉันเลี้ยงพวกแกเนี่ยให้จงเกลียดจงชังตังกับภาพขนาดนั้นแต่ฉันก็หวังนะว่าการตายของตังมันจะทำให้พวกแกเนี่ยเปลี่ยนได้

0: โทรมาทำไม
1: ยินดีด้วยนะครับคุณฟ้าที่คุณกำจัดศัตรูคนสำคัญไปได้แล้วคนหนึ่ง
0: ถ้าคนที่ฉันอยากจะกำจัดมากที่สุดน่าจะเป็นคุณมากกว่า
2: คุณจะโทรมาแค่นี้ใช่ไหม
3: คุณทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ายังไงคุณก็ทำร้ายผมไม่ลง
0: ถ้าจะโทรมาก่อกวนกันเนี่ยฉันไม่ว่างคุยหรอกนะ
3: ใจเย็นๆก่อนสิครับผมแค่จะมาบอกว่าผมไม่ลืมสัญญานะสัญญาที่ผมจะช่วยกำจัดท้าววาด
1: ออกจากห้างเทียนาราให้คุณเนี่ยครับ
0: ฉันไม่จำเป็นต้องขอให้คุณมาช่วยเรื่องนี
1: ้แต่วันนั้นเนี่ยคุณยิ้มให้ผมแทนคำตอบแล้วไม่ใช่หรอครับ
0: ยิ้มเฟกๆอย่างนั้นฉันก็ยิ้มไม่หายได้ทั้งนั้นแหละ
1: เอาเป็นว่า
3: ผมอยากช่วยคุณจริงๆนะคุณจะได้บริหารงานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาแทงข้างหลังเมื่อก่อนผมอาจจะเคยทำให้คุณเจ็บนะครับ
1: แต่ผมหวังดีกับคุณจริงๆนะ
0: เอกเขาโทรมาฉันก็แค่รับตามมารยาทที่คุณจะไม่ถามหรอว่าคุยอะไรกัน
4: ถ้ามันเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวคุณบอกผมเอง
0: แกถามฉันได้จริงๆนะที
4: ่ไม่ต้องหรอกการรู้หรือไม่รู้อะไรของผมเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรกับคุณแล้วเนี่ยเพราะคุณเก่งคุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองวันพรุ่งนี้ผมแม่และภาพเนี่ยจะไปจัดการเรื่องงานศพนะแต่คุณไม่ต้องไปคุณไปรับแขกที่ห้างก็พอน่าจะมีคนเนี่ยมาแสดงความเสียใจเยอะ
3: เป็นไงบ้างครับ
5: ยูดาส่งกิฟต์คอนแกรทูเลชั่นไปในโพสต์ที่ตังมันตายแล้วนะคะ
3: มันจะดีเหรอครับ
6: ดีสิคะทุกคนจะได้รู้ว่าที่ตังมันตายเป็นเพราะคำสาปแช่งของยูดา
3: ถ้าเกิดว่าตังมันตายเพราะคำสาปแช่งจากบ่าวคุณจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนั้นผมคงต้องขอให้คุณช่วยสาปให้ทีนาราเนี่ยมันพังพินาศไปทั้งตระกูลเลยได้ไหมครับห้างซันผมจะได้ขึ้นมาเป็นห้างอันดับหนึ่งของพิษณุโลกสักทีย
5: ูดาก็แช่งให้คุณอยู่นี่ไงคะ
6: ไม่ต้องห่วงนะคะยังไงพวกทีนาราก็ไม่มีวันเจริญหรอกค่ะเพราะว่ามันทำให้ยูดากับครอบครัวต้องขายหน้าพวกมันต้องได้รับกรรมเหมือนที่ทำกับยูดา
3: ตอนนี้ผมก็พยายามทำให้พวกมันกัดกันอยู่เนี่ยครับ
5: แล้วถ้าคุณทำสำเร็จเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่คุณจะได้ตอบแทนมันมากกว่ากัด
3: สำหรับผมแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่มีค่ามากไปกว่าการที่ผมได้กัดคุณแล้ว

0: ่งคิดถึงคุณตังตอนนี้คุณตังจะเป็นยังไงบ้างคะแล้วคนตาจะไปอยู่ที่ไหน
1: คนดีๆอย่างคุณตัง

0: องขึ้นสวรรค์อยู่แล้ว
1: งั้นน้องเล่นกับน้องอุ่นคงตกนรก
0: ทำไมพูดแบบนั้นนะลูก
1: น้องเล่นชวนน้องอุ่นเล่นซ่อนหาถ้าน้องเล่นไม่ชวนน้องอุ่นเล่นซ่อนหาคนตังก็อาจจะยังไม่ตายก็ได้ค่ะ
0: นี่ไม่มีใครโทษหนูกับน้องอุ่นเลยนะหนูก็เล่นกันตามภาษาเด็กแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก็คืออุบัติเหตุนะแล้วคุณตำรวจกับคุณหมอเขาก็พูดแบบนั้นเหมือนกัน
1: มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะคะ
0: จริงสิลูกไม่ต้องคิดเยอะนะ

0: ฉันขอโทษนะจารีที่ฉันยื้อชีวิตเขาไว้ไม่ได้นานมันเร็วจนท่านเองก็ตั้งตัวแทบไม่ทันแต่ฉันสัญญานะว่าฉันจะจัดงานศพเขาให้ดีที่สุดให้เหมือนเธอที่เป็นแม่จะทำให้ลูก
1: เฮ้ยอากูอากูเป็นอะไรป่ะคะ
0: บ้านหมุนนิดหน่อยจ้ะ
1: เนี่ยกูยุ่งจนไม่ได้ทานข้าวทานปลาเลยใช่ไหมคะเนี่ย
0: สงสัยจะลืมกินยาตั้งแต่เมื่อวาน
1: ไม่ได้นะคะกูถ้ากูต้องเป็นอะไรไปอีกคนนึงอ่ะพวกเราแย่แน่ๆเลยนะคะ
0: จ้ะเข้าใจจ้ะ
1: เดี๋ยวกูไปนั่งพักก่อน
0: จ้ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวถ้าไปเอายามาให้นะคะ
0: จ้ะ
1: ฝากกูด้วยนะ

0: คุณไม่ทำงานอ่ะ
1: พอดีต้องช่วยแม่จัดการเรื่องงานศพคิวตังอ่ะระดับผู้บริหารที่นาราก็ต้องดูแลดีหน่อยนี่แกช่วยชิมหน่อยสิว่าจะเอาขนมร้านนี้ไปเลี้ยงในงานดีไหม
0: ไม่หิวอ่ะ
1: แต่นี่พายของโปรดแกเลยนะ
0: คุณไม่จำเป็นต้องมาเอาใจผมเลยแค่เห็นคุณค่าของผมบ้างก็พอแล้วถ้าคุณสนใจในสิ่งที่ผมพูดคือผมไม่หิวและผมทำงานอยู่
1: งั้นแกดื่มกาแฟนี่หน่อย
0: นี่คุณงานของลูกค้าเล็กขนาดนี้เนี่ยแล้วผมจะไปส่งเขายังไง
1: ก็ถ้าแกยอมหายโกรธแล้วคุยกันดีๆอ่ะมันก็ไม่เป็นอย่างนี้แล้วป่ะ
0: นี่ผมผิดอีกแล้วใช่ไหมไม่ว่าผมจะทำอะไรเนี่ยมันไม่เคยดีในสายตาคุณเลยถ้ามันไม่มีอะไรจริงมันไม่รับสาย
2: เป็นไงบ้างครับ
3: คิดถึงผมทั้งคืนเลยหรือเปล่า
1: ถ้าจะพูดจาไร้สาระอย่างนี้ฉันวางแล้วนะ
3: อย่าเพิ่งเครียดไปเลยครับผมหวังดีอยากช่วยคุณจริงๆนะ
2: นี่ผมก็มีข่าวด่วนเข้าไว้มาบอกคุณนะครับตอนนี้คู่ค้าของทีนาระ
3: พอรู้ว่าตังตายเขาก็ทยอยย้ายค่ายมาห้างซันหลายคนเลยนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะกลัวความโหดของนายห้างใหญ่ตอนที่ไม่มีตังค์ช่วยเจรจาผมว่าเขากลัวรับมือความโหดของคุณไม่ไหวอะครับ
1: แค่นี้ใช่ไหม
2: เอาเป็นว่าผมแตนบายรอช่วยคุณเสมอนะครับ

0: คุณกล้าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่คุณไม่เคยขอคำแนะนำจากผมเลย
1: ที่แกก็รู้ว่าเขาโยกโมโหแกอยู่
0: เขาไม่รู้ว่าผมฟังอยู่
1: นี่แกอย่าเพิ่งมางี่เง่าตอนนี้ได้ปะ

อโศกกลับมาบ้านอโศกแล้วนะอโศกเจอแม่อโศกหรือยังคะถ้าอโศกเจอแล้วพาพี่ใจด้วยนะ

0: าบอกทุกคนในครอบครัวไปแล้วว่าให้มารับวิญญาณอสุรกลับบ้านแต่ไม่มีใครมาเลยข้าไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะไม่คิดว่าเราเป็นญาติทั้งที่อสุรทำเพื่อพวกเขาขนาดนั้น
1: อยู่ไม่ต้องกังวลนะตังตายแล้วอ่ะคงจบเรื่องที่เราผักตังตกบันไดแล้ว Everything will be better okay
2: ถ้าไม่ให้เขากับเมียจะต้องตายทรมานแน
0: ่ถ้าว่าสุขไม่คิดจะบอกอากูกับแจ๋ฟ้าบ้างเลยเหรอ
2: น้ำลำบากมากแล้วเราก็เป็นญาติกันนะ
0: แล้วสุขจะมั่นใจได้ยังไงว่าตัวเองจะไม่เดือดร้อนแต่พวกเขาก็ยังตอบแทนกับอสุขแบบนี้ถ้าไม่สนใจว่าพวกมันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ว่ายังไงภาพก็จะต้องให้พวกที่มันทำเลวกับอสุรมาก้มหัวขอเข้ามาต่อหน้าลูกอสุรให้ได้

0: ช่ครับคุณหมอก็ตั้งแต่วันที่น้องอุ่นเขาเห็นตังเสียครับเขามีอาการเครียดไม่เล่นแล้วก็ไม่กินเหมือนก่อนเลยครับผมควรที่จะทำยังไงครับคุณหมอได้ครับถ้าอย่างนั้นผมจะทำตามที่คุณหมอแนะนำนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยผมก็จะพาน้องอุ่นเนี่ยไปพบจิตแพทย์นะครับ
1: อย่ามาเดินหนีดิแจ๋อย่าเดินหนีดิแจ๋อย่าคุยกันไม่รู้เรื่องเลย
2: ก็ฉันบอกแล้วว่าทุกคนเขาก็ยุ่งกันทางนั้นน่ะ
1: เหรออ
2: ะไรแม่กับดินไปจัดการปัญหาที่ฝั่งโลจิสติกฉันก็เพิ่งกลับมาจากห้างนี่ฉันให้แกลาหยุดในวันที่มันยุ่งขนาดนี้ดีแค่ไหนแล้ว
1: แล้วไอ้น้ำอ่ะมันนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ใช่หรอพี่เอาจริงๆนะงานศพอสุก็มีตั้ง7วันนี่ไม่เคยจะเห็นมันโผล่หัวมาสักวัน
2: เมียมันท้องนี่แกเป็นคนจีนแกก็รู้ดีนี่ว่าเขาถือเรื่องนี้ก
1: ันแล้วมันท้องเหรอมันไม่ได้ท้องนี่ถ้ามันเคารพอสุจริงอ่ะมันก็ไปได้อยู่แล้ว
0: นี่มันเรื่องอะไรกัน
2: ภาพเขาไม่พอใจที่ไม่มีใครไปทำพิธีรับวิญญาณอสุรเขากลับบ้านเลย
0: พี่ไม่รู้เรื่องนี้ทำไมไม่มีใครบอกผมอ่ะ
2: ก็ยุ่งกันทั้งนั้นอ่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เป็นตัวแทนของทุกคนเนี่ยไปไหว้เองก็ได้
1: ไม่ต้องหรอกค่ะพี่ทีเพราะว่าคนที่มันควรจะไปที่สุดก็คือไอ้น้ำถามจริงเหรอแจ๊เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆแบบเนี้ยไม่เคยสอนให้มันสำนึกบุญคุณหรือรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำบ้างเลยหรือไง
2: แกพูดเรื่องอะไร
1: ใจยังไม่รู้หรอไปถามมันดิว่าวันที่อสุรเขาตกบันไดมันอยู่ที่ไหน

0: ีกแล้วนี่หูเห็นไหมหล่อขึ้นแล้ว
1: ไอ้นะ
0: จะทำอะไรอ่ะ
2: ใครเข้ามา
1: ฉันให้โอกาสพวกแกหลายวันแล้วนะฉันก็นึกว่าพวกแกจะสำนึกบ้างแต่เปล่าเลยแกยังไม่สำนึกแล้วก็ไม่รู้สึกเห็นคุณค่าในสิ่งที่อสุรเขาทำเพื่อแกด้วยซ้ำ
2: กูบ้ามาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยอ่ะ
1: ฉันไม่ไปแกจะทำไมแกมันไม่ควรมีความสุขคนแบบแกมันควรจะไปอยู่ในคุกด้วยซ้ำทำไม
0: แกพูดอย่างนี้ทำไมติดคุกอะไร
2: พูดมาๆเงี้ยดวงโดนสวน
1: ก็เอาดิวะกูได้แฉให้หมดเลยว่าแกกับเมียแกทำชั่วอะไรไว้บ้าง
0: แต่ยังมาหาเรื่องกันแบบนี้ดิ
1: ไอ้พระนี่
3: เดี๋ยวจะทะเลาะกันทำไมอ่ะเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ย
1: ญาติเหรอพี่ทีถามมันดิว่าสิ่งที่มันทำอ่ะมันคือสิ่งที่ญาติเขาควรทำกันหรือเปล่า
4: พูดป้าอะไรของแกเนี่ย
1: แจ๋อยากรู้ใช่ปะถามมันเลยว่ามันใช่ไหมที่เป็นคนผลักอสุรให้ตกบันไดอ่ะ
4: แกไม่มีหลักฐานอย่ามาพูดจาปักปำกันอย่างนี้
1: ได้จะเอาใช่ไหมหลักฐานเดี๋ยวจะหามาให
2: ้พามค่อยๆคุยกัน
1: ไม่คุยแล้วค่ะพี่ทิพย์หมดเวลาคุยแล้วสงครามมันเริ่มแล้วค่ะ

0: ไม่ว่ามันจะรู้ได้ยังไงนะมันไม่มีทางจะได้รู้อะไรอีกแน
1: ่เอาไปเอาไปอยู่ตัวเลย
0: นะ
1: อย่า

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถ

0: แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจากเน็ตทีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Engine and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

0: อย่าปล่อยให้สายเลือดของพวกมันรอดไปได
1: ้ดิบ้า
0: เขาพวกอะไรเนี่ย
2: นะมะทันตะกาลีเสเพเกาลัตติกาละเลือดแลกด้วยเลือดลูกแลกด้วยลูกกูขอให้มึงไปสิ้นซึ่งทายาทขอให้สายเลือดของมึงสิ้นสุดลงเมื่อใดที่แผ่นดินไร้ทายาทเมื่อนั้นก็ถึงการแล้วพี่น้อง

0: เจ้าคือ
1: แม่หญิงรัตนาเจ้าเดินผิดทางแล้ว
2: ว้ายเหนือบอกพี่คะองเหนือหัวของฉันขอประทานอภัยไปคะ
3: บุญมีนางเป็นใครชื่ออะไร
4: ทูลฝ่าบาทเพคะนางมีชื่อว่าสุวรรณรัตนาเพคะเป็นเฉลยจากเมืองที่พระองค์เพิ่งยึดมาแต่พอผมฉันได้สอบถามดูถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนางเป็นถึงธิดาจากหัวเมืองที่ล่มสลายมาเมื่อก่อนหน้านี้เพคะ
3: จริงเหรอต้องละหกละเป็นเฉลยซ้ำซ้อนถึงสองพันชีวิตเจ้าจังอาภัพยิ่งนักจะว่าจริงไหม
2: อาภัพหรือไม่ขึ้นอยู่ที่จิตใจไปคะหากใจยึดมั่นเป็นกลางแม้นอนอยู่บนกองฟางก็สุขได
3: ้เจ้าช่างวาจายิ่งนักสุวรรณรัตนาถ้าเช่นนั้นเจ้าลองไปนอนบนบัลลังก์ของข้าดูไหมว่าจะสุขกับกองฟางเพียงใด

0: างนี่เป็นใคร
1: นี่คือพระสนมเอกองค์ใหม่ขององค์เหนือหัวเพคะชื่อพระสนมสุวรรณรัตนาม
0: ีจริงฉันไม่เชื่อฉันนี่แหละสนมเอกเพียงคนเดียวที่จะขึ้นเป็นพระมเหสีฉันเป็นถึงลูกอำมาตย์ใหญ่แล้วเจ้าล่ะเจ้าเป็นใคร
2: เดี๋ยวนะหม่อมฉันคุ้นหน้าน้าคนนี้มันชาวเลของพวกเราหรือไม่คะ
0: คนท้าบุญมีนี่เจ้ากล้าพานางชาวเลชั้นต่ำนี่เข้ามาเดินชูคอในอุทยานหลวงเชียวหรือ
1: ไม่ว่าจะชั้นต่ำหรือชั้นสูงทั้งหมดนี้ก็เป็นพระประสงค์ขององค์เหนือหัวเพคะ
3: หัวกับนางเฉลยนี่หวังจะหลอกล่อองค์เหนือหัวละสิท่าจะใช้มันยาอะไรอีกล่ะฮะ
1: พูดจาเหลวไหล

0: ือหัวจะรักใครชอบใครอ่ะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้า
1: เรื่องรอง
2: เพคะ
1: อย่าไปเสวนากับมันให้เสียเวลาลากตัวมันออกไป
2: เพคะมันนี่เลย
0: อย่านะอย่านะพี่จะไปอย่ามายุ่งนะ
3: หยุด
1: เจ้าพี่
3: เกิดอะไรขึ้นวิลามัน
1: ก็คุณท้าวุญมีสิเพคะพยายามจะเอานางเฉลยนี่ขึ้นไปเข้าเฝ้าเจ้าพี่อ้างตัวว่าเป็นสนมใครมันจะไปเชื่อล่ะเพคะ
3: ที่บุญมีพูดถูกแล้วต่อจากนี้ไปสุวรรณรัตนาจะเป็นสนมฝ่ายขวาของพี
1: ่เจ้าพี่เจ้าพี่ตัดว่ายังไงนะพี่คะ
3: พี่ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกเจ้าก่อนในเมื่อเจ้าสองคนรู้จักกันแล้วพี่ขอตัวสุวรรณรัตนานะ

0: พี่เพคะ
1: มันสุวรรณรัตนาแกไม่รู้ซะแล้วว่าแกเล่นอยู่กับใครแกกับฉันไม่เห็นดีกันแน
2: ่พี่ต้องขอโทษแทนวิลาวันด้วยนะนางก็เป็นสแบบเนี่ย
3: ไม่เป็นไรไปคะน้องเข้าใจนาง

วกเจ้าออกไปให้หมดพี่พยายามจะมีลูกพี่พยายามทุกครั้งที่มีโอกาสพี่อยากมีลูกจริงๆนะสุวรรณรัตนามันจะเป็นการดีมากเลยถ้าเจ้าเป็นคนตั้งครรภ์ตกรถให้กับพี่

0: ดูหัวพะยะค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นท่านดำอ่ะ
0: ที่หน้าทางทิศบุรพาได้มีผีพุ่งใต้ขนาดใหญ่หล่นลงมาพระเจ้าค่ะ
1: อะไรนะราชินีคำทำนาย
0: พระเจ้าค่ะสัญญาณแรกแห่งเพศภัยได้อุบัติขึ้นแล้วพระเจ้าค่ะ
2: ขอให้สายเลือดของเมืองเต้นสุดลงเมื่อใดที่แผ่นดินไหลทายาทเมื่อนั้นก็ถึงการแล้วพี่นา
3: ทไปกันหมดแล
4: ้วลูกข้ายังเล็กนักเด้อ
3: บ้านเมืองแห้งแล้งลงทุกปีนาก็ไม่ให้ผลปฏิบัติกันซ้ำซ้อน
4: ลูกข้ายังเล็กนักขอ
5: คำทำนายเก่าแก่เหรอจ๊ะ
6: เพคะเป็นพยากรณ์โบราณที่รู้โดยทั่วกันกล่าวว่าเมื่อถึงการแห่งยุคสมัยสายพระโลหิตจะสิ้นสุดและถ้าหากไม่สามารถที่จะให้กำเนิดโอรสผู้ทรงบุญญาเพื่อลบล้างลิขิตนั้นได้ฟ้าก็จะวิปริตดินก็จะวิปราชสุดท้ายกาญจนนครศรีก็จะถึงการอวสานเพคะ

ข้าพระเจ้าขออุทิศบุญกุศลทั้งปวงน้อมถวายแด่แผ่นดินกาญจนาหากฟ้ายังมีเมตตาขอได้โปรดประทานผู้มีบุญลงมาเกิดเพื่อลบล้างอาถรรพ์ด้วยเถิดเจ้าค่ะ

0: ก่งเหมือนกันนี่หว่า
1: จ๋าวเก่ง
2: ทันแก้วมาเล่นด้วยกันสิ
3: ข้าไม่ใครชอบนักเชิญท่านสำราญเถิด
0: ยิงนะมันไส้อยู่ว่ะเจอนี่หน่อยเป็นไง
3: เฮ้ยยา
0: เฮ้ยโทษทีว่ะข้าพลาดไป
3: ไม่เป็นไร
0: ไอ้เทวดาหน้าโง่
1: เขาไม่น่าไปทำแบบนั้นเลยไม่รู้หรอมันทันแก้วอันตราย
0: ไอ้หน้าซื่อหนอนหนังสือเนี่ยหรออันตรายไร้สาระว่ะ

สาไม่อยากยุ่งแล้วแท้แท้นั่นไงร่างพี่โรดออกมาจนได้

0: กราบถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
1: ตั้งแต่ที่เจ้าได้รับพลังดวงแก้วซึ่งบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดไว้จนบัดนี้เจ้าก็ไม่อาจควบคุมร่างโลกได้ด้วยหรือ
0: พระเจ้าค่ะ
1: เช่นนั้นหรืองั้นเรารู้แล้วเจ้าควรจะฝึกกำหนดเพลิงโทสะณที่ใด
0: ที่ใดล่ะพระเจ้าค่ะ
1: สถานที่ที่ชะตาต่ำปั่นป่วนด้วยโทสะเมืองกาญจนาเจ้าจงลงไปเรียนรู้ความทุกข์ของมนุษย์แล้วเจ้าจะรู้ว่าเพลิงใดที่ควรเผาและเพลิงใดที่ควรดับข้าจะให้เจ้าดู

0: เก่งมากเก่งมากถ้าส่งใครไปก็พ่ายหมดงั้นเหรอ
1: นี่ในเมืองนี้
0: จะไม่มีขุนศึกที่มีฝีมือมาได้ไงวะ
2: ไม่ว่าท่านจะเอาใครมาสู้กับข้าเนี่ยมันก็ไม่มีทางชนะหรอกเพราะว่าคนที่ข้านำมาสู้เนี่ยไม่ใช่ไพร่พลธรรมดาแต่นี่คือโอรสของข้าเองแล้วไม่ว่าข้าจะไปที่ใดเนี่ยข้าก็อวดเขาได้เต็มปากว่าลูกของข้าเนี่ยเป็นยอดนักรบการที่ไม่มีลูกชายเนี่ยมันเป็นหายนะสุดๆและข้าได้ยินมาว่าทางทิศบูรพาเนี่ยเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกแล้วใช่ไหมถ้างั้นมันก็คงจะใกล้แล้วล่ะสิใกล้ถึงการอวสานน่ะแต่ข้าพอมีวิธีอยู่ข้าให้ลูกข้าเนี่ยไปช่วยดูแลแทนท่านว่าดีไหมเพราะว่าไงลูกยังไงท่านเท้าเกศนิกรเนี่ยเขาก็ไม่มีโอรสอยู่แล้ว
3: ละวดคนละเวงอุตลุ
4: จับไหมคะจับไหมคะจับศิลาวันเจ้าทำเช่นนี้ทำไม
5: นี่เจ้าไม่รู้จริงๆหรอว่าบ้านเมืองกำลังวิกฤตขนาดไหนแต่เจ้ากลับมานั่งลอยชายเจ้าคิดว่าสิ่งนี้มันจะทำให้เจ้าพี่ส่งพอพระทัยได้จริงๆอย่างนั้นหรอ
4: เราเพียงขอพรให้เจ้าพี่เท่านั้น
5: อีน่าขนมเมืองล่มเพราะเจ้าพี่ยกคนไร้หัวนอนไปเท้าแบบเจ้าขึ้นมาเคียงบัลลังก์ความกลักกินในตัวเจ้ามันจึงแผ่ซ่านจนทำให้บ้านเมืองนี้ต้องอ้าพับ
6: แหมโทษคนอื่นเก่งจังเนอะแล้วไม่คิดว่าเป็นเพราะตัวเองบ้างล่ะนั่นสิ
5: อีน้ำมอมเรือฉันต่ำพระเจ้าหนุ่มไหมคะอย่านะเพคะมันจะดูไม่งามนะเพคะก็ช่างหัวมันสิมันแค่นำมันเรือฉันตับมีสิทธิ์อะไรมาล่ามตามเราแกมีสิทธิ์ได้ไงนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันนะจ๊ะแล้วมันใช่เวลาที่แกไปนั่งพับดอกบัวเลยฮะ
6: แต่สิ่งนั้นก็ถนอมกายใจของสตรีผู้ที่ต้องการจะมีครรภ์ความเกี้ยวกาดต่างหากที่ไม่เป็นผลดี
5: นางตู่ปันแกกล้าดีไงแกกล้าดีไงมาทางสอนเราฮะกล้าไหมฮะฉันก็อยากรู้นะการที่แกเป็นคนปลดของเจ้าพี่ถ้าเกิดว่าหน้าจะเสียเงินแกมันเลยเจ้าพี่จะยังรักแกอยู่ไหม
6: ฮะมีอะไรกับแกอยู่ไหมอยากจะรู้จริงๆเลย
7: พี่ลูกมันพ่อฉันลูกพ่อพ่อจะยิงเธอ
6: พ่อจะมายุ่งทำไมพ่อเอาข้ามันเลย
7: ข้าก็ไม่อยากยุ่งหรอกแต่ข้ามีพระบัญชาที่จะประกาศต่างหากตอนนี้องค์เหนือหัวทรงพิโรธหนักจึงมีพระกระแสรับสั่งว่าถ้าหากผู้ใดตั้งครรภ์ถวายได้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นชนชั้นใดองค์เหนือหัวก็จะแต่งตั้งเป็นมเหสีเคียงคู่บัลลังก์ทันที

0: ผู้คนล้วนใจร้อนและเต็มไปด้วยความริษยาไม่แปลกเลยที่จะไม่มีเทวดาตนใดอยากลงไปจุติที่นั่นหม่อมฉันเองก็เช่นกันขอพระราชทานอภัยแต่หม่อมฉันไม่ปรารถนาจะลงไปที่นั่นเลยพระเจ้าค่ะ
1: จงดูต่อไปเถอะ

0: โหนหลวงเมืองเรากำลังเคาะซ้ำกรรมสัตว์ทั้งผีพุ่งใต้น้ำแห้งเขื่อนไฟลามทุ่งหากข้ายังไม่มีราชทายาทสืบทอดบัลลังก์จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น
1: ขอเดชะพระอาญามีผลกล่าวเหตุที่บัดถัดไปคือคราวเคราะห์ใหญ่ของแผ่นดินผู้คนจักล้มตายเป็นอเนกด้วยโรคระบาดพระเจ้าค่ะ
0: แล้วจะทำยังไงจะให้ข้าทำยังไงอ่ะคำดูหมิ่นข้ายังทนได้แต่จะให้ข้าทนเห็นราษฎรของข้าล้มตายต่อหน้าต่อตาข้าทำไม่ได
2: ้ขอเดชะพระอาญาเป็นคนกล่าวขอเพียงพระองค์ทรงประทับเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
0: ไม่มีทางไม่ได้ข้าต้องทำได้มากกว่านั้น
3: คำทำนายกล่าวไว้ว่าแผ่นดินจะรอดพ้นเมื่อมีผู้มีบุญมาสืบสายแต่ไม่ได้บ่งชี้เช่นนั้นข้าอาจต้องยืมสายเลือดจากผู้อื่น
2: องค์เหนือหัวทรงหมายถึง
3: จัดพิธีนิยมเสียงฉลากอมาตย์พิชิตส่งสารไปถึงเจ้าเมืองแว่นแคว้นต่างๆให้มายนโฉมสองสนมเอกของข้าจะได้เห็นแจ้งว่าสตรีที่ตนต้องถือครองคือเมียของกษัตริย์ไม่ใช่หญิงสามัญหากใครยังไข้รับก็ให้สลากตัดสิน
2: แต่เกียรติของพระองค์
0: เกียรติของข้าจะมีค่าอันใดหากไร้ซึ่งแผ่นดินไป
4: รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะ
5: พระสนมทรงลอยดอกบัวขอพรเรื่องบุตรมานานแล้วนะเพคะ
6: เราเชื่อว่าดอกบัวที่สลายไปวันนั้นต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
5: แล้วที่เหตุอันใดล่ะเพคะจนป่านนี้แล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพคะ
7: สุวรรณ

พอเจ้าเต้าคนเดียวเต้าทำให้ข้าต้องตกต่ำถึงขั้นถูกผลักไปหาชายอื่นยังหยิ่งไร้ค่าไร้ศักดิ์ศรีตั้งแต่เจ้าก้าวเข้ามาก็มีแต่เรื่องซวยซวยข้าเกลียดเจ้าอีนั่นกะละกินเอง

0: คนละเวงอุตลุ
1: เจ้าพี่เจ้าพี่ไหมคะ
0: เฮ้ยระวัง
1: เจ้าพี่ต้องเปลี่ยนมาไทยเดี๋ยวแม่คะหนูหยุดไม่ได้นะพี่เจ้าพี
0: ่พอเถอะพ่อขอ
1: เจ้าพี่เปลี่ยนมาไทยเดี๋ยวแม่คะหนูหยุดไม่ได้จริงจริงเจ้าพี
0: ่พ่อบอกให้พ่อเนี่ยมากับพ่อไม่เอาอะไรลูกคนนี้ไม่เอา
1: พ่อทำได้ยังไง
0: มากับพ่อไม่เอา
1: เจ้าพี
0: ่มากับพ่อไปเข้าไปเข้าไปนั่งลงพูดไว้ไปกระเท่านั้นน่ะจากวันนี้ไปนะเองก็ทยอยเก็บข้าวของแล้วก็ชะโลมผิวพรรณให้มันดูดีพรุ่งนี้กษัตริย์มือต่างเขาจะมาดูตัวเอง
1: เจ้าพี่ต้องส่งวิปลาสไปแล้วแน่ๆ
0: เฮ้ยนั่งลูกคนนี้ถอนคำพูดซะการที่องค์หนูหัวมีรับสั่งเช่นนี้ก็นับเป็นเกียรติแก่เองอย่างยิ่งเขาองค์น่ะต้องคิดว่าเองจะไปใส่โลหิตเดียวกันเพราะฉะนั้นน่ะจงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะแล้วตั้งคันกลับมาให้ได้ก็พอHey!

ศพพี่ไหมคะศพพี่อย่าส่งโทษตัวเองเลยนะไหมคะไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงวิลาวันเราจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะเพคะ

0: พี่
1: อย่าลุกขึ้นมาพี่ขอร้องนะอย่าให้พี่ต้องลำบากใจไปมากกว่านี้เลย
2: เจ้าเมืองจากแคว้นต่างๆก็เริ่มเสด็จมาแล้วพระเจ้าค่ะทำมันทำตัวดี
3: ถือเป็นเกียรติข้ายิ่งนักเมียที่วังของข้าคงไม่ว่าเสียกันไร
4: ไหนก็ไม่มีที่ติเจ้าทั้งคู่ช่างงามเสียเหลือเกิน
3: ข้าพอใจนางยิ่งนัก
4: ช่างงดงามเสียจริง
5: ๆสวยแบบนี้ใครจะห้ามใจได้ล่ะ
0: ทุเลศทุเลศทุเลศที่สุดนี่เราต้องไปกับหนึ่งในพวกนี้จริงๆหรือเนี่ยต่อให้เราต้องตายเราก็จะไม่ยอมสมสู่กับพวกมันแน่น่ารังเกียจที่สุด
4: สวยอะไรน
6: ี่เฮ้ย
7: คนที่แตะต้องตัวนางได้คือคนที่นางเลือกผ่านสลากเท่านั้นไป
0: ขอบพระทัยพี่คะท่าน
7: เราท้าวเอกราช

0: เรื่องรอง
1: เพคะ
0: ในวันเสี่ยงทายในหีบสลากของเราจะต้องมีเพียงชื่อของท้าวเอกราชเท่านั้นห้ามมีชื่อผู้อื่นเด็ดขาด
1: แต
0: ่ไม่รับคำเห็นต่าง

0: ส่วนของนางสุวรรณให้เอาชื่อเจ้าเมืองทุกคนออกไปให้หมด
1: ทำเช่นนั้นนางก็ไม่ต้องเข้าพิธีนะสิเพคะ
0: ไม่ใช่เราจะให้เจ้าไปตามหาพวกไพร่ชั้นต่ำมาต่างหากเอาให้ต่ำเตี้ยที่สุดทำให้มันสิ้นศักดิ์ศรีถ้าหากว่ามันมีลูกก็จะนำพาแต่ความวิบัติมาให้ย่ำยีมันจนมันต้องหนีออกไป
2: ไม่นะนางผู้ทรงคุณกำลังถูกรอบรังแกองค์เท้าสักกะต้องทรงลงไปช่วยนางนะพระเจ้าค่ะ
3: แล้วเหตุใดเจ้าไม่ลงไปช่วยเองเล่า
2: คือหม่อมฉันหรือว่าพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นและหม่อมฉันก็จะไม่สามารถทนเห็นนางถูกกระทำได
3: ้แล้วได้ผลหรือไม่เล่า
2: พระเจ้าค่ะหม่อมฉันพ่ายแพ้แล้ว

0: การจับฉลากเลือกคู่ในครั้งนี้กฎของข้ามีเพียงข้อเดียวหากสนมของข้าตั้งครรภ์จงส่งลูกและเมียกลับคืนสู่ข้า
1: โอรสองค์หนึ่งจะเสด็จมาจากฟากฟ้าเป็นดังแสงกอบผู้กาญจนาให้รุ่งเรืองแต่อีกองค์หนึ่งจะเปียบดังเงาแห่งนรกที่พร้อมจะกลืนจิตเฟืองกาญจนาได้ในอนาคตพระเจ้าค่ะ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shoppingสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะ

0: สัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shoppingขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
3: การจับฉลากเลือกคู่ในครั้งนี้กฎของข้ามีเพียงข้อเดียวหากสนมของข้าตั้งครรภ์จงส่งลูกและเมียกลับคืนสู่ข้าแล้วข้าจะมอบเส้นทางการค้าที่สำคัญพร้อมทั้งหัวเมืองที่ท่านหมายปองให้ท่านได้เลือกสรรตามใจปรารถนา

0: วรรณนาวิลาวันพี่ไม่ได้อยากทำเช่นนี้เลยทุกคำที่พี่เอ่ยล้วนบาดลึกในใจของพี่
1: เจ้าพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้คะน้องจะรีบไปรีบกลับเจ้คะ

0: ในเมื่อพร้อมกันแล้วปิดหีบได
1: ้พี่ทุกคน
0: นั่นใคร
2: ตะแก่ที่ไหนเนี่ย
0: ที่นี่ไม่ใช่สถานที่เปิดทำไมถึงปล่อยให้คนแก่มาเดินเพ่นพ่านแบบ
1: เฮ้ยเฮ้ยข้าศึกข้าใช่ข้าศึกที่ไหนกันข้าก็เป็นองค์ราชันเหมือนพวกเจ้านั่นแหละดูนี่ตราแผ่นดินเครื่องบรรณาการครบตามที่เขียนทุกประการเอ้า
3: พนามัก
1: เรื่องจริงพระเจ้าค่ะข้าบอกแล้วไงยังไงต่อดีพระเจ้าค่ะ
0: ปล่อยมันคนเยอะขนาดจับไม่โดนมัน
1: พระเจ้าค่ะ

0: นับแต่นี้ไปข้าจะปล่อยให้ชะตาฟ้าลิขิตอนาคตของกาญจนาขึ้นอยู่ในมือของพวกเจ้าสองคนแล้วขอให้พวกเจ้าโชคดี
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณไหมคะ
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณไหมคะ

ในหีบเจ้าก็มีแค่สลากของพวกไพร่ถึงจะมีของไอ้แก่นั้นเพิ่มขึ้นมาก็คงวิบัติไม่ต่างกัน

0: ได้รับไหมคะ
1: ถ้าเช่นจงเอ่ยนามออกมาพร้อม

0: ราชจากเมืองอดิเรกไปคะ
1: ฮะข้าชื่อข้านามข้าใจข้าน้อยข้าเป็นข้าเองในที่สุดข้าหมายปองเจ้าตั้งแต่ที่แรกแล้ววิลาวันเจ้านั้นถูกใจข้ายิ่งนักข้าจะถนอมเจ้ายิ่งชีพข้าสัญญา
2: สำรวมด้วยตราบใดที่ยังอยู่ในเมืองของข้านางก็ยังเป็นเมียข้า
3: เจ้าลาสุวรรณรัตน์จงเอ่ยนามออกมาอย่าบอกว่าเป็นท้าวเอกราชเช่นกัน
0: ไม่ใช่ไหมคะคือพูดมาสิจ๊ะมัวอมพนันอะไรอยู่ได้ในนี้เขียนว่าตัดแก่ผมขาวใช่คะ
4: นี่มันชื่อข้านี่นะชื่อข้าได้จับซะด้วย
3: เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้จะจับเรื่องมันได้ยังไงเป็นไปไม่ได
4: ้โอนไม่หัว
0: จับพี่จับพี่
4: แม่หนูมาอยู่กับข้านะ
5: ระเวงอุตมะ

0: สวนแล้วกัน
1: จะพีไหมคะ
0: สวนแล้วกันนะน้องยังอยู่เหรอเมื่อกี้ครับข้าฝันว่าเจ้าไปกับไอ้แก่ไร้หัวนอนปลายเท้านั่น
2: เจ้าพี่เพคะเจ้าพี่ไม่ได้สูบบินหรอกเพคะเรื่องจริงล้วนๆเลยเพคะ
0: เรื่องจริงกันถ้าอย่างนั้นมันอยู่ไหนถ้าถามว่ามันอยู่ไหน
3: ถามหาข้าอยู่เหร
1: อผัวมันเป็นใครเมื่อไหร่เนี่ย
3: ทำไมข้ามันเหมือนคนไร้หัวนอนปลายเท้าตรงไหนเหรอทุกตรง
0: ขนาดในสลาเจ้ายังเขียนแค่ว่าตาแก่ผมขาวเจ้าจงบอกข้ามาเจ้าชื่ออะไรมาจากไหน
3: ข้าชื่อวัฏฐามาจากเมืองมิถิลา
0: ข้าส่งสารไปถึงเมืองแว่นแคว้นใกล้เคียงเท่านั้นแล้วญาติพี่น้องเจ้า
3: ไม่มี
0: ถ้าอย่างนั้นก็พอเลยเจ้าจะพาสุวรรณรัตนาของข้าไปลำบากข้าดูเจ้าก็รู้ว่าเจ้ามันคนยากไร้เครื่องบรรณาการที่เจ้านำมาถวายมันคือสมบัติสุดท้ายของเจ้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้เจ้าจะมาเกาะเมียข้ากินไม่มีทางหรอกเว้ย
3: กฎก็คือกฎท่านเป็นคนอนุญาตให้ข้าลงนามในหีบนั้นไม่ใช่เหรอง
0: ั้นข้าขอถ่ายตัวสุวรรณรัตนาคืนเท่าไหร่เจ้าว่ามา
3: ข้าต้องการนางไปเพียงผู้เดียวผู้ติดตามไม่ต้อง
0: อย่ามาพูดจาเหลวไหลนางเป็นถึงสนมเอกของข้าข้าจะปล่อยให้นางไปตัวเปล่าเยี่ยงคนไร้เกียรติได้ยังไง
3: ท่านเจ้าอยู่หัวท่านจะกลับคำต่อหน้าผู้คนมันดูไม่งามนักนะว่าไหม

0: แล้วแน่ใจใช่ไหมว่าเจ้าจะอยู่กับตาเท่านั้นได
1: ้เฮ้ยคะเพื่อพระเกียรติของเจ้าพี่น้องทำได้และน้องเชื่อว่าวิลาวันจะต้องถวายพระโอรสให้เจ้าพี่ได้แน
2: ่ๆนี่ท่านวัฒนาให้เราตามเสด็จไปด้วยไม่ได้หรอ
3: ใช่เจ้าค่ะมีพวกเราคอยปฏิบัติสบายว่าเป็นไหนๆแล้วเจ้าคะ
4: ร้องไห้โวยวายกันไปใหญ่เชื่อใจข้าสิวะหาได้เอาไปต้มยำทำแกงไหมไปได้แล้วน้องหนู
0: เดี๋ยวหากนางทองเจ้าจะพานางกลับมาคืนข้าใช่ไหมฮะ
4: บีบข้าแรงเกินไปแล้วนะ

0: ายังไงนะไม่มีแม้แต่ขบวนเสลี่ยงเหรอ
1: เพคะผู้ติดตามก็ไม่มีสักคนเลยเพคะ
0: สมน้ำหน้านางสุวรรณตกอับได้ถึงเพียงนี้นี่เรายังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนะเป็นกรรมของมันจริงๆ
2: พระสนมเพคะ

0: ุกอย่างพร้อมแล้วเพคะ
1: วีระวันพ่อขอเตือนเจ้านะอย่าได้เผลอใจให้กับท้าวเอกราชเป็นเด็ดขาดยังไงซะเจ้าต้องกลับมาที่นี
2: ่ดูนะพ่อลูกของพ่อไม่ใช่คนใจง่ายสักหน่อย
3: แม่หญิงของข้าข้ามีดอกไม้มาให
0: ้ขอบพระทัยไปค่ะ
1: เสด็จได้แล้วพระเจ้าค่ะ

0: นี่ทำหนู
1: จ้า
0: เจ้าเองก็รังเกียจข้าเหมือนกัน
1: ไม่เจ้าค่ะ
0: อย่างนั้นก็เดินเข้ามาใกล้หน่อยสิตะโกนคุยกันมันเหนื่อย
1: เจ้าค่ะ
0: แม่มือมาแม่มือมาสิเจ้าจะทำอะไรน่ะ
1: คือตอดมองหลานเป็นแค่ทาสรับใช้เถอะนะเจ้าคะอย่าได้คิดเกินเลยไปมากกว่านั้นหลานยอมทุกอย่างยกเว้นเครื่องนั้น
2: หรือท้ายที่สุดแม่หนูสุวรรณรัตนาจะมองคนเพียงเปลือกนอกไม่ต่างจากผู้อื่นคงต้องลองใจกันเส้นหน่อยแล้วกระมัง
0: นี่ที่เจ้าปฏิเสธข้าเพราะข้าเป็นตะเท่าที่ยากไร้เหมือนที่คนอื่นเขาว่ากันสินะ
1: ไม่ใช่นะเจ้าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเจ้าจะสนใจข้าหรือยัง

0: สินเงินทองข้ามีพร้อมทุกอย่างแถมยังมีอิทธิฤทธิ์หากเจ้ามีบุตรกับข้าโอรสของเจ้าก็จะยิ่งใหญ่เหนือผู้ใดและเจ้าจะครอบครองทุกสิ่งสมปรารถนาหากเจ้ายอมรับข้าเป็นสามีเจ้าจะว่าอย่างไร
1: หากถึงเพียงนี้แล้วต่อให้เป็นผู้ใดก็ยากปฏิเสธได
2: ้ไม่เจ้าค่ะต่อให้สูงส่งเพียงใดนานก็ไม่อาจรับได้โปรดนำขบวนเกียรติยศของท่านกลับไปเถอะเจ้าค่ะ
0: อะไรก็ไม่เอาแล้วมันจะท้องได้อย่างไร
2: มีท้องก็ได้เจ้าค่ะที่หลานปฏิเสธไม่ใช่เพราะว่าหลานรังเกียจท่านแต่ยอมตายซะดีกว่าหากจะต้องทำผิดศีลนอกใจพระสวามีของบางอย่างแม้มีค่าเพียงใดก็ไม่ควรได้มาซึ่งหนทางอันไร้ศีลธรรม
1: แม้ล่อด้วยลาภยศใจเจ้าก็ไม่หวั่นไหวแม้ถูกกดด้วยชะตาศีลก็ไม่สั่นคลอนสุวรรณรัตนาเจ้านี่ดีจริงๆลุกขึ้นมาเถอะอย่ากลัวข้าเลยไปกับข้าเถอะตามข้ามา
2: จะไปไหนเจ้าคะ
0: เดี๋ยวเจ้าก็รู้เองนั่นแหละ

0: ที่ไหนกันเจ้าคะทำไมช่างงดงามขนาดนี
1: ้ที่นี่คืออุทยานทิพย์ที่ที่มนุษย์ไม่อาจเอื้อมถึง
0: หมายความว่า
2: ใช่แล้วข้าไม่ใช่มนุษย์ข้าเป็นเทวดาจำแรงกายมาเพื่อมอบบุญให้กับเจ้า
0: เทวดาลูกช้างขอขมาหากเคยพูดชาล่วงเกินท่าน
2: อย่าหวาดกลัวข้าเลยเลยหน้าขึ้นมาดูสิ

0: ดวงแก้ว
1: แล้วก็คืนมันลงไปซะ
0: หมายความว่ายังไงเจ้าคะ
1: เพื่อคืนพวกแก้วลงไปเถอะมันจะนำตาบุตรมาให้เจ้าหนูไม่ต้องมัวหมองในการ
0: ทำได้อย่างนั้นจริงๆเหรอเจ้าคะ
1: ไม่ลองก็ไม่รู้นะ

0: คะ
1: ตั้งคันไงเจ้าแก้วอยู่ในท้องเจ้าแล้ว
0: ท้อง
1: ใช่เจ้าแก้วอะไรแล้ว
0: หมายความว่าหลานกลับไปได้หรือเจ้าคะ
1: เจ้าหันหลังไปดูสิเจ้าจงพึ่งวัวไปคนท้องคนไส้มันเดินทางไกลไม่ดีฮ่าฮ่าฮ่า

0: นางสุวรรณเจ้าไปขโมยวอทองใครมาลงมาเดี๋ยวนี้นะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นของท่านวัฒา
0: ไอ้แก่นั่นน่ะหรอจะเป็นไปได้ไงไม่มีทางซะหรอกขาไปพวกเจ้ายังเดินกันอยู่เลยผู้ติดตามก็ไม่เห็นจะมีสักคนนึงแล้วนี่โผล่มาจากไหนกันตั้งเยอะตั้งแยะบอกเรามาเจ้าไปขโมยใครเข้ามาลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาเดี๋ยวนี
1: ้วิลาวันเราเจ็บนะ
0: ลงมาลงมา
1: วิลาวันเราเจ็บนะ
2: หยุดนะนี่เป็นของของข้าเดี๋ยวจะช่วยระบัดระวังด้วยนางสุวรรณรัตนากำลังตั้งครร
0: ภ์ฮะนางสุวรรณเนี่ยนะตั้งครรภ์อยู
2: ่อืม
0: มีจริงเราไม่เชื่อมันจะมีทุกอย่างอยู่พริบตาเดียวได้ไงลงมาแล้วบอกว่า

0: ไม่จริงอยู่แล้ว
1: พวกมัน
0: คงจะกำลังกลับไปหลอกลวงเท้าเกศนิกรเป็นแน่ทหารจับมัน
2: จับมันสิ
0: จับมันลงมา
2: ลงมา
0: เกิดอะไรขึ
3: ้
0: น
3: ในเมื่อเจ้าดูแคลนคนอื่นมากนัก
0: แก
3: เดินด้วยเท้าเปล่าก็คงจะดี
0: แกตาย
2: มันใครกัน
3: ข้าคือตะเท่าผู้ยากไร้ผู้นำโอรสจากสวรรค์ให้สุวรรณตนาไง
2: โอรสจากสวรรค์มีจริงจากสวรรค์มีจริงมีจริงมีจริงมี
4: โอมเหนือหัวที่ยังไม่เสด็จกับพระตำหนักพ่อทรงรอพระสนมสุวรรณรัตนาหรือพระเจ้าค่ะ
1: เขาหวังว่านางจะหนีกลับมาได้หรือไม่ตะแก่นั้นก็เปลี่ยนใจทำไมข้าถึงหวังอะไรที่มันเป็นไปไม่ได
2: ้องค์เหนือหัวเพคะมีขบวนกำลังเสด็จมาทางนี้เพคะ
1: ใครกัน

0: ุวรรณรัตนา
1: สุวรรณรัตนากลับมาหาพี่แล้ว
2: ข้าบอกแล้วไงว่าให้เชื่อใจข้า
3: เฮ้ย
0: นี่เจ้ามาจากไหนอีกล่ะ
4: แย่แฉะแฉะ
0: เป็นไปไม่ได้
1: สุวรรณรัตนา
3: เจ้าพี่นะคะ
1: สุวรรณรัตนา
0: น้องปลอดภัย
3: นะคะเจ้าพี
0: ่สุวรรณรัตนาเป็นอะไรหมอหลวงไปตามหมอหลวงมา
5: พระเจ้าค่ะ
0: ไม่เป็นอะไรนะสุวรรณรัตนาอุทยานทิพย์กับดวงแก้ววิเศษกัน
3: เฮ้ยคะน้องเองก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกัน
0: หมอหลวงไอ้คนที่อ้างตัวว่าเป็นเทวดามันบอกว่าน้องสุวรรณรัตนาท้องแล้วนางท้องจริงหรือเปล่า
6: ขอเดชะพระสนมสุวรรณรัตนาทรงตั้งพระครรภ์แล้วจริงๆพระเจ้าค่ะ

0: ลูกของพ่อมาแล้วจริงๆเหรอ
1: ท่านเทวดาเรียกลูกว่าแก้วเพคะ
2: ลูกแก้วนะข้าเข้าใจแล้ว
0: แก้วลูกพ่อ

0: พาสเตอร์แม่หญิงของพี
1: ่เราไม่เคยเหนื่อยแบบนี้มาก่อนเลย
2: ทั้งสุวรรณคุณเท้า
1: ไปค่ะ
2: อย่าเพิ่งนั่งไปตามเรื่องให้เราก่อนว่าตั้งสุวรรณมันท้องจริงหรือเปล่า
1: ไปค่ะ
2: ไปสิ
1: ไปค่ะ
0: กินน้ำก่อน
2: ทำไมนางสุวรรณมันต้องได้ดีกว่าตลอดเวลาน
0: ี่เลิกสนใจมันเถอะตอนนี้เจ้าอยู่กับพี่พี่อยากให้เจ้าสนใจแต่พี่พี่สัญญาในระหว่างที่เจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจะสุขสบายจนลืมกาญจนาและพี่จะทำให้เจ้าท้องตามสุวรรณรัตนาไปอย่างเร็วที่สุด
1: เท้าเอกราชตั้งแต่หม่อมฉันเกิดมายังไม่เคยมีใครพูดกับหม่อมฉันแบบนี้เลยเพคะ

0: ลาวันเจ้าอย่าลืมพี่นะเมื่อพี่พร้อมพี่จะกลับไปรับเจ้ากับลูกไม่ร้องคนดีของพี
1: ่เราสู้พี่จะทำได้ยังไงล่ะเบล
0: สักวันหนึ่งพี่จะกลับมายิ่งใหญ่เหนือเท้าเกศนิกรให้ได้พี่ต้องทำตามข้อตกลงเพื่อผลประโยชน์พี่ตั้งตัวได้เมื่อไหร่พี่จะกลับมาทวงคืนทุกสิ่ง
1: ตัวพี่สัญญานะพี่คะ
0: พี่สัญญาแม้หากเท้าเกศนิกรไม่อยากให้ลูกรู้ว่าข้าคือพ่อที่แท้จริงพี่ขอฝากธรรมลงประจำตัวของพี่ไว้ให้ลูกด้วย
1: แม่ครับ
2: แบ่งไว้สิคะแบ่งไว้สิคะ
3: แบ่งเพคะ
2: พักสงบแบ่งไว้สิคะ
3: ต้องแบ่งเพคะโอ๊ยอีลินนะเพคะ
2: แบ่งเพคะ
4: ขอให้ทั้งสองปลอดภัยด้วย
5: เจ้าพี่

0: งกลับมาแล้วไหมคะ
1: อิราวัณนี่เจ้าท้องโตขนาดนี้แล้วเหตุใดจึงไม่รีบกลับมาหาพี่ล่ะ
0: น้องแพ้ท้องคลื่นไส้ไปคะน้องเลยไม่อยากเดินทางไกล
1: ไม่ใช่ว่าไปต้องใจเจ้าเมืองดีเล็กแล้วใช่ไหม
0: มันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ไงล่ะพี่คะ
2: เดชะพระอาญาเป็นคนกล่าวโหนหลวงมาเข้าเฝ้าแล้วพระเจ้าค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างดวงของลูกข้าทั้งสองจะพาเมืองกาญจนาไปในทิศทางใด
3: ขอเดชะดวงชะตานี้มิอาจอ่านด้วยใจสงบได้เลยพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าจงพูดมาให้ชัด
3: พระอาญาพิพัฒน์เจ้าข้าพุทธเจ้าจะเทียบดวงพระคันกับดาวรถประเคาะแห่งบ้านเมืองได้ความว่า
4: จริงไหมคะโอ๊ยจริงไหมคะจริงที่ดวงรับไปคะพระสนม
3: เป็นดังแสงกอบผู้กาญจนาให้รูปเรืองแต่อีกองค์หนึ่งจะเปรียบดังเงาแห่งนรกที่พร้อมจะเกินกินเฟืองการจนาได้ในอนาคตพระเจ้าค่ะ
4: สูญแล้วไหมคะ
5: ไหนขอเราดูหน่อย
1: แล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนมาจากสวรรค์คนไหนมาจากนรกที่จะตั้งนามโอรสของวิลาวันว่าเพชรชลัดดุจอัญญมณีแข็งแกร่งแห่งราชวงศ์ส่วนสิ่งนั้นพี่จะเรียกมันว่าแก้วพิสดาร
6: แม่ดูตะคองลูกสิ
4: โอ๊ยใครทำลูก
6: ต้องเป็นมันแน่ๆไอ้แก้วพิสดารนั่น
0: ในที่สุดแกก็ผูกหวงให้สักที

ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถ

0: ามข่าวสารสาระบันเทิงจากเน็ตทีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอไลท์และระบบอินเทอร์เน็ต

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: เสื้อของพี่
1: พี่คะหม่อมฉันยังเก็บไว้
0: พี่ดีใจนะที่มาลายยังเก็บไว้อยู่

0: อนที่คุณพร้อมบอกว่าท่านพี่หายสาบสูญหม่อมฉันยังหวังว่าสักวันท่านพี่จะกลับมา
1: พี่ขอโทษนะมาลาที่พี่ไม่ได้ติดต่อมาเลยพูดไปก็เหมือนแก้ตัวแต่พี่เสียใจจริงๆตอนที่พี่รู้เรื่องลูกของเราพี่อยากจะมาอยู่ข้างมาลามากๆ
0: ฉันขอประทานอภัยพี่คะที่ไม่อาจรักษาลูกไว้ได
1: ้อดทนหน่อยนะมาลาพี่สัญญาว่าอีกไม่นานพี่จะกลับมาอยู่กับมาลา

0: คัญพี่จะเสด็จไปไหนอีกไหมคะ
1: พี่มีเรื่องสำคัญต้องทำถ้าทุกอย่างเรียบร้อยพี่จะกลับมาอยู่กับมาล่าแล้วพี่จะไม่ไปไหนอีก
0: ตอนนี้ท่านพี่ประทับอยู่ที่ใดไหมคะ
1: ตอนนี้พี่อยู่กับเพื่อนของพี่มาลาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
2: มาลา
0: จ้อย
2: คุยกับใครอ่ะมาลาเปิดประตูหน่อยสิมาลาคุยกับใครอ่ะมาลามาลาเปิดประตูมาลาเปิดประตู
0: มีอะไร
2: คุยกับใครฉันได้ยินเสียง
0: ฉันซ้อมบทละคร
2: แต่ฉันได้ยินเสียงผู้ชายคุยกับมาลาแล้วเสียงมันก็เหมือน
0: นี่ซ่าจะไปทำงานไม่ใช่หรอก็ไปสิจะมายุ่งเรื่องของคนอื่นทำไม
2: ปิดบังอะไรฉันอยู่ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงผู้ชายจริงท่านชายรามใช่ไหม
0: นี่หลอนใหญ่แล้วใช่ไหมสร้อยมองมากกว่าไหมท่านชายไม่อยู่แล้วเราจะได้ยินเสียงท่านชายได้ยังสร้อยสร้อยสร้อยจะทำอะไรอ่ะสร้อยก็บอกแล้วไงว่าไม่มีใครออกไป
2: ที่นี่จริงๆด้วยมาลา
0: เลิกหลอนยาซะทีนี่มันเสื้อคุณพร้อมคุณพร้อมเขาทำเปื้อนก็เลยมาซักให
2: ้ไม่จริงคุณพร้อมไม่ได้ใส่เสื้อตัวใหญ่แบบนี
0: ้รู้ได้ไงเป็นเมียเขาหรอออกไปไป

0: ื่อวานนี้พวกสัมพันธมิตรได้มีการทิ้งระเบิดตอนกลางวันเป้าหมายของพวกมันคือทำลายสถานีวิทยุโทรเลขสารแดงแต่นั้นพลาดเป้าไปโดนโรงเรียนมาแต่เดอีเขาให้แต่ดันโชคดีครับที่เราอพยพนักเรียนได้ไป8ริ้วก่อนไม่งั้นคงมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่านี้
1: แล้วพวกสอนแนมไม่ได้ข่าวมาก่อนเลยเหรอ
0: ผมแจ้งข่าวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำชับหน่วยลาดตระเวนไปแล้วด้วยว่าให้จับตาดูพวกใต้ดินเอาไว้ให้ดีพอพักหลังเนี่ยพวกสัมพันธมิตรมันจะใช้กลยุทธ์จุดพลุส่องสว่างยังไงมันก็ต้องมีคนชี้เป้าแน่นอนครับท่าน
1: หน่วยลาดตระเวนว่าไง
2: เราลาดตระเวนทั้งกลางวันกลางคืนพอจับคนต้องสงสัยได้เราก็ส่งให้สันติบาลแต่อย่างที่รู้สันติบาลแค่กักตัวไว้ชั่วคราว
0: มันไม่ใช่แค่นั้นมั้งเพราะทุกครั้งที่มีระเบิดลงเนี่ยหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนก็อยู่แถวท่าเตียนตลอด
2: ก็ผมประจำการอยู่ที่อำเภอพระนครไม่ให้ผมอยู่ที่นั่นแล้วจะให้ผมอยู่ที่ไหนแต่ท่านครับพักหลังเราจับคนต้องสงสัยที่เป็นพวกใต้ดินได้เพิ่มขึ้นและยังมีข่าวว่ามีพวกเสรีไทยที่มาจากต่างประเทศแทรกซึมเข้ามาผมอยากให้หน่วยสอดแนมเจาะหาข่าวเรื่องนี้ครับ
1: สันติบาลส่งรหัสรายชื่อพวกเสรีไทยที่แทรกซึมเข้ามาให้แล้วท่านผู้นำสั่งว่าให้ตามจับมาให้ได้ด่วนที่สุดก่อนที่ท่านผู้นำจะมีปัญหากับพวกญี่ปุ่น
3: ครับท่าน

0: ได้รับคำสั่งจากนายเข้มให้ตามหาคนที่เป็นสายส่งข่าวให้พวกญี่ปุ่นและสกัดมันไว้ให้ได้แล้วจุดที่น่าสงสัยที่ว่าน่าจะเป็นจุดแรกเปลี่ยนข่าวนั่นก็คือนิปปอนครับ
1: งั้นคืนนี้เราไปดูลาดเหลากันก่อน
0: แต่ผมคงเข้าไปในคลับด้วยไม่ได้เพราะเจ้าของคำนั้นก็คือเจ้าคุณนเรศเขาเคยรู้จักกับผมและเขาเชื่อว่าผมตายไปแล้วผมจะคอยอยู่หน้าครับแล้วคอยดูต้นทางให้
1: ที่นั้นน่าจะมีพวกญี่ปุ่นเยอะเราน่าจะหาเส้นทางหลบหนีไว้บ้างเผื่อเกิดอะไรขึ้น
2: งั้นเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อเสื้อผ้าไว้ใช้พรางตัวแล้วเข้าไปในคลับคืนนี
0: ้ฝากด้วยแล้วกัน
2: ครับ

0: พี่กลับมาได้อย่างไรวิทยุเขาบอกว่าที่พระนครยังมีเสียงระเบิดไหมคะ
1: ช่วงนี้ระเบิดทิ้งช่วงไปผมก็เลยรีบกลับมาเยี่ยมคุณกับลูก
0: แล้วที่โรงเรียนพี่เป็นยังไงคะ
1: โรงเรียนปลอดภัยดีเด็กๆยังเรียนได้ทุกเช้าเรายังช่วยกันร้องเพลงชาติถึงจะไม่มีหลังคาแต่เราทุกคนยังมีหัวใจไทยเต็มร้อย
0: ฉันภูมิใจในตัวพี่เหลือเกินถึงพี่จะไม่ได้เป็นทหารแต่ครูที่ถือช็อคก็สามารถเป็นนักรบได้เพียงแค่พี่ตั้งใจสอนให้เด็กไทยทุกคนรักชาติอย่าท้อนะคะพี่ฉันเชื่อว่าท่านผู้นำจะพาให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ชาติไทยจะต้องไม่แพ้ใครในโลกค่ะ
2: เพิ่งรู้นะครับว่าคุณชอบฟังละครวิทยุด้วย
3: คนที่เล่นเป็นเมียเล่นดีนะครับเสียงเพราะจับใจดี

0: ร็ว
1: มึงตั้งใจปล่อยมันไปได้ไหม
0: มึงตามเขาไม่ทัน
1: โกหกก็กูเห็นอยู่ว่ามึงอยู่ตรงนี้
0: มึงมีหลักฐานเหรอถ้าไม่มีก็หุบปาก

0: พี่เดียนชัยพี่เดียนชัยพี่เดียนชัยฉันมาแล้วค่ะ
1: ถ้าบ้านเมืองเรามีคนอย่างพี่

0: ฉันเชื่อว่าเราจะรอด
1: แผ่นดินนี้ยังมีความหวังตราบใดที่คนไทยทุกคนไม่ยอมแพ้

0: คนเมื่อกี้ที่มึงปล่อยตัวไปเนี่ยคือเสรีไทยที่มีชื่อรหัสว่า MAR ท่านชายรามใช่ไหมวันนั้นที่ท่าเรือมึงไม่ได้ยิงเขานี่แต่มึงปล่อยเขาไปมึงบอกกูมาว่าใช่ไหม
1: คนที่ตายไปแล้ว12ปีมึงใช่ฟื้นขึ้นมาให้ได้เลยใช่ไหม
0: ถ้าไม่มีศพกูก็ไม่เชื่อ
1: เรื่องของมึง
0: แต่อย่าให้กูเจอนะกูจะทำให้เขาเป็นศพจริงๆให้ดู
1: มึงแค้นท่านชายอะไรขนาดนั้น
0: ก็ไอ้พวกเจ้ามันก็ดีจะใช้เส้นสายกับพวกพ้องตัวเองมึงเองก็เหมือนกันที่มึงขึ้นตำแหน่งมาได้เร็วขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่ามึงคือคนสนิทของเขาและถ้าสิ่งที่กูสงสัยอยู่มันเป็นจริงขึ้นมาแปลว่าเขากลับมาทำลายพวกเรามึงแค่กูเก็บเขาไว้ทำไม
1: แต่ไม่ว่าเสรีไทยจะเป็นท่านชายหรือใครเขาก็ทำเพื่อประเทศเหมือนกับพวกเราแค่วิธีมันต่างกันถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหรอ
0: มึงพูดแบบนี้แปลว่ามึงจะช่วยเสรีไทยเหรอ
1: กูเป็นทหารกูทำตามหน้าที่กูไม่อยากเห็นคนไทยต้องมาฆ่ากันเอง
0: ในยามสงครามเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมันก็คือศัตรูทั้งหมดหรือเพราะเขาแค่เป็นเพื่อนมึงถ้างั้นมึงไปถามเขาดูนะว่าเขาอยากเป็นเพื่อนมึงอยู่หรือเปล่าถ้าเขารู้ว่ามึงไปแย่งเมียเขามา

0: มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีอะไรครับผมจำคนผิดวันนี้ผมเลิกงานเร็วก็เลยมารับมาลาร
2: ถผมจอดอยู่ตรงนู้นครับ
0: วันนี้คุณดูเครียดๆนะคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
1: ผมได้รับมอบหมายให้ตามจับเสรีไทยที่แทรกซึมเข้ามาครับ
0: ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันค่ะ
1: ได้ยินจากใครพวกเสรีไทยติดต่อมาลามาเหรอครับ
0: ไม่ใช่ค่ะก็จากที่พวกละครวิทยุเขาพูดกันนะคะเห็นบอกว่าคนแถวบ้านถูกสงสัยตอนนี้ก็โดนจับไปสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
1: มาลาต้องระวังตัวด้วยนะครับอย่าไปยุ่งกับพวกเขาไม่อย่างนั้นมาลาจะถูกสงสัยไปด้วยวันนี้ผมก็ไปตามจับมาคนนึงแต่รอดไปได้เป็นเสรีไทยสายอังกฤษครับมาลาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: ไม่มีอะไรค่ะ
3: ขอโทษนะครับ
0: ไปกันนะคะ
3: ดูท่าทางนายทหารคนนั้นจะชอบภรรยานายจริงๆด้วยวะ

0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้มาลาดูเงียบๆไปนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าที่ทำงานมีปัญหา
2: ไม่ใช่เรื่องที่ที่ทำงานหรอกค่ะคุณพร้อมคะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าฉันจะขอเลื่อนวันทำบุญงานแต่งของเราออกไปก่อน
1: ท่านชายกลับมาแล้วครับผมรอเล่นครับท่านชายจะกลับมาได้ยังไงเพราะท่านชายหายไปตั้ง12ปีถ้าจะกลับมาคงกลับมานานแล้วแล้วทำไมมาลาถึงอยากเลื่อนล่ะครับ
2: คือตอนนี้ฉันเห็นว่าบ้านเมืองยังไม่สงบนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเลื่อนออกไปก่อนแล้วรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยมันน่าจะดีกว่า
3: แน่ใจหรือเปล่าว่าแค่นั้นสวัสดีค่ะคุณพร้อมวันนี้มาเอาเสื้อที่ฝากซักไว้เหรอคะเสื้อคุณที่เปื้อนแกงไงคะ
2: สร้อยสร้อยเมานะคะนี่สูบฝิ่นในบ้านอีกแล้วใช่ไหมฉันบอกว่าห้ามสูบไง
3: คุณพร้อมไม่เห็นจะรู้เรื่องเสื้อเลยมาลาโกหกใช่ไหมแสดงว่าวันนั้นคนที่อยู่ในห้องกับมาลาเป็นท่านชายเรา
2: หยุดเดี๋ยวนี้นะสร้อยเมาแล้วก็ไปนอนไปอย่ามาเพ้อเจ้อ
3: ไม่ไปฉันพูดความจริงท่านชายรามกลับมาแล้วมาลาถึง
2: ฉันบอกให้หยุดไง
3: มาลาถึงไม่เตะฉัน
4: มาลาม
3: าลา
2: ฉันเคยบอกแล้วไงถ้าจะเมาก็อย่ามาทำให้คนอื่นเดือดร้อนกลับขึ้นห้องไปเดี๋ยวนี้

0: นนะคะฉันไม่ไหวจริง
1: ๆเรื่องที่ซายพูดของความจริงใช่ไหมครับ
0: คุณเชื่อคนเมาด้วยเหรอคะ
1: ไม่ครับเชื่อมาลาง
0: ั้นเดี๋ยวฉันขอขึ้นไปดึงสร้อยก่อนนะคะ

0: ล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาสเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มป่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: ห้ามเอาเรื่องท่านชายรังบอกใคร
1: ท่านชายไม่ตายจริงใช่ไหมแล้วนี่รู้นานยัง
0: ไม่ใช่เรื่องของสร้อย
1: ทำไมกลัวฉันรู้แล้วจะเอาไปบอกไอ้คุณพร้อมตัดสินใจได้ยังว่าจะเลือกใครระหว่างผัวเก่ากับผัวใหม่ทำไมฉันพูดความจริงใช่ไหมล่ะมาลาไม่รู้ว่ามาลาจะเลือกใครฉันคบกับคุณพร้อมเมื่อกี้ว่าท่านชายไม่อยู่แล้วแล้วพอคราวนี้ท่านชายกลับมาฉันกำลังจะแต่งงานกับคุณพร้อมฉันไม่รู้ว่าจะเลือกใครฉันไม่กล้าบอกท่านคุณพร้อมไม่กล้าบอกท่านท่านชายฉันไม่คิดว่าทุกอย่างจะเป็นแบบนี้สมใจใส่ยังไม่ว่ายังไงซอยห้ามเอาเรื่องท่านชายกลับมาไปบอกใครอีกเลยค่ะเพราะมันคือความปลอดภัยของท่านชายแล้วถ้าท่านชายเป็นอะไรไปกับซอยฉันจะไม่ให้อภัยซอยอีกเลย

0: ท่านชายเป็นเสรีไทยจริงๆใช่ไหมงั้นท่านคงไม่โดนประกาศจับแบบนี้มาละดูสิเพราะอย่างนี้ใช่ไหมถึงไม่ให้ฉันพูดเรื่องนี้กับใครกลัวท่านชายจะโดนจับใช่ไหมแล้วคิดบ้างไหมว่ามาลาจะเดือดร้อน
1: พูดจบยัง
0: ยังฉันไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยแล้วคนอื่นจะรู้ได้ไงคุณพร้อมนอกจากฉันก็มันนั่นแหละที่รู้มันหักหลังท่านชายอีกแล้วมาลา
1: เลิกบ้าซะทีเถอะซอยถ้าจะคุยกันก็เลิกเมาฟิตฉันขี้เกียจคุยกับคนเมาม
0: าลา

0: เชิญตัวหม่อมมาลาไปให้ปากคำเรื่องท่านชายรามรณศรีด้วยครับ
1: ฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
0: เชิญครับอย่าให้ผมต้องควบคุมตัว
2: มาละมาละไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะมาละไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะ
3: ไม่เกี่ยว
2: แต่มาละก็ไม่เกี่ยวนะ

0: ถูกจับไปสอบปากคำด้วยท่านชายรามมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำยังไงดีอะคุณทำยังไงดีอะคุณทำยังไงดี
1: จะยืนเย็นๆก่อนนะคุณชายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะไปบอกผู้พัน
2: คุณสร้อยทำไมมาแต่วันล่ะครับ
3: ทำงานของตัวเองไปเถอะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉัน

0: ่อยจะโยนสอบสวนผู้ต้องสงสัยอยู่ครับ
1: ผมเอาหลักฐานมาให้นี่ไง
2: ออกไปฉันกำลังสอบสวนภรรยาของผู้ต้องสงสัยอยู
1: ่นายเข้าใจผิดแล้วมาลาไม่ได้อยู่ในฐานะภรรยาของท่านชายรามมาลาคือว่าที่ภรรยาของฉันถ้านายไม่มีหลักฐานว่ามาลาผิดฉันจะพาตัวมาลาออกไปเดี๋ยวนี้

0: ท่านชายมาที่นี่จริงๆใช่ไหมมาลาตอนที่ผมออกไปไล่ล่าพวกเสรีไทยที่มันรอดไปได้คือท่านชาย
1: ก็ทำไมคุณไม่บอกฉัน
0: แล้วทำไมคุณไม่บอกผมว่าท่านชายมาที่นี
1: ่ก็คุณเป็นทหารหน้าที่ของทหารคือการจับเสรีไทยถ้าคุณรู้คุณจะจับท่านไหม
0: มาลาการที่คุณทำแบบนี้มันอันตรายต่อตัวคุณกับตัวท่านชายมากเชื่อผมนะเลิกติดต่อท่านชายตอนนี้ชยนมันกำลังสงสัยในตัวมาลามากเราต้องรีบแต่งงานกัน
2: นี่เหลือวิธีการดูแลของนาย
1: ท่านชาย
2: เราไม่น่าไว้ใจนาย
0: แล้วฝ่าบาทหายไปไหนมาตั้ง12ปีฝ่าบาทรู้ไหมว่ามาลาต้องอยู่ยังไงต้องเจอกับอะไรบ้างกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวัน
1: พ่อเถอะค่ะคุณพ่อ
2: วันเดียวเราบอกว่าเราจะกลับมาแล้วไปแต่นายเป็นคนบอกเองว่าทิ้งมาลาไว้ที่นี่แล้วนายจะดูแลมาลาจนกว่าเราจะกลับมาแล้ววันนี้เราก็กลับมาแล้วเรามารับที่เรา
0: ไม่ได้ฝ่าบาทแค่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเสด็จบนท้องถนนยังไม่ได้แล้วจะเอามาลาไปลำบากด้วยทำไมถ้าจะพามาลาไปฝ่าบาทต้องเลิกยุ่งกับเสรีไทย
2: นายนั่นแหละต้องมาร่วมมือกับเรา
1: จะเย็นๆเพคะพี
2: ่มาช่วยประเทศชาตินี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันถ้าญี่ปุ่นยังอยู่ในประเทศเราอยู่ไม่ว่าประเทศเราจะแพ้หรือชนะเราก็เสียเปรียบอยู่ดี
0: ถ้าท่านผู้นำไม่ทำแบบนี้ต่างหากฝ่าบาทประเทศเราจะเสียหายจากการบุกรุกของประเทศญี่ปุ่น
2: ที่คุณล้มมันหน้าพวกเราเพราะไม่ชอบที่อำนาจอยู่ในมือของคนคนเดียวแต่ทุกวันนี้ที่เราเห็นมีแต่นโยบายริดรอนเสรีของประชาชนห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นให้กินแบบนี้นี่เหรอประเทศประชาธิปไตยของพวกนาย
0: นี่มันไม่ใช่ภาวะปกติฝ่าบาทถ้าเราไม่ยอมให้เขาอยู่ในกรอบเดียวกันมันจะยิ่งวุ่นวายไปมากกว่านี
2: ้นายก็เลยใช้อำนาจกดขี่ประชาชนนี่ผมชอบทำกันเหรอฮะเชื่อเราเหรอพร้อมพวกญี่ปุ่นไม่มีทางชนะพวกสัมพันธมิตรได้อีกไม่นานก็จะเป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วดึงเราไปด้วย
3: แต่หม่อมเป็นทหารหม่อมไม่มีทางที่จะทรยศต่อหน้าที่ของทหารถ้าฝ่าบาทไม่เลิกยุ่งกับพวกเสรีไทยหม่อมก็ให้มาลาไปกับฝ่าบาทไม่ได
1: ้พ่อแล้วค่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทะเลาะกันเรื่องนี้นะเพคะคุณพร้อมคะฉันขอบคุณคุณมากที่อยากปกป้องฉันท่านพี่หม่อมฉันดีใจมากที่ท่านพี่กลับมาแต่ตอนนี้บ้านเมืองกำลังวิกฤตอยู่ไม่ใช่เวลาที่จะทะเลาะกันเรื่องนี้เพคะ
2: แห่งสงครามนี้จบลงเมื่อไหร่เราจะกลับมารับมาลาคืน
0: ผมจะดูแลมาลาถ้าวันนั้นไม่ว่ามาลาจะตัดสินใจยังไงผมจะยอมรับส่วนฝ่าบาทถ้ายังไม่เลิกยุ่งกับเสรีไทยครั้งหน้าถ้าหม่อมเจอหม่อมจับ

0: านชายรีบไปขอรับผู้พันธยงกำลังพาทหารมาที่นี่ขอรับ
1: ผมมาละเปิดประตูให้ผมทีครับเปิดประตูหน่อยครับ
0: ไปเถอะท่านชาย
1: ผมมาละได้ยินที่ผมเรียกไหมผมเปิดประตูหน่อยครับผม
2: คุณพร้อมครับทางนี้ช่วยท่านพี่ก่อนนะฉันขอร้อง
1: ถ้าหม่อมไม่เปิดผมจะพังประตูเข้าไปนะหม่อม
3: เรื่องอะไรของมืออีกวะ
1: มีคนแจ้งมาว่ามีคนหน้าตาคล้ายคนในใบปลิวมาอยู่ในบ้านหลังนี
3: ้ใครเป็นคนแจ้ง
1: มึงจะรู้ไปทำไม
3: กูจะได้รู้ว่ามีคนแจ้งจริงๆไม่ใช่กูข่าว
1: ถ้ามึงคิดว่ากูข่าวเนี่ยมึงก็ต้องเปิดทางให้กูค้นเพื่อยืนยันว่าหม่อมมาลาว่าที่ภรรยาของมึงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับผัวเก่าจริงๆแต่ถ้ามึงยังขวางกูก็จะจับมึงข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วถ้ามึงโดนจับเนี่ยทีนี้มึงก็จะคุ้มครองว่าที่ภรรยาของมึงไม่ได้แล้วนะ

0: ไม่มีครับ
1: ไม่เจอครับ
2: มันเป็นเรื่องที่มึงกูขึ้นมากูบอกแล้วว่าไม่มีอะไรพวกมึงกลับไปได้แล้ว

0: นี่รอยเท้าใคร
1: รอยเท้ากูไง
0: มึงตั้งใจปล่อยมันไปใช่ไหมตามรอยเท้านี้ไปเร็ว
1: รอผมที่นี่เดี๋ยวผมจัดการเอง

0: ไปก่อนตอนนี้ใครอยู่ใกล้ฉันก็อันตรายทั้งนั้นแต่ฉันไม่ถอยเอง
1: เดี๋ยวท่านชายไปเลยนะ
0: ขอโทษครับขอโทษหยุดท่านชายมึงทำบ้าอะไรยิงปืนกลางตลาดแบบนี้ได้ยังไงเพื่อนมึงยังไม่ตายมึงตั้งใจช่วยเพื่อนมึงมึงคบคิดกับศัตรูไม่ปฏิบัติต่อท่านผู้นำจับตัววันพ่อไปส่งสถานีบาลเร็ว
1: ไม่ต้อง
0: ไปปล่อยกู

0: ีประกาศจับตัวคุณทุกที่เลยอ่ะ
1: เมื่อกี้ผมก็เพิ่งวิ่งหนีพวกทหารวิ่งไล่จับผมมา
0: ตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อคืนนั้นก็ยังไม่ได้ไปที่นิปปอนคลับเลยว่าจะไปกันคืนนี้แหละคุณไม่ต้องไปก็ได้นะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะระวังตัวให้ดียังไงเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นสายส่งขายพวกญี่ปุ่นคนที่ใส่สูทสีฟ้านั่นเจ้าคุณนาเล
2: ตอนนี้ว่างอีก2ที่แล้วเชิญครับ
3: หล่อนะเนี่ย
4: นาฬิกาจานี
3: ่ขอโทษ
4: ด
3: ีมันร่วงม
4: ือ
3: ขอโทษดีร่วงหู
4: มานี่
3: อะไรขนาดนั้นน่ะโ
4: อ้เมาอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะ
3: ไม่เมา
4: ไม่เมาไอ้กีฬามันทิพย์หนักดูแลให้มันดีหน่อยไปหาอะไรดื่มร้อนๆเลยจะได้หายเมาไป

0: คนนี้ครับท่านชายรามครับผมอยู่ในรายชื่อเสรีไทยที่ผมส่งให้ท่านไปแล้วครับก็ตามที่รายงานระบุไปเลยครับแต่ว่าการจะหาเพิ่มนี่มัน
1: มาแล้ว

0: ายของญี่ปุ่นน่าจะเป็นเจ้าคุณนเรศเจ้าของคลับเมื่อกี้เห็นมายืนคุยกับซาโต้
1: โอ้ไปหนักเนี่ย
0: แล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเหมือนจะได้ยินว่ามันคุยกัน
2: กดจิ้งค่อย
1: ก
2: ดจิ้ง
1: ไปไหนกดจิ้
2: งกดจิ้ง
1: ไปไหนไ
2: ปไหนไปหาความสุขกัน
1: ไม่ใช่ไป
2: กดจิ้ง
1: ไปไปไปไปกู

0: ผมดูต้นทางให้
1: ท่านชายท่านยังไม่สิ้นจริงๆด้วยแสดงว่าวันนั้นที่หม่อมฉันได้ยินเสียงในห้องมาลาเป็นท่านชายจริงๆใช่ไหมพี่คะ
2: ซอยพูดธรรมดาก็ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาสงสัยเรื่องของฉันช่างมันก่อนเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังแต่ทำไมสร้อยถึงเมาขนาดนี้ได
1: ้ไม่ต้องเป็นห่วงหมอฉันไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเพคะฉันมีความสุขดีเพคะคะ
2: สร้อยสร้อยได้ยินที่เจ้าคุณนเรศคุยกับซาโต้ใช่ไหม
1: ซาโต้หัวบุษบงมันใช่ไหมคะใช่ฉันได้ยินท่านเจ้าคุณคุยเรื่องใบปลิวที่จะจับท่านชายนั่นแหละพี่คะแล้วก็ท่านเจ้าคุณบอกว่าท่านชายเป็นเสรีไทยท่านชายเสรีไทย
2: เบาเบาซอย
1: เสรีไทย
2: แล้วพวกเขาพูดว่าอะไร
1: ท่านเจ้าคุณบอกว่าบอกว่าท่านชายอยู่ในรายชื่อเสรีไทยที่จะส่งให้ซาโต้
3: ท่านรู้ว่ามาราเป็นห่วงนายไหมตอนนี้ฝั่งทหารเริ่มระแวงกันเองนายเองก็ถูกใส่ร้ายทั้งที่ซื่อสัตย์กับหน้าที่มาตลอดเปลี่ยนใจมาร่วมมือเราโดยพร้อม
4: ที่ชีวิตฉันเป็นแบบนี้มันก็เพราะมารานั่นแหละ
5: เสียดายที่ฉันนำมาซอยเป็นเพื่อน
4: ไม่ต้องเสียดายมาราข้อต่อจากนี้มันไม่มีแล้ว
6: แค่ซอยคุยกับฉันไม่กี่คำแล้วซอยอยากได้ฟินอีกเท่าไหร่ฉันจะเสียใจ
7: คุณมาลาเปิดประตูหน่อยครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Nat 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับลง
1: ลงพ่อลงแม่มึงอะฮะมาตีแม่มือพวกนี้จุลงได้ไงมึงจับกูมาทำไมฮะไอ้ชั่วเลวมึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใครฮะมึงรู้ไหมกูไม่บอกมึงหรอกพ่อกูต้องเอาตำรวจมันลากคอมึงแน่มึงจะต้องติดคุกใส่หมวกไม่ได้แน
0: ่ติดคุกอะไรใส่หมวกไม่ได
1: ้ติดคุกหัวโตไอ้เหี้ยมึงง้อไงฮะง้อแล้วเสือกหน้าเหมือนปลา

ผักมันเน่ากูเนี่ย

วยนะโอเคได้เท่าไหร่ฮะจนนายเก็บจ้างเท่าไหร่ฉันให้8เท่าเลย10เท่าเลยก็ยังได้เก็บฉันไว้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมันขี้วีนพูดมากทำอะไรก็ไม่เป็นมีดีอย่างเดียวแค่สวย

0: นะว่าเขาจับตัวฉันมาทำไม
1: ฮะ
0: หรือเขาจับฉันมาเรียกค่าไถ
1: ่ค่าไก่ไม่ต้องค่าค่ะถ้าอยากกินเดี๋ยวไปซื้อให้
0: ไม่ใช่ฉันถามว่าเขาจับตัวฉันมาเรียกค่าไถ่หรอ
1: นั่นแหละค่าค่าไก่มันบาปกรรมถ้าอยากกินเดี๋ยวไปซื้อให้นะคะ
0: โอ๊ยแม่เอ้ยกูคุยกับคนหูหนวกวะเนี่ย
1: จ้ะฉันชื่อหนวกเก่งนะดาวเป็นด้วยอาบน้ำดีกว่าค่ะอาบน้ำอาบน้ำกันเดี๋ยวจะได้ตัวสะอาดสะอาดตัวจะได้หอมหอม

ำยาล้างจานนี่ว่ะรอแป๊บนะคะเดี๋ยวไปเอายาจากบ่อไม้

0: กาแฟร้อนๆมาละค่ะในหัวเองจะใส่นมได้ไหมคะใส่นมข้นหรือว่าใส่นมสดดีคะ
1: ในหัว
2: อีแจ็คกี้มึงจำไม่ได้นี
0: ่ก็ทำงานอะสินะฟูฉันเอากาแฟมาให้ในหัวเนี่ย
2: ไปทำงานอย่างอื่นไปอย่ามารบกวนไหนวะเขาไปไหนวะ
3: ผมก็โทษแทนล้านด้วยครับล้านพ่อมีเอาไหนวะต่ำพั่วจริงๆเลยครับ
4: ใช่ไม่ได้คิดอะไรกับมันอยู่แล้วต่อให้มันทอดผ้ามา
3: อ๋อไหนวะไอ้เลียใช่ไหมหล่อเล่นหล่อเล่น
2: เออไหนวะ
3: อีนวกมันอาบน้ำให้ขุนอุ้ยแล้วครับเดี๋ยวมันจะพามาไหนวะครับ
4: ชื่อเพิ่มคนที่นี่เรียกผมในหัวเพิ่มเป็นเจ้าของเกาะนี้และเป็นเจ้านายทุกคนบนเกาะนี
5: ้รวมทั้งตัวคุณด้วย

0: ต้องอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ชดใช้หนี้ที่พ่อคุณติดค้างเอาไว
1: ้พ่อกูเป็นหนี้มึงมึงก็ไปเอาพ่อกูสิฮะพ่อกูให้มึงแน่มึงอะนะสะทุนไอ้ไพ่หาแต่กับคนรวยไปวันๆนี่ไอ้มันเล่งระยะสุดท้าย

0: ผ่นดินไอ้ชาติหมาไอ้ชาติชั่วไอ้เห็บหมาไอ้กิบเบียดแหมมึงจับลูกกูไปทำไมวะฮะ
1: ท่านผู้การครับยังไงผมขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: เรากำลังแกะรอยอยู่ครับทั้งที่โรงแรมแล้วก็สถานที่เพราะช่วงที่เวลาคุณอุ้ยโดนจับตัวไปนะครับมีคนเห็นอยู่ครับ
0: อุ้ยแม่งเอ้ย
3: นะถ้าว่าทางเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีเลยนะครับ
0: ดีกูเจอนะมึง
1: ขอบคุณท่านผู้การปูแล้วก็ภูมิกับแปลวแล้วก็สารวัตรเพิ่นด้วยนะครับ
2: คุณประพงศ์ไม่ต้องห่วงครับเราจะรีบนำตัวลูกสาวท่านกลับมาให้เร็วที่สุดเลยครับเราจะนำตัวคนชั่วมาลงโทษให้เร็วด้วยครับ
3: ผมบอกว่าขออนุญาตลาเลยนะครับ
0: มึงนะมึงไปจับโจรไหนได้เลยนะมึงโอ้ยแล้วยืนจะบอกอะไรเนี่ยก็ไปกันหมดแล้วไปแล้วไรเฮียโอ้ยให้เย็นอะไรล่ะลูกหายไปทั้งคนแล้วคุณแหมทำไมยืนแก๊กหล่อเป็นพระเอกสมัยเก่าไปได้โบกไปนู่นเลยไหมอัครเดช
4: คุณพ่อคุณแม่ครับตำรวจเต้บอกแสไหมครับเรื่องน้องอูอีนผมไม่เป็นไรนะครับผมและครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาม่าอาอึ้มและเหลือทุกคนพร้อมจะเป็นกำลังใจกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ครับ
5: อัครเดช
4: ครับคุณพ่อ
5: เพราะว่าเรื่องการแต่งงานนะคงต้องเลื่อนออกไปก่อนนะ
4: ไม่เป็นไรครับคุณพ่อครับอะไรถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังเจ็บปวดยังรวดแล้วอยู่ครอบครัวผมจะมีความสุขได้อย่างไรล่ะครับสุขเราก็สุขด้วยกันเขาเรียกว่าสุขกันถ้าเราเศร้าไปทำไมคุณพ่อคุณแม่ครับความทุกข์มันจะมาแค่แป๊บเดียวล่ะครับพออีกสักครู่หนึ่งความสุขก็เข้ามาสุขไหนจะเท่าสุขเสาร์อาทิตย์อยู่ตั้งสามวันนะครับรถก็โล่งหายใจก็คล่องครับผม

0: มีคนเคยบอกผมว่าความแค้นคือความเศร้าที่มันตกตะกอนแล้วตะกอนนั้นมันกลายเป็นหินไปแล้ว
1: แล้วก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยจะจบลงยังไงหรอคะ
0: มันคงกลายเป็นทรายละลายลงทะเลไปแล้วมีธุระอะไรบ้างดอกอ้อ
1: ดอกอ้อรักดอกอ้อคิดถึงคนรักกันมาหากันน่ะต้องมีธุระกันด้วยหรอคะ
2: ก็ถ้าคนรักเก่าๆถูกผัวทิ้งแล้วกลับมาหาแฟนเก่าก็ต้องใช้คำว่าธุระ
3: ว้ายแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะใช้มานั่งตั้งนานแล้วยะอีเจสเกย์แกมาต่อปากต่อคำกับฉันเหรอฮะชุยฉันไม่ได้ต่อปากต่อคำชุยแกคิดจะลองดีกับฉันใช่ไหมเดี๋ยวมันเหนียวแม่งเลยชุย
4: เอาละพอ
3: วันเนี้ย

0: วกเมืองนี่ทำงานเช่นแรงนิดนี่ทำไปรู้ทำทุกวันทำทุกวันทำงานใจตายเวลาเบิกตาเหมือนทหารเวลาทำงานเหมือนคนปีกันเข้าใจไหมไอ้หัวครก
1: เท้าก็มาเก็บไป
2: นกตาคุณอุ้ยไปเก็บยางไป
3: กูรู้กูไม่ลงทางหรอก
2: โอ้ยลงทางพอมึงกูบอยพาคุณอุ้ยไปเก็บยางเข้าใจไหมเนี่ยตั้งเอ้าไปเก็บยางไหม
3: อ๋อเก็บยาง
2: เออพาคุณอุ้ยไปเก็บยาง
3: ไปค่ะคุณอุ้ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บยางตรงนู้น
2: ไป
3: มีเยอะแยะไอ้นี่มันยังเป็นถังเปล่าๆค่ะเราต้องไปเก็บตรงนู้นก่อน

0: ทางอื่นมา
1: คุณอุ้ยกากอตังโอ้ให้ไปแล้ว

0: มีไรนวก
1: ผู้หนูอีนี่ไปแล้ว
2: สงสัยนี่ก็ป้าทางนู้น
3: ผมก็โทษกับนายว่าปีปล่อยคุณหนูอีนี่ไปได
0: ้คุณหนูอีคงไม่รู้ว่ามันมีใครนี่จะเกาะนี่ไปได้ปล่อยลงป้าไปก่อนเดี๋ยวอีก2 ชั่วโมงก็ไปตามหา
2: ครับนายว่านวกไป

0: แล่เข้าให้ดีห้ายายกินกันทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้น
1: คุณอุ้ยค่ะนี่คุณอุ้ยช่วยปอกตะตอนะคะทำแบบนี้นี่จะทำให้

ค่อยๆบ้างค่อยๆบ้างนะคะนี่แล้วก็เอามือแกะออกมาทีละเม็ดทีละเม็ดแค่นี้เองเนี่ยค่ะแต่ด้วยไว้อย่างนี้นะคะทีละเม็ดไม่ยากหรอกค่ะลองดูนะคะ

ไหมคะไม่ใช่ขยำเพิ่งบิดนะต้องขยำลงไปก่อนขยำให้ชุ่มๆน้ำแล้วก็เอามาเผ่แล้วก็ซักๆไปไม่ใช่ค่ะอย่าเพิ่งบิดสิคะขยี้ก่อนค่ะต้องขยี้เอาเผ่ออกเผ่แล้วก็ขยี้มันจะได้ไม่ตกกระปุกตำๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะกระเด็นค่อยๆมันจะเด็นเดี๋ยวมานะคะไปเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มแป๊บเดียวค่ะขยี้ไปเรื่อยๆ

0: นี้พิเศษสำหรับคุณอุ้ยเลยนะคะ
1: ไข่ยัดไส้
0: คุณอุ้ยไม่ชอบหรอคะ
1: ชอบแม่ทำให้กินเป็นประจำเลยอ่ะ

0: ี่เป็นอะไรคะ
1: ถึงมาก
0: ใครคะแย่ไม่แย่อะไรนักหนาหรอกค่ะกินเถอะค่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นกินดิกินเลยเอากินดิไอ้ฟูนั่งนิ่งเป็นพระประธานเลยมึงฟูกระยุกกระดิกให้มันเหมือนคนหน่อย

ไปก่อนนี้ได้อ่ะสักวันนะนะกูก็ต้องหนีไปได้อยู่ดีหรือไม่พ่อกับแม่กูนะจะต้องเอาตำรวจมาลากคอมึงเข้าคุก

ม่มึงสินะแม่มึงถึงได้ตายอ่ะหน้าตามึงถึงได้เป็นแบบเนี้ยกูว่ามึงอ่ะแดกลกยังไม่พอหรอกมึงต้องแดกไส้อ่อนแม่มึงด้วยไอ้ลูกอกตัญญู

ไม่ทำมึงยังแดกไม่เหลือ

วะนี้ไม่ได้เล่นดัมมี่

0: กินข้าวกัน
1: เฮ้ยคนแม่งไอ้กลับมาที่เดิมเฮ้ย
2: น้องช่องใช่หมออยู่

0: ไม่รู้อ่ะก็เรือเสบียงน่ะเขาไปจอดท้ายเกาะอีก15วันน่ะก็ต้องจะเข้าฝั่ง
1: ไอ้คนเถื่อนไอ้คนกะลันไป
0: โดนตบมันก็ต้องโดนจูบโดนตบก็ต้องโดนจูบตบจูบตบจูบเหมือนหนังที่เปียกพิสารอัครเสนี
1: ควายตบจูบตบจูบเขาเอามาทำไมแล้วประจังโตนายก็ไม่ยอมเลิกใช้อ่ะไม่แหงตาดูมั่งไอ้ผู้ทอนยาหลังเมื่อกี้มึงพูดถึงชื่อหนังอะไรอ่ะหนังพี่เปียก

0: นี่พี่สาวของผมพี่การดาวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของเขาตอนนั้นผมอยู่มัธยมพี่สาวผมจบจากกรุงเทพมาใหม่ๆเขาพาแฟนเขามาด้วยเพื่อที่จะมาสู่ขอกับพ่อแม่ของผมพ่อแม่ผมก็ไม่ขัดข้องอะไรเขาบอกว่าเขาจะพาผู้ใหญ่มาสู่ขอถูกต้องตามประเพณี
1: แล้วเขามาไหม
0: ไม่เคยโผล่หัวมาอีกเลยพี่สาวผมท้องอ่อนๆ3 เดือนพี่สาวผมก็รอ6 เดือนพี่สาวผมก็รอคนที่เขารักจะกลับมาจน9 เดือนครบกำหนดคลอดหลานผมกับพี่สาวผมตายทั้งกลมก่อนตายพี่สาวผมร้องโหยหวนเรียกหาผู้ชายที่เขารัก
1: ฉันขอโทษ

0: เด็นนะคะ
1: เอาหน่อไม้หน่อไม้ใช่เม็ดหรือ
0: สีสันน่าทานจังเลยค่ะเอาแกงไตปลาก็ไม่ใส่ไข่กันนะคะ
2: ไม่ใช่ฉันจะทอด
0: อ๋อทอดกลิ่นหอมมากเลยค่ะ
3: น่ากิน
4: ทำได้กินนวดขวดกลิ่นแกงไตปลาประชาติเหมือนเดิมเนาะ
0: คุณอุ้ยเป็นคนทำค่ะ
4: รสชาติอย่างเงี้ยหมามันก็ไม่กินหรอก
2: แล้วที่กินน่ะหมาหรือเปล่า

0: นี่มันต้นไม้หรือเงาขาวะ
1: ลายเส้นมันก็ไม่มี
0: เย้ยมิติอะมิติอยู่ที่ไหนกูสอนเรื่องมิติมึงไม่รู้เท่าไหร่แล้วเอ้ยพลังพลังตัวมึงยังมีพลังอยู่ไหมใส่พลังลงไปในภาพดิเว้ยภาพมันจะได้แข็งแรงเข้าใจไหมวิญญาณจิตวิญญาณมึงยังมีจิตวิญญาณอยู่ไหมกูจะดึงวิญญาณของมึงออกมาเฮ้ยใส่วิญญาณลงไปในภาพดิเว้ยภาพมันจะได้มีชีวิตภาพอย่างนี้นะกูเอาหัวไม่ตีนวาดแล้วยังสวยกับมึงอีกไอ้เพิ่มอุ้ยสอนมึงเนี่ยกูสอนให้หมาลอดบ่วงง่ายกับมึงอีกไอ้เพิ่มหน้าเหี้ยอุ้ย

0: ใจได้นี่สมอนี่อย่าท่อง
1: พวกแกถนัดอะไรบ้างเนี่ย
2: ส่วนมากฆ่าคนครับจะเอาหนังยางหรือจะหั่นเป็นชิ้นชิ้น
1: โอ๊ยไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่ปั้มมันแล้วก็ข่มขืนมันพามันออกไปจากเกาะ
2: ไม่ค่อยนัดนะครับแบบนั้นครับเฮ้ยอย่าต้องฮ
3: ะ
2: ไม่ค่อยนัดปืนเดี๋ยวกูทำมาเลย
3: เฮ้ย
2: นี่ไงจีนเลยนี่ตี
3: โอ้ยโอ้ย
0: การนะให้เรียบร้อย
2: ได้ไหนวะนะไปมุ่งครับ
0: โอเคโอเค
4: คุณเพิ่มคะถือซะว่าดอกอ้อเนี่ยช่วยให้เกมการล้างแขนมันจบลงเร็วขึ้นคุณเพิ่มจะได้หันมาสนใจดอกอ้อบ้างนะคะ
5: ตั้งเด็กกันได้กับไอ้ฟูก็มาอยู่กันในหัวเพิ่มเนี่ย10กว่าปีแล้วทุกคนในเกาะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงรักในหัวเพิ่มกันหมดเลยพวกแกเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือชาวบ้านชาวช่องใครลำบากลำบนมาขอความช่วยเหลือก็ช่วยหมดแหละโอ้แกเป็นคนมีน้ำใจจริงๆเลย
2: กองกูใจท้ายเว้ยแต่กองกูแหม่มตัวเว้ยแน่ๆก็มาเร็วออกว่าออกว่าไปจัดการ
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
2: เชื่อหน
1: ู
2: เรามีความทุกข์รวมกัน
1: เจ้าคุณไอ้กอง
2: กูจะกูจะยัดเยียดความเป็นผู้ให้กับมึง
1: ไปซะมันจำแกได้นะไอ้บ้าวิ่ง
2: บ้าวิ่งพร้อมเลยกูอยากท้องเฮ้ยเฮ้ยไปจับตัวตุ๊ก
0: ตุ๊กช่วยกลับไปด้วย
2: มาไม่ทันมึงเซ็ตเวลายั่วกูมึงไม่เคยเซ็ตไอ้นี่ก็บากรรมมึงดูสภาพเมียกูมั้งเง่าลงฮะเง่าได้เวลากูเอากูก็รับพูดรับเต๋าเข้าใจไหมฮะไอ้ชัดเปรตเตี้ยตายเลยไปลูกไหนวัวไปแล้วไป

0: อบคุณมากนะคะในหัวเพิ่มที่ช่วยอุ้ยไว้จะขอบคุณมากกว่านี้ถ้าปล่อยฉันไปเรื่องพี่สาวนายมันก็ผ่านมานานมากแล้วมันไม่มีทางแก้ไขอะไรได้พี่สาวนายตายไปแล้วก็คงไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้หรอกแต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับฉันและนายมันยังแก้ไขได้นะสิ่งที่นายทำอยู่มันทำให้นายรู้สึกดีขึ้นแล้วเหรอคะเหรอคะพี่เพิ่มเหรอจ้าพี่เพิ่มนะคะพี่เพิ่มปล่อยวางบ้างเถอะนะคะในหัวเพิ่มค่ะอุ้ยอะกลับบ้านปล่อยอุ้ยไปเถอะนะคะในหัวอุ้ยอะกลับบ้านนะคะพี่เพิ่ม
1: ตกลงมึงจะเอายังไงฮะพูดดีก็แล้วกูพูดไม่ดีก็แล้วไอ้เพิ่มไอ้เหี้ยจะสาขามึงเคยเห็นกูพูดไหมฮะมองรู้ไหมกูฝืนแค่ไหนอะกูถามมึงว่าเมื่อไหร่มึงจะปล่อยกูไปจากก่อนนรกนี้สักทีอะมึงได้ยินกูพูดไหมตกลงมึงจะเอายังไงกับกูมึงจะเอายังไง
2: งั้นผมจะเอาอย่างนี
1: ้เอาเลยเอาไอ้หนำใจมึงเลยให้สาแก่ใจมึงเลยเหี้ยกูพูดมาชนมึงไว้ดันเข้าไปดันเข้าไปมึงไม่อยู่แค่นั้นจะหาพ่อแม่มึงเหรอฮะ
3: อุ้ยน้ำแตกแล้วไอ้ฟูฟูน้ำแตก
4: ไหนไหนไหนไหนไอ้ย่าน้ำแตกลุยเม็ดเดี๋ยววิ่งไปปิดวาล์วก่อน

0: นงักแคบแคบพิษนี่เสื้อตัวจอของไหนวัวนี่เดี๋ยวโดนไหนวัวด่าลาว
1: อุ้ยตายนึกว่าบิงลำพะเพิง
2: ฟู
0: ครับ
2: คุณอุ้ยให้ไปไหน
0: พ่อคุณอุ้ยอยู่ในห้องครับไม่ให้ออกจากห้องเลยครับข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอม

0: ริ่มต้นยังไงดีวะ
1: ไม่ต้องมาเริ่มเลยไอ้ถอยไอ้เถื่อนไอ้เครื่องหนังหมา
0: ผมขอโทษ
1: ไม่ต้องมาขอโทษเลยขอโทษเราได้อะไรฮะขอโทษตอนนี้จะมีประโยชน์อะไร
0: ผมไม่ได้ตั้งใจจริง
1: ๆไม่ได้ตั้งใจพ่อมึงดิเข้ามากระซวกกูตับตับตับตับขนาดนั้นน่ะถึงยังไงกูก็อยากให้มึงรู้ไว้นะถึงกูจะโกรธจะแค้นมึงแค่ไหนแต่กูก็ให้อภัยมึงได้ถ้ามันจะทำให้มึงกับกูหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมครั้งนี้ส้นตีน

0: ากแก้แค้นแต่ใจแสลนเอามันมาทำเมียไอ้ลูกหมาสองตัวนี่ก็เหมือนกันทำงานไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ
1: ช่างมันเถอะค่ะฉันว่าเรามาสงบศึกกันก่อนดีกว่าเพื่อเป้าหมายเดียวกันอนาคตผัวของเราสองคน
2: แต่ก่อนอื่นเนี่ยนะฉันว่าเราต้องหาทางจัดการกันนะอู้อี้กันก่อน

0: ตั้งนานมึงเป็นใครเป็นแทรกเฉยคุณพ่อของฉันของฉัน
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ไปไหนอ้าวคุณอูอีห้าไปไหน
1: ไม่เอ็น
0: ไปตามห้าเร็ว
1: ได้ค่ะ

จะเอายังไงกับกู

0: สงสารฉันแล้วเหรอ
1: คนป่าคนเถื่อนอย่างผมคุณคงไม่ให้อภัยหรอกเดี๋ยวให้รอให้คุณหายดีก่อน
2: ปุรุอีกะผลไม้มา

0: ไปตาคุณอุ้ยพ้นจากคุ้มนรกนี้แล้วคุณอุ้ยเป็นอิสระแล้วครับ
1: นี่ค่ะคุณอุ้ยค่ะเงิน1,500นะคะคุณอุ้ยเก็บไว้เผื่อว่ากลางทุ่งกลางกลางต้องใช้กระทุ่งกระตัง
2: ขอบคุณมากนะพี่หนวกขอบคุณมากนะได้ฟู
0: ไม่เป็นครับ
1: คุณอุ้ยรีบรับเงินนี้ไว้รีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวในหัวมาเห็นเข้าอีก
0: สงสารคุณอุ้ยจริง
3: ๆคุณอุ้ยกลับมาทำไมคะไม่ได้กลับแต่ยังไม่ได้ไปเลยคนขับเรือไม่มี
4: เย็ดครกอีนัวไปกูขับเองมา

0: เจ็ตสกีเลิกเจาะแจ๊งอกแงะเงื้องงั้นกับผมสักทีหน้าเบื
1: ่อมีหัวพี่กับนางอูอีไม่เห็นเคยจะปฏิเสธเลยแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าป่าเนี้ยนางอูอีคงขึ้นเรือไปถึงฝั่งแล้วมั้ง

0: ไหนวะถ้าผมต้องตายผมก็ตายมือไหนวะผมผิดเองที่ปล่อยกูหนีไปดูสภาพไหนวะมั้งพี่ป้าพี่ก้องซิ่งใช่ไหมฮะแต่ก่อนไหนวะอยู่ก่อนนี้มีคนรักคนชอบคนชมเดี๋ยวนี้ไหนวะเป็นไรไปฮะแค่ผู้หญิงคนเดียวไรต้องเป็นแบบนี้ต่อให้กูหนีตายไปพ่อก็ตายไปไหนว่าจะมีความทุกข์จริงๆหรือไม่ยิงเลยอยากยิงเลยยิงเราสองคนเลยยิงเลย
1: ยิงไอ้ฟูคนเดียว
2: มึงไม่ใช่คนข้องขู่มึงสองคนหาจะอยู่ไหม

0: มึงทำไร
1: สิอยู่ไหมครับนัวสิอยู่เขาไหนว่าให้ผมกับอีนวกนี่ห้าสิอยู่ไหมผมกำลังหมุงลังกาอยู่นี่ครับยังไม่เสร็จเตียไหนว่าใจเย็นๆครับ

0: เนี่ยทุกวี่ทุกวันเคยไปขอบ้านอื่นบ้างไหมฮะมาขอที่บ้านเนี้ยเคยมาขอแล้วเคยได้บ้างไหมไม่เคยได้แต่ก็มาทำไมมันก็น่าจะรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยขี้ยังไม่ให้หมาแดกเลยขนาดกูล้างจานไม่สะอาดตัดไปเจ็ดสิบบาทกูน่ะอึดอัดใจมากมันก็น่าจะรู้มาขอก็ไม่เคยได้อึดอัดใจครับที่อยู่ได้เข้าใจกูก็ต้องอยู่เพราะกูไม่มีที่ไปไปขอที่อื่นไปสิไปกูขอได้ทุกวันโอ้หน้าเบื่อหน่ายจริงเลยมาได้ทุกวันจริงเฮ้อไม่เข็ดไม่จำมาก็ไม่เคยได้ก็อยากจะมาแล้วเกินเฮ้อเห็นอุ้ยแน่ทำขาหักแขนหักทำเสมือนด้วยผัวไปเมียมาดีสิดูนี่โอ้เลือดใช้น้ำแดงยี่ห้ออะไรอ่ะทำเหมือนมาก
1: แป๋ว
0: ฮะแป๋วท่านแน่รู้จักชื่อซะด้วยทำการบ้านมาดีนี่เอ๊ะอย่ามาจับฉันสกปรกเสือกถ้าไม่ไปเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเดี๋ยวนี้แหละไปเฮ้ยอย่ามาจับอุ้ยเฮ้ยอีแป๋วไม่ได้เลยยนต์มาเชียวมาถึงแล้ว
2: อีแป๋ว

0: ิบหายนี่มึงพาแม่หน้าพระขนงเข้าบ้านกูหรือยังไงฮะอีแป๊วกูบอกมึงกี่ครั้งกี่หนแล้วถ้ามึงจะพาญาติมึงมานี่นะมึงต้องบอกกูก่อนไปเลยนะมึงเอาเต้นไปกลางกันตรงข้างนอกเลยสกปรกโสโครกขนาดนี้เนี่ยฮะอีแป๊ว
1: ที่ดูจากผลเอ็กซเรย์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่กระดูกร้าวนิดหน่อยแล้วก็เอ็นฉีกแต่ยังโชคดีนะครับที่เด็กในท้องไม่เป็นไรดีใจด้วยนะครับที่จะได้หลาน
0: ดีใจกับแม่สิลูกไม่มีพ่อ
1: ไป
2: คุณพ่อคุณแม่ครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่จะยิ่งกว่าดีกว่าครับยังไงน้องอุ้ยก็ถึงมือคุณหมอแล้วผมคิดว่าเธอก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับโถอุ้ยดูใบหน้าเธอสิครับเหมือนกับผ่านรอบตัดเชือกไทไฟไปยังไงอย่างนั้นดูบาดแผลสิครับเหมือนโดนศอกสั้นและโปรโมชั่นด้วยเข่าลอยโถไม่น่าเลยอุ้ยอุ้ยเจ็บพี่ก็เจ็บว้าว้าวูน้องอู้อี้เจ็บแค่ภายนอกแต่ผมสิครับคุณพ่อคุณแม่ผมเจ็บภายในเจ็บนี้อีกนาน
3: เจ็บนี้ไม่ลืม
2: ได้เลยอ้าวคุณพ่อรู้ได้หรอครับเนี่ย
3: พงพัด
2: คุณพ่อรู้จักพงพัดด้วยคุณพ่อรู้จักพงเพชรไหมครับคุณพ่ออย่าไปเด็ดขาดนะครับตรงนั้นมีห้างเดอะโบครับรถติดมากแท็กซี่จอดสองเลนเลนที่สามเป็นเลนรถตู้ไปต่างจังหวัดผมเคยขับรถไปครับเลี้ยวเข้าไม่ได้ค่าที่จอดก็แพงผมเลยต้องขับรถกลับบ้านมาจอดที่บ้านแล้วก็เดินไปที่เดอะโบครับ

ในหัวลืมมันไปได้แล้วค่ะในหัวมันก็ไปตั้งนานแล้วป่านนี้มีผัวไปแล้วเจ็ตสกีคนนี้ดีกว่าของตายได้แน่นอนนะคะในหัวขาผ่อนคลายไหมคะดีไหมคะในหัวในหัวไปนอนที่โซฟาดีกว่าเนาะจะได้สบายตัวแต่เจ็ตสกีไปนวดให้นะคะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเอาไปให้นะคะ

0: ในหัวในหัว
1: ข้างบนหลับข้างล่างอาจจะไม่หลับก็ได้

0: ห้อยเป็นค้างคาวแม่ไก่ใช่นะเฮ้สวยชิบหายจะได้จะได้ก็ไม่ได้อีกแหละไม่เป็นไรวะวันนี้ไม่ได้อังอังก็ยังดีมีพี่แตงดีไหม
1: แกงเหลืองผัดสตอใส่กุ้งแกงไตปลา
2: อาหารใต้ล้วน
3: ๆคุณอูอี้ครับคุณอัครเดชมาหาครับ
4: ขอบคุณครับเชิญครับผม

0: ครูอีครับครูอีไปโต๊ะแขกใครนะครับแขกของเราสองคนก็พอครับผมไปดูเลิกมาแล้วเราจะแต่งงานกันครับเด็กในท้องเนี่ยก็เหมือนลูกของผมครับผมพอเราแต่งงานปุ๊บผมก็มีลูกปั๊บเลยโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่น่าเชื่อนะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีใครที่ไหนก็ทำกันละครับคุณอู้อี้ผมมองแววตาคุณผมก็รู้ว่าคุณกำลังหลงทางหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดเบรกใจคุณต้องออกพระรามเก้าครับวิ่งสลักกระแผงไปทางมอเตอร์เวย์ชลบุรีคุณเอาความหลังทั้งหมดไปทิ้งที่แหลมฉบังขากลับแวะซื้อข้าวหลามฝากผมด้วยผมขอเป็นข้าวเหนียวดำนะครับนะครับคุณอู้อี
1: ้คุณอัครเดชคะ
0: ครับ
1: ทุกอย่างมันจบแล้วค่ะคุณลืมอู้อี้ไปเถอะนะคะแค่นี้อู้อี้ก็อายคนมากพอแล้วค่ะ
0: คุณอู้อี้ครับเออพระถังสำจั๋งช่วยลูกด้วยโธ่คุณอู้อี้ผมขาดคุณไม่ได้นะครับคุณอู้อี้ไม่
2: ตกลงเดี๋ยวผมจะเอาเอกสารเนี่ยไปส่งให้คุณสวิทมันจะได้จบกันไปพี่ก็ดีย
3: ังไงบอกคุณสวิทหาพี่ด้วยแล้วกัน
2: ครับพี
1: ่คุณพ่อคะ
3: ตรงไหนลูก
1: หนูอยากจะถามคุณพ่อค่ะคุณพ่อรู้จักผู้หญิงที่ชื่อการดาไหมคะ
3: นี่หนูไปเจอเธอมาเหรอเธอสบายดีใช่ไหมเธออยู่ที่ไหนอาอยากจะไปหาเธออามีโทรศัพท์ไหมติดต่อเธอได้ยังไงบอกอามาอาจะไปหาเธอ
1: เขาตายแล้วค่ะ

0: ว่าไง
1: คืนนี้ใครกับใครวะบราซิลโคลอมเบียอะแล้วราคาไงวะอะไรฮะเมื่อเช้ามึงยังบอกครูปอปออยู่เลยนี่ตกบ่ายมึงบอกครึ่งครอบลูกแล้วเหรอนี่ราคามันไม่นิ่งเลยนี่ว่ะเอาอย่างงี้มึงไปเช็คราคาให้นิ่งๆเลยนี่โต๊ะไหนเนี่ยโต๊ะมาเลหรือโต๊ะสิงคโปร์เฮ้ยเอางี้สี่โมงเย็นมึงโทรมาบอกกูใหม่เลยไอ้ห่ากูเบลเยียมนะกูเสียแม่งไปตั้ง5 ล้านอเมริกาแม่งแข็งชิบ

0: ผู้รู้อีก็ไม่กลับมานั่นหรอกครับแล้วถ้าไหนว่าตายจริงๆไม่เสียได้เลยครับที่ไม่มีโอกาสได้พบผู้รู้อีไปเจอกับไปหาผู้รู้อีดีวะเมื่อไหนว่ารักและคิดถึงเขาขนาดนั้นมาทรมานตัวเองทำไร
1: ไอ้ฟูมึงแรงร้อยขาด

0: วัสดีครับมีธุระอะไรครับ
1: ผมมาหาคุณอุ้ยครับ
0: โอ้ยคุณอุ้ยเขาอยู่บ้านหลังใหม่แถวศรีนครินทร์แล้วมีอะไรฝากผมไหมล่ะครับเผื่อคุณประพันธ์แกมาผมจะได้ให้เขาเพราะว่าแกมาที่นี่บ่อย
1: คุณประพันธ์คุณประพันธ์นี่พ่อคุณอุ้ยใช่ไหมครับ
0: อุ้ยไม่ใช่ครับคุณประพันธ์นี่เขายังไม่มีลูกไม่มีเมีย
2: คุณอุ้ยเป็นลูกของคุณประพบเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน

0: ูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะลูก
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณหนู
0: แล้วเอามาแก้วเดียวกูไม่ต้องแดกแล้วมั้งเนี่ย
2: คุณผู้หญิงจะดื่มอะไรดีคะ
0: น้ำมะขามเปียกปั่นมั้งอีเรื่องโง่ไม่น่าโง่เนี่ยมึงอยู่กับกูมาตั้งนานมึงไม่รู้แล้วไงว่ากูชอบกินอะไร
2: นั่นคุณผู้หญิงแกแดกแล้วจะทานอะไรเพิ่ม

0: ตื่นเช้ามาหนูกินอีกแก้วหนึ่งนะ
1: ผมมันทำความผิดแบบไม่น่าให้อภัยผมมันโง่จริงพี่การดา

0: วะกินข้าวมั่งเอาแต่วัดทั้งวันรักษาสุขภาพพักผ่อนมั่งเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาจะลำบาก
1: ฟูจะเป็นพอชั่น
0: ให้เป็นก็เป็น

มือนโจรเลยอ่ะ

0: ารอบบ้านดีว่าคุณอุ้ยคงไม่มาเดินแถวนี้ไปเดี๋ยวขึ้นเครื่องบินไม่ทัน
1: เอาตะฟูมันต้องเห็นสักปีฉันเชื่อเรื่องผมไม่คิด
0: ปีหน้าก่อนมาแล้วไปรอบบ้านนะ
2: เข็นหลานฉันนู่นอยู่กับพวกปัญญาอ่อนนี่มันจริงๆเลยนี่แล้วก็เข็นดีๆนะฟันอย่าไปเฉาะคอหลานฉันนะ
3: ถ้าคิดถึงเขาอ่ะก็ไปหาเขาสิลูกจะมานั่งทรมานอยู่ทำไม

0: ไม่แพง
1: อุ๊ยไอ้สัตว์นั่นมันคนหรือว่าลิงอุลังอุตังวะเนี่ย

มาเพิ่งมีวันนี้ที่ไหนว่ามีความสุขที่สุดดีใจจริงๆ

ของเรา

0: เตรียมของมาให
1: ้อะไรคะโอ้ควันปลอมเหรอคะ
0: โอ้ยไม่ใช่อันนี้นะเขาเรียกว่าเครื่องช่วยฟัง
1: ฮะ
0: เครื่องช่วยฟังอ่ะ
2: ดีใจให้นะน้อง
0: ได้ยินไหมฮะได้ยินไหม
3: ได้ยินไหม
1: กูรู้แล้วโอ้ยแอบปากมาได้หูจะแตกขอบคุณมากนะคะคุณนุ้ย
0: จ้า
1: แต่คุณนุ้ยลืมไปหรือเปล่าคุณนุ้ยยังเป็นหนี้หน่วงอยู่ปันหน้านะคะ
0: โอ้ยลืมไปเลยนี่ไงฉันเตรียมมาให้แล้ว
1: ขอบคุณจ้ะอุ้ยปันหน้าจริงๆไม่มีดอกเลยขอบคุณจ้ะได้ยินจักเกี่ยวเลยคุยกัน
3: โล
1: โอ้ยไม่ใช่ไมโครโฟน
4: ตัดสินใจแน่แล้วเหรอว่าจะไม่กลับไปอ่ะ
5: ครับพี่ผมตัดสินใจแล้วการดาอยู่ที่นี่ผมก็จะอยู่ที่นี่และผมก็จะอยู่ดูแลหลานลูกผมด้วยแล้วนี่นายเพิ่ม
6: ครับ
5: ผมต้องขอโทษเรื่องพี่สาวของคุณด้วยนะครับ
6: ผมมากกว่าครับต้องขอโทษคุณประพบและคุณประพันธ์ผมนี่มันงี่เง่ามันโง่จริงๆครับ

0: เป็นพวกเขาแล้วเหรอฮะนี่ดูแลลูกของฉันให้ดีนะอย่าตบอย่าตีลูกของฉันอีกนะไอ้เหี้ย
1: ไปปาจ้า
2: เป็นไงบ้างลูก
3: อีเจมึงเห็นหรือเปล่านะ

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: รักที่สุดคือในหลวงหวงที่สุดคือแผ่นดิน
1: สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการนนท์ภักดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางช่อง PPTV HD 36หรือที่กำลังชมนะครับการไลฟ์สดทาง YouTube ผ่านทางช่อง Thai Fight Official ครับเข้าสู่สังเวียน World สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิกับการแข่งขันชกมวยคาดเชือด Thai Fight League ครับท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่สวรรคาลัยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเป็นเจ้าฟ้าผู้ทรงงานหนักเพื่อเปลืองชนทรงสืบสานต่อยอดและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยทางคณะผู้จัดการแข่งขันไทยไฟท์ขอตั้งปณิธานอันแน่วแน่ขอน้อมนำเอาพระดำริโครงการกำลังใจมาเป็นแนวทางการดำเนินงานในโครงการกำลังใจไทยไฟท์โดยนำมวยไทยมาเป็นแสงสว่างนำทางเพื่อได้ปรับปรุงพัฒนาและเปลี่ยนชีวิตให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมแสดงความไว้อาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยการยืนสงบนิ่งครับเรียนเชิญครับ Please stand for a moment of silence ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะนักมวยและคณะเจ้าหน้าที่ทีมงานไทยไฟท
2: ์สนับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: น้ำหนัก69กิโลกรัมครับสำหรับนักมวย White Corner He's from Shahindesh ประเทศอิหร่าน Please welcome คาลุยแห่ง Shahindesh Mohammad Baqir

และนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรี Please welcome ขุนศึกเมืองละโวทองแท่งป.ประจันศรี

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง PPV HD กดหมายเลข36นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ครับเดือดมามันกันต่อนะครับกับรายการไทยไฟท์ลีกครับรายการที่อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณครับกับมวยไทยคาดเชือกครับ7คู่สุดมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นี่มีข่าวดีด้วยครับกับมวยรอบใหม่ของเรา
1: ครับผมมวยรอบแลนด์คอร์สนะครับแชมป์จะได้เงินรางวัล 200,000 บาทแน่นอนครับในช่วงสถานการณ์ที่อยู่ในความโศกเศร้านะครับแต่ตรงนี้ขอดำเนินการต่อไปนะครับในเรื่องของไทย
0: แลนด์ครับ
1: เอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับแล้วก็พี่โจไทยไฟครับวันนี้เพิ่มมาอีก1รอบพี่โจแล้วก็เงินรางวัลนี่ 200,000 บาทด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็ที่แน่ๆวันนี้ไทยไฟลีกของเรานะครับ
0: ครับ
1: ไทยปะทะกับทีมฟุตบอลโลก
0: วันนี้ไทยต่างชาติทั้งหมด7คู่เลยนะครับแล้วก็ทุกชาติที่มาต่อยวันนี้นี่คืออยู่ในบอลโลกหมดเลย
1: ไทยปะทะกับ
0: หมด
1: ทีมบอลโลก
0: กับผมมาร
1: อติดตาม
0: นี่ครับมุมขาวจากอิหร่านนะครับรายนี้จากมณฑลชาฮินเดสนะครับประเทศอิหร่านครับในวัย23ปีมูฮัมหมัดบากี้นะครับส่วนมุมดำครับ
1: ดำรายนี้นี่จากท่าหลวงลพบุรีนะครับบุญชุบคนสูงเนินครับเจ้าของฉายาขุนศึกเมืองละโว25ปีครับรายนี้ครับทองแท่งปอประจันศรี
0: เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับคู่แรกของเราครับวันนี้นี่ก็มีมวยรอบให้ติดตามเลย2รอบเลยนะครับนี่ครับมวยรอบแลนด์คอร์สไฟท์นะครับแล้วก็วันนี้นี่มีให้ติดตามอีก1รอบก็คือมวยรอบปุ๋ยไข่มุกนะครับที่เริ่มทําการแข่งขันไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับคู่แรกของรายการครับทองแท่งปอประจันศรีนี่มุมดำนะครับเจอกับมัวบากี้ขาวครับอ้าวครับแหมเริ่มจะตะรุมบอลกันแล้วครับโอ้โหดูครับมัวหมัดบากี้นี่ดุเหลือเกินครับโอ้ยแม่โอ้ใส่กันแล้วนะครับมาถึงนี่ก็เริ่มจะเปิดเกมเดือดแล้วครับเอาเวียงไปครับเสียหลักเล็กน้อยครับมัวหมัดบากี
1: ้แหมคิดว่าเหมือนแล้วล่วงครับที่ไหนได้ครับจังหวะโดนด้วยแล้วก็เสียหลักด้วยครับขยับเข้าหาครับคู่แรกคู่เปิดหัวคู่แรกคู่เปิดหัวสงสัยว่าแหมนี่ครับคมชัดมันตาแตกครับเดี๋ยวดูครับตามสโลแกนช่อง PPTV HD หมายเลข36ครับตามสโลแกนของไทยไฟท์ลีกของเราครับแล้ววันนี้เดี๋ยวดูมีมวยรอบด้วยนะครับเพิ่มเติมมาตรงนี้มวยรอบแลนด์คอร์สครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนนะครับก็ดีใจกับนักมวยด้วยแหละครับที่มีผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอย่างแลนด์คอร์สเข้ามาทำมวยรอบในรายการไทยไฟท์ลีกครับใส่กันเจ็บๆเลยนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับแทงเข้าไปครับจังหวะนี่ครับวงในมีป้ายมีขวางครับมีป้ายมีขวางครับมาช้าปุ๊บก็แยกเลยแล้วครับกรรมการเสมาทิพย์เคียรีครับ
0: เดินเข้าหานะครับทองแท่งปอประจันศรีวันนี้นี่ปอประจันศรีส่งเข้าประกวด2คนนะครับเดี๋ยวมาดูคู่ปิดท้ายนี่กายสิทธิ์นะครับจะชกในมวยรอบแลนด์คอร์สไฟครับเอาครับอุ้ยแม่หมัดซ้ายครับสุดลงไปแล้วครับให้กรรมการนับครับโอ้โหเจอหมัดโอเวอร์เฮดซ้ายเต็มๆครับทางด้านมูฮัมหมัดบากี้ครับโดนนับไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูรอดไม่รอด
1: แม่นี่ครับโยนเข่า2ชั้นเลยครับกะปิดเกมกะเช็คบิน

0: เก็บตังหน่อยครับเช็คบินหน่อยหมัดแรกไม่เป็นไรครับหมัดที่2เต็มๆเลยครับหมัดแรกนี่ตอนนั้นเหมือนจะมีเบิกทางไปก่อนด้วยนะครับหมัดนึงครับพอตามอีกหมัดนึงก็ล่วงนะครับแต่ว่าก็ประมาทเขาไม่ได้ครับบาร์กี้ล็อกไว้ก่อนทองแท่งพยายามจะขวางแทงครับไม่แทงกรรมการแยกครับแทงมาวงในครับหมัดต่อยมาครับบาร์กี้ทองแท่งล็อกไว้ก่อนครับล็อกแล้วกดไว้ก่อน
1: โอ้โหระทึกใจเลยนะครับยกแรกครับเก่งซ้ายแน่นครับขยับเดินเข้าหาอุ้ยแหมมาอันตรายอู้แหมแต่ว่าโกมไปเจอเข่าเหมือนกันนะครับโอมัดบาร์กี้นี่ยังสู้ครับตีเข้าไปยกแรกมีไป1นับแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักให้น้ำแป๊บเดียวกลับมาดูไฮไลท์กันนะครับจังหวะแลกอาวุธกันครับระหว่างทางด้านแท่งทองปอประจันสีกับโมฮัมหมัดบาร์กี้ครับเดี๋ยวดูจังหวะนับนะครับนี่เตือนก่อนนะครับด้วยหมัดฮุกขวาแล้วซ้ายครับโอ้โหมาจากข้างหลังครับโอ้เป็นหมัดเหวี่ยงสวยงามจริงๆครับเปี้ยงครับโอ้โหเป็นเหมือนปลากระโดดขึ้นมาจากน้ำครับแล้วฮุกลงไปครับนี่ครับโอ้โหโบกเข็นจอเลยครับ
0: หมัดขวาเตือนมาแล้วนะกุ้ยนะ
1: ครับผม
0: เออแกเดินเข้าหาทีนี้ไปชนหมัดซ้ายอีกทีครับ1นับไปแล้วครับคู่แรกคู่เปิดหัวยกแรกผ่านนะครับไทยกับอิหร่านนะครับทองแท่งปอประจันสีกับโมฮัมหมัดบาร์กี้ครับยกที่2ครับอ้าวสับมือชกครับกรรมการเสมาทิพย์เพียรีครับส่วนประธานผู้ตัดสินวันนี้ก็ดร.แสวงวิทยาพิทักษ์ครับ
1: ขยับลุยต่อเลยนะครับทองแท่งนี่ได้ไป1นับแล้วครับเอาครับสวนหมัดเข้ามาโมหมัดบาร์กี้นี่ก็ยังพยายามอยู่นะครับแม้ว่าจะโดนนับไปแล้วโอ้โหทีมซ้ายอ่ะยังไงครับแม่เหมือนจะแจ้งกรรมการว่านิ้วจิ้มตาครับโอ้โหโอ้สุดลงไปแล้วครับตรงนี้นี่ก็เดี๋ยวมีเวลาให้พักแล้วก็เดี๋ยวให้แพทย์สนามดูนะครับนี่ครับโอ้โหเจอนิ้วจิ้มตาครับแม่เดี๋ยวดูไฮไลท์ครับภาพช้าตรงไหนครับจิ้มตรงไหนครับโอ้โหแหมปาดเข้าสองตาเลยนะฮะ
0: โอ้เล็งตรงเป้าครับไม่ตั้งใจด้วยแหละจังหวะแต่ว่ามือมันก็แหมน่าจะกำไว้นะ
1: ครับ
0: สงสัยช่วงหลังไม่ค่อยมีกำเท่าไหร่แบบแบไว้ละไปปาดเขาให้ครับแสบแล้วครับแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องให้พี่หมอคุณหมอเจนศักดิ์บุพชาติครับดูหน่อยครับว่าแล้วก็ถามนักมวยด้วยครับว่าไหวไม่ไหวครับก็พักแล้วก็ผ้าประคบหน่อยครับได้ไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ก็ยังไงต่อเดี๋ยวต้องดูแล้วครับกรรมการเสมาทิพย์เคียรีครับรวมไปถึงอาการของทองแท่งปอประจันสีนะครับวันนี้7คู่นะครับไทยไฟลีกของเราครับไหวไม่กุ้ยถ้าเป็นกุ้ยกุ้ยต้องบอกว่าไหวแล้วเพราะกุ้ยไม่ได้โดน
1: ครับผม
0: กุ้ยนางภาค
1: ก็เดี๋ยวรอให้แพทย์สนามเป็นฝ่ายพิจารณานะครับว่าไหวหรือไม่ไหวนะครับ
0: ก็ต้องดูจากอาการนะ
1: ครับว่ามูฮัมหมัดบาร์กี้เองก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับนี่ครับถ้าไม่ไหวนี่เดี๋ยวรอทางประธานผู้ตัดสินนะแจ้งในส่วนของการแข่งขัน
0: ก็มาปรึกษาแล้วครับตรงนี้ครับปรึกษาทั้งกรรมการภูกิจพาประยูนปรึกษาทั้งดร.แสวงวิทยาพิทักษ์นะครับแล้วก็บนเวทีโอเคครับทุกคนตบมือครับเพราะว่าพร้อมจะลุยต่อปรบมือให้กับทองแท่งปราประจันศรีนะครับแม้ว่าตัวเองโดนแต่ก็หัวจิตหัวใจอยากจะสู้ต่อนะผู้ชายนะ
1: ครับก็มาลุยกันต่อนะครับยก2คู่แรกเปิดหัวนะครับวันนี้69กิโลกรัมครับทองแท่งนี่ได้นับไปแล้วด้วยครับไม่มีความจำเป็นที่จะไม่ไปต่อนะครับก็ถือว่าได้เปรียบไปพอสมควรครับจากนับแรกนะครับที่ได้ไปเอาครับแข้งซ้ายมอมบาบากี้นี่เขาก็สู้ได้ดีครับโอ้ยแหมแข้งมาแล้วครับเข้าลำตัววงในตีครับ
0: ก็ชื่นชมทองแท่งเลยครับถ้าเขาจะมารยาไม่สู้ต่อก็ได้แต่นี่ครับมาสู้ต่อครับครั้งที่ตัวเองก็แหมโดนเข้าลูกตาเหมือนกันครับขณะที่บาร์กี้เองก็ไม่ตั้งใจนะครับแยกมาครับยกที่2ของทั้งคู่บาร์กี้เดินเข้าไปครับทองแท่งไม่ถอยครับอยู่ใกล้ๆแข้งขวามาต่อยหมัดขวาคืนครับแข้งขวามาต่อยหมัดซ้ายคืนเดินเข้ามาโดนถีบไว้ก่อนโดนเข่าอีกแล้วโดนเข่าอีกแล้วเขาแหมมีกดมีแทงมีกดมีแทงแล้วมีแหมเหมือนจะเทออกไปข้างนอกเวทีครับอ้าวแยกมากลางเวทีดีกว่า
1: โอ้ยบาร์กี้นี่ยังไม่ยอมนะครับขึ้นคอไปครับจังหวะหวดต่อยหมัดแล้วแหมมาดูหูโดนเข่าครับแหมทำท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับทองแท่งแหมโอ้ตอนนี้นี่เจอมูฮัมหมัดบาร์กี้นี่บุกหนักเลยครับแหมต้องเรียก

0: สติกลับมาหน่อยครับหมัดซ้ายครับวงในเจอบดเจอบี้แบบนี้ครับโอ้โหน่าดูเหมือนว่าจังหวะที่โดนนิ้วจิ้มตาเนี่ยเรียวแรงมันก็หดหายไปด้วยนะครับความดุดันเนี่ยหายไปเลยครับแม่หมัดซ้ายต้องมาแล้ว
1: เนี่ยบาร์กี้เองก็พยายามจะบดเบียดวงในนะครับแล้วก็นี่ครับหมุนแล้ว

0: ้ตอนนี้นี่คนละนับแล้วครับแต่ว่าบาร์กี้นี่น่าจะอยากจะปิดเกมครับอยากจะปิดเกมครับโอ้โหเอาอีก1นับครับพยายามลุกขึ้นมาอยู่ครับประคองสตินิดนึงครับใกล้แล้วใกล้จะหมดยกแล้วครับเนี่ยหายใจลึกๆครับมองแห้งมัวหมัดมาอีกเอาครับแล้วลอยตัวลงไปครับโบกเลยครับแม
1: ่เพื่อความปลอดภัยครับแม่เพียงควันยางทิ้งเลยนะครับเพียงยางกันฟันทิ้งเลยนะครับบากีครับสะใจนะครับเพราะว่ายกแรกอ่ะเขาโดนนับก่อนแล้วก็มาพลิกเกมได้สำหรับมัวหมัดบากีก็เป็นกำลังใจให้ทองแท่งนะครับพูดถึงจะไม่ชกต่อจะเอาฟาวอย่างนี้ได้ไหม
0: ก็น่าจะได้
1: แต่เขาก็สู้ต่อไงแต่พอขึ้นมาสู้ต่อแล้วเหมือนเร็วแรงหายไปเลยนะครับเนี่ยเหตุเกิดจากจังหวะนี้ก่อนโดนนิ้วป้ายตามาครับแต่ก็ต้องเข้าใจไม่ได้โทษบาร์กี้นะครับแกก็ไม่ตั้งใจด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็อาศัยลูกแข็งแรงครับเวียงไปเวียงมาต่อยแล้วก็ได้นับแล้วสุดท้ายก็ปิดด้วยการพลิกกลับมาชนะน็อกครับหลังจากโดนนับในยกแรกอะไรกันที่แทงเม็ดนี้ครับแทงตามไปเลยแล้วกรรมการก็บอกว่าแหมเซฟตี้เฟิร์สนะครับความปลอดภัยสำคัญที่สุดก็เลยโบกแล้วก็พอดีกว่าครับเห็นสภาพของทองแท่งไม่น่าจะไหวแล้วครับบนเวทีครับโค้ชจิ๊บเชิญเลย
2: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ the winner by technical knockout white corner Mohammed from Iran
0: คู่นี้นี่ก็พลิกล็อกแล้วนะครับมูฮัมหมัดบากี้ชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่เดี๋ยวมาติดตามในส่วนของมวยรอบแลนด์คอร์สไฟท์กันครับ
2: ท่านผู้ชมครับวงการมวยไทยนะครับกำลังจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ครับกับศึกแรกของมวยรอบแลนด์คอร์สไฟท์ครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายถึงผู้ให้การสนับสนุนในศึกในครั้งนี้ครับนั่นก็คือฮิตาชิแลนด์คอร์สเจ้าของแบรนด์เครื่องจักรกลหนักที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับที่ผลิตทั้งรถขุดรถบรรทุกที่มีความแข็งแกร่งนะครับพร้อมลุยงานหนักด้วยความมุ่งมั่นซึ่งเป็นหัวใจของนักสู้ครับท่านผู้ชมโดยมวยรอบครั้งนี้ครับเป็นการยกทีมปะทะกันระหว่าง4นักสู้ชาวไทยกับ4นักสู้แถวหน้าจากทั่วโลกครับและจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะได้ครอบครองเข็มขัดเกียรติยศในฐานะแชมป์มวยรอบแลนด์ครอสไฟท์และตอนนี้ครับเราพร้อมแล้วครับที่จะพาคุณเข้าสู่ประวัติศาสตร์บทใหม่ของ Land Cross Fight เชิญชมเลยครับ
3: บนเส้นทางของความแกร่งไม่มีที่ว่างสำหรับความอ่อนแอเมื่อความอึดทนทานสู้งานหนักระดับมาตรฐานโลกของรถขุด Land Cross โคจรมาพบกับความดุดันขั้นสุดของสังเวียนผ้าใบนี่คือมวยรอบแห่งศักดิ์ศรีที่จะจารึกประวัติศาสตร์ Land Cross Fight 2026สงครามฆ่าเชือกพิกัด64กิโลกรัม8ยอดนักสู้แบ่งออกเป็น2สายสายเอก4ยอดมวยไทยปะทะสายบี4ยอดนักสู้ต่างชาติรอบแรกไทยปะทะต่างชาติชกแบบเก็บคะแนนเพื่อคัดสรรเฉพาะอันดับ1และ2ที่แกร่งที่สุดของแต่ละสายเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบบน็อกเอาท์แพ้ตกรอบทันทีพบกับยอดนักสู้พันแกร่งฝ่ายเอกสายเลือดไทยพญาอินทรีจิ้มแจ่มบ็อกซิ่งขาบูแข่งปากน้ำโขงซามูไรสีโอปอเทพสังหารซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งขาบูแห่งห้วยทับทันกายสิทธิ์ปอประจันสีนักล่าแห่งคลองลานผู้ท้าชิงสายดีอสุรกายพันอึดจากต่างแดนเดียเอตินบาเนลมาดี้เดอะรูทเลสอามัดมาซูมินีเดอะเบรฟบอยอันโตนิโอโอซันเดอะเรกเกอร์

0: Hardy The Savage นักสู้ที่อึดที่สุดทนที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้ครอบครองเข็มขัดแชมป์สงครามฆ่าเชือกครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปมวยรอบแลนด์ครอสไฟท์2026ดุดันคนไทยสถานปัตภี
1: ท่านผู้มีเกียรติครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารระดับสูงทั้ง4ท่านนะครับที่ให้เกียรติขึ้นมาร่วมเปิดการแข่งขันมวยรอบแลนด์ครอสไฟท์ครับสำหรับท่านแรกครับขอเรียนเชิญคุณฉกาจแสงจันทร์นะครับ Chief Executive Officer ครับสำหรับท่านที่2นะครับขอเรียนเชิญคุณเจริญชัยเจริญเศรษฐสินครับ Chief Commercial Officer ครับและท่านที่3ครับขอเรียนเชิญคุณประพจน์โชติวานิชนะครับ Business Development and Rehabilitation ครับและขอเรียนเชิญครับคุณประยุทธ์คุ้มชนะ General Manager Sales and Sales Support ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
4: 1 2 3สวัสดี
5: สวัสดีครับ
6: พูดได้เลย
7: สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านภายในสนามแห่งนี้นะครับรวมถึงท่านผู้ชมทาง PPTV HD 36และผู้ชมทาง YouTube Live นะครับแล้วก็ Thai Fight Official ทุกท่านครับในนามของบริษัท Leadway Construction and Mining Machinery จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักแบรนด์ Hitachi Land Crossรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดงานแข่งขัน Land Cross Fight ขึ้นในครั้งแรกในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณดร.นพพรวาทีนและทีมงานไทยไฟท์ที่ให้โอกาส Hitachi Land Cross ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและส่งเสริมมวยคาดเชือกศิลปะการต่อสู้อันทรงคุณค่าของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักต่อไปครับ Hitachi Land Cross คือแบรนด์เครื่องจักรกลหนักระดับโลกทั้งรถขุดรถบรรทุกพร้อมทุกงานหนักด้วยพลังความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับ Thai Fight ที่เผยแพร่มวยไทยคาดเชือกให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับแม้เราจะอยู่ต่างวงการแต่เรามีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือความมุ่งมั่นความแข็งแกร่งและหัวใจนักสู้ครับสุดท้ายนี้บริษัท Leadway Construction and Mining Machinery จำกัดผู้แทนจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลแบรนด์ Hitachi Land Cross รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดศิลปะการต่อสู้และอัตลักษณ์ของชาติไทยให้ยั่งยืนต่อไปขอบคุณมากครับ
1: ต้องขอนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักสู้ทุกท่านด้วยครับท่านผู้ชมครับเพื่อการชมและเชียร์ให้สนุกนะครับผมขอแจ้งถึงรูปแบบการแข่งขันมวยรอบแลนด์ครอสไฟท์ให้ทราบกันก่อนเลยครับโดยเราจะแบ่งออกเป็น2สายนะครับคือสาย A จะเป็นนักมวยชาวไทย4คนและสาย B ครับจะเป็นนักมวยแถวหน้าของโลก4คนในพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น3รอบคือการแข่งขันในรอบแรกจะเป็นการแข่งแบบเก็บคะแนนโดยนักมวยสาย A จะทำการชกกับนักมวยสาย B เท่านั้นนะครับซึ่งนักมวยในแต่ละสายเนี่ยจะไม่ชกกันเองโดยนักมวย1คนจะทำการแข่งขันในรอบแรกทั้งหมด4ไฟท์ครับและเกณฑ์การแข่งขันให้คะแนนคือชนะน็อกได้3แต้มชนะคะแนนได้2แต้มถ้าครบ3ยกเสมอกันก็ได้คนละ1แต้มครับและเอาผู้ที่มีคะแนนมากที่สุด2อันดับในแต่ละสายเข้ารอบ2ต่อไปครับและสำหรับการแข่งขันในรอบ2นะครับคือการแข่งขันแบบน็อกเอาท์โดยเอาผู้มีคะแนนอันดับหนึ่งของสาย A เจอกับผู้มี

คะแนนอันดับ2ของสาย B และผู้มีคะแนนอันดับ1ของสาย B เจอกับผู้มีคะแนนอันดับ2ครับของสาย A และผู้ชนะก็เข้าไปรอบชิงชนะเลิศครับท่านผู้ชมครับเรามาร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งความมันไปกับมวยรอบแลนด์คอสไฟท์สำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับไวท์คอร์เนอร์นักชกคัดเชือกชาวโมร็อกโก please welcome the ruthless dear edin banel madi

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักชกข้าเชือกชาวไทย please welcome คาบูแห่งปากน้ำโพพญาอินทรีจิ้มแจ่มบ็อกซิ่ง

0: กลับมาชมกันต่อกับคู่ที่2ของรายการครับนี่คือมวยรอบแลนด์คอร์ดไฟท์นัดปฐมฤกษ์เลยนะครับคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3คะแนนนะครับมีกรรมการเสมาทิพย์คีรีกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงครับมาเดือดเล่าใจกันต่อนะครับกับมวยรอบแลนด์คอร์ดไฟท์ครับเงินรางวัลสูงสุดระดับแชมเปี้ยนครับ 200,000 บาทพร้อมเข็มขัดกิตติยศนะครับในรุ่น64กิโลกรัมครับใครจะดีที่สุดนะครับนี่คือ2ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติของเรานะครับรับชมไทยไฟท์ภาษาอังกฤษได้ครับผ่านทาง YouTube Channel นะครับของไทยไฟท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับทั้งมิสเตอร์อลันสิริสัมพันธ์แล้วก็มิสเตอร์เควินชัยกฤตอมฤตนะครับก็ติดตามไทยไฟท์ได้จากทั่วโลกเลยทีเดียวครับและสำหรับข่าวสารของไทยไฟท์นะครับติดตามได้ครับผ่านทางเพจ Facebook ของไทยไฟท์ King of มวยไทยครับไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูโปรแกรมกันได้นะครับนี่คือตัวแทนจากสาย B นะครับชาวโมร็อกโกครับในวัย31ปีครับฉายาเนี่ยโหดมากครับเดอะรูทเลสผู้โหดเหี้ยมนะครับเขาคือเดียเอ็ดดินบาเนลมาดี
1: ส่วนรายนี้เคยมาชมผลงานไว้ที่ไทยไฟลีกแล้วนะครับวันนั้นโอ้โหทั้งแทงทั้งต่อยครับทั้งเข่าทั้งหมัดเลยครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ครับรายนี้ก็มาเข้าสู่ในมวยรอบครับขาบูแห่งปากน้ำโพอำเภอพระยุหะเฮียรีนครสวรรค์ครับพญาอินทรีจิ้มแจ่มบ็อกซิ่งขอบพระคุณนะครับนี่คือมวยรอบแลนด์คอสครับนึกถึงรถขุดต้องนึกถึงแลนด์คอสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนนะครับดีใจกับน้องๆนักมวยนะครับที่มีผู้สนับสนุนเพิ่มเติมตรงนี้ครับตอนนี้เราก็มีมวยรอบกันหลายๆรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยรอบอีซูซูมวยรอบปุ๋ยไข่มุกรวมถึงเนี่ยครับล่าสุดก็คือแลนด์คอร์สครับขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ขอบพระคุณนะครับโรงพยาบาลที่ดูแลนักมวยทุกท่านที่ชกในไทยไฟท์ครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36พี่แสนชัยต่อยเหรอ
2: พี่แสนชัย
1: ต่อยด้วยเหรอ
0: เหมือน
1: น้องพี่แสนชัย
0: โอ้ยนะครับ
1: จ
0: ริงเหรอพี่
1: เพิ่งบวชไม่ใช่เหรอทำไมผมขึ้นไวจังสวัสดีคุณพ่อไปแล้วเมื่อกี้
0: ครับ
1: คุณพ่อพี่แสนชัยครับ
0: โอ้เห็นพี่สมจิตก็แซวอยู่บอกว่าบวชทดแทนบุญคุณลูก
1: โอ้ยภาคมวยทีไรพี่แสนชัยถามทุกครั้งวันนี้แซวอะไรพี
0: ่
1: นี่นะครับแซวคุณพ่อพี่ก่อนแล้วนี่แซวเล่นนะครับมาลุยกันต่อครับผู้นี้โอ้ยทั้งศอกครับทั้งก้านคอครับผู้ชายแลนด์คอร์สทำไมดูอย่างนี
0: ้ก็เหมือนเดิมนะครับชนะน็อก3แต้มครับคะแนน2แต้มและในรอบแรกครับเสมอก็แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับสาย A นี่นักมวยไทย4คนครับสาย B ต่างชาติ4คนครับเอาอันดับ1และอันดับ2ไปไขว้เจอกันครับชนะก็เข้าชิงครับเอาครับใส่หมัดครับโอ้ยตัดลำตัวมาสวยเลยครับพญาอินทรีหมัดก็น่าจะคมนะครับส่วนเดียนี่แหมดูครับเก๋าเกมครับรายนี้โอ้ยแหมมีหมัดฮุกซ้ายเจอศอกแหมเด้งเลยครับเด้งเลยครับเอาครับศอกมาโอ้ดูเดือดเลยครับคู่แรกนี่พญาอินทรีบอกว่าอยากได้3แต้มเหลือเกิน
1: โอ้โหแล้วออกดูแบบนี้ออกดูจุกสิจุกสิเหมือนจะมีเลี้ยวหน่อยอ่ะโดนอะไรครับอ๋อตกใจหมดเลยครับคิดว่าเตะโดนท้อง โดนกระจับครับก็เลยหยุดแป๊บนึงนะครับพักแล้วฟื้นแล้วเดินกลับมาครับไปขวาจ่อล่างลงมาครับเหมือนจะไปเฉียวๆกระจับเหมือนกันครับถีบไว้ก่อนพญาอินทรีไปจ่อล่างมาแล้วก็จิ้มแข้งขวาครับแข้งขวาครับจับได้อุ้ยหมัดกับศอก
0: โอ้ยเอาครับแหมสอยทีครับของพญาอินทรีโอ้เริ่มจะพังงาดครับแต่ว่าอินทรีเหล็กนี่คืนนี้นะครับงัดศอกไปฟันโอ้โหหน้าเปิดแบบนี้ครับโอ้ยเจอชุดใหญ่ครับเดียจากโมร็อกโกครับอุตส่าห์เสมอบราซิลได้นะเมื่อเช้าจิ้มเข่าฟันสอยทีเอาแหมชุดใหญ่ๆครับชุดใหญ่ๆก้มมองอะไรครับโดนบาทาสิครับแบบนี้
1: โอ้โหแกก็ทนเหลือเกินนะครับคนทำก็ดีคนโดนก็ทนเหลือเกินอุ้ยจับแล้วแทงเป็นลูกเป็นหลานเลยครับหมัดนี้หลบได้ในเลื้อยแล้วเลื้อยไม่ตีแยกครับ
0: โอ้โหสุดมันครับแม่นี่คือนัดปฐมฤกษ์คู่แรกเลยนะครับมวยรอบแลนด์คอร์สไฟท์ครับผู้ชนะนี่ชนะเลิศก็ รับทันทีครับ 200,000 บาทรวมไปถึงเข็มขัดเกียรติยศด้วยนะครับเรียกว่านัดแรกแต้มแรกเนี่ยมันสำคัญเหลือเกินครับดูการอาวุธของพญาอินทรีอ้าวโดนลำตัวยังไงครับแม่จุกหรือเปล่าครับเสียบเข่าเอ้าแม
1: ่ยังไงอย่างอนะเหมือนจะมีงอครับระฆังมาหมดยกแรกครับกำลังมันเลย
0: กลับมาดูไฮไลท์กันครับโอ้โหปูพรมถล่มแหลกครับพญาอินทรีครับแม่จะผงาดไม่ผงาดอยู่แล้วนะครับโดนเข้าไปโอ้โหจะโดนลำตัวครับนี่เข่านะครับโอ้โหตีเข้าไปแบบนี้ครับทนได้อย่างไรครับนักชกโมร็อกโกครับแม่นี่งัดศอกสู้นะครับคือที่เห็นโดนเยอะกว่าดอกนี้ครับโอ้โหตัวงอเลยครับแม่
1: ต่อยเขาจะล่วงอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: พอตัวเองมาโดนโอ้โหเนี่ยครับมีตัวงอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเฮี้ยนเหมือนคู่แรกหรือเปล่าคู่แรกเนี่ยคนได้นับกลับมาแพ้น็อกนะครับแล้วก็ผมขอแก้ไขนิดนึงนะครับคู่แรกจังหวะจิ้มปาที่แบบไปดูภาพช้าแล้วเป็นจังหวะไม่ตั้งใจนะครับชนะฟาวไม่ได้แต่ยกเลิกการแข่งขันได้เพราะไม่ตั้งใจนะคร
0: ับ
1: ส่วนคู่นี้ครับฮึดกลับมาโดนหมัดแล้วพญาอินทรีพญาอินทรี
0: โอ้โหเอาครับกรรมการนับแล้วนะครับโอ้โหเอาจะได้3แต้มเอาลุกขึ้นมาครับโอ้โหเด้งครับแหมนี่ครับแรงเชียร์เยอะนะครับโอ้เอาครับสู้หน่อยครับเพราะว่าน
1: อนยาว
0: แ
1: กลุกเ
0: ว้ยเห็นทำท่าไม่ดีนะครับเอาครับสู้ครับ
1: เอาฮึดอีกแล้วฮึดอีกแล้วแทงที่เองเขาไม่ว่าที่ข้าเองอย่าโวยนะที่ข้าเองอย่าโวยนะเจียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่เจียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่มีได้มีโดนมีได้มีโดนเอ้าฮึดกลับมาพญาอินทรีต่อยเข้าไปเอ้าต่อยท้องเข้าไปต่อยหน้าเข้าไปอัดเข้าไปเออปัดโทษจะดีอยู่แล้ว
0: โอ้เอาอีกหนึ่งนับนะครับเป็นของพญาอินทรีนี่หล่นลงไปครับโอ้โหพยายามสู้แล้วนะครับอ้าวยังไม่ยอมครับโอ้

0: แต่เจอลูกนี้ครับตบฮุกไปครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยดูความใจสู้ของเขาครับนี่ถ้าไม่ติดว่าเลี้ยวแรงเนี่ยมันหมดไปก่อนแต่ช่วงต้นนะครับก็จะมีลุ้นกว่านี้ครับไม่ไหวครับเป็นลมเลยครับโอ้โหเจอบุกหนักจริงๆครับแหมก็ไม่ได้ว่าเราบริหารเลี้ยวแรงไม่ดีเขาก็ทนนะพี่เอกนะ
1: ครับแรกๆนี่ต่อยเขาแหมเห็นโดนเต็มๆทำท่าคิดว่าจะล่วงที่ไหนได้ครับมาโดนท้องแล้วจักรจี้เลยโคจิ๊บเชิญจ้ะ
2: และการตัดสินนะครับ the winner by technical knockout white corner Jaden from Morocco
0: เอาครับก็เป็นนักชกโมร็อกโกนะครับคว้า3แต้มไปได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวคู่ต่อไปเดี๋ยวมาดูไทยเจอกับสิงโตคำรามอังกฤษครับ
2: ท่านผู้ชมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรากลับมาลุยกันต่อครับกับคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับนักมวย White Corner He's from Goodmay ประเทศอังกฤษครับ Please welcome คาลุยแห่ง Goodmay Nico Buford

และนักมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช Please welcome เทพสังหารซามูไรสีโอปอง

0: ลับมาลุ้นกันต่อนะครับนี่คู่ที่3ของรายการครับพิกัด64กิโลกรัมนะครับคู่นี้นี่เป็นซุปเปอร์ไฟท์นะครับมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3คะแนนนะครับกรรมการถาวรเอ็งอุบลกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับ
1: เป็นไงคู่ชายมวยรอบแลนด์คอร์สไฟท
0: ์โอ้โหดูเดือดเหลือเกินครับพี
1: ่โอ้โหนัดแรกครับ
0: ยังมีให้ติดตามอีกนะคืนนี
1: ้ปึ๊บแล้วก็นัดแรกตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: เดือดมากๆอืมทะลุจอไปเลยอ้าวลุยกันต่อครับนี่คือในรูปแบบของซุปเปอร์ไฟท์นะครับคาดเชือกไทยไฟท์ลีกวีคที่104คอนเซ็ปต์คืออะไรนะนักมวยไทยปะทะกับทีมฟุตบอลโลก
0: ทีมไปบอลโลกหมดทุกคนนะครับวันนี้เอาไปดูมุมขาวก่อนนะครับนักชกวัย20ปีจากลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับจากเขตบุฟจากเขตกูสเมย์นะครับเขาคือนิโคบุฟฟาสนะครับฉายาขาลุยแห่งกูสเมย์ครับโอ้รูปร่างดีหน้าตาหล่อนะขึ้นมาเมื่อกี้นี่สาวกีดเลย
1: ครับผมเอาคิดว่ากีดผมนั่น
0: แหละอ้าวเหรอพี
1: ่เอากีดนักมวยอ่ะ
0: ผมไม่เข้าใจผิดเองนะ
1: ส่วนรายนี้มาแล้วครับเจ้าของฉายาเทพสังหารนะครับชกที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วครับลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอจากเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชครับซามูไรสีโอปอขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นวันนี้โอ้โห2คู่ผ่านไปนี่หลากหลายรสชาติเหลือเกินครับขอบพระคุณผู้ที่ร่วมสนับสนุนมวยไทยโบราณอย่างมวยไทยค่าเชือกไปกับเราครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36ครับ
0: แล้วก็ฝากรายการใหญ่ของไทยไฟท์ด้วยนะครับไทยไฟท์สงขลาครับ12กรกฎาคมนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมครับเตรียมพบกับไทยไฟท์สงขลานะครับขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเสด็จพระชนมพรรษา74พรรษาครับ28กรกฎาคมพุทธศักราช2569แล้วก็มามันตาแตกกันนะครับกับมวยคาดเชือดนำทัพโดยแสนชัยไรออนน้องโอเคียวเพชรดาวแพทย์จรวดศึกก้าวสัตตาก้าวศึกประเด็จศึกสังเวียนนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้นะครับก็ติดตามกันได้ครับ12กรกฎาคมนี้ครับที่ลานหน้าสนามติลสุรานนท์จังหวัดสงขลานะครับมวยเริ่มแต่เวลา 18:20 นาทีครับถ่ายทอดสดทาง PPV HD กดหมายเลข36เหมือนเดิมครับและประตูเปิดให้ชมฟรีนะครับตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีครับ
1: ย้ำว่าอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะครับเจอกันที่วัดจังหวัดสงขลาครับนัดใหญ่แน่นอนครับ

0: คู่นี้ยกแรกครับ
1: โอ้โหดูครับ
0: แม่ทีบแรงซะด้วยซามูไรสีโอปอครับนิโกจังกินเดินเข้าหาโดนเตะจ่อล่างครับเตะเจ็บๆเลยนะครับลูกจ่อล่างของซามูไรครับจากเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชครับเทพสังหารของเราครับออกมั่นฝีมือดีแล้วออกเจ็บๆครับซามูไรแต่ว่านิโคเองก็ใหญ่นะครับประมาทเข้าไม่ได้เหมือนกันครับหมัด 1-2 ครับแล้วจังหวะแม่เป็นเผลอโดนนิ้วนิดนึงครับเดี๋ยวเบรกเกมให้ว่าจะเอายังไงดีครับให้คุณหมอธีรศักดิ์บุพาชาติดูภาพช้าครับจังหวะไหนครับจังหวะต่อยแล้วนี่ครับโอ้ไปจกเขานิดนึงครับแต่ว่ากระแนดนอนแล้วครับแม่นิโคก็ไม่ได้ตั้งใจครับวันนี้คุณหมอจิรศักดิ์ก็ถือว่าทำงานหนักนะ
2: ครับผมปกตินี่ก็จะเห็นกันไม่บ่อยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย3คู่เห็นเป็น2รอบแล
0: ้
2: วนะครับ
0: คราวที่แล้วก็ช็อตสุดท้ายสวยเลยนะจับที่จับแตกทั้งคู่อ
2: ่
0: ะ
2: เฮ้ยพี่เดี๋ยวไปรื้อฟื้นดิ
0: โอเคขอโทษคุณหมอนะครับ
2: แล้วก็ดุลยพินิจของแพทย์นะครับถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับสัปดาห์ก่อนนี่ก็ทางด้านพเดชศึก
0: แตกคู่แตกคู
2: ่แตกคู่ครับ
0: เขาก็ขอโทษเรานะเขาไม่ตั้งใจนะครับ
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็กรรมการสมชายกระโฮทองบอกว่าพยายามกำมือหน่อยอย่ากางนิ้วลุยต่อครับ
2: ยกแรกนี่ก็ยังถอยทีถอยสายกันไปนิดนึงนะครับสองคู่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าดูเดือดเอาครับหมัดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวดูสไตล์ของนิโคครับแม่น่าจะเป็นมวยเข่านะครับมีป้ายหน้ารูปร่างดีครับ179ซมครับทางด้านนิโคบุฟฟาสนะครับจากอังกฤษขยับเดินเข้ามาครับซามูไรครับ 1-2 ยิงเข้าไปเริ่มจะมีลูกหนักๆมาแล้วนะครับนิโคดูการยืนมวยเนี่ยรูปร่างสวยงามนะครับนี่ฮะพยายามจะถีบไว้ก่อนนะครับหมัดมาแล้วครับวิ่งลำตัวครับเดี๋ยวดูเกมเปิดเมื่อไหร่นี่น่าจะเดือดครับเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับจับนายตีเลยครับนิโคเกาะมาแล้วฟันครับแม่ใกล้ๆฟันศอกอีกทีครับ
0: ใจคอแกเนาะอยู่ใกล้ๆยังมีศอกปักอีกครับนิโคครับต่อยท้องครับซามูไรซามูไรต่อยท้องต่อยท้องอีกทีดินต่อยท้องร้องต่อยปากนิโคจับแล้วแหมคือวงในจะมาตีซามูไรครับไม่ได้ตีง่ายๆครับซามูไรแกมีขวางมีล็อกมีจับนะครับอุ้ยศอกล้วงลำตัวเข้าไปครับต่อยหน้าต่อยท้องเลือกที่เป้าใหญ่ก่อนนะครับแล้วเอาขึ้นใบหน้าหมัดของซามูไรจับแล้วแยก
2: แม่กล้าบวกเลยนะครับทางด้านนิโคซามูไรเองก็นี่ครับแม่เจอศอกเข้าไปก็ต้องมีหยุดคิดบ้างเหมือนกันนะครับนี่ครับใช้ศอกครับเนี่ยวงในยัดโอ้โหนี่ครับแม่ศอกนี้ครับโอ้โหเข้าเต็มๆหน้าผากเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าได้เลือดไหมยังไม่มีครับแม่แต่ว่าเริ่มปูดขึ้นมาครับพักให้น้ำสักครู่เดียวกลับมาชมไฮไลท์กันนะครับนี่จังหวะถีบหน้าครับของซามูไรซีโอปอครับก็มีรายชื่ออยู่ในการแข่งขันเมื่อรอบแรงคอร์สไฟด้วยนะครับแต่ว่านิโคนี่ก็ทนใช้ได้ครับนี่ครับมีมัดสู้ด้วยครับวงในปลายนี่ครับฟันศอกเข้าไปครับปากศอกครับนี่ถีบสวยเลยครับจังหวะปล่อยลำตัวนี่ก็เฉียวๆไปครับแล้วขึ้นหน้าครับแม่ไปโดนไหปลาร้านะครับจังหวะเข่าคือแล้วฟันดอกนี้ครับก่อนจากนะครับก่อนจะหมดยกครับมีลูกตรงนี้นี่เป็นทีเด็ดเลยครับเอาครับก็เดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับในยกที่2ครับแต่เมื่อสักครู่นี่เห็นทางแพทย์สนามนะครับไปเช็คอาการของซามูไรนะครับดูที่ตาซ้ายของซามูไรนะครับเหมือนจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยครับจากอุบัติเหตุนิ้วจิ้มตานะครับแต่ซามูไรเนี่ยอยากสู้ต่อครับก็ลุยกันต่อครับยกที่2นะครับเดี๋ยวดูว่าเกมยก2นี่จะเป็นอย่างไรนะครับปลายยกแรกนี่เริ่มจะเข้มข้นครับส่วนทางมุมขาวนี่นิโคทีมงานบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับให้ลุยเลยครับเอาครับมีศอกปักมาครับซามูไรวงในเด้งตีครับมีเข่าแม่พยายามจะบิดเหลี่ยมแม่เป็นมวยเข่านะครับนักชกอังกฤษขยับเข้ามาครับโอ้โหแม่แข้งนี้สวยๆเลยครับแม่เตะเสร็จแล้วก็กดแขนไว้เลยครับพยายามจะเด้งสู้นะครับมั่นใจร่างกายครับในวัย20ปีนั้นครับจากอังกฤษครับนิโคบุฟฟาส
0: นิโคก็มีเข่ามีศอกครับศอกอันตรายด้วยนะแต่ว่าเข่าที่นี่แต่งตัวช้าไม่ได้นะครับกรรมการกดแล้วแยกเร็วเลยครับที่ว่าจะตั้งรับได้สวยโอ้ยหมัดครั ับหมัดครับโอ้โหวี่ดักไว้ก่อนเลยครับแหมหมัดหน้าด้วยนะครับสั้นๆได้ใจความครับหมัดของซามูไรเห็นเซเซคิดว่าจะกล่อมล่วงซะแล้วครับอุ้ยวงในครับตีคืนมาครับนิโคใหญ่ด้วยนิโคครับแต่ว่าจังหวะตีนี่ยังไม่ได้แบบแหมปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเป็นเครื่องจักรสังหารเท่าไหร่นะครับแข้งขวาครับซามูไรครับเขาจับได้เททิ้งเลยกรรมการลื่นไปด้วย
2: แหมเจอเกี่ยวเนี่ยล้มทั้งคู่เลยนะครับล้มทั้งกรรมการล้มทั้งมวยครับอ่ะลุยต่อครับวงในตีเข้าไปแหมพยายามจะใช้ความใหญ่ในบทเบียดนะครับนิโคบุฟฟาร์ดขณะที่ซามูไรครับก็เน้นนี่ครับมีหลากหลายครับต่อยหมัดขวาเข้าไปวงในมาอีกแล้วครับพยายามจะอุ้มตีหิ้วตีนะครับก็ยังตีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับทางด้านนิโคเดี๋ยวต่อครับซามูไรก็อยู่วงนอกครับรอจังหวะเน้นนี่ครับต่อยไปคิดไปนะครับนี่หุ้ยแม่แข้งนี้สวยครับลำตัวของนิโคนี่ก็เริ่มมีแดงๆเหมือนกันนะ
0: พยายามจะล่อไปที่เป้าใหญ่ของผู้ต่อสู้เลยครับสำหรับซามูไรนิโคเหมือนเกมยังดูช้าๆดูแบบว่ายังแหมต่อไม่ติดเท่าไหร่ครับเกมของนิโคจับเข้ามาก่อนครับแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นผลอะไรเท่าไหร่กับซามูไรคือพอคิดช้าทำช้าก็เล่นเอาซามูไรก็ต่อยง่ายนะครับเนี่ยครับยังดูแบบไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ครับเจอหมัดขวาของซามูไรเข้าไปครับนิโคบัตร 1-2 มาพยายามจะเด้งจะตีก็แหมแยกซะแล้วครับพักแป๊บเดียวนะครับ
2: กลับมาที่สังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับจังหวะฟันศอกของซามูไรซีโอปอครับลูกนี้นี่หัวสวยเลยนะครับเข้าลำตัวของนิโคบุฟฟาร์แต่นิโคเองก็ถือว่าทนใช้ได้ครับหมัดนี้นี่แม่เกือบจะเข้าคางกันนะครับสวยๆเลยนะครับมีอาการเล็กๆนะครับหมัดนี้จับแล้วเตะครับแล้วเกี่ยวเททิ้งครับแม่ลูกนี้ถือว่าเป็นลูกเห็นกวาดลานนะครับใช้หลังเท้าเตะเนี่ยถือว่าไม่ผิดกติกาครับมาลุ้นกันต่อนะครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับแล้วก็คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกนะครับในรุ่น69กิโลกรัมครับวันนี้นี่มีมวยรอบให้ตาม2รอบเลยนะครับลุยเลยครับในยกที่3มาครับวงในเหลืออีกแล้วครับเอ้ยตกไปแล้วแม่ดีว่ามือจับไว้ก่อนครับโอ้โหแม่ใจหายใจคว่ำเลยครับโอ้แล้วแกบินไปขนาดนั้นครับแม่โอ้โหต้องระวังนะครับครับแม่ปัดขาลูกนี้เตะตามอีกที
0: โอ้ยจะหายแวบเลยครับเดี๋ยวก็หาว่าเอาลูกเอาเต้าไปทำอะไรอีกครับแบบนี้ครับโอ้ม้วนตกเวทีไปเลยเอาแหกมาครับปัดขวาครับนิโคตีครับซามูไรก็ตีครับขยับเข้าไปครับนิโคมีศอกครับซามูไรจับแล้วแทงฮะมียัดเม็ดใหญ่ๆครับวงในตัวเล็กกว่าแต่ว่าล็อกแล้วกดลงมาครับซามูไรแยกอีกทีกรรมการสมชายกระโห่ทองแข้งขวาซามูไรแล้วก็ข้างเชือกอีกแล้วครับแหมกรรมการต้องรีบเข้ามาแบบจับไว้เลยนะครับเดี๋ยวแหมตีลังกาย
2: หน้าหวาดเสียวนะครับครับเดินมาเข้าลองแข้งครับครับจะยังสู้นะครับแกเน้นในครับนะครับพยายามจะเบียดเฉียดสีไปเรื่อยครับต้องดูนะครับว่าซามูไรเนี่ยเตรียมเรียวแรงมาขนาดไหนครับเพราะว่านิโคเนี่ยก็ยังไม่หยุดเดินนะครับพยายามจะใช้ลูกฝีมือนี่ครับหักศอกไปเขามีสู้ครับแม่แต่ก็ยังตีไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ครับพยายามจะเดินทำเกมต่อครับนิโคเจอแข้งเข้าไปก่อนนี่ครับวงในเนี่ยเจอขวางเจอกันเจอรัดเจอล็อกเอาไว้หมดนะครับทำให้ตียาก
0: แกก็จะเดินจับในหน้าเดียวเลยครับทีนี้จะแหมคือพอทำไม่ได้แกก็ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการเข้าทำด้วยเดี๋ยวสไตล์ใครสไตล์มันแล้วครับแบบนั้นนะครับจับเข้าไปครับกระชากมาซามูไรแทงนิโคกระชากซามูไรแทงแล้วก็แยกยกที่3นะครับยกสุดท้ายบีบกันไปบีบกันมาดูครับ เดี๋ยวก็ตกเวทีหรอกแหมจังหวะกระชากจังหวะเทครับอยากอีกครั้งนึงครับกรรมการสมชายกระโหทอง
2: ยังเดินต่อนะครับปีกองเชิดครับในช่วงท้ายๆสมไรเองก็ถือว่าต่อยตามแผนนะครับนิโคเดินมาในแกก็เตะก็ต่อยสกัดเอาไว้ครับนี่ครับโอ้โหเตะเข้าลำตัวเต็มๆครับแต่ก็ยังไม่ยุบนะครับนิโคเนี่ยหัวใจดีเลยครับในวัย20นี่พัฒนากันได้ครับหมดยกสุดท้ายครับก็จบเกมการแข่งขันนะครับในคู่ที่3ครับคู่นี้นี่ก็ครบยกนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับนี่ฮะพยายามเดินเต็มที่เลยนะครับนิโคบุฟฟาร์ดเดี๋ยวดูไฮไลท์หน่อยครับนี่จังหวะนี้หูยดีว่ามือกันเกี่ยวไว้ทันนะ
0: หุยเราหวาดเสียวเลยครับกลัวจะเป็นอะไรไปไม่ใช่อะไรครับดูครับจังหวะหมุนแล้วปิดพอดีครับโอ้ยล่วงดูครับแหมอาจารย์นั่งอยู่ข้างล่างหน้าเวอร์เลยนะฮะคือจังหวะนิดเดียวจริงครับแล้วก็แบบเร็วด้วยครับก็เลยแบบไม่ทันหลังจากนั้นแกก็พยายามตะลุยวงในครับแต่ก็ตีได้บ้างไม่ได้บ้างสมุไรเองก็แหมเร็วแรงก็ปอแป้เหมือนกันนะอ่ะโคจิบเชิญจ้ะ
3: และผลการตัดสินนะครับ The winner is Black Corner Samurai from นครศรีธรรมราช
2: ก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นสมุไรสีโอปอครับที่ชนะนิโคบุฟฟาร์ดไปครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับเป็นมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชื่อครับแสนลักษณ์เจอกับยานิดคาเซมจากฝรั่งเศสครับพักแป๊บเดียวครับ
3: ท่านผู้ชมครับ12กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเรามีนัดกันครับกับไทยไฟท์สงขลาโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นกิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครับ74พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแล้วมามันตาแตกกับมวยค่าเชือกนำทีมโดยแสนชัยไลออนน้องโอเขี้ยวเพชรดาวแพร่จรวดศึกก้าวสาตรากล้าศึกและเผด็จศึกครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าสังเวียนนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับไทยไฟท์สงขลาในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณลานหน้าสนามกีฬาติลสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับแต่ตอนนี้ครับเรากลับมาเร้าใจกันต่อครับท่านผู้ชมกับการแข่งขันรอบแรกของมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือก2026และนักมวย White Corner นักชกคาดเชือกชาวฝรั่งเศส Please welcome พยัคฆ์ร้ายแห่งนองแต่ยานิสคาเซ

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักชกคาดเชือกชาวไทย please welcome พยัคฆ์ไร้เงาแสนรักสวนอาหารปีกไม้

0: กลับมาชมกันต่อครับนี่คือมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกนะครับในพิกัด69กิโลกรัมครับเดี๋ยวมาดูแสนรักเจอกับยานิดนะครับมีกรรมการถาวรเสมาทิพย์คีรีนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3นักคะแนนนะครับกรรมการสมชายกะโฮทองกรรมการภูกิจพรามประยูรและกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงครับก็สำหรับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกนะครับรอบนี้นี่ก็ยังเป็นรอบแรกอยู่นะครับทำการแข่งขันแบ่งสายนะครับสาย A ก็นักมวยไทยสาย B ก็นักชกต่างชาตินะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับหาอันดับ1และอันดับ2นะครับในการไปปะทะกับอีก1สายนะครับนี่คือยานิดคาซิมนะครับพยัคฆ์ร้ายแห่งนองแตนะครับจากฝรั่งเศส29ปีเลยครับแหมและเห็นที่มุมนี้มีนักมวยดาวดังอย่างกุหลาบดำมาด้วยนะครับนะหรือว่าราชสีอีสาน
1: แล้วก็

0: ไฟนี้ครับมาในฝากฝั่งของมุมดำนะครับ
1: โอ้โหรอยส่งรอยสักนี่มาเพียบมาเลยครับแล้วก็นี่เป็นมวยรอบปุ๋ยไข่มุกนะครับมุมดำนี่เป็นลูกหลานจากอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับลูกหลานย่าโมโคราชครับนายสุริยพงษ์ชัยนอกนะครับเจ้าของฉายาพยัคฆ์ไร้เงาแสนลักษณ์สวนอาหารปีกไม้ครับลูกศิษย์ของเสี่ยโร่สวนอาหารปีกไม้นะครับรายนี้ครับ
2: เดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกครับก็มีทำการแข่งขันไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้นี่ก็เป็นไฟแรกของนักมวยทั้งคู่นะครับส่วนคู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูฟ้าลิขิตศิษย์ดร.ชันชัยนะครับนี่ครับเสี่ยจ๊อด
0: เสี่ยจ๊อดเราโชคเจริญราชสีนะครับก็อีกหนึ่งผู้สนับสนุนนักมวยนะครับก็สนับสนุนหลายๆคนแล้วครับทั้งกุหลาบดำกุหลาบดำเดิมด้วยนะครับ
2: ครับ
0: รวมไปถึงวันนี้ก็ราชสีอีสานเต็มชื่อไปราชสีอีสานใช่ไหม
2: อ
0: ื
2: ม
0: แล้วก็วันนี้ก็ดินเนื้อทองก็เชียงร้อยล้านนะครับ
2: ผม
0: ก็หลายๆท่านที่เสียจ้อนนี่ให้การสนับสนุนนะครับก็ถือว่าก่อนหน้านี้นี่อยู่ในวงการไก่มาก่อนแล้วก็อยากจะให้การสนับสนุนนักมวยด้วยวันนี้ก็มาบริกรรมคาถาเองเลยนะครับยกแรกครับคู่นี้ย้ำอีกครั้งมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือก69กิโลกรัมครับมุมดำนี่แสนลักษณ์สวนอาหารปีกไม้มุมขาวก็ยานิคคาเซน
2: ปีก่อนนี่มวยรอบนี้นี่เป็นนักชกอิหร่านที่ได้แชมป์ไปนะครับเดี๋ยวดูรอบนี้ครับก็มีหลากหลายชาติครับโมร็อกโกฝรั่งเศสอิหร่านครับแล้วก็อีกหลายคนครับลุยกันเลยนะครับสาย A นี่นักมวยไทยหมดเลยครับส่วนสาย B นี่มีต่างชาติด้วยนะครับเป็นต่างชาติหมดเลยนะครับชนะน็อกก็3แต้มคะแนน2แต้มครับและในรอบแรกเนี่ยยังมีเสมอนะครับเอาครับสับล่างมาครับยานิสถือว่าเป็นต่างชาติจอมเก่าเลยครับเคยต่อย5ยกแล้วนะครับยานิสนี่เขาเคยซ้อมอยู่กับกุหลาบดำนะครับตั้งแต่อยู่ค่ายสจ.ปิ๊กอุทัยนะตอนนี้นี่ก็ตามไปซ้อมด้วยกันนะครับที่ค่ายของกุหลาบดำครับที่จังหวัดสุรินทร์นี่ฮะเก่าเกมนะครับ29ปีแล้วเดินเข้าหาครับสับล่างไปครับส่วนแสนลักษณ์นี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าต่อย3ยกมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับรายนี้หมัดมาครับอาทีไว้ก่อนครับยานิสนี่ขยับเดินโดนอ้าหล่นแล้วครับโอ้คาราวะฮ่องเต้ไปแล้วครับแม่โดนโอ้ยแม่กิ้งครับโอ้จุดศูนย์ทวงไหวไม่ไหวครับกรรมการนับแล้วโอ้แววตาเนี่ยยังกระพริบอยู่นะครับไม่รู้ว่ามึนหรือเมา
0: โอ้โหโดนหมัดเมื่อสักครู่ครับเป็นเอาจังก้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะสติเนี่ยฟื้นคืนมาแล้วจังหวะครับแข่งหลบได้วิ่งเตะคืนครับแสนลักษณ์ต้องถอยตั้งหลักเลยนะครับยานิสครับหมัดถึง2ครับเตะจ่อล่างครับยานิสเดินเข้าไปครับลุยครับยักหน้าเข้าใส่ครับเดินเข้าไปครับเหมือนจะโดนหมัดอีกแล้วโดนอัปคัตโดนสอยดาวเล็กๆครับจับไว้ก่อนกอดไว้ก่อนครับแสนลักษณ์โอ้โหวันนี้มวยรอบแต่ละรอบครับทั้งแลนด์คอร์สทั้งปุ๋ยไข่มุกหายใจไม่ทั่วท้องครับผู้ชาย
2: โอ้ดุเหลือเกินนะครับยังสู้อยู่ครับแสนลักษณ์เอาแล้วครับเริ่มจะมาครับมันสอกเข้าไปปลายหน้าโอ้ดูครับนิ้วอุดจมูกไว้เลยกลัวจะหายใจถนัดครับโอ้มาแล้วครับตอนนี้แสนลักษณ์เริ่มจะฟื้นครับต่อยหมัดฟันสอกคืนมาวงในตีครับล็อกมาแล้วเด้งคืนนะครับแบบนี้นี่ไม่แน่แล้วนะครับโอ้โหแสนลักษณ์เนี่ยพอกดมิดเกียร์นี่แม่ก็เริ่มจะดีขึ้นเลยครับหลังจากที่โดนหมัดเข้าไปเอาครับบวกกันอ้าวแม่บวกกันครับบวกกันอีกเอาวงในมาโอ้โหดูครับดูเดือดมากครับเอาละครับพักก่อนครับยกแรกผ่านกลับมาดูไฮไลท์กันนะครับแม่จังหวะต่อยหมัดนี่ครับสุดไปเลยนะครับโอ้โหดีว่าไม่โดนเสียบตามเข้าไปอีกครับโอ้โหกิ้งเป็นลูกขนุนครับแสนลักษณ์ดูอีกมุมนะครับนี่จังหวะบวกแล้วปังเข้าไปครับโอ้โหสุดเลยนะครับเจอตรงขมับนะ
0: เหมือนตะเกียงมันดับคู่ไปแป๊บนึงป่ะมันตัดปุ๊บภาพดำไปเลยนะแต่ก็กลับมาแล้วก็โอ้โหกดดันกลับคืนได้ดีนะแสนลักษณ์อ่ะมีหมัดมีศอกครับนี่แหละครับความมันครับของมวยรอบปุ๋ยไข่มุกครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืน บริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่มซีทูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิ

0: โรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36ครับ
1: ครับเดินไล่ต่อเลยครับแต่ลักโดนไม่ได้อุ้ยแม่เกือบตกเวทีครับโอ้จังหวะฟันนี่แม่ถ้าไม่มีเชือกนี่หงายหลังแน่นอนครับศอกนี้โอ้โหรุนแรงขึ้นมานะครับเราร้อนร้อนแรงเลยครับแสนลักตอนนี้นี่ต้องบอกว่ากำลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ายานิดครับเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้ยศอกก็มาหมัดก็มีครับ
0: จะเปลี่ยนจากแสนลักเป็นแสนร้ายแล้วเพราะลักก็เธอไม่ชอบเปลี่ยนเป็นบทร้ายดีกว่าครับต่อยเข้าไปศอกเข้าไปครับแสนลักยานิดกวักมือเรียกครับบอกมาเลยครับแสนลักก็เดินสิครับเดินสิครับแต่ลูกนี้หลุดครับหมัด1 2 3ดักไว้ก่อนครับยานิดแสนลักมีศอกครับหมุนฉวัดเฉวียนเหลือเกินหน้าว่าเสียวกูชาย
1: เอาครับรอบแรกนี่เจอกับฝั่งตรงข้ามนี่ต้องโกยแต้มนะครับแข่งกันเนี่ย4นัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าใครได้ที่1หรือที่2ครับก็เข้าไปไขว้ครับกับอีกสายหนึ่งเอาครับโอ้โหศอกตัดลำตัวไปโอ้แสนลักนี่สู้ดีมากครับโดนนับเนี่ยทำท่าจะไม่รอดครับแต่ตอนนี้นี่ถือว่าโมเมนตัมมาดีเลยนะครับยานิดเองก็เนี่ยครับต้องถอยตั้งรับมาเหมือนกันครับแสนลักขยับเดินแข่งไปก่อนอุ้ยแม่แต่หมัดยังอันตรายครับยานิดโอ้ตอนนี้นี่เรียวแรงก็น่าจะเบาบางลงไปพอสมควรแล้วครับเปิดโอกาสให้แสนลักเดินเข้าหาครับเอาครับแม่จะเตะล่างก็เสียหลัก
0: หอยรอบปุ๋ยไข่มุกฆ่าเชือกครับอุ้ยศอกครับแล้วคุณยายข้างหลังครับแบบต่อยไปด้วยเอียงไปด้วยครับมีไซช่วยครับ เอาสิแม่ชกกันบนเวทีครับไซถึงข้างๆแล้วก็แม่จังหวะตีครับหลุดนอกเชือกไปครับพอดีครับก็ได้มาทักทายทีมงานครับแล้วก็ถามว่าเอาไงกันหรอครับเรื่องของเกม
1: ครับไม่ต้องเอาไงครับเดินอย่างเดียวครับตอนนี้อุ้ยศอกเข้าไปครับแม่จังหวะความดุดันของแสนลักษณ์นี่ยังไม่เบาบางนะครับในยกที่2ยานิดเองก็ต้องโต้ครับต้องโต้แบบนี้ครับเอาครับแม่หมัดโอ้ยถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับจังหวะจ้วงของยานิดพยายามรวบรวมสมาธิกลับมาใหม่ครับแม่อย่าลืมว่ายังเหลืออีก1ยกนะครับทําท่าปอแป้ทั้งคู่ครับตอนนี้จะใส่กันมาตั้งแต่ละครั้งดังครับเอาครับโอ้ยหมัดสวยครับจิ้มเข่าอีกทีวงในแม่คล้องแล้วไม่ตีครับยานิด
0: แม่ตอนนี้คือเอาตรงๆนะคือสู้ด้วยหัวใจเลยครับเพราะว่าแสนลักษณ์เองก็ดูว่าเกมนี่แบบมันมีเยอะๆอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าสู้ด้วยหัวใจหมดยก2พักแป๊บเดียวครับ
1: โอ้โหยกที่ผ่านมานี่ต้องชื่นชมแสนลักษณ์นะครับจังหวะศอกนี่แหมเกือบหงายท้องครับยานิดคาเซมบุกต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าไปปลายนี่ยานิดเองก็โต้ตลอดเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะโดนเข้าไปก็ยังพยายามจะลุยต่อครับนี่หืมศอกเข้าไปเต็มๆครับจังหวะบุกตะลุยครับแม่ก็เน้นศอกเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแม้ว่าจะโดนนับไปในยกแรกครับแต่ว่ายก2นี่แรงขึ้นมาครับแสนลักษณ์นี่ครับกุหลาบดำเริ่มเครียดแล้วนะครับราชสีห์อีสานครับอยากจะพันเชือกไปต่อยเองแล้วก็ลุ้นลูกศิษย์ชาว
0: คู่8ยังว่าง
1: ก็ลัง
0: วันนี้มี7คู
1: ่ครับ
0: คู่8ยังว่างนะกูชายเอกชุมพรพร้อมภาคต่อนะกุหลาบดำขึ้นไม่ขึ้นราชสีห์อีสานดิ
1: ครับ
0: เอ้าคู่นี้ลุยต่อครับถีบไว้ก่อนครับยานิดครับแต่ว่าแสนลักษณ์นี่ถึงตัวครับถึงเนื้อถึงตัวครับมีขวางแทงได้ไม่ได้ครับกรรมการเสมาทิพย์กีรีครับจับแยกมาก่อนครับแสนลักษณ์เดินต่อครับแสนลักษณ์สนอาหารปีกไม้โดนหมัด1 2โดนแข้งเดินลุยพยายามต่อยขึ้นไปแล้วก็แหมโดนล็อกคอไว้ครับ
1: ต่างคนต่างขึ้นมาเลยนะครับอยากจะชิงเข้าป้ายให้ได้ครับยกนี้นี่แหมก็จะบอกว่าชิงดำก็ว่าได้นะครับเดินเข้ามาต่อยหมัดอุ้ยแหมเจอศอกเข้าไปปลายหน้าครับแสนลักษณ์แหมบิดโค้งมานี่ก็ตีกันไม่ได้ครับโอ้โหยกนี้นี่ถือว่ายกตัดสินเลยนะครับไม่มียกพิเศษนะครับในรอบแรกครับเสมอก็แบ่งแต้มกันไปครับฟันศอกแฟนๆก็ไปเช็คคะแนนเช็คตารางได้นะครับที่เพจ Facebook ของไทยไฟท์คิงออฟมวยไทยนะครับในทั้งมวยรอบปุ๋ยไข่มุกทั้งอีกหลายๆรอบนะครับลุยต่อครับ
0: แข้งขวาครับแสนลักษณ์ยานิดดูผ่อนเกมลงไปนะครับเพราะว่ายกท้ายแล้วแสนลักษณ์เดินเข้าไปแล้วก็จังหวะแหมจะฟันจะจามครับแต่ว่ายานิดเองก็รู้ทันนะครับอุ้ยเหมือนจะแตกนั่นน่ะเหมือนจะแตกนั่นน่ะ ที่สันจมูกครับที่ดั้งของยานิดนะครับปล่อยทางเลยครับเป็นทางเลยครับมาแล้วครับเลือดครับพิษศอกของแสนรักสวนอาหารปีกไม้ครับไม่อยากจะปล่อยเลยครับอยากจะกอดเท่านานๆแต่กรรมการเสมาบอกว่าแยกก่อนครับแยกก่อนครับเอาศอกเข้าไปครับแสนรักศอกแล้วก็ตีเข้าไปตีเข้าไปครับตีด้วยหัวจิตหัวใจ
1: อ่ะแหมก็ยังลุยต่อเนื่องนะครับช่วงปลายยกมีแผลแตกไปแล้วครับยานิดโอ้เสียบเข่ามาครับวงในวงในแม่เจอทีลงไปครับโอ้โหแหมอย่างว่าครับมวยเนี่ยเรียวแรงก็ต่างคนต่างหมดเนี่ยอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่จังหวะแล้วนะครับปีกองเชิดครับลุยต่อครับแม่ขย้ำเข้าไปแล้วผลักออกยานิดได้ไหมแม่เป็นศอกครับแสนรักโอ้ยในท้ายนี่ก็เราบอกว่านัวเนียพัวพันเลยเลยครับ
0: อาศัยกันมาเกี้ยงถังทั้งคู่ชั่วโมงเนี่ยต่างคนต่างหมดนะครับอยู่ที่หัวใจอยู่ที่กลยุทธ์แล้วครับแบบนี้ครับเดินเข้าไปครับแสนรักยังไม่ยอมครับยานิดถีบไปก่อนมีถีบมีเตะจนหยดสุดท้ายเหมือนกันเลยครับแสนรักเองก็เดินเข้าไปแล้วก็สับศอกครับยานิดก็ล็อกคอไว้แน่นๆเลยครับล็อกแบบว่าไม่อยากจะปล่อยครับไม่อยากจะให้อาจารย์แก่ครับดักแทงไว้ก่อนล็อกเอาไว้หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหสู้กันมาก็สุดถังเกี้ยงถังครับว่ากันอย่างนั้นเถอะดีครับแล้วก็แหมความน่ารักครับขอโทษขออภัยก้มลงกราบกันครับเนี่ยครับดูภาพช้าครับหมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกนะครับยกสุดท้ายครับหมัดขวาของยานแสนลักเดินเข้าไปครับจังหวะเดินเข้าไปแล้ววิ่งนี่ครับตวัดนิดเดียวครับศอกสับเข้าให้ยานิดมีหมัดคอยดักวู้นี่แหละครับที่แตกตรงเนี้ยที่แตกครับสะบัดนิดเดียวปุ๊กเดียวครับโอ้โหดูครับเลือดไหลเป็นทางเลยนะครับภาพช้าๆภาพชัดๆครับจากทีมงานไทยไฟพี่ทิพย์เชิญเลยครับ
1: ก็กำลังรวบรวมใบคะแนนอยู่นะครับนี่ครับส่งให้กับกรรมการครับแล้วก็ไปที่โค้ชจิ๊บครับบนเวทีครับแหมระทึกใจครับเดี๋ยวดูว่าคะแนนจะเป็นของใครครับคู่นี้
2: และผลการตัดสินของกรรมการนะครับท่านผู้ชม The winner is White Corner Yannis from France
1: ก็เป็นยานิคาเซมนะครับที่คว้า2แต้มไปครับด้วยการเอาชนะคะแนนแสนรักสุนทรพิกไม้ครับแหมอย่าลืมว่าได้นับคำไปด้วยนะครับส่วนคู่ต่อไปครับอ้าวแหมยังอยู่กับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกนะครับฟาลิคิดดวลกับอุสมาจากโมร็อกโกครับพักแป๊บเดียวครับ
2: ท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อเลยนะครับกับอีก1คู่ของมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคัดเชือก2026ครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักชกคัดเชือกชาวโมร็อกโก please welcome โมร็อกโกขาโหดอุสมาท่าอูด

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักชกข้าเชือกชาวไทย please welcome อสูรแห่งจอมบึงฟ้าลิขิตสิทธิ์ดร.ชาญชัย

0: กลับมาไล่ล่าคะแนนกันต่อนะครับกับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชื่อครับพิกัด69กิโลกรัมผู้ที่หาของรายการนะครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3คะแนนนะครับกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงกรรมการเสมาทิพย์คีรีและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับเมื่อสักครู่ก็ยานิคาเซมนะครับคว้า2แต้มไปครับด้วยการเอาชนะคะแนนแสนรักสวนอาหารปีกไม้ครับ
1: มวยรอบปุ๋ยไข่มุกนี่คราวที่แล้วนี่แชมป์ไม่ใช่คนไทยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครั้งนี้เราขอบ้างไม่ได้หรอครับ
0: เดี๋ยวรอดูฮะไปดูข้อมูลมุมขาวก่อนครับนี่คือนักชกจากโมร็อกโกนะครับในวัย22ปีครับจากเมืองคาซาบลังกาครับโมร็อกโกเขาคือขาโหดโมร็อกโกขา

0: ่นะครับอุสมาทาอูดแหมรูปร่างนี่โดดเด่นเป็นสง่านะครับ182
1: ส่วนรายนี้ก็จอมเก๋าเลยนะครับอสูรแห่งจอมบึงครับจากอำเภอจอมบึงราชบุรีนะครับ
2: นายสมชัยทุนกองครับ
1: 32ปีครับฟ้าลิขิตสิทธิ์ด็อกเตอร์ชาญชัยครับก็เป็นแชมป์ขุนหลุนไฟแล้วก็แน่ดีที่ผ่านมาเคยเป็นแชมป์ลุมพีนะ
0: ใช
1: ่เดิมๆเลยถ้าแบบได้ยินชื่อแล้วร้องแบบอ๋อเลย
0: ครับฟ้าพยับควายทองยิม
1: ครับผม
0: เคยต่อยหลายรายการเลยนะครับก็มวยดังของสึกเกียรติเพชรนะครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ก็เคยมาโชว์พลังกำปั้นไว้ให้แฟนมวยได้เห็นแล้วนะครับปีนู้นนี่มาครั้งนึง
1: อันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ร้องเพลงต่อที่ตรงนี้
0: น
1: ะ
0: นี่เลยใกล้ๆด้วยนะ
1: อะไรนะขอทักษิณครับขอบพระคุณครับพี่โจครับก็แกสักมันพี่แบงค์วงแค้นไง
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้ที่ร่วมอนุรักษ์มวยไทยค่าเชือกไปกับเรานะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คลอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข30ครับ
0: มาลุยกันเลยนะครับยกแรกครับมุมดำก็ฟ้าพยับทางด้านฟ้าลิขิตนะครับมุมน้ำเงินก็อุสมาครับเคยเจอระดับแข็งๆระดับโลกมาแล้วนะครับก็ไปเป็นครูมวยอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยหลายปีนะครับอยู่ที่ฮอกไกโดแข่งซ้ายไปครับฟ้าลิขิตนี่ครับแหมสับล่างก่อนเลยนะครับอุสมานี่ก็แหมถือว่ามีความคล่องแคล่วครับพยายามจะเคลื่อนที่ฟ้าลิขิตไล่ต้อนเข้าไปครับให้จับตาหมัดซ้ายของฟ้าลิขิตนะครับนี่นะเตะให้พวงก่อนนะครับเตะล่างก่อนครับแหมแววตานี่แกจ้องไปลงลำตัวครับแหมหมัดของอุสมามาเหมือนกัน
1: แกก็รู้ดีนะครับเตียนเชียงหมุนไปรอบๆเลยครับอุสมาครับก็เนี่ยครับเดินเตะเข้าไปครับฟ้าลิขิตโอ้มีต่อยท้องล้วงสีข้างเรามาครับไปมาจับได้หมัดซ้ายมาแล้วหมัดซ้ายมาแล้วโอ้โหแหมคุณไม่ได้บอกให้จับตาดูเลยพอดูแล้วพองง้างเราก็เสียวแล้วไง
0: นี่มาอีกแล้วครับแม่ตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะไล่ล่าใช่อ้าวอย่างนี้นี่ได้เลยติดเรื่องครับได้เลยครับอ้าวเดี๋ยวดูครับฟ้าลิขิตจะจัดแบบไหนครับโอ้โหชอบเหลือเกินนะแบบนี
1: ้โอ้โหขอให้บอกเถอะไม่เคยขัดครับจัดให้ตลอดเดินเข้าไปกับฟ้าลิขิตมีโยกด้วยมีโยกด้วยอ้าวเตะเจาะล่างไปครับอุสมาครับพยายามอาศัยลูกรวดเร็วครับส่วนฟ้าลิขิตครับเดินต่อยซ้ายเข้าไปครับขยับครับค่อยๆลำเลียงนะซ้ายเมื่อสักครู่หลุดไปค่อยๆลำเลียงโยกอุสมาก็ระวังตัวแจครับมีหมัด1-2มาก่อนครับฟ้าลิขิตตั้งลำเดินเข้าไปครับสายตานี่นิ่งเลยครับไม่วอกแวกครับเจาะล่างไปก่อน
0: พยายามจะหาช่องอุ้ยแม่แข้งครับขยับเดินต่อครับอุสมาเองนี่ก็ถือว่าสเต็ปเท้าไวนะครับแหมเล็งนานไปหน่อยครับกะว่าเอาตูมเดียวให้อยู่ครับนี่ครับแหมซ้ายดึงหลบได้ขยับเดินต่อซ้ายหลุดแหมยังมีแข้งนะครับแหมถือว่าเข้าลำบากพอสมควรแล้วครับงักโอ้ยแหมเสิร์ฟแข้งครับจะต่อยหมัดไปเสิร์ฟแข้งซ้ายแทนโตคืนบ้างครับโตคืนบ้างครับไม่รู้ว่าเดินแล้วเป็นไงครับแม่แต่ว่าขาไวนะครับไปอีกแล้วครับอุสมานี่ไปตรงนู้นอีกแล้ว
1: คือตอนเนี้ยใครแพ้ชนะไม่รู้ละคนดอคนทั้งเวทีรอดูหมัดซ้ายของฟ้าลิขิตครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเอาเอาดูโอ้ยแม่กางเกงขาวเด้าหน่อยหมดยกแรก
0: กลับมาชมไฮไลท์กันนะครับจังหวะซ้ายครับของทางด้านฟ้าลิขิตนะครับก็พยายามจะออกเลยฮะโอ้โหลีลานี้นี่ทำเอาผู้บรรยายร้องเสียงหลงเลยครับแข่งนี่เสิร์ฟเข้าลำตัวครับขาแกไวครับอุสมาครับทำให้หมัดซ้ายนี่ครับพยายามจะทิ่มนี่ก็ไม่โดนนะครับมีโดนเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหลีลาแกเอาละแบบนี้นี่เดี๋ยวดูว่าฟ้าลิขิตครับตอนนี้นี่เอาใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วนะฮะไปฝากไว้ที่หมัดซ้ายครับเดี๋ยวดูว่าจะทำได้หรือไม่ครับอุสมาเองนี่ก็ถือว่าคล่องแคล่วว่องไวนะครับรูปร่างดีด้วยครับมาแข้งซ้ายเสิร์ฟไปก่อนครับกระโดดต่อยเลยครับ

0: ขิดแข้งมาครับเจอทุบโอ้ครับบวกกันแล้วแม่มีเอียงแม่ต่างชาติชนะไป1แล้วนะมวยรอบนี้นะครับแม่โอ้เข่าในแม่บุกเลยนะครับยกนี้ของอุสมา
1: โอ้โหเรามีโดนหมัดเข้าไปเหมือนกันนะครับฟ้าลิขิตนะครับแม่เห็นลีลาเอหวานอุสมาแล้วคนไทยทั้งประเทศบอกว่าฝากไว้

0: ใช้ความนิ่งไงครับสยบความเคลื่อนไหวครับสำหรับฟ้าลิขิตครับโดนแข้งขวาฟ้าลิขิตยังไงดีครับหมัดซ้ายออกไม่ออกครับหมัดซ้ายออกไม่ออกครับโดนเข่ามาแล้วก็แหมจังหวะที่ขวางเข้าแทงครับ
1: ดูจะเป็นเกมที่ยากลำบากของฟ้าลิขิตแล้วนะครับอุตมาเนี่ยไม่กลัวหมัดครับตอนนี้เดินเข้าหาเลยซ้ายนี่ก็ยังโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับโอ้โหฟ้าลิขิตนี่ครับโดนบุกกดดันเอาครับเจอตัดลำตัวเข้าไปนี่ดูช้าลงไปเลยนะครับแข้งซ้ายนี่ครับแม่กองเชียร์นี่เริ่มที่ครับโอ้หมัดเคาะลำตัวนี่อันตรายครับของอุสมาก็คอยก่อกวนตลอดนะครับเจอแข้งเข้าไปอีกมีซ้ายคืนมาครับเดี๋ยวดูว่าหมัดซ้ายครับที่เคยเป็นความหวังของเขาครับอ้าวครับลูกนี้สวยครับแม่โอ้โหนี่เด้งขึ้นเลยนะช็อตนี้นี่เอาใจไปเลยนะครับแม่เรียวแรงก็ดีจริง
0: เรียวแรงไม่ดีอย่างเดียวฮะลีลาดีด้วยฮะอุสมาแข้งซ้ายครับฟ้าลิขิตโอ้ยหมุนกลับมาครับหมุนกลับมาครับโอ้โหลูกขาดไม่ถึงครับลูกนี้ครับลูกไม่คาดคิดกับหมัดซ้ายของฟ้าลิขิตครับทักจะโมโหอุสมายักหัว2ทีบอกไม่เป็นไรฟ้าลิขิตเดินเข้าหาต่อครับหมัดซ้ายมาแล้วมาชักจะโมโหแล้วเดินเข้าไปครับหมัดซ้ายแรงๆครับฟ้าลิขิตครับขยับเข้าหา
1: เอาครับซ้ายมาครับหมัดเริ่มจะว้าลงไปแล้วโอ้โหเห็นอยู่หลัดๆเมื่อกี้เองพยายามบอกว่าโดนจิ้มครับอุ้ยแต่เลือดครับเลือดไหลโอ้จบเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับแม่อุสมาลีลาดีโอ้โหแต่เลือดนี่เยอะเลือดเยอะครับเดี๋ยวดูว่าตรงไหนนะครับน่าจะจมูกครับโอ้นี่ฮะเนี่ยก็พยายามจะบอกกับแพทย์สนามครับว่านิ้วนะครับจิ้มตาครับโอ้แต่เลือดที่จมูกแกนี่ไหลโจกเลยนะครับ
0: ต้องยอมรับว่าฟ้าลิขิตโดนเหมือนโดนท้องไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนโดนหมัดก็จะมีแบบมันจุกๆไปด้วยเนาะดูแกช็อตไปเลยนะนี่ก็ถือว่ากลับมาได้นะผู้ชายนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยครับเมื่อกี้เลือดไหลไปทางเลยนะครับเดี๋ยวดูจังหวะ
1: นี่ครับหมัดเข้าหน้านะครับโอ้โหไม่มีนิ้วนะครับถ้าดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกทีครับว่าช็อตนี่ก็เป็นหมัดนะครับขวาแล้วก็ซ้ายเข้าหน้านะครับ
0: มือนี่กำไว้เน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยฮะกำหมัดดูมุมนี้น่าจะชัดครับนี่ครับโอ้โหชัดเจนว่าเคลียร์ชัดครับว่าเป็นหมัดซ้ายนะครับโอ้โหนี่แหละครับทรงพลังจริงครับหมัดของฟ้าลิขิตวันนี้นี่ก็เกือบแย่แล้วนะครับไปบนเวทีโค้ชจิ๊บครับ
2: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner ฟ้าลิขิต from Thailand
1: โอ้โหเกือบแย่ครับแต่ว่ากลับมาได้ครับฟ้าลิขิตครับคว้า3แต้มไปสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปเดี๋ยวไปดูซุปเปอร์บอลเจอกับนักมวยสวีเดน
2: ท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับไทยไฟลีกวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนครับเราเตรียมความมันให้คุณผู้ชมด้วยศึกมวยรอบIsuzu Thailand Championship ครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมภาคเหนือยกทีมปะทะทีมภาคตะวันออกครับแล้วมาลุ้นกันครับกับมวยรอบปุ๋ยไข่มุกค่าเชือก2026เป็นการพบกันระหว่างยอดคมตักซึนบีมวยไทยกับโจเซฟโกบานีครับมวยจอมอึดจากสหรัฐอเมริกาโดยทั้งคู่ต่างเก็บชัยชนะมาได้ในไฟแรกและมาเร้าใจกันกับคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์ครับกับเหล่าขาบู๋หัวใจแกร่งบนสังเวียนเลือดของตัวจริงณสังเวียนเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิครับในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ครับเริ่มเดือดเวลา 18:20 นเป็นต้นไป Ladies and gentlemen next Sunday June 21st Thai Fight League bring you an explosive lineup kick off with the Isuzu Thailand Championship as the North team clash with the East team thenThe Steak Rise in Khai Muk Kha Chuek 2026 Tournament as opening round winner Yod Khom Patak Sin B Muay Thai and USA Joseph Kobani Collide Plus. Don't miss our thrilling Super Fight matchup. Experience all the action live at World Siam Stadium Tawana Bangkapi on Sunday, June 21st, 2026. Start at 6:20 p.m.แต่ตอนนี้ครับเรามามันตาแตกกันต่อกับคู่ซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก64กิโลกรัมครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์ He's from Stockholm ประเทศสวีเดน Please welcome The Wrecker Antonio Olsson

และมวย Black Corner ครับท่านผู้ชม He's from อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ Please welcome ขาบูแห่งห้วยทับทัน Super Bowl น้องแพรลูกสาวกำนันกุ้ง

0: กลับมาชมกันต่อนะครับนี่เป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกในพิกัด64กิโลกรัมครับมีกรรมการสมชายกะโฮทองเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามนักแสดงนะครับกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการเสมาทิพย์คิรีครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับเป็นคู่ที่6ของรายการครับแหมมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกนี่ต้องบอกว่าระดมความมันเลยนะครับสุดมันครับคู่นี้นี่ซุปเปอร์ไฟท์ครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับก็เป็นมวยรอบแลนด์คอร์สไฟท์ครับพิกัด64กิโลกรัมติดตามมาต่อเนื่องเลยนะครับนี่คือคู่ที่6ของรายการแล้วครับไปดูคู่ต่อสู้มุมขาวของทางด้านซุปเปอร์บอลก่อนครับนี่คือนักชกวัย26ปีจากกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับ172ครับฉายาเดอะแร็กเกอร์นะครับผู้พังทลายทุกสิ่งอันโตนิโอโอซันนะครับอันโตนิโอโอซัน
1: หรือว่าอันโตนิโอสจทูลหัวหินแหละครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับสจทูลหัวหินหรือว่าสจบันทูลไทยรัฐครับส่วนรายนี้ครับมาในมุมดำนะครับก็พระเอกประจำไทยไฟลีกของเราครับจากห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับขาบูแห่งห้วยทับทันซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกรุ่งครับส่วนคู่ที่แล้วเดี๋ยวรอดูไฮไลท์ทางเฟซบุ๊กของไทยไฟนะ
0: ครับ
1: อีกคนนึงก็เอหวานหวาน
0: เจอหมัดเข้าไป
1: ส่วนอีกคนนึงมีช็อตเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ชกด้วยตาข้างเดียวครับ
0: อ
1: ีกข้างนึงมองไม่เห็นเพราะว่าไปโดนกำปั้นคู่ต่อสู
0: ้
1: ทำให้เกมของเขาอะช็อตไปแต่สุดท้ายก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะน็อกได้สำหรับฟ้าลิขิตสิทธิ์ดร.ชาญชัยเมื่อกี้หลังเกมไปถามมาทำไมช็อตไปละพี่โอ้โหพี่โดนต่อยเข้าเบ้าตามองเห็นข้างเดียว
0: โอ้โหแต่ยังหมัดยังแม่นนะ
1: ครับผมยังแม่นอยู่ตอนแรกต่อยพลาดเป้าก็แหละแต่ว่าไปโดนเพราะเห็นข้างเดียวแม่นแม่นแม่นครับ
0: หมัดฟุกโอ้โห
1: ไม่ฟุกแม่นนี่แหละนะครับขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นตรงนี้เดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการนะครับไทยไฟท์ลีกของเราวีคที่104ครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิทย์กรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนฮิตาชิแลนด์คอร์สตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่ม C2 เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36จอล่างมาแล้ว
0: เอาละครับแหมอาวุธเริ่มมาแล้วครับก็ฝากในส่วนของไทยไฟท์โฮเทลหาดละไมเกาะสมุยด้วยนะครับโรงแรมที่ตกแต่งด้วยธีมของมวยไทยครับก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ www.thaifighthotel.com นะครับหรือว่าไปที่ Thai Fight Hotel Facebook Fanpage ก็ได้นะครับ
1: แพ้ท้าทายมาอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะเออเอาแหมแล้วเจอพระเอกเวที Thai Fight League ของเราซะด้วยนะครับ
1: ล้อเล่นกับระบบไม่ได้แล้ว
0: เดี๋ยวเหมือนคู่เมื่อกี้นะฮะอุสมาครับอันโตนิโอครับเดี๋ยวดูว่าท้าทายแล้วเป็นอย่างไรนะครับโอ้เจอสับล่างเข้าไปครับนี่ฮะมาได้อีกครับซุปเปอร์บอลโยกหลบครับแม่แทงขวาไปครับเป็นมวยที่ต่อยกระชับฉับไวเลยนะครับซุปเปอร์บอลนี่จะเข้าร่วมการแข่งขันในมวยรอบแลนด์คอร์สไฟท์ด้วยนะครับในพิกัด64กิโลกรัมนี่ครับแข้งซ้ายไปครับเสิร์ฟเน้นๆเสิร์ฟแม่นๆครับมวยสวีเดนนี่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับอุ้ยแม่แข้งซ้ายครับแม่ซ้ายเริ่มจะมาครับอันโตนิโอเดี๋ยวดูครับว่าเขามีของโอ้ยเตะล้มทั้งยืนครับแม่เอาละครับแข้งซ้ายเริ่มจะทำงานต่อเนื่องนะครับทางด้าน

0: ซุปเปอร์บอล
1: เตะแรงมากนะครับเมื่อสักครู่ครับคือเตะลอยเลยนะฮะแล้วก็ล้มทั้งยืนไปเลยครับคือเครื่องหมายคันคาเข้าอยู่แล้วนะครับแข้งซ้ายของซุปเปอร์บอลนะครับ
0: เตะแรงมาก
1: เตะแรงมากๆอุ้ยลูกนี้เฉียวไปอีกครับเฉียวหน้าเฉียวคางเฉียวหน้าเฉียวคางแต่ว่าเสียวเหลือเกิน
0: เริ่มจะโดนทีขึ้นครับนี่ครับแหมเจอแข้งซ้ายแล้วไม่มียกบังครับเอาลำตัวรับนี่เดี๋ยวดูครับแหมรับแล้วโต้แล้วเป็นไงครับซ้ายไปอีกแล้วครับโอ้นี่แข้งกระชับมากครับนี่ครับถือว่ามีเป้าหมายนะครับทางด้านซูเปอร์บอลอยากจะขึ้นไปชกไทยไฟใหญ่กับพี่ๆเขาบ้างครับนี่ครับอยากเป็นซูเปอร์สตาร์บ้างครับต้องลุยครับต้องลุยซ้ายไปครับโอ้โหเน้นๆเลย
1: เตะไปเตะมาแขนห้อยได้นะเอาหมัด 1-2 ครับเสียหลักไปครับเตะไปเตะมาแขนห้อยได้นะครับเจาะล่างครับเตะคือโดไม่ไหวครับแอบเอาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ไหวไม่เป็นไรพี่เอกผมไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ไหวไม่ใช่ ไม่เป็นไรคือเตะโดนท่อนแขนแล้วไปโดนหน้าตัวเองแล้วก็เสียหลักนิดหน่อยไม่เป็นไรครับโอ้คิดว่าไปซะแล้วคิดจะไปซะแล้วโดนอีกแล้วเพราะว่าแข้งซ้ายแกมาหนักเหลือเกินนะครับสำหรับซุปเปอร์บอลครับเตะอีกแล้วครับเตะถวายเจ้าไปเลยนะครับเขามีหมัดสวนขึ้นมา
0: เอาละครับแม่ก็ถือว่าใจสู้แล้วนะครับทางด้านอันโตนิโอโอเซนโอ้โหแข้งมาอีกแล้วครับแม่อันโตนิโอใจสู้โอ้ลำตัวตรงนี้อ้าวไหวไม่ไหวโอ้โหลุกอีกแล้วโอ้หัวใจแกใช้ได้นะครับอันโตนิโอสั้นโอ้ใจดีครับอ่ะส่วนซูเปอร์บอลตอนนี้นี่ก็เล็งนะครับหน้าหรือท้องโอ้ยแม่หน้าหรือท้องไม่ได้ครับพักก่อนครับแป๊บเดียวนี่ครับแม่แผลท้าทายทำงานอีกแล้วนะครับขอเยอะๆขออีกครับนี่ครับโอ้โหเตะเข้ามือโดนหน้าและหงายหลังไปครับดูครับปังเข้าไปนี่โอ้โหเตะแบบซับกาดครับโอ้ไม่น่าเลยแต่ใจสู้มากนะครับอันโตนิโอโอซันครับจากสวีเดนแล้วเคาะลำตัวดอกนี้ครับนึกว่าจะไม่ลุกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังลุกขึ้นมาได้ครับยอมรับในเรื่องของหัวใจของอันโตนิโอโอซันเลยนะครับโอ้แล้วเข้ามุมครับนี่ฮะยังไม่จบนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเขามีของเหมือนกัน
1: ซุปเปอร์บอลบอกว่าจุ๊ๆไว้ก่อนส่วนอันโตนิโอโอซันบอกว่าไม่เป็นไรเอาก็ถือว่าหัวจิตหัวใจสุดยอดนะครับโดนเดี๋ยวก็พยายามจะบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งนับผมพร้อมสู้ตลอดครับ
0: ผูกกระจับใหม่นิดนึงนะครับกระจับไม่เข้าที่ครับก็เช็คเครื่องป้องกันให้ดีครับฟันยางกระจับนี่ห้ามลืมเลยครับลุยต่อครับยก2
1: ขี่ไปก่อนเลยนะครับแข้งขวาของอันโตนิโอจะเตะมาแต่ว่าแมตช์มันจะเป็นตัวกระจับนิดนึงนะครับสมบูรณ์แข้งซ้ายสายยาวซ้ายยาวยาอันติโอเตะคืนเหมือนกันครับพยายามจะเสิร์ฟคืนพยายามจะเสิร์ฟคืนครับแข้งซ้ายซุปเปอร์บอลครับสลับมาเป็นการขวาซะแล้วเตะขวาก็ได
0: ้โอ้เตะซ้ายเยอะไปนิดนึงครับต่อยหมัดไปครับแหมมีสลับการหลอกด้วยครับเอาซ้ายมวยข้างหน้าครับนี่ครับแหมแย่เข้าไปแข้งซ้ายครับมีหมัดคืนนะครับอันโตนิโอโอ้หมัดซ้ายเน้นเหลือเกินครับนี่ครับจังหวะต่อยแล้วเสิร์ฟเข้าไปครับรีบลุกเด้งขึ้นมาโอ้โหนี่อยากสู้จริง
1: โอ้โหลุกเร็วนะครับโดนเยอะแต่ว่าแกลุกขึ้นแล้วก็สู้ตลอดนะครับอันโตนิโอครับเดินเข้าหาครับหมัดขวาไม่โดนซุปเปอร์บอลอันโตนิโอผลักออกไปก่อนซุปเปอร์บอลแข้งซ้ายรอเสิร์ฟอีกแล้วแข้งขวาก็ได้ครับเตะเข้าไปครับขวาอีกทีนึงครับอันโตนิโอโดนแต่เดินครับยิ่งโดนยิ่งเดินโดนหมัดโดนหน้าโดนท้องแล้วก็ช็อตนี้ร่วงไปกรรมการต้องนับแต่ว่าไม่น่าจะไหวครับพอดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ถือว่าวันนี้สู้ดีแล้วแต่ว่าโดนเยอะสำหรับอันโตนิโอสจทูลหัวหินนะครับส่วนซุปเปอร์บอลเองก็หัวซ้ายครับเตะแรงเหลือเกินครับก็ถือว่ามาชกในไฟนี้ก่อนที่จะเข้ามวยรอบเนาะ
0: ครับนี่ครับถือว่าก็เป็นเกมกีฬานะครับมีผู้แพ้มีผู้ชนะครับอันโตนิโอก็พิสูจน์หัวใจแล้วครับว่าถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนี่ครับจังหวะจบนะครับก็โดนตรงไหนก็ทำท่าจะหล่นตรงนั้นนะครับโดนเข้ามาเยอะสะสมนะครับสุดท้ายนี่เคาะลำตัวครับหมัดขวานี่ครับซ้ายแหวกกาดก่อนนะครับแล้วนี่ครับขวาอีกทีนึงครับเข้าลำตัวครับเข้าชายโครงนะครับต่อยเข้าไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟอร์มของซุปเปอร์บอลที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับกระดูกการผ่านมวยนี่เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ

0: ไปบนเวทีกับโค้ชจิ๊บครับ
1: และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner Super Bowl from ศรีสะเกษ
0: โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมากครับวันนี้ทางด้านซูเปอร์บอลนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปเป็นมวยรอบแลนด์คอร์ดไฟท์ครับมาติดตามกันต่อ
1: ท่านผู้ชมครับเรากลับมาซัดกันต่อครับกับศึกมวยรอบแลนด์คอร์ดไฟท์นะครับสำหรับนักมวยไวท์คอร์เนอร์นักชกข้าเชือกชาวอิหร่าน Please welcome the Savage Ako Fahadi

และนักมวยแบล็คคอร์เนอร์ครับท่านผู้ชมนักชกข้าเชือกชาวไทย please welcome นักล่าแห่งคลองลานกายสิทธิ์ ป.ประจันทร์ศรี

0: กลับมาชมความเดือดกันต่อนะครับกับมวยรอบแลนด์คอร์ดไฟท์64กิโลกรัมครับรอบแรกมีกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ให้คะแนนนะครับกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการเสมาทิพย์คีรีและกรรมการภูกิจพรามประยูรครับมาติดตามต่อครับนี่คือคู่ที่2ในส่วนของมวยรอบแลนด์คอร์ดไฟท์นะครับในแมตช์แรกผ่านไปเนี่ยก็เป็นนักชกจากโมร็อกโกนะครับในสาย B ที่ได้แต้มไปก็เก็บแต้มสูงสุดแล้วครับเอาที่1กับที่2นะครับและนี่คือผู้บริหารแลนด์คอร์ดนะครับวันนี้นี่ก็มานั่งร่วมกับทางด้านผู้บริหารไทยไฟท์ของเราครับดร.นพพรวาทินนะครับก็ขอบคุณไปยังแลนด์คอร์ดด้วยนะครับที่ร่วมจัดมวยรอบดีๆแบบนี้ครับสุดเดือดเลยนะครับนี่คือนักชกมุมขาวชาวอิหร่านนะครับในสาย B ครับอาโคฟาฮาดีนะครับฉายาเดอะซาวเวทในวัย22ปีเท่านั้นเดี๋ยวมาเจอจอมเก๋ารายนี้ครับ
1: จอมเก๋ารายนี้ที่ว่าก็มาจากคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ29ปีครับนักล่าแห่งคลองลานกายสิทธิ์ปอประจันศรีครับก็เป็นแชมป์มากมายครับรายนี้ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดในโอกาสครบรอบ60ปีประวิตรกรุ๊ปเกษตรกรสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนและก็มวยรอบครั้งนี้ครับขอบพระคุณนะครับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยครับจากฮิตาชิแลนด์คอร์ดตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์น้ำดื่ม C2 เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิโรงพยาบาลราชพิพัฒน์สมาคมกีฬามวยไทยไฟท์สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD หมายเลข36แล้วก็ผู้บริหารของฮิตาชิแลนด์คอร์ดเนี่ยชั่วโมงนี้นึกถึงรถขุดต้องนึกถึงแลนด์คอร์ดนะ
0: ครับผม
1: ยังอยู่ชมตั้งแต่คู่แรกครับยันคู่สุดท้ายครับคุณชาย
0: เดี๋ยวมาดูนะครับคู่นี้ใครจะได้แต้มไปนะครับน็อกได้3แต้มคะแนน2แต้มครับเสมอก็แบ่งคนละ1แต้มนะครับหาอันดับ1และ2ครับสาย A จะเป็นนักชกไทยหมดนะครับสาย B จะเป็นต่างชาติทั้งหมดและเอาที่1ไปเจอที่2นะครับในแต่ละสายครับก่อนจะตัดกันครับเพื่อชิงแชมป์เงินรางวัลสูงสุดถึง 200,000 บาทนะครับร่วมกับเข็มขัดเกียรติยศนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์หน้าก็เตรียมมันกันต่อนะครับมวยรอบยูสุของเราก็กลับมาแล้วนะครับภาคเหนือปะทะกับทีมภาคตะวันออกแล้วก็มวยรอบไข่มุกด้วยนะครับปุ๋ยไข่มุกด้วยครับยอดคมประตักเจอกับโจเซฟโกบานนี่นะครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็สุดสวยสุดมันนะครับกับเหล่าบรรดาขาบูครับเจอกันได้ครับสัปดาห์หน้าครับเหมือนเดิมครับเกมการชกเลิกมาแล้วครับแหมอาโกฟาฮาดีนะครับตัวเล็กเนี่ยแต่พยายามจะตีเข่าครับส่วนกายสิทธิ์นี่ก็เรียกว่าผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะครับเก๋าเกมครับยังไม่ออกนะครับนี่ครับแหมจากก้านคอครับโอ้โหนี่กะเล่นของสูงเลยครับอาโก้นี่แกตั้งการ์ดสูงนี่จริงๆครับต่อยหมัดไปครับห้ามประมาทเลยนะครับหมัดนักมวยอิหร่านนี่หนักแรง
1: โอ้ศอกมาครับแทงครับเราขวางเลยครับยาวกว่าขวางเลยครับจับมาแยกมาครับกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงนะครับแล้วก็สับมือชกครับประธานผู้ตัดสินนี่ดร.แสวงวิทยาพิทักษ์ครับมัดหนึ่งสองมาครับฟาฮาดีมีตีหัวเข้าบ้านนะครับต่อยแล้วถอยครับต่อยแล้วถอยครับ

0: บุกเสร็จแล้วตั้งรับเหมือนกันเลยครับเสียวครับส่วนกายสิทธิ์นี่ครับแข้งขวายาวๆครับกายสิทธิ์กายสิทธิ์ปอประจันศรีครับมาถึง2เจอแข้งขวาของกายสิทธิ์โต้คือมาครับ
1: พยายามจะเตะสวยๆนะครับหาโกก็นี่ครับหมัด1 2โจมตีไปหลังเริ่มพิงเชือกครับศอกปะทะศอกแหมมีเรียกครับกายสิทธิ์มีเรียกก็ได้ครับเรียกมาเลยครับหมัดรัวใหญ่ครับรัวเข้าไปหาโก้ฟุตเวิร์กออกครับกายสิทธิ์ก็ยังไม่เล่นเกมนะครับต่อยค่อยๆคืบคานเข้าไปครับยกแรกนี่ดูเชิงก่อนหรือเปล่าครับหาโก้ก็เก่งแน่นครับโดดเย็บแล้วหุ้ยแข้งนี่เข้าเต็มลำตัวหมุนมาครับครับแล้วแม่แกลูกไหนครับเนี่ยจับกบเลย
0: เสียหลักไว้หน่อยครับฟาดี้กายสิทธิ์ค่อยๆขยับเข้าหานะครับหมัดครับทิ้งเลยครับหมัดขวาครับเขาต่อยเรามาก่อนเราทุบคืนนะครับเขาต่อยมาจับเราแล้วเทเราทิ้งไปครับ ทุลักทุเลพอสมควรครับกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงก็ไปเตือนหน่อยนะครับว่าแหมเหมือนจะไปทำผิดกติกาที่หนึ่งครับสำหรับฟาดี้ครับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับ
1: กลับมาชมไฮไลท์กันนะครับแหมจังหวะต่อยหมัดระหว่างแข้งครับฟาดเข้าไปเต็มๆครับนี่ศอกปะทะศอกนะครับกวักมือเรียกเลยครับนี่ต่อยหมัดแล้วพยายามจะเหวี่ยงครับอาโก้ตัดลำตัวด้วยนะครับเจอกายสิทธิ์ทุบคืนครับฟุตเวิร์กเข้ามาแล้วแยบไว้ก่อนครับแยบไว้ช็อตนี้นี่สโลสวยสวยเลยครับนี่ครับโหเตะตัดลำตัวไปครับ
0: นี่คือมวยรอบแลนคอร์ดไฟท์นะครับแชมป์ได้ 200,000 แล้วก็เมื่อกี้โฆษณาตัวสุดท้ายเห็นไหมรถขุดคันนั้นน่ะจะได้ขับกลับบ้านด้วยเอาไหม
1: อ้าวหล่นไปแล้วพี
0: ่ทีแรกก็จะให้รถขุดด้วยนะครับกลัวทั้งมวยขับกลับบ้านไม่ไหวนะครับหล่นไปแล้วนะครับแตกด้วยครับ
1: โอ้โหเลือดมาแล้วครับโอ้โหแม่นี่ไม่ได้มวยปั้มนะครับเลือดจริงฮะอ้าวลุยต่อโอ้โหเลือดอาบแล้วแม่อาบเลือดต่างน้ำครับโอ้โหเข่าเข้าไปอีกแม่เลือดเยอะครับอาโก้โอ้โหนี่น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับแต่ไทยไฟลีกจัดมาครับโอ้เลือดท่วมตัวครับมันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: แกไปกินวิตามินตัวไหนมาครับทำไมเลือดสูบฉีดดีเหลือเกินตอนแรกนี่ก่อนขึ้นชกมานี่เป็นมุมดำกับมุมขาวนะครับตอนนี้เป็นมุมดำกับมุมแดงแล้วคุณชาย
1: ครับผม
0: เฮ้ยอ๋อแตกที่หัว
1: ครับ
0: นะครับลักษณะคล้ายๆกับตอนที่คุณกุ้ยชายนี่โดนภรรยาตีหัวเลยนะครับแต่กับนี่แหละคร
1: ับ โอ้ไม่มีโดนลุยต่อ
0: ลบกิ่งครับ
1: อ้าวโอ้โหแต่เลือดนี่โชคดีนะครับที่เลือดเยอะก็จริงแต่ว่าเส้นทางของเลือดนี่ไม่ได้ไหลเข้าหน้าครับอ้าวครับโอ้เมาเลือดหรือเปล่าครับโอ้โหดูนี่เลือดอาบตัวเลยครับกางเกงนี่จากสีขาวเป็นสีแดงไปหมดแล้วครับกายสิทธิ์ขยับเข้ามาครับโอ้โหแกอาวุธคมนี่เหลือเกินอาโก้ก็ไม่กล้าเข้าแล้วนะครับแบบนี้โอ้ยเอาแทงไปครับแล้วเข่าอีกทีเอาแล้วครับช็อตนี้แม่เข้ามุมกระชากตีฟันเลยครับโอ้ฤาษีบทยาแล้วกดไปที
0: แม่จะเข้าไปรวบเขาครับเจอเขาแก้เพชรด้วยการเอาเข่าช้อนแกงเลยครับคือคนที่แตกเกี่ยวกับแกงในไทยไฟท์ลีกก็มีนะแต่เลือดไม่เยอะเท่านี้ไงแตกเยอะกว่านี้มีแต่เลือดไม่เยอะเท่านี้ครับโอ้โหดูครับท่วมเลยครับก็โดนไปยันถุงมือเลยครับ
1: ถุงมือแดงอยู่แล้วครับน่ะเกือบเคิร์มเอา
0: ครับชกได้คุณหมอจิรศักดิ์กุมภาชาติไม่ได้โดน
1: ครับ
0: ครับก็เลยชกได้ไม่ใช่ครับเห็นว่ายังอยู่ในแบบระยะแผลที่ปลอดภัยนะครับชกได้ครับอุ้ยแทงเลยครับเข่าเม็ดนี้ครับกูเล็งกูเล็งแล้วครับเจอเข่าเม็ดนี้ต้องกูเล็งกูเล็งถอยตั้งหลักครับแต่ว่ากายสิทธิ์เริ่มจะเพลิดเพลิน
1: กายสิทธิ์ก็ต้องท่องไว้นะครับ3แต้มนะครับเดี๋ยวมันมีผลเอาท้ายๆครับถ้าอยากจะเข้ารอบบางทีเนี่ยไอ้แต้มตรงนี้แหละครับมันจะเป็นบทชี้เป็นชี้ตายได้นะครับเดินเข้าไปครับกายสิทธิ์เจอว่าใจนี่ก็อยากจะปิดจ็อบปิดเกมครับโอ้โหนี่คุณหมอเอาอะไรกดนะเมื่อกี้เลือดหยุดไปเลย
0: เมื่อกี้กดผิดจุดนะไม่กดอีกฝั่งนึงไม่หรอก็หยุดไปเลยครับกดเลือดคัดเลือดไว้ครับคุณหมอครับจังหวะนี่ขวางครับเอามือนี่ขวางครับจนเขานี่ย้วยลงไปครับยกที่2ครับจะจบตรงนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับกายสิทธิ์เดินขยับเข้าไปครับ

0: โอ้ยกแทงเลยครับโอ้โหแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดครับคือแทงนี่แบบแทงไม่เยอะนะฮะไม่ได้เน้นปริมาณเลยครับเน้นคุณภาพครับคือจึกคนแทงก็จึกใหญ่ครับคนโดนก็ผลได้ยังไงฟาร์ดี้หมดยก2นะฮะ
1: แหมผลจริงๆนะครับปั๊มเข่าเข้าไปเนี่ยโอ้โหเลือดท่วมเลย
0: ไม่ใช่เอาเหรอ
1: นี่ไง
0: หัวใช่ไหมอ๋อคิดว่าจังหวะเมื่อกี
1: ้แหม
0: โอ้นี่กล้องจับมาตรงนี้นะครับโอ้โหอย่าแหวกสิทุกพี่จะแหวกทำไม
2: รักกันดีกับผู้ชายเลยเดี๋ย
0: วโอ้ยต่างกองก็แหวกเข้าใจจับนะพี่นะโอ้ยหิวซกเหล็กเลยนี
1: ่ไอตอนไม่แหกเนี่ยก็ไม่ได้เสียวมากเลยครับ
0: พอแหกรูปเสียวเลยครับ
1: โอ้โหนะฮะจากเย็บ10เข็มสมมุตินะไอแหกเมื่อกี้เพิ่มอีก2
0: ไม่ใช่เท่าเดิมแหกเบาๆแต่ว่าเห็นชัดจังหวะภาพช้าครับดูเนี่ยซอกเนี่ยจังหวะซอกไปที่บริเวณศีรษะนะครับก็เป็นจุดกำเนิดต้นกำเนิดสาเหตุของเลือดที่มันไหลโอ้ยโอ้ทำไมไม่ไว้ผมยาวๆหรืออะไรหนูเว้ยโอ้แล้วสโลก็ใจร้ายยังตัดไม่ดูอีกโอ้ยอ่ะตัดมาเลยครับชอบแซวเล่นโอ้ยชื่นชอบและความเจ็บปวดแหมจังหวะที่สอกเข้าศีรษะครับแล้วจังหวะที่แหวกมานี่15เข็มน่าจะมี15เข็มน่าจะมีแต่ไม่ต้องห่วงนะครับนักกีฬาทุกคนของเราครับอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครับ
1: ลุยต่อเลยครับแหมตอนพักยกนี่เห็นแผลนี่คนโจดจันกันทั้งสนามเลยนะผ่านมาได้ยังไงเนี่ยโอ้รอดสายตาหมอมาได้ไงโอ้แหม
0: ทุกคนเห็นว่าใหญ่หมดยังไงคุณหมอจิรศักดิ์เห็นว่านิดเดียวสู้ต่อได้แซวคุณหมอเล่นนะฮะก็คงจะดูแล้วก็เอ็กซเรย์ด้วยสายตาทุกอย่างแล้วว่าชกได้นะครับขยับเข้าหาครับชัยสิทธิ์คือทุกจังหวะตั้งใจจะปิดเกมอยู่แล้วนะครับแต่ที่เรียนไปว่าอาวุธออกไม่เยอะเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณนะครับสำหรับชัยสิทธิ์นะครับก็เก๋าครับแล้วก็ช่วงหลังก็ตะเวนอยู่ในรูปแบบของ3ยกนี่นะครับมีแทงแล้วก็มีขวางเอาไว้ครับแหมเล่นซะคอเคล็ดเลยนะครับขวางเมื่อสักครู
1: ่ลุยเข้าไปครับโอ้อาโก้นี่ก็อยู่มาได้ถึงตรงนี้นี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับอาครับศอกอัดเข้าไปฟันอีกทีนี่ครับยัดเข้าไปครับโอ้โหเอาแล้วครับตรงนี้เป็นไงครับเอาครับเล่งเข้าไปครับอย่าลืมว่า3แต้มนะครับ3แต้มนี่ตุนไปก่อนในกระเป๋าเนี่ยรอบแรกไฟแรกนี่ก็จะทำให้ไฟอื่นนี่มันก็ไม่ต้องกดดันนะครับอาโก้ก็ทนดีเหลือเกินอาโก้เองก็เช่นกันนะครับหมัดมีไหมเก่งไว้นี่ครับแม่พยายามต่อยโอ้โหป้ายป้ายแล้วตีโอ้โหกัดเสียบหน้าครับดูครับแม
0: ่คือแต่ละเม็ดนี่คือมีกดมีขวางมีแทงเข้าหน้าอย่างเดียวเลยครับจังหวะเลือดเย็นของกายสิทธิ์นะครับเดินเข้าไปครับกายสิทธิ์เตะซ้ายเข้าไปก่อนครับแต่ว่าแม่นี่ครับอาโก้ฟาดี้ครับทนเหลือเกินเลือดที่ไหลลงเลือดที่ไหลออกมาก็หมายความถึงแบบพอเลือดไหลแล้วเรียวแรงนะคุยชายเนาะม
1: ัน
0: ก็อาจจะแบบว่าจืดๆลงด้วยนะครับ
1: เจอหมัดเข้าไปอีกตีอีกทีครับชุดนี้ยังไงครับแม่โอ้โหแกกระเด้งขึ้นมาได้ครับโอ้ยอมแกเลยครับความทรหดอดทนครับของอาโก้ฟาฮาดีแม่กายสิทธิ์บอกวันนี้นี่ทั้งขวางทั้งดันทั้งแทงทั้งฟันครับโอ้ก็ยังอยู่มาได้ครับแม่ขยับเข้าไปใหม่ครับแข้งโอ้ยเสิร์ฟเข้าหน้าตรงนี้ครับแม่สติยังอยู่ฮะและจบยกสุดท้ายครับโอ้โหนี่
0: ยกนิ้วโป้งให้เลย
1: ยอมความทนนะ
0: ยอมผมก็ยกให้อีกคนนึงถ้าเป็นพี่ผมไปแล้ว
1: ครับ
0: ผมไม่อยู่หรอกพี่ผมไปนานแล้ว
1: โอ้โห
0: นี่เลยยังอยู่อีกแต่เข้าหน้าคิดดู
1: ครับ
0: โอ้แทงเข่าเข้าหน้าคิดดูแล้วเลือดแหลกขนาดนี้ครับเอาสู่ฮกชื่นชมทั้งคู่ครับนี่ครับโอ้ทีมงานพี่เลี้ยงของแกเสียก็ยังยกนิ้วโป้งให้ว่าทนเหลือเกินพ่อคุณเอ้ยเนี่ยครับขาขวางคอเคอร์เคสมาแล้วแล้วก็แทงเข้าหน้าเข้าตานะครับเลือดก็ไหลอย่างต่อเนื่องครับโยนเข่าเข้ามาครับจังหวะภาพช้ามีขวางหน้าแล้วแกก็ดูครับขวางนี่คอเคอร์นี่เอียงหมดแล้วนะครับไม่รู้น้ำในหูยังเท่ากันอยู่หรือเปล่านะครับจังหวะกระโจนเข้าหาครับแล้วดูแทงครับดูแทงครับแต่ละเม็ดที่เข้าหน้าเตะครับนี่ครับเสิร์ฟเข้าหน้าโอ้คิดว่าล่วงครับที่ไหนมาได้ที่ไหนได้ แกมารวบเราไว้ครับอู้เม็ดนี้ครับคือแข้งนะครับแข้งนะครับกระดูกกระสันหน้าดีครับยกนิ้วเลยครับว่าทนจังวู้เอาโค้ชจิ๊บครับเชิญครับ
3: และผลการตัดสินนะครับ The winner is Black Corner กายสิทธิ์ from Thailandต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับต้องขอขอบคุณครับบริษัทตรีเพชรอิซูซูเซลส์จำกัดปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกฮิตาชิแลนด์ครอสตัวจริงในทุกงานลุยลีดเวย์ผู้จัดจำหน่ายสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและนี่คือชายไฟลิกสังเวียนเลือดของตัวจริงสวัสดีครับ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์จากประเทศไทยนะฮะเป็นครั้งแรกที่ไลฟ์ที่ประเทศไทยเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้คงอยู่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็คงจะไปนอนเล่นสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วค่อยตอบคำถามนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะฮะดูอยู่พอดีก็แล้วแต่ว่าดูอะไรเหมือนกันเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในวันนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็เท่าที่ดูเดี๋ยวหาเรื่องคุยนะวันศุกร์นี้ผมก็จะไปงานเทลสกอร์นะครับที่ไอคอนสยามนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะยาวดูจากตัวตารางของเขาแล้วเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย2มั้งแล้วก็ยาวไปจนถึง2 ทุ่มเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปก็จะไปเจอที่นั่นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถือของอะไรเข้าไปในงานเนาะถ้าจะถือเนี่ยคงจะต้องมาหลังเลิกงานแล้วก็มาเอาอีกทีหนึ่งถ้าใครเอาอะไรไปฝากก็อาจจะแนะนำว่าไปหลังๆดีกว่าถ้าไปเร็วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะได้ของไปแล้วถือไปถือมานี่คงจะไม่สะดวกเพราะแล้วผมก็ไม่ได้เอาคนที่บ้านไปคอยถือให้ด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่ได้นะรายการบิดครับน่าจะวันที่25 ตุลาครับเป็นวันเสาร์

แต่ผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะว่าเขาจะให้คุยกันเรื่องหัวข้ออะไรนะครับก็น่าจะเป็น longevity อะไรสักอย่างนี้แหละนะฮะเดี๋ยวไปลองดูเรื่องเทอร์เซปาไทด์ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับมันก็เหมือนกับเซมากลูไทด์นั่นแหละแต่ว่าถ้าดูจากผลของการใช้ในงานวิจัยแล้วเนี่ยผลของมันจะได้ดีกว่ากรณีของเซมากลูไทด์นะครับแค่นั้นเองแต่ว่าไอ้พวกนี้คือมันจะมีโยโย่เวลาที่คุณหยุดนะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถคุมตัวเองให้ไม่กินได้เนี่ยแล้วหยุดยาไปมันก็จะเด้งกลับมากินแล้วก็อ้วนเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็ต้องไม่ฉีดไปตลอดชีวิตก็จะต้องเลือกว่าคุณจะสามารถคุมตัวเองหลังจากที่หยุดยาไปได้หรือเปล่านะครับแค่นั้นเลยนะผลข้างเคียงผมก็เคยทําไปแล้วในคลิปเรื่องของเซมากลูไทด์ปากกาลดน้ําหนักนะครับก็ลองไปฟังเอาในนั้นดูนะครับแผ่นดินไหวแก้ไม่ได้ครับอาการพวกนั้นนะพวกนั้นคือมันไม่มียาตัวไหนที่จะแก้ได้เลยนะครับถ้าเกิดคนไหนแผ่นดินไหวเสร็จแล้วมีอาการเมาเหลืออยู่เนี่ยพวกนี้จะต้องไปทํากายภาพบําบัดทางด้านของหูเราเรียกว่า vestibular rehab นะครับอาการที่เป็นเนี่ยมันคล้ายๆกับอาการเมาเรือที่มันเหลือค้างอยู่มีชื่อภาษาอังกฤษจริงๆไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาทางการแพทย์ที่เอามาจากฝรั่งเศสนะครับมันมีชื่อเรียกว่า mal de débarquement นะครับแปลว่ามอลนี่คือแปลว่าผิดปกติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ Disembarkment ก็คือเป็น Disembarkment Syndrome หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราขึ้นไปบนเรือตอนแรกเราจะเมาใช่ไหมแต่ว่าการขึ้นเรือหรือการเดินทางเนี่ยจะเรียก Embarkment นะครับแต่ว่าถ้าเรากลับมาอยู่ที่ฝั่งแล้วหรือว่าเราไปถึงที่ปลายทางแล้วเนี่ยเราก็จะต้องลงจากยานพาหนะอันนั้นเรียกว่า Disembarkment นะครับรวมๆแล้วมัลติดีบาร์เคมองก็คือเป็นการปรับตัว

างๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องลงจากยานพาหนะอันนั้นเราเรียกว่า disembarkment นะครับรวมๆแล้ว mild debarkement ก็คือเป็นการปรับตัวของร่างกายที่มันผิดปกติไปหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่มันควรจะต้องทำให้เรามึนหัวเช่นในที่นี้ก็คือแผ่นดินไหวหรือถ้าเป็นในกรณีอื่นก็เช่นเรือรถนะครับเครื่องบินบางคนเนี่ยไปอยู่บนเรือนานๆมีอาการเมาตอนแรกแล้วก็หายแต่คราวนี้พอกลับมาอยู่บนพื้นดินเข้าไปนอนแล้วมันเหมือนกับพื้นเหมือนเคลื่อนไหวได้พวกนี้ส่วนใหญ่มันหายเองแต่ถ้ามินจะมีบางคนที่มันไม่หายยาวๆเลยเป็นเกินเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ยังไม่หายอันนี้จะต้องไปทำกายภาพบำบัดของหูครับมันไม่มีทางอื่นเลยนะฮะนานๆทีจะทันผมไลฟ์ก็ขอบคุณนะครับมานานๆทีเจอสักทีเหมือนกันเอาลูกโป่งไปถือเล่นเลยนะฮะ Longevity จะมีดีเบตกันแน่เลยผมก็ได้บอกกับทุกคนไปแล้วครับว่าผมจะพูดในสิ่งที่มันมีหลักฐานแล้วก็จะไม่เข้าข้างใครที่มันไม่มีหลักฐานดังนั้นเนี่ยผมถามทุกคนก่อนเลยว่ามั่นใจนะว่าจะให้ผมไปพูดเรื่องพวกนี้ถ้าจะให้ดีเบตเนี่ยคือผมก็คุยตามหลักฐานที่เรามีทางการแพทย์จริงๆและอะไรที่มันไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานแต่มันอ่อนเราก็จะบอกว่าโอเคมันมีหลักฐานนะแต่มันอ่อนมันเชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับนั้นทุกคนก็จะรู้ก่อนแล้วครับว่าเอ๊ะจะเอาผมไปหรือว่าจะยังไงแล้วที่เกิดว่าคนที่ไปด้วยอ่ะเป็น longevity ที่เขาคิดไปอีกทางนึงอันนี้ก็ต้องมาเจอกันตรงกลางนะครับว่าคิดยังไงนะเอาหลักฐานตรงไหนมานะครับก็น่าสนใจดีถ้าไม่เคยตรวจหาวิตามินดีไม่ควรซื้อทานเองมันก็สามารถซื้อทานเองได้นะถ้ามันไม่เยอะจนเกินไปแล้วคุณไม่ได้มีโรคประจำตัวเกี่ยวข้องกับแคลเซียมอะไรสักอย่างนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแข็งแรงดีร่างกายปกติกินเองก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับมักจะนะไม่ได้ว่าการันตีว่าจะไม่มีปัญหานะครับและอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจแล้วมันต่ำเนี่ยมันจะได้จัดปริมาณของวิตามินดีที่กินให้เหมาะสมเพราะว่าปกติที่เราไปกินกันทั่วไปเนี่ยมันอาจจะโดสไม่ถึงที่คุณต้องการก็ได้อย่างเช่นโดสที่เราแนะนำในผู้ป่วยผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของกระดูกพรุนหรือมันเริ่มจะพรุนหรือต้องการป้องกันกระดูกพรุนเนี่ยวิตามินดีที่เราแนะนำคือ400 international unit 2ครั้งต่อวันก็คือรวมแล้วเป็น800 IU แต่วิตามินดีที่เรากินกันเนี่ยมันมีตั้งแต่ 1,000 2,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นบางทีมันก็เยอะไปก็ได้นะครับแต่บางทีมันก็ไม่ถึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปตรวจมาแล้ววิตามินดีมันเหลือแบบ10อย่างเงี้ยกิน 5,000 กินให้ตายยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะฮะอาจจะต้องกิน 50,000 อย่างเงี้ยอาทิตย์ละ 50,000 ไปทั้งหมด8อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปตรวจซ้ำว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับขนาดวิตามินดีให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะฮะเล่นเวทหนักสควอทท่าอื่นแล้วเราแบ่งพลังเยอะๆมีโอกาสเป็นไส้เลื่อนใช่มั้ยครับมีครับถ้าเกิดคุณเบ่งนะพวกที่เบ่งอ่ะคือผมก็เข้าใจแหละบางคนเนี่ยเวลาออกกำลังกายก็อยากจะออกแรงให้มันเต็มที่ก็จะมีการเบ่งเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยเบ่งเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันชินหรือไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้มันก็จะเบ่งซึ่งการเบ่งเนี่ยถ้ามีแรงดันในช่องท้องมากแล้วถ้ากดไหนที่มีผนังช่องท้องอ่อนแออยู่แล้วก็จะเป็นไส้เลื่อนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็การเบ่งในเวลาที่เราออกแรงมันก็ไม่ดีอีกหลายอย่างเช่นบางคนก็จะมีความดันลูกตาเพิ่มขึ้นนะครับต่อหินได้บางคนเนี่ยยกเวทเสร็จปวดหัวตอนยกหนักๆเนี่ยปวดหัวมากเลยเพราะว่าแรงดันในโพรงกะโหลกศีรษะมันเพิ่มขึ้นจากการที่คุณเบ่งนั่นแหละนะครับถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมานะผมแนะนำว่าคุณควรจะเล่นให้มันเบาลงมาถ้าเกิดคุณหยุดเบ่งไม่ได้เพราะถ้าเมื่อไหร่คุณเล่นหนักคุณจะเบ่งโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะปวดหัวถ้าโชคดีก็ไม่เป็นอะไรครับเป็นแค่ปวดหัวแต่ถ้าโชคร้ายคุณเป็นคนที่มีกระเป๋าเส้นเลือดผิดปกติในสมองหรือเรียกว่าแอนิวริซึมแล้วมันแตกขึ้นมาตอนคุณเบ่งก็คงลาโลกนี้ไปเลยครับหรือไม่ฉะนั้นก็กลายเป็นคนที่พิการแล้วก็เล่นเวทไม่ได้อีกเลยนะก็ระวังดีๆแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่มีแพลนไปเที่ยวภาคใต้ครับแต่ว่าจะมีไปบรรยายน่าจะที่สงขลารู้สึกมอสงขลาคณะแพทย์สักวันนึงผมจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนนะครับเดือนพฤศจิกายนตอนต้นๆ นะแต่ก็คงอยู่ชักวัน2วันเท่านั้นเองนะฮะวันนี้ไลฟ์ถึงกี่โมงยังไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเราค่อยคิดอีกทีหนึ่งนะตื่นเช้ามาจามประมาณ100กว่าครั้งหรือแม้กระทั่งตื่นมาจามมากๆไอ้จามมากเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันครับบางทีมันก็ไม่มีวิธีแก้เลยนะฮะซึ่งผมไม่รู้นะว่ารักษายังไงนะครับถ้ามันมีเหตุผลในการจามเช่นการเปลี่ยน

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความกดอากาศนะครับความชื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นทุกทีเราก็ต้องหาทางแก้ไขไม่ให้มันเจอกับสิ่งแวดล้อมที่มันผิดปกติแบบนั้นนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครเจอฝุ่นเจอเกสรดอกไม้มีสัตว์มีอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เราเป็นเราก็ต้องแก้ตรงนั้นครับแต่การแก้จามอย่างเดียวเลยเนี่ยตอบไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีวิธีที่ไม่เหมือนกันแล้วบางคนไปค้นใน Google มาแล้วบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมสอนไปมันอันตรายซะด้วยซ้ำไปอ้าวงี้เอาเข้าไปใหญ่เลยนะครับเช่นตอนที่ผมสอนว่าจริงๆอ่ะเวลาจามบางคนอ่ะบีบจมูกแล้วหายใจเข้าแรงๆบางคนหายส่วนบางคนก็บอกว่าทําไม่ได้มันเป็นการกั้นจามเดี๋ยวมันจะอันตรายจริงๆมันไม่ได้อันตรายหรอกครับการกั้นจามเนี่ยแต่ว่ามันจะกลั้นได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะถ้ากั้นไม่ได้แล้วคุณบีบอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มความดันในโพรงกะโหลกศีรษะแล้วก็ในช่องอกอย่างรุนแรงถ้าใครที่มีความอ่อนแอของอะไรสักอย่างในนั้นมันก็อาจจะแตกขึ้นมาได้นะครับนั่นคือปัญหาของมันนะงั้นเรื่องนี้เนี่ยตอบไม่ได้ครับถ้าจะถามก็ต้องไปลองปรึกษาหมอหลายๆท่านดูซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหมอท่านไหนที่รักษาด้านนี้โดยตรงเพราะว่าสมัยผมเรียนไม่มีเรียนเรื่องการหยุดจามครับไม่มีนะฮะเรามีแต่ว่าอะไรที่ทําให้จามแล้วเราแก้ตรงนั้นนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความไวเกินของระบบประสาทบางอย่างนะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยก็คงจะต้องใช้ยาในกลุ่มที่ป้องกันไม่ให้การสื่อประสาทมันไวเกินไปนะครับหรือบางกรณีก็ต้องใช้ยาในกลุ่มที่มีผลต่อสมองนะฮะยาต้านซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือยากันชักถ้าเกิดว่าเป็นมากๆก็น่าจะเป็นยาพวกนั้นนั่นแหละที่ผมคิดไว้นะก็ลองไปปรึกษาคุณหมอสักทางหนึ่งก่อนซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางไหนถ้าให้เดาก็คงเป็นหมอระบบประสาทกับหมอทางด้านหูคอจมูกซึ่งเขาก็น่าจะทดสอบว่าเราเป็นภูมิแพ้เลยหรือเปล่าแล้วก็จะไม่เจออะไรนะครับต่อให้เจออะไรไปรักษามันก็จะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนี่คือเดาเลยนะแต่ผมส่วนใหญ่จะเดาไม่ค่อยพลาดนะครับถ้าผู้ป่วยมียาแอนตี้ไฮเดรเวนซีฟเดิมเวลาแอดมิดเรามักจะโฮยาทำไมถึงโฮยาเราไม่มักจะโฮยานะครับผมก็ให้กินยาเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผลที่ทำให้ต้องโฮยาเช่นคุณมาด้วยความดันต่ำก็ต้องโฮใช่ไหมหรือถ้าเกิดคุณมาด้วยมีไตวายอย่างเงี้ยยาบางตัวมันก็ต้องระมัดระวังในช่วงนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือผมก็ไม่เคยโฮเลยนะยกเว้นว่ามีเหตุผลพิเศษติดเชื้ออะไรสักอย่างมารุนแรงแล้วอะโฮไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องการเคลียร์สมองก่อนนอนแล้วนึกถึงทะเลmanifest ไหมผมไม่เคยคิดอะไรเกี่ยวข้องกับ manifest ซึ่งคำว่า manifest เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายอะไรสำหรับผมเลยนะเพราะว่า manifest ในสิ่งที่คนอื่นเขาไปทำอ่ะผมรู้สึกว่ามันโอเวอร์เกินไปนะครับเช่นเขาคิดเรื่องนึงในสมองหรือคิดเรื่องเงินเนี่ยไปทำอะไรก็คิดแต่เรื่องเงินเขียนคำว่าเงินยัดไว้ใต้หมอนแล้วกะว่ามันจะรวยขึ้นมาเรามีเงินอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับคุณจะคิดถึงเรื่องเงินเรื่องอะไรสักอย่างตลอดเวลาก็ได้นะแต่ว่าคิดเสร็จปุ๊บมันจะต้องพยายามทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้มันมาไม่ใช่คิดแล้วอยู่ๆมันจะลอยมาเองนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะอันตรายแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมันครับผมตอบไม่ได้เหมือนกันดังนั้นต้องไปตรวจนะครับผมเคยทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเต้นผิดจังหวะไปหลายคลิปแล้วให้ไปไล่ดูทั้งหมดเลยครับว่าอาการคุณเหมือนคลิปไหนถ้าไม่แน่ใจไปหาคุณหมอแล้วให้เขาตรวจดูนะครับอ้ออีกอย่างนึงคือถ้าไปถึงหมอแล้วมีคนบอกว่าอ๋อตรวจมาแล้วเอ็กซเรย์ปกติตรวจหัวใจปกติ EKG ปกติแล้วก็มาถามผมไม่ต้องถามครับคุณกลับไปถามหมอที่เขาตรวจคุณนั่นแหละว่าอ้าวและไอ้ที่เป็นเนี่ยคืออะไรใช่ไหมนะครับอย่าพอใจในสิ่งที่ผลตรวจมันบอกเราแต่ต้องพอใจในสิ่งที่หมอเขาตอบเราถ้าเขาตอบเราได้อ่ะอันนี้ก็ถูกต้องถ้าเขาตอบเราไม่ได้เราก็ถามเขานะครับจนกว่าเราจะได้ประโยชน์เราจะรู้ว่าอ๋อตกลงแล้วต้องทำอะไรกันแน่ผลตรวจนี่มันปกติแต่ว่าหมอเขาแนะนำอ่ะต้องไปทำอันนี้ต่อโอเคเราก็ไปทำต่อนะครับ government shutdown จะส่งผลอะไรอเมริกาบ้างก็มันเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐหยุดทำงานนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะไม่มีการผ่านนโยบายซึ่งนโยบายมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะถ้าเกิดว่ารัฐบาลปิดเนี่ยนโยบายของทรัมป์สักนโยบายก็ใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าออกไม่ได้นะครับจะพูดและให้ทำมันไม่ได้เพราะมันต้องผ่านนโยบายแบบนี้นะครับยกเว้นกฎอัยการศึกหรืออะไรสักอย่างบางอันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะที่มันออกได้โดยที่ไม่ต้องสนใจรัฐบาลมันก็ทำได้อยู่นะครับดังนั้นนั่นก็จะมีปัญหาแล้วก็เรื่องของงบประมาณการเงินต่างๆ
ที่มันยังไม่ได้รับการอนุมัติ

มันก็จะไม่รับการอนุมัติครับในช่วงนั้นแต่นี้ไม่แปลกหรอกครับรัฐบาลที่อเมริกาเนี่ยเราเคยได้ยินข่าว government shutdown โอ้ยบ่อยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องประหลาดอ่ะไม่เหมือนเมืองไทยถ้าเกิดว่าบอกว่ารัฐบาลหยุดงานวันนี้อันนี้คือเรื่องใหญ่มากเลยของประเทศไทยแต่ที่อเมริกาได้ยินบ่อยครับผมชินไปละนะตอนมาถึงได้ยินครั้งแรกว่าเฮ้ยรัฐบาลจะชัตดาวน์จะปิดการทำงานเฮ้ยมันมีได้ด้วยเหรอวะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ปิดสั้นๆครับไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็เปิดแล้วเจรจากันได้ก็เปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเจรจาไม่ได้มันก็อาจจะแปลกหน่อยเพราะว่ากรณีนี้มันคือโลกเราก็ไม่เคยเจอทรัมป์มาก่อนเนาะแล้วยิ่งทรัมป์ไปบอกว่าเออเนี่ยวันที่10ตุลาเนี่ยอีก9วันจะมีการประกาศรางวัลโนเบลใช่มั้ยถ้าเขาไม่ได้โนเบลพีซไพรส์เนี่ยจะถือว่าคณะกรรมการโนเบลเนี่ยดูหมิ่นอเมริกามากเลยเออเดี๋ยวค่อยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะสนุกดีไวรัสตับอักเสบ A วัคซีนฉีดแล้วก็ต้องตรวจภูมิเหมือนไวรัส B มั้ยครับก็เหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นในเด็กเนี่ยก็ไม่ปกติเราไม่ตรวจภูมิในเด็กนะฮะเพราะว่าเกิดมามันก็ไม่มีภูมิอยู่แล้วนะฮะทำไงให้น้ำหนักขึ้นผมเคยทำคลิปไปแล้วครับไปฟังคลิปนั้นครับสอนไว้เรียบร้อยแล้วประสาทหูเสื่อมได้ยินเสียงวีดมีหูอื้อมึนหัวกินเบต้าฮิสตีนทุกวันสามารถทานต่อเนื่องได้ตลอดชีวิตครับแต่บอกเลยนะครับว่าเสียงวีดในหูที่เกิดจากประสาทหูเสื่อมเนี่ยมันไม่มีทางหายครับไม่ว่าคุณจะทำยังไงมันก็ไม่หายครับมันอาจจะแค่บรรเทาได้บ้างเท่านั้นเองนะฮะดิสไฮโดรซิสแล้วตอนนี้มีอาการแย่ลงมีคำแนะนำหรือเปล่าคิดว่าจะต้องใช้เป็นไฮโปเทนซีสเตียรอยด์นะครับเช่นโคลเบตาโซนแล้วเวลาทาดิสไฮโดรซิสเนี่ยมันจะต้องเป็นครีมที่เหนียวถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยทาแล้วเอาไอ้พลาสติกที่หุ้มที่เราใช้ห่ออาหารน่ะเป็นใสๆเป็นแรปเนี่ยมาพันเพื่อให้สเตียรอยด์ที่มันเหนียวๆเนี่ยแปะอยู่กับผิวอันเนี้ยจะช่วยดิสไฮโดรซิสได้ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นสเตียรอยด์ธรรมดาที่มันเป็นแบบโลชั่นไม่ต้องใช้เลยครับไม่มีประโยชน์นะมันต้องเหนียวๆหนืดๆแล้วก็ต้องเป็นไฮโปเทนซีหน่อยนะครับเพราะว่าพวกนี้คันสุดยอดเลยทำนิดนึงอะไรก็คันนะครับดังนั้นก็ลองใช้โคลเบตาโซนดูแล้วก็เอาไอตัวแรปเนี่ยมาแรปพันน

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเ

0: เปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: เจ็บตรงข้างสะดือขวาบ่อยๆเวลากดลงไปหรือบางทีก็ข้างซ้ายเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับเพราะถ้ามีอาการแค่นี้มันยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรนะครับบางคนก็มีแค่ลมในกระเพาะในลำไส้ที่มันเยอะเกินไปบางคนก็เกิดจากท้องผูกบางคนก็เป็นจากอาหารบางอย่างที่กินเข้าไปแล้วก็มีลมเยอะก็เลยเป็นแบบนั้นขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประวัติแค่นี้มันตอบอะไรเพิ่มไม่ได้ครับตอบได้แค่นี้เลยนะฮะมีวิธีรักษาภูมิแพ้ให้หายขาดหรือยังครับยังไม่มีครับปัจจุบันภูมิแพ้มันโอกาสหายขาดเนี่ยมันยากมากยกเว้นบางอย่างเช่นในเด็กที่เกิดมาใหม่ๆบางคนแพ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแพ้ไข่มันหายแพ้ได้ประมาณ 2-3 ขวบ4ขวบอย่างเงี้ยหายแพ้ไข่ได้แต่หลังจากนั้นมันจะเปลี่ยนกลายเป็นแพ้ฝุ่นแพ้เกสรอย่างเงี้ยแทนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปเจอสิ่งที่แพ้อีกตลอดชีวิตมันก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าไปเจอมันก็จะเป็นอีกนะครับบางคนก็จะอาการดีขึ้นแต่มันก็จะไปแย่ลงในช่วงเวลาอายุเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับวิธีที่จะทำให้มันไม่ค่อยกำเริบก็คือต้องนอนให้พอออกกำลังกายประจำไอ้สองอย่างนี้สำคัญมากๆเลยถ้าเกิดใครที่นอนไม่พอไม่ออกกำลังกายอะไรเลยหรือปล่อยให้อ้วนเนี่ยอันนี้แหละครับที่ภูมิแพ้มันจะกำเริบง่ายมากเลยนะครับลายไม่เท่ากันหรือเปล่าครับก็อาจจะไม่เท่ากันก็ได้มั้งครับหรือว่าอาจจะเป็นตาของคุณมันอาจจะข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำก็ได้เลยมองแล้วมันไม่เท่ากันนะครับสุนัขจรจัดกัดที่นิ้วฉีดยา3เข็มแล้วหมายังไม่ตายต้องฉีดให้ถึง5เข็มไหมครับต้องครับเราไม่สนใจว่าหมาตายไม่ตายแต่เราจะฉีดให้ครบครับพร้อมสูงมาเจ็บจี๊ดที่อกบางครั้งใจเต้นเร็วมากควรไปตรวจไหมครับควรครับยกเว้นถ้าเกิดคุณตรวจแล้วคุณรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วตั้งแต่แรกแล้วคุณเกิดอาการขึ้นมาซ้ำก็ไม่ต้องตรวจถ้ามันเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรคุณจะต้องไปตรวจนะครับไปสงขลาน่าจะได้เจอคุณหลินอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้บอกคุณหลินเลยเดี๋ยวต้องลองแจ้งไปดูนะครับเคยแบ่งจนเลตินเบ่งจนเลตินาฉีกเลือดพุ่งเลยผมว่าคุณอาร์มเนี่ยมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะคือการควบคุมแรงตัวเองจะไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่าเราใช้แรงมากไปหรือยังแล้วพอมันเป็นแบบนี้มันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับเหมือนกับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมงอข้อมืออย่างเงี้ยแล้วถือดัมเบลแล้วยกอย่างเงี้ยโอเคแรงแขนตรงนี้ผมอาจจะมีความแข็งแรงพอที่จะยก

มันเจ็บพอละวางแต่ถ้าคุณอาร์มเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้มันเจ็บพอละวางก็จะอัดมันต่อไปสุดท้ายเกิดปวดข้อมือขึ้นมาเล่นต่อไม่ได้เนี่ยนะครับดังนั้นอาจจะต้องมีความระมัดระวังในด้านนี้ด้วยว่าเฮ้ยแรงที่เราใช้อ่ะบางทีมันมากไปหรือเปล่าทำให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นมานะครับพวกเนี้ยบอกเลยครับบาดเจ็บง่ายมากเลยเดี๋ยวก็จะปวดสะโพกปวดเข่าปวดอะไรสักอย่างจากการที่เราไปใช้งานมันไม่ถูกต้องนั่นแหละครับขอบคุณลูกช้างนะครับที่ส่งมามาตัวหนึ่งเอานี่ไปเลยมะเร็งไทรอยลามไปต่อมน้ำเหลืองด้านขวาของคอผล PNA เป็น PTC มีโอกาสหายขาดไหมPapillary thyroid carcinoma น่าจะเป็นผล FNA มากกว่ามั้งนะฮะโอกาสหายขาดมีไหมคิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะเฉยๆนะถ้าลามไปแค่ต่อมน้ำเหลืองที่ข้างคอแล้วไม่มีที่อื่นอีกเลยอันนี้น่าจะหายได้อยู่แต่ว่ามันจะต้องใช้การกลืนแร่แน่นอนนะครับพวกนี้แล้วก็มันจะมีปัญหาจากการที่เราต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นยากดฮอร์โมนไทรอยด์ยาฮอร์โมนไทรอยด์ขนาดสูงนะครับซึ่งคุณก็จะมีอาการแบบใจสั่นเนี่ยใจสั่นเหมือนคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยด์อ่ะมันจะมีอาการแบบนั้นแน่ๆเพราะว่าเราต้องใช้ยาขนาดสูงเพื่อที่จะกดไม่ให้มันกลับมาอีกนะครับมีก้อนฝีที่เล็กๆดูแลตัวยังไงให้ยุบไปเองโดยไม่ต้องปล่อยให้วันถึงต้องกรีดระบายออกอย่าไปยุ่งกับมันครับดีที่สุดเลยอย่าไปยุ่งกับมันทำความสะอาดให้ดีนะครับทำได้แค่นั้นเลยจริงๆนะที่เหลือคือมันแล้วแต่ดวงแล้วฮะว่าคุณจะหายหรือไม่หายถ้ามันไม่หายเนี่ยก็ต้องไปกรีดเอาออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายตัวเองให้เหมือนคนปกตินอนให้พอกินให้โอเคนะครับอย่าไปเครียดถ้าเครียดเยอะภูมิต้านทานต่ำมันก็เป็นไงมันก็ไม่หายนะฮะหายใจลำบากตอนกลางคืนไม่เต็มอิ่มเป็นเพราะอะไรตอบไม่ได้ครับอันนี้อาการมันไม่เฉพาะเจาะจงนะคุณต้องบอกมาให้ครบมากกว่านี้เพราะว่าแบบเนี้ยคุณจะเป็นหอบหืดก็ได้ภูมิแพ้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นกรดไหลย้อนก็ได้นะครับหรืออ้วนเกินไปนอนแล้วพวกอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องมันดันทำให้หายใจลำบากก็ได้หรือบางคนเป็นโรคปอดเวลานอนราบก็หายใจลำบากบางคนเป็นโรคหัวใจนอนราบก็หายใจลำบากเองเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ประวัติมันไม่ครบที่เราจะบอกได้ว่าเป็นอะไรเลยครับผู้หญิงจะหยุดรอบเดือนประมาณอายุเท่าไหร่เร็วที่สุดเร็วที่สุดเลยเหรอเร็วที่สุดผมก็เห็นตั้งแต่30มันก็หยุดไปแล้วอันนั้นคือเร็วเกินไปอ่ะนะครับเร็วเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าปกติทั่วไปเนี่ยก็โน่น45ขึ้นน่ะแถวๆนั้น47อย่างเงี้ยนะฮะถ้าตื่นนอนแล้วไอมีความสัมพันธ์กับการหายใจในขณะหลับอย่างไรมันอาจจะสัมพันธ์ในบางกรณีแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่สัมพันธ์กันถ้าตื่นมาแล้วไอเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอนะกรดไหลย้อนไม่ก็ภูมิแพ้เป็นหลักๆ2อย่างนี้นะครับหยุดหายใจในขณะหลับเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดอาการไอแต่มันก็เจอร่วมกันได้ถ้าเกิดคุณมีภาวะอืดร่วมด้วยนะครับขอบคุณพิมพ์นะครับส่งขนมมาเอาลูกโป่งไปถือเล่นก่อนนี่เลยปวดท้องตึงวนไปวนมาทั่วท้องเปลี่ยนไปทั่วๆบางครั้งปวดรูทวารจี๊ดๆนี่คือลำไส้แปรปรวนหรือเสี่ยงมะเร็งลำไส้ไหมไม่ครับลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันจะต้องมีการขับถ่ายที่ผิดปกติไปด้วยนะครับถ้ามีแค่ปวดหมุนไปวนมาอันนี้ยังไม่ใช่ครับเสี่ยงมะเร็งลำไส้หรือเปล่าถ้ามีประวัติแค่นี้เลยตรงๆนะไม่เสี่ยงแต่ถ้ามีประวัติอย่างอื่นที่คุณยังไม่ได้ให้ผมมาอีกเนี่ยก็ตอบไม่ได้ครับมันต้องพิจารณาประเด็นอื่นอีกนะครับถ้าไม่แน่ใจแล้วมันเป็นมานานแล้วผมคิดว่าคุณน่าจะต้องไปหาหมอทางเดินอาหารก่อนนะครับเคยกั้นจามนึกว่าดีที่ไหนได้โชคดีแค่ไหนยังไม่ตายนั่นสิใช้กระทะประเภทไหนทำอาหารผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับซื้อมานานแล้วฮะอยากได้กระทะที่ปลอดภัยก็ลองไปหาดูนะครับเทฟลอนอะไรที่ใช้อ่ะแล้วก็ดูทุกอย่างที่มันได้มาตรฐานคุณก็ใช้อันนั้นก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันมีรอยขีดข่วนก็โยนทิ้งนะครับดีที่สุดเล่นเวทสร้างกล้ามเนื้อมันช่วยลดภาระกระดูกหรือเปล่าเป็นออฟฟิศซินโดรมบ่อยก็ช่วยครับขอบคุณคุณศาสีประภานะครับเอาลูกโป่งไปเลยนี่อยากมีเงินต้องทำงานบริหารการเงินก็นั่นสิเนาะใช่ลองจะไปที่ตอนเช้าตื่นตีห้าทำยังไงให้สมองอาทิตย์ด้วยการเล่นดนตรีพอพระอาทิตย์ขึ้นจะไปออกกำลังกายแต่มีคำถามคือพยายามฝึกที่จะกินข้าววันละ2มื้อมื้อเช้าไม่กินหิวก็กินกาแฟเหมาะสมหรือเปล่าก็โอเคครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแรงก็มีดีไม่ง่วงเหงาหาวนอนระหว่างวันแล้วก็ไปตรวจร่างกายประจำไม่ได้เจอปัญหาอะไรก็ถือว่า

สมาธิก่อนนอนแบบที่สอนช่วยเคลียร์สมองก่อนนอนได้อะประมาณนั้นเลยปลายประสาทอักเสบแต่หาสาเหตุไม่เจอกินพีกาบาลินไปเรื่อยๆมันสามารถหายเองได้ไหมหรือเปล่าไม่หายครับปลายประสาทอักเสบถ้าหาเหตุผลไม่เจอส่วนใหญ่มันจะไม่หายเออมันต้องหาเหตุผลให้เจอแล้วพอหาเหตุผลให้เจอเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่ามันเป็นชนิดที่หายได้หรือเปล่าเพราะบางกรณีมันก็ไม่หายเหมือนกันบางกรณีก็หายเช่นถ้าเกิดคุณเป็นจากเบาหวานเนี่ยไม่หายเออมันจะชาก็ชาไปตลอดชีวิตนี่แหละนะฮะมันจะมีโอกาสดีขึ้นได้บ้างในบางกรณีที่หลังจากที่เราตรวจเจอแล้วหันมาคุมน้ําตาลแบบเข้มข้นเลยอันนี้อาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ในบางกรณีผมเคยพูดไว้ในเรื่องของ B12 มันจะมีโดสบางอย่างแล้วก็ให้ร่วมกับสารอาหารบางตัวที่อาจจะทําให้ดีขึ้นได้อาจจะไม่ได้แปลว่ามันจะดีขึ้นเสมอไปนะครับก่อนจะขึ้นพูดกรณีได้รับเชิญไปมีเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้ตื่นเต้นไม่ต้องเตรียมตัวครับมันจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นปกติผมก็ไม่เตรียมตัวอะไรอยู่แล้วขี้เกียจครับแต่ว่าผมจะมีวิธีคิดอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาเชิญเราไปอ่ะมันก็แปลว่าเขาต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยเหมาะสำหรับงานของเขาแล้วเราสิ่งที่เราพูดมันต้องสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนั่นก็แปลว่าเขาเนี่ยยอมรับว่าเราคือคนที่เก่งที่สุดในที่นั้นแล้วไม่งั้นเขาจะเชิญเราไปทำไมเขาก็เชิญคนอื่นไปถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่ผมขึ้นเวทีผมก็จะคิดเสมอว่าข้าพเจ้าเนี่ยคือที่สุดของจักรวาลแล้วอะไม่มีใครที่จะเหนือไปกว่าข้าพเจ้าได้อีกแล้วพวกที่ฟังทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็คือเด็กน้อยที่คอยฟังว่าผู้ใหญ่ระดับจักรวาลจะพูดอะไรให้เขาฟังเออพอคิดแบบนี้นะคุณจะไม่กลัวใครเลยคุณจะพูดอะไรก็โอเคหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเลยทั้งสิ้นนะครับใครถามคำถามมาเราก็สามารถตอบได้ในแบบที่เราคิดใช้ประสิทธิภาพของสมองได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ประมาทนะครับแต่แน่นอนหมายความว่าถ้ามันมีเรื่องบางเรื่องแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลเราก็ต้องหาข้อมูลครับสูง179หนัก264ก็ดีแล้วครับขอบคุณพี่เอานะครับที่สนับสนุนมานะครับเอานี้เลยลูกโป่งถือกันหลายคนเลยฮะคิดว่าทรัมป์ไม่ได้โนเบลนั่นสิปอดทะลุหรือปอดรั่วคืออะไรมีคนบอกหนูเสี่ยงเป็นเพราะผอมเกินจริงหรือเปล่าจริงครับผอมสูงถ้าผอมเตี้ยเนี่ยไม่ค่อยเสี่ยงถ้าผอมสูงเนี่ยเสี่ยงนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องปอดทะลุปอดรั่วไปแล้วนะครับลองไปหาดูได้นะครับมันก็คือการที่อยู่ปอดสักบริเวณหนึ่งเนี่ยมันแตกออกมาทำให้ลมเนี่ยรั่วออกไปจากปอดไปอยู่ในช่องที่มันอยู่ระหว่างทรวงอกของเรากับปอดจะทำให้ปอดตรงนั้นมันแฟบไปแล้วก็หายใจไม่ได้มันก็จะเจ็บนะครับเหนื่อยนะแบบนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนไหนก็แล้วแต่ที่เจอภาวะนี้หรือหมอเขาเป็นคนบอกว่าเฮ้ยของคุณเนี่ยเสี่ยงนะต่อการเกิดโรคพวกนี้ห้ามสูบบุหรี่ไม่ว่าจะบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้าหรือกัญชาก็ไม่ต้องสูบนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงมากนะฮะอายุ20ฝึกทำ longevity 0บาทก็ดีครับโควิดสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วผมเฉยๆกับมันนะครับไม่ว่าโควิดจะสายพันธุ์ไหนมันก็วิธีในการดูแลรักษาเหมือนเดิมเปียบเลยไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมนะครับเจลลี่กินให้หลับง่ายตัวไหนครับมันมีสารอะไรอยู่ดังนั้นไปถามมาก่อนว่ามันมีสารอะไรอยู่ข้างในถ้าไม่บอกว่ามันมีสารอะไรอยู่ข้างในผมก็ตอบคุณไม่ได้นะครับผมสูงหนักเท่าไหร่แล้วคุณสูงหนักเท่าไหร่อ่ะครับเวลาก่อนที่เราจะถามคนอื่นเนี่ยเราควรจะบอกเรื่องราวของตัวเองมาก่อนนะครับเช่นเวลาที่เราทักทายคนอื่นน่ะในต่างประเทศนะครับแล้วเราไปเจอคนคนนึงเราอยากรู้จักเขาแล้วบอกว่า Good morning my name is อะไรสักอย่างแล้วเราก็ถาม Can I know your name อย่างเงี้ยเราจะได้รู้จักเขาเราก็บอกว่าเนี่ยเราทำงานอย่างนี้นะเราอยากจะรู้จักคุณดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะถามผมก็ตอบผมมาก่อนว่าตัวคุณเองสูงหนักเท่าไหร่อยากรู้ไปทำอะไรนะครับน้ำหนัก BMI 40เยอะมากเกินไปนะครับกินไข่ต้มเยอะได้หรือเปล่า Lean Mass 80ไม่น่าได้นะครับเพราะว่า BMI 40นี่มันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมว่านะคุณน่าจะไปดูว่าปัญหาในร่างกายของคุณมีอะไรอย่างอื่นไหมไขมันเริ่มมีปัญหาอะไรหรือยังนะครับถ้าไขมันมันมีปัญหาเยอะมากเลยแล้วก็มีแฟตอย่างอื่นเยอะด้วยเนี่ยมันน่าจะต้องลดลงมาครับกินไข่เยอะมันน่าจะแย่นะครับเธอคิดจะมีคู่ชีวิตบ้างหรือเปล่าคู่ชีวิตถ้าเป็นแค่แฟนเนาะมีแต่ถ้าคิดว่าจะมีลูกไหมไม่เอาแน่ๆนะครับยังไงก็ไม่เอานะครับเพราะว่าผมยังไม่มีความรู้สึกอยากจะมีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนใจแล้วมันสายไปแล้วถึงเวลานั้นก็ไม่มีไม่แปลกนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่สายไปมีก็มีได้นะ

0: ไม่ได้คิดว่าจะต้องห้ามมีเด็ดขาดแต่ในขณะนี้ความรู้สึกนั้นมันยังไม่มีเท่านั้นเองนะฮะมีการปวดหัวเวียนหัวตลอดเวลาคิดในแง่ลบหมดแรงแต่พอกินทริซานิดีนก่อนนอนรู้สึกว่าดีขึ้นทําได้ทุกอย่างเลยมันเกี่ยวหรือเปล่ามันอาจจะทําให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากไปกว่านั้นเลยดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปดูว่าการนอนหลับของคุณมันมีปัญหาตั้งแต่แรกหรือเปล่ามันเลยทําให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าบางคนถ้านอนไม่พอนอนไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันบางคนเครียดง่ายนะฮะสมาธิไม่มานะครับดังนั้นก็ต้องรักษาตรงนั้นด้วยนะครับถ่ายเป็นเลือดแต่ไม่รู้สึกแสบรูมากเป็น2 ครั้งโอกาสเป็นอะไรไหมครับก็ที่เราเจอบ่อยๆก็มีตัวเฮมอรอยนะครับหรือรีซีดวงที่อยู่ภายในก้นก็จะเป็นแบบนั้นได้แต่ในบางคนก็เป็นอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นนะครับดังนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ควรจะต้องไปตรวจก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับคุณอิสราจากแคนาดาก็สวัสดีนะครับเด็กจีนเข้าเรียนวันละ10 ชั่วโมงกว่าเขาเรียนกันไปได้ยังไงครับอดทนครับคือต้องบอกว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเด็กในแต่ละประเทศเนี่ยความอดทนจะไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวนะครับเด็กถูกเลี้ยงมายังไงถูกสอนมาแบบไหนเขาก็จะกลายไปเป็นแบบนั้นถ้าเด็กที่จีนมีการแข่งขันสูงแล้วก็มีค่านิยมว่าคุณต้องทําให้ได้แบบนั้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกเป็นปกติที่จะต้องเรียนแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณถูกเลี้ยงมาบอกว่าเฮ้ยเรียนเนี่ยตามใจฉันเรียนอะไรก็ได้แล้ววันนึงก็เรียนแค่5 ชั่วโมงพอเราเลือกเรียนแบบไหนก็ได้คนพวกเนี้ยพอไปอยู่จีนตายแน่นอนอุ้ยมันเรียนอะไรกันหนักขนาดนี้ส่วนคนจีนไปอยู่ประเทศพวกนี้โอ้มันสบายจังเลยเนาะเรียนน้อยจังอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันแล้วแต่ว่าวัฒนธรรมแล้วก็ยังไงนะครับก็สวัสดีคุณกอล์ฟนะครับเห็นคลิปออกกำลังกายเต็มตัวว่ามีอาการไหลไม่เท่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าตาคุณเท่ากันเหรอครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตาคุณเท่ากันจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เห็นตาคุณเนาะเพราะว่าคุณน่าจะเอาตาขึ้นมาอยู่ตรงนี้มากกว่ามันจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันถ้าไม่เท่ากันแล้วมันมีปัญหาอะไรสำหรับคุณเนาะถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคุณลิตเติ้ลโพนี่นะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สุภาพเนาะที่จะมาทักนะครับไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่การที่เราเป็นคนไทยเนี่ยการที่เราจะทักคนที่เราไม่รู้จักเลยว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วหวังว่าฝั่งเขาจะรู้สึกปกติดีอันนี้ผมว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจมารยาทสังคมนะฮะงั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยที่สําคัญถ้าเกิดว่าผมบอกกลับไปว่าอ้าวที่หมอยังบอกว่าฉนตาไม่เท่ากันเลยทั้งที่ผมไม่เคยเจอคือใครเริ่มก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเข้าใจมารยาททางสังคมด้วยนะครับแล้วก็วิธีในการถามเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างสุภาพนะครับถ้าเกิดคุณจะถามในเรื่องแบบนี้นะฮะดังนั้นก็ระมัดระวังไว้ละกันนะครับตุลาใกล้เทศกาลฮาโลวีนด้วยนั่นสิพูดถึงภูมิแพ้เป็นตั้งแต่เด็กเป็นภูมิแพ้ทุกวันเลยอันนี้ก็รักษานะครับต้องไปรักษาไปควบคุมนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีวิธีในการดูแลรักษาตัวเองเหมือนกันนะ
1: ยายยุตตาพี่กยังสา

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
1: เล่นเวททักต่อสัปดาห์ไม่มีความแน่นอนครับแต่ผมออกกำลังกายทุกวันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่วันนะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกถ้าเดิมทุกวันจำเป็นต้องเป็นรูปแบบการออกกำลังกายทุกเปลี่ยนจำเป็นต้องเป็นรูปแบบการออกกำลังกายทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือเปล่าหรือขยายเวลาการออกกำลังกายอันนี้ไม่เข้าใจว่าจะถามว่าอะไรครับคือคำถามมันค่อนข้างที่จะสับสนนะครับดังนั้นถามมาใหม่แล้วกันนะครับคุณธมนพัฒน์นะครับลองพิมพ์ไม่ต้องรีบพิมพ์นะครับเราพิมพ์แล้วเราอ่านเราให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยส่งนะครับเพราะถ้ามันไม่เข้าใจนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องการจะถามว่าอะไรนะฮะคุณน้าบอกว่าเบนช์เพรส40กิโลเองตอนนั้นจะเบ่งถ้าเบ่งยาวนี่ก็ลำบากแน่เลยนะฮะเทนนิสเอลโบมีทางหายหรือเปล่าสาเหตุจากเล่นยิมมีทางหายครับจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่กรณีนะครับถ้ามันเป็นนานเกินก็ต้องไปปรึกษาหมอกระดูกนะครับให้เขาจัดการให้นะฮะเล่นเวทบริเวณไหล่กับอกบนยังไงมีท่าแนะนำอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่ได้มีท่าอะไรที่มันเป็นพิเศษนะครับไหล่เนี่ยผมก็จะเล่นแค่ส่วนใหญ่นะ lateral raise นะครับกับ rear delt fly เท่านั้นเองก็มี2ท่าที่เล่นหลักๆ shoulder press นี่แทบไม่ค่อยเล่นเลยน้อยมากนะครับส่วนอกนี่ก็อกนี่ผมจะเล่น dumbbell press เป็นหลักนะครับ barbell เนี่ยไม่ใช้ไม่เคยใช้บาร์เบลนะผมก็จะใช้ดัมเบลเพรสแล้วก็เป็นชินอัพเป็นหลักนะครับส่วนท่าอื่นก็แล้วแต่ว่าวันไหนอยากจะเล่นอะไรนะฮะลูกกระดูกไม่อยู่ตรงกลางปกติไหมไม่ปกติครับดังนั้นต้องไปตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรก่อนเนาะตอนเด็กเคยนอนห้องแอร์ได้ปกติปัจจุบันนอนแล้วรู้สึกตาแห้งไม่ค่อยสบายตัวเป็นมานานแล้วแต่ว่าถ้าปิดหน้าต่างเปิดพัดลมก็นอนได้ดีผิดปกติอะไรหรือเปล่ามันอาจจะแห้งครับหรือไม่ก็แอร์เป่าโดนหน้านะฮะเราก็ต้องเอาแอร์หันไปทางอื่นอย่าให้มันเป่าโดนหน้าเราแล้วที่สำคัญคือเราล้างมันหรือยังนะครับถ้าเรายังไม่ล้างมันก็มีปัญหาถ้าแอร์เป่าโดนเรามันก็มีปัญหาเช่นกันนะครับกลางคืนหลับยากแต่ชอบง่วงกลางวันถ้าอันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องเรามาระวังก็คือเวลาที่คุณง่วงกลางวันน่ะแล้วคุณไปกินกาแฟนะครับหรือไปทำอะไรสักอย่างให้มันไม่หลับอ่ะคุณก็จะมีปัญหาตอนกลางคืนครับคือมันจะไม่ง่วงกลางคืนดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้ต้องงดคาเฟ

แล้วก็ต้องอย่าไปนอนอย่าไปงีบตอนกลางวันเด็ดขาดไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณงีบแล้วหรือกินคาเฟอีนเข้าไปกลางคืนก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมนั่นแหละครับมีใครเคยบอกไว้หน้าเหมือนพี่โอมค็อกเทลไม่น่ามีนะฮะวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะได้กลิ่นควันรถในบางครั้งเพิ่มโอกาสมะเร็งปอดมากน้อยแค่ไหนไม่มีใครตอบได้หรอกครับว่ามากน้อยแค่ไหนเพราะมันไม่มีการศึกษาในครั้งนั้นนะฮะถ้าได้กลิ่นคิดว่าคงจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้ามันได้กลิ่นบ่อยๆเนี่ยคงจะหน้าระวังตัวเหมือนกันเพราะว่ามันมีพวกฝุ่นต่างๆที่ตามมาด้วยนะครับเดินบนลู่วิ่งเผาผลาญแคลอรี่ดีกว่าวิ่งบนลู่วิ่งหรือเปล่าเปล่าครับก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันก็ขึ้นกับเราเผาผลาญแคลอรี่ไปนานแค่ไหนนะฮะถ้าถามผมนะถ้าคุณจะเดินเพื่อเผาผลาญไขมันคุณเดินไปชั่วโมงเลยครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันยังน้อยไปนะฮะเมืองไทยมีร้านชาจีนมาเปิดใหม่ด้วยชื่อร้านชาจีอ้อที่คอนโดผมก็มีครับแต่ยังไม่เคยลงไปกินนะครับ5ปีแล้ว2กล้องกระเพาะอาหารพบติ่งเนื้อเล็กๆ17ติ่งตัดออกไปแล้วตรวจไม่เจอมะเร็งควรไปส่องกล้องซ้ำอีกครั้งเมื่อไหร่เมื่อหมอคนเดิมเขาบอกให้กลับไปส่องครับดังนั้นเรื่องพวกนี้ต้องถามความเชี่ยวชาญของคุณหมอทางเดินอาหารมันจะมีโรคบางโรคที่มีติ่งเนื้ออย่างเงี้ยเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้เกณฑ์ของเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเจอกี่ติ่งแล้วมันต้องกลับไปส่องใหม่นะแต่ว่าแน่ๆคือ5ปีเนี่ยมันน่าจะนานพอแล้วแหละที่เราควรจะต้องกลับไปปรึกษาหมอท่านเดิมว่าเอ๊ะมันถึงเวลาเราส่องซ้ำอีกรอบหรือเปล่านะครับแล้วก็ขึ้นกับเหตุผลที่ว่าตอนแรกไปส่องทำไมด้วยนะฮะถ้าเหตุผลที่ส่องตอนแรกมันคืออย่างอื่นอันเนี้ยก็ต้องไปประเมินว่ามันมีเหตุผลที่ต้องส่องซ้ำตอนนี้หรือเปล่านะครับหูรูดกระเพาะหย่อนทำให้เป็นกรดไหลย้อนรักษาได้หรือเปล่าตอนนี้ดูแลตัวเองโดยจัดการการกินออกกำลังกายไม่กินดึกนะครับรักษาได้แต่จะคุ้มหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่ามันก็มีการผ่าตัดหูรูดกระเพาะเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นการผ่าตัดซึ่งก็ต้องมีผลข้างเคียงบางอย่างแน่ๆนะครับดังนั้นก็เขาจะทำก็ต่อเมื่อมีการไหลย้อนของกรดที่มันรุนแรงมากซะจนทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้นถ้าแบบนั้นน่ะก็จะต้องผ่าตัดนะครับแต่ถ้ามันเป็นน้อยการผ่าตัดก็จะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับกดไหลย้อนช่วงดึกก่อนนอนตลอดเลยกำลังอยู่ในช่วงเลิกกัญชาวันที่5แล้วตอนนี้ทานโจ๊กที่ย่อยง่ายๆแล้วยังเป็นอยู่มีวิธีบรรเทาให้นอนหลับได้ไหมครับหาหมอนที่มันเป็นรูปลิ่มมานอนนะครับเพราะเราต้องนอนแล้วยกหัวสูงนะครับถ้าเกิดคุณกินอาหารก็แนะนำว่ามื้อเย็นเนี่ยอย่ากินจนอิ่มนะครับให้กินให้แบบท้องมันไม่หิวแต่อย่ากินจนอิ่มแล้วก็เว้นระยะอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนนะครับหลังจากกินเสร็จไปเดินย่อยเลยครับครึ่งชั่วโมงอย่านั่งอยู่กับที่นะครับเดินครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นคุณไม่ต้องกินน้ำอะไรเข้าไปอีกแล้วครับเพราะถ้ากินน้ำมันก็ไปอยู่ในกระเพาะเดี๋ยวมันก็ไหลกลับขึ้นมาได้นะตอนนอนยกหัวสูงไว้มันจะได้ไม่มีอะไรย้อนขึ้นมาการที่บอกว่ายกหัวสูงเนี่ยหมายความว่าต้องยกหลังให้สูงด้วยนะครับคือตัวของเราเนี่ยจะมีเฉพาะก้นเท่านั้นที่ติดอยู่กับเตียงนะครับหลังและคอมันจะสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่มีการไหลย้อนของกรดขึ้นมาถ้าใครที่บอกว่าเฮ้ยเรานอนหัวสูงเอาหมอนหลายๆใบยัดไว้ใต้หลังคอมันจะกลายเป็นคอแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเกี่ยวข้องกับกรดไหลย้อนนะครับเล่นเวทตอนเช้ากินอาหารเช้าก่อนไหมถ้าคุณมีแรงก็ไม่ต้องกินก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่มีแรงก็ควรกินนะครับขากระตุกเวลาเคลิ้มหลับทำให้นอนไม่สนิทจินแมกนีเซียมช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ช่วยครับแต่ถ้าอยากจะลองดูก็ได้ครับฟอร์มไหนก็ได้เลยไม่มีฟอร์มไหนดีกว่าฟอร์มไหนในเรื่องของขากระตุกนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปเรื่องขากระตุกไปแล้วนะครับมันเรียกว่า restless leg syndrome ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุเช่นคุณขาดธาตุเหล็กก็เป็นได้นะครับหรือว่ากินยาต้านเศร้าบางตัวก็เป็นตั้งครรภ์อยู่ก็เป็นโรคไตก็เป็นเส้นประสาทมีปัญหาก็เป็นได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ายังไงควรจะต้องไปตรวจให้ชัวร์ก่อนดีกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยมันก็มี2สาเหตุ1ตั้งครรภ์อันที่2คือเป็นการขาดธาตุเหล็กจากการที่มีประจำเดือนซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็รักษาตามเหตุผลมันก็หายได้นะครับงานวันที่3ชั้น7หลายชั่วโมงมีพักทานอาหารไปมาแล้วก็ดีนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นจะต้องไปทำอะไรยังไงบ้างเลยครับการเจอคนที่นั่นก็คงจะเจอบ้างไม่เจอบ้างเนาะครั้งคิดว่าจะไม่ได้โมเดลแต่กลัวเสียหน้าเลยมาประณามประมาทคณะกรรมการนั่นสิยิ่งสามารถไปฝากไข่เผื่อเปลี่ยนใจอยากมีลูกก็ได้ใช่ฮะนอนดึกรู้สึกปวดหัวจะเป็นอะไรไหมครับมันก็ปวดหัวมันก็ทรมานนะครับขึ้นอยู่ว่ามันทรมานมากน้อยแค่ไหนก็ควรจะไปพักผ่อนได้นะฮะก็สวัสดีชนๆนะครับต้อนรับกลับไทยดีเลยนะฮะคุณนิสลาบอกว่า

กำลังยุ่งอยู่ช่วงนี้ไม่เป็นไรครับก็พักผ่อนบ้างนะฮะเรื่องจริงไหมที่ถนัดขวาสมองซีกขวาแต่อยากฝึกซ้ายก็ต้องฝึกด้านซ้ายเพื่อพัฒนาสมองสองซีกให้มันสมดุลถนัดขวาเนี่ยมันคือสมองซีกซ้ายครับแต่ถนัดซ้ายคือสมองซีกขวานะครับแต่เอาจริงๆคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถนัดอยู่ข้างขวาซะส่วนมากนะครับมันจะมีบางคนถนัดซ้ายแต่จริงๆแล้วสมองข้างขวาของเขาเด่นกว่าตั้งแต่แรกสมองข้างซ้ายเด่นกว่าตั้งแต่แรกนะฮะถ้าอยากจะฝึกก็ได้ครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแพ้กุ้งกับอาหารทะเลแต่คิดว่าเดี๋ยวภูมิคุ้มกันก็สร้างเองแล้วกินนิดหน่อยวันเลยนิดหนึ่งกินเยอะเข้าโรงพยาบาลทั้งที่กินกุ้งต่อได้หรือเปล่าคุณก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาเองนะครับว่าถ้าเกิดคุณกินกุ้งต่อแล้วเกิดโชคร้ายแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาในช่วงที่ไม่มีใครช่วยทันก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้นะครับถ้าถามผมนะผมไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นแต่มันมีคนทำไหมมีคนที่ทำแล้วก็ตายมาแล้วด้วยแล้วก็คนที่ทำแล้วก็ไม่ตายนะครับดังนั้นผมไม่สามารถการันตีได้ว่าคุณทำแล้วมันจะไม่ตายชัวร์อะไรเงี้ยนะนั้นก็ถ้าถามผมคงถ้าเป็นญาติผมถ้าเป็นพ่อแม่ผมก็ไม่ต้องกินละนะฮะเราไม่เสี่ยงเด็กไทยบางคนอาจจะเรียนมากกว่า10ชั่วโมงก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็เรียนพิเศษต่อใช่แอสตราเซนทีนมีผลเสียไหมครับมีครับผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วให้ลองไปหาดูนะครับโปรตีนที่มีรสเสริมความอร่อยไหมก็ผมจะกินโปรตีนที่ราคาถูกที่สุดที่หาได้ครับถ้าตอนอยู่ที่อเมริกาก็จะกินของ Costco ตัวไหนที่มันราคาถูกลดราคาก็เอาตัวนั้นนะครับโดยที่ผมไม่ได้สนใจว่ามีรสหรือไม่มีรสนะฮะเป็นปานแดงที่ปากแล้วก็บวมขึ้นมาเลเซอร์มันจะทำให้ปากเล็กลงได้หรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เขาทำเลเซอร์ดูว่าเขาเห็นว่ายังไงบ้างนะครับทานข้าวเที่ยงแล้วหรือยังน่าจะทานไปแล้วนะครับเล่นเวทหนักขึ้นแล้วตะคริวกินขานอนไม่หลับบ่อยขึ้นกินแมกนีเซียมตามโดสควรทำอย่างไรดีเพิ่มแมกนีเซียมดูครับถ้าเกิดคุณกินเข้าไปแล้วไม่มีผลข้างเคียงเลยนะเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะฮะแมกนีเซียมจะเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่มันจะติดอยู่ที่ผลข้างเคียงบางคนกินเข้าไปแล้วแบบท้องอืดท้องเสียอย่างเงี้ยงั้นก็เพิ่มไม่ได้แหละนะฮะได้สุดแค่นั้นนะฮะแล้วที่สำคัญคือต้องกินน้ำแล้วก็เกลือให้พอถ้าเกิดว่าเราเล่นเวทหนักขึ้นเนี่ยบางทีจะต้องกินเกลือก่อนนะครับถ้ารู้ว่าวันนี้จะเล่นหนักแน่ๆแล้วก็เล่นในส่วนที่เราอ่อนแอเช่นขาเป็นต้นก่อนไปเล่นน้ำแก้วนึงนะครับหาเกลือแร่กินเข้าไปนิดนึงหรือบางคนคิดไม่ออกก็เกลือธรรมดานี่แหละเกลือในครัวเราเนี่ยกินเข้าไปครึ่งช้อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยแมกนีเซียมอะไรก็แล้วแต่นะเราไปออกกำลังกายระหว่างที่เล่นเวทหนักๆอยู่ทุกๆ20นาทีให้จิบน้ำเข้าไปนะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาได้นะครับคริสต์มาสอยู่ที่ไทยหรืออเมริกาน่าจะอยู่ที่ไทยน่าจะนะเพราะว่ามันจะมีงานอันหนึ่งที่ผมจะจัดนะครับมีตุ่มที่หน้าติดกับบริเวณหูประมาณ 2-3 ตุ่มขนาดใหญ่กว่าสิวทำไปแล้วเจ็บพอทนได้ไม่รู้สึกอะไรน่ากังวลไหมคิดว่าไม่น่ากังวลนะครับมันน่าจะเป็นรูขุมขนอักเสบหรือสิวนั่นแหละนะฮะแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยต้องไปตรวจนะครับปวดบริเวณและตลอดเวลานั่งทำงานหน้าคอมแต่ว่ายน้ำทำให้ปวดบรรเทาลงอยากสอบถามว่ามีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมต้องไปยืดกล้ามเนื้อแรดนะครับยืดยังไงไปดูในคลิปต่างๆที่อยู่ในยูทูบมันมีวิธีในการยืดอยู่นะครับลองไปหาดูยืดไม่ได้ยากอะไรนะฮะเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อไม่ควรเพิ่มโปรตีนเชคหลังจบภายใน3 นาทีดีกว่าดื่มระหว่างเล่นถ้าใช่ก็ทำผิดดื่มตอนไหนก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยคุณจะดื่มระหว่างเล่นหรือดื่มหลังจากเล่นไปก็ได้นะครับพวกที่เขาดื่มระหว่างเล่นเนี่ยก็จะแนะนำเป็นโปรตีนชนิดที่มันดูดซึมได้เร็วมากเช่นเวย์ไฮโดรไลเซตนะครับหรือว่าจะเป็นอะมิโนแอซิดที่มันเพียวๆ BCAA พวกเนี้ยเพราะมันใช้งานจะเอาไปใช้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าคุณจะไปกินโปรตีนทีหลังเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสามารถทำได้ครับโบท็อกดีหรือเปล่าไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีครับมันขึ้นอยู่กับของคุณเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องทำหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าดูหน้าแล้วเอ้ยนี่ไม่ต้องทำก็แปลว่าไม่ดีครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วแบบนี้น่าจะฉีดแล้วมันเข้าหน้าเข้ารูปเข้าร่างได้อันนี้ก็ถือว่าดีครับดังนั้นต้องไปให้หมอที่เขาทำการฉีดเป็นคนประเมินนะครับแล้วเวลาไปดูซีรีส์จีนตามสบายเลยครับเคยเป็นวัณโรครักษาหายแต่อาการไอเรื้อรังยังมีกลางคืนไอรบกวนการนอนหมอปอดบอกว่าเป็นแผลทราบว่าการนี้ถาวรครับส่วนใหญ่จะถาวรถ้ามันเป็นจากวัณโรคนะแล้วมันเป็นแผลพวกนี้มักจะถาวรแต่สิ่งที่ต้องไปดูแน่ๆจะคือมันจากวัณโรคจริงหรือเปล่าหรือ

มีอย่างอื่นแทรกซ้อนเช่นบางคนเนี่ยหลอดลมจะไม่ปกติอีกเลยมีเสมหะข้างข้างในพวกนี้นะวิธีการรักษาคือต้องเอาเสมหะออกมาได้ตลอดเวลาห้ามกลั้นไอแล้วก็ห้ามไม่ไอนะครับเช่นบางคนเนี่ยมีเสมหะอยู่ข้างในแล้วไม่อยากจะไอมันก็จะยิ่งเสมหะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะยิ่งไอมากขึ้นการอักเสบก็จะยิ่งเยอะขึ้นพวกนี้จะต้องระมัดระวังโรคที่เรียกว่า bronchiectasis ซึ่งเกิดตามหลังวัณโรคได้นะครับแล้วพวกนี้ก็จะต้องหัดให้ไอมันจะเป็นโรคที่ไม่มีทางหายนะแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งไม่ไออ่ะมันจะยิ่งเป็นใหญ่นะครับดังนั้นอันเนี้ยกลับไปหาหมอแล้วสอบถามคุณหมอเขาว่าตกลงอาการไอของเขาเนี่ยเป็นจากอะไรเพราะมันไม่ได้มีเหตุผลเดียวนะครับแล้วว่าต้องแน่ใจด้วยว่าที่ไออ่ะมันเป็นวัณโรคที่หายแล้วหรือมันเป็นเพราะเหตุผลอื่นนะครับเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่มีฝุ่นมาหลายปีจมูกตันอักเสบล้างจมูกกินยาแก้แพ้ตลอดเลยเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมถ้าเรื่องภูมิแพ้เนี่ยไม่ได้เสี่ยงเป็นมะเร็งครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเสี่ยงเช่นถ้าเกิดคุณดูดเอาฝุ่นเข้าไปทุกวันเนี่ยก็เสี่ยงอยู่นะฮะนอนห้องแอร์ตื่นมาแล้วคอแห้งทุกวันถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมไม่ปกติครับส่งผลเสียอะไรมากไหมก็ส่งผลเสียได้ครับถ้าเกิดว่าคุณอ้าปากนอนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เจ็บคอได้ป่วยง่ายนะครับนอนกรนได้ปากก็จะเหม็นง่ายนะครับหรือบางคนก็นอนมากอ้าปากฟันมันก็ผุง่ายเพราะว่าน้ำลายของเรามันแห้งหมดแล้วนะครับไอเรื้อรังมีเลือดออกเคยเป็นฝีในปอดเลือดออกนี่ไม่ปกติครับจะต้องมีการอักเสบสักอย่างข้างในอันนี้ต้องไปตรวจดูนะครับปวดหัวแบบรู้สึกปวดในสมองจะเป็นอะไรไหมเป็นได้ครับแต่ว่ามันเป็นจากอะไรตอบไม่ได้ครับต้องไปหาคุณหมอแล้วถามเขาดูว่ามันเป็นจากอะไรนะฮะทำอีกซี่อยู่ AMH ย่อมาจากอะไรครับแอนตี้มิวเลเรนฮอร์โมนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไดบลาสโตซิสตัวเดียวคนอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผมแล้วครับดังนั้นอันเนี้ยต้องไปสอบถามคุณหมอด้านการเจริญพันธุ์ดูซิว่าเขาแนะนำว่ายังไงนะครับถามคุณหมอที่ทำเอ็กซี่ให้เรานี่แหละครับนะเพราะเรื่องนี้มันเกินความเชี่ยวชาญของผมไปไกลมากผมไม่เคยดูแลคนไข้ที่ทำพวกนี้เลยนะฮะก่อนนอนชอบเรือตลอดเลยพอลงนอนเกิดจากอะไรเกิดจากอาหารสักอย่างของคุณนี่แหละครับแล้วก็บางคนเนี่ยเคี้ยวไม่ละเอียดนะฮะหรือมีอาหารบางอย่างที่กินแล้วมันลมเยอะเช่นพวกผักนะครับบางคนกินขนมปังบางอย่างเข้าไปก็เยอะก็ลมเยอะบางคนก็น้ำมันลมก็ลมเยอะก็ต้องไปเลี่ยงของพวกนั้นดูหรือไม่ก็ต้องสังเกตว่าคุณกินอะไรแล้วลมมันเยอะก็ต้องเลิกนะฮะแล้วก็ไปเดินย่อยด้วยนะครับหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จที่สำคัญคืออย่าให้ท้องผูกไม่งั้นก็จะเป็นนะครับเป็นกรดไหลย้อนมา1ปีอยากหายควรทำยังไงบ้างครับควรจะปรับพฤติกรรมครับผมเคยทำคลิปเรื่องกรดไหลย้อนว่ามีพฤติกรรมอะไรที่ต้องปรับบ้างถ้าปรับเนี่ยต้องปรับไปตลอดชีวิตนะครับห้ามเลิกปรับเมื่อไหร่คุณเลิกปรับเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่นะฮะดังนั้นต้องไปดูในนั้นดูนะครับคนที่ฉลาดด้านวิชาการที่สุดที่เจอมาคือใครผมก็จำไม่ได้แล้วครับมันไม่น่าจะมีคนไหนที่ผมรู้สึกว่ามันเท่ากันได้อะมันมีบางคนมากบางคนน้อยแต่ว่าก็ฉลาดเหมือนกันแต่เป็นคนละทางนะครับแต่ถ้าด้านวิชาการก็ถ้าด้านเชิงวิชาการทางด้านความรู้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าทางด้านความคิดเนี่ยผมเองนี่แหละฉลาดสุดในโลกแล้วมั้งเท่าที่ผมเคยได้สัมผัสมาฉลาดขนาดไหนก็คือสมัยตอนที่เขาอยู่เมืองไทยอ่ะเขาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมแล้วตอนแรกเขาเล่าให้พ่อกับที่บ้านฟังว่าเขากลับมาบ้านร้องไห้ว่าคงสอบไม่ติดแต่ละคนก็บอกเอ้ยสอบไม่ติดยังไงนี่เรียนเก่งจะตายแล้วเขาถามว่าทำไมสอบไม่ติดเพราะว่าเขาเนี่ยไปแก้โจทย์ที่เขาเขียนมาบอกว่าโจทย์ผิดเต็มเลยถ้าเขียนแก้อย่างเงี้ยมันจะสอบติดได้ยังไงปรากฏว่าก็ติดไอ้โจทย์ที่เขาแก้คือถูกหลังจากนั้นก็สอบได้ทุนคิงอยู่ที่อเมริกาไปเรียนโรงเรียนที่แบบดีสุด Caltech อย่างเงี้ยแล้วก็จบมาแบบคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์เลยมั้งแต่ว่าวันๆไม่ได้เรียนนะเป็นกัปตันทีมฟุตบอลคือวันๆเตะฟุตบอลแล้วข้ามไหนอยากเรียนก็เรียนข้ามไหนไม่อยากเรียนก็ไม่เรียนแต่คะแนนแม่ง A ตลอดเวลา A+ ตลอดเวลาซึ่งถามว่า Caltech ในระดับปริญญาตรียากขนาดไหนคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ได้ A+ เกือบจะทุกวิชาเอางี้แล้วกันระดับเหรียญทองวิศวะจุฬาไปเรียนที่ Caltech เป็นรุ่นน้องเขาอะคนหนึ่งได้ B แล้วบางวิชาตกด้วยนี่ระดับเหรียญทองวิศวะจุฬานะไปเรียนที่เนี่ยคิดดูดิต่างชั้นกันขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เก่งแค่อย่างเดียวเรื่องอื่นเรื่องการอ่านใจคนเรื่องหุ้นเรื่องการเมืองได้หมดทุกอย่างแถมที่เจ๋งสุดก็คือยังคงเป็นคนปกติที่คุยเรารู้เรื่องบางคนอัจฉริยะมากคุยไม่รู้เรื่องเลยแต่เขานี่ก็คือดูข้างนอกก็เป็นคนปกติคุยแล้วก็เข้าใจได้หมดทุกอย่างแต่ว่าเขาทำอะไรนี่คือเก่งนี่น่าจะที่สุดแล้วมั้งเท่าที่รู้มานะฮะ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าต้องย้ายที่ทํางานย้ายหลังจากอยู่ที่เดิมมา5-6 ปีต้องไปวัดดวงกับที่ใหม่ว่าเป็นยังไงรู้สึกใจวิวผมจะรู้สึกว่าทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมันเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมมันหมายความว่าต่อให้เรารู้สึกกับมันยังไงอ่ะแต่ว่าธรรมชาติมันคงจะบอกเราแล้วว่าถึงเวลาที่ร่างกายของเราแล้วก็จิตใจกับความรู้ความสามารถของเรามันพร้อมแล้วแหละที่จะเจอความเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยมันก็เลยส่งมาให้คุณก็มีหน้าที่ลุยไปเลยครับผมก็ทําประมาณนี้ฮะคือผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะทําง่ายนะอย่างเช่นตอนที่ผมลาออกจากฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยผมคิดแล้วคิดอีกนะออกมาแล้วจะทําอะไรวะเนี่ยไม่เป็นหมอแล้วมันจะเจออะไรมั้ยมันจะอยู่ได้มั้ยงานจะเป็นยังไงคนอื่นเค้าจะมองเรายังไงเค้าจะหาว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่โดนไล่ออกหรือว่าเอ้ยเราออกมาแล้วคนอื่นเขาจะคิดว่าคนนี้คือยังไงกันแน่อาชีพมันก็ดีอยู่แล้วแต่ออกมาทำไมอย่างเงี้ยหรือไม่เป็นหมอแล้วทำไมคือผมจะมีความคิดอย่างเงี้ยแต่ไม่หมดในหัวแต่ก็รู้สึกว่าเราก็คิดมาดีแล้วนี่หว่าข้อดีข้อเสียเราก็ช่างแล้วมันก็เหลือแต่ต้องลุยออกไปเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ดีเองมันแปลว่ามันทุกๆอย่างมันเป็นจังหวะชีวิตอ่ะมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมถ้าเรามัวแต่แบบเห็นจังหวะมันมาแล้วถ้าหันกลับไปมองทางเก่าอย่างเงี้ยมันก็จะพลาดจังหวะชีวิตอันนั้นไปดังนั้นผมก็จะไม่มีการมองกลับไปย้อนหลังว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือไม่ถูกมีแต่ว่าโอกาสมันมาแล้วอะเราเห็นเราคว้าเรามาแล้วก็ไปกับมันเท่านั้นเองนะครับนอนไม่หลับไม่เป็นไรครับถ้านอนไม่หลับก็ยังไม่ต้องนอนนะครับเดินเล่นก่อนนอน2 ทุ่มตื่น4 ตีแล้วน้ำมูกไหลไม่หยุดแต่นอน5 ทุ่มตื่น6 โมงไม่เป็นเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับ

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
2: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีเหตุผลอะไรถ้าเกิดว่าคุณนอน5ทุ่มตื่น6โมงแล้วไม่เป็นก็นอน5ทุ่มตื่น6โมงสิครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะฮะเอสไซทาโลปรามมีผลกับการเป็นสโตรกจริงไหมเท่าที่รู้ไม่จริงไม่น่าจะมีผลอะไรเลยนะครับเพราะคนที่เป็นสโตรกก็กินไอ้ตัวนี้อยู่เยอะแยะนะฮะแล้วเหม็นเกิดอะไรขึ้นเลยนะฮะได้ตามวงการพระไหมครับไม่ได้ตามเลยครับผมก็ไม่รู้จักพระอะไรนะฮะก็จะได้ยินแต่ตอนที่มีเรื่องราวที่ประเทศไทยเท่านั้นแหละครับที่ได้เข้าใจนิดหน่อยแต่ก็พระที่เขากล่าวถึงกันก็ไม่รู้จักสักรูปเลยนะถนัดซ้ายถ้าเรียนทันตแพทย์มีปัญหานิดนึงเพราะเครื่องมือทุกอย่างส่วนใหญ่เหมาะกับคนถนัดขวาคนถนัดซ้ายต้องไปฝึกข้างขวาหมอปอดก็คล้ายๆกันฮะแต่ว่าหมอปอดเนี่ยถ้าคนถนัดซ้ายอาจจะโชคดีหน่อยเพราะว่ากล้องที่เราใช้ในการส่องอ่ะมันถูกคิดค้นโดยชาวญี่ปุ่นซึ่งคนนั้นเขาถนัดซ้ายกล้องมันก็เลยออกมาเพื่อให้คนมือซ้ายใช้ซึ่งถ้าใครถนัดมือขวาเนี่ยตอนแรกๆมันก็จะงงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวเราก็สามารถทำได้เดี๋ยวนี้มีวัคซีนภูมิแพ้จริงหรือเปล่าอันตรายไหมมีจริงครับแต่ว่ามันใช้ได้กับบางกรณีเท่านั้นนะครับไม่ได้อันตรายอะไรถ้าเกิดว่าทำตามที่หมอโรคภูมิแพ้เขาเป็นคนจ่ายนะครับความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าดูอ่อนวัยลงไม่แน่ใจนะครับมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองผิวอะไรแบบพิเศษไหมก็อยู่ในซีรีส์ Longevity ที่ผมเพิ่งทำไปครับมีอยู่ 3-4 คลิปว่าผมกินอาหารยังไงออกกำลังกายแบบไหนนะฮะนอนแบบไหนก็ตามนั้นเลยครับส่วนหน้าเนี่ยผมก็เคยลงคลิปไปแล้วเหมือนกันว่าผมดูแลผิวหน้าของตัวเองที่มีการทำหน้ายังไงบ้างนะครับซึ่งการทำหน้าของผมเนี่ยก็ไปให้หมอประเมินผมจะไม่เดินเข้าไปแล้วผมบอกว่าเอาทำหน้าทำนี่ทำนู่นผมจะให้คนที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นคนประเมินก่อนว่าจำเป็นต้องทำอะไรบ้างแล้วเราทำตามนั้นดังนั้นก็ต้องไปหาคนที่คุณรู้สึกว่าไว้ใจไม่ใช่คนที่ขายคอร์สนะครับ

อีแล้วมีเกล็ดเลือดต่ำมีวิธีเพิ่มเกล็ดเลือดไหมไม่มีการเพิ่มเกล็ดเลือดแบบวิธีตรงๆครับมันต้องไปรักษาที่ SLE ถ้าเกิดว่า SLE คุมได้ส่วนใหญ่เกล็ดเลือดมันจะดีขึ้นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นคือใช้ชีวิตเหมือนคนปกติออกกําลังกายทานอาหารให้มันสมบูรณ์นะครับไม่ได้ไปใช้ยาอะไรอย่างอื่นที่หมอเขาไม่แนะนําพวกสมุนไพรเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหากับพวกนี้ได้อันนั้นคือสิ่งที่ควรจะต้องทํานะฮะประจําเดือนมาไม่ปกติแต่ไปตรวจภายในแล้วดีทั้งรังไข่มดลูกมีสาเหตุจากอะไรได้บ้าง38ไปตรวจสมดุลฮอร์โมนหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากฮอร์โมนนี่แหละครับฮอร์โมนอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ในลูปที่เกี่ยวข้องกับตัวต่อมใต้สมองนะครับแล้วก็ส่วนของรังไข่อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นอันเนี้ยสอบถามหมอที่เขาเป็นคนตรวจคุณก็ได้ครับว่าเขาจะต้องเช็คอะไรบ้างนะฮะบางคนก็บอกว่าเอองั้นก็กินยาโปรเจสเตอโรนเข้าไปก่อนแล้วถ้าเกิดหยุดแล้วประจำเดือนมาแล้วทำอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งมันก็หายของมันเองก็มีแต่บางคนก็ไม่หายนะครับก็จะต้องใช้ยาคุมเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ที่แน่นอนถ้าใครก็แล้วแต่ที่มีความเครียดเยอะนะครับวิตกกังวลซึมเศร้าหรือนอนไม่พอออกกำลังกายมากจนเกินไปมันจะเป็นแบบนี้แหละครับหรือบางคนมีโรคไทรอยด์ก็เป็นฮะคิดว่าตอนนี้อยู่อเมริกาตอนนี้อยู่ที่ไทยนะฮะเล่นวันอาร์มดัมเบลโรแล้วบาร์เบลโรแล้วรู้สึกปวดหลังล่างตอนเล่นพอจบเซตก็หายทันทีปกติไหมไม่ปกติแล้วครับอันนี้แสดงว่าคุณมีโหลดเข้าไปที่หลังค่อนข้างเยอะด้วยเหตุผลสักทางหนึ่งน่าจะเป็นท่าทางของคุณนะครับแล้วกรุณาอย่าทำแบบนั้นอีกเพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยบางคนเป็นอาการเริ่มต้นของไอตัวหมอนรองกระดูกสันหลังมันปลิ้นนะครับแล้วตอนแรกมันจะแค่เจ็บแล้วมันหายได้หลังเล่นแต่ถ้าเกิดวันไหนที่มันปลิ้นแล้วมันแตกออกมาเลยเนี่ยอันนั้นแหละที่มันจะไม่หายเลยแล้วมันจะเจ็บมากๆบางคนอาจจะมีอาการขาชาหรือว่าอ่อนแรงไปเลยอันนั้นต้องผ่าตัดเลยแหละนะฮะดังนั้นท่าไหนที่ทำให้เป็นแบบนี้อย่าทำนะครับอย่าทำเด็ดขาดนะไปเล่นท่าอื่นเอานะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่เล่นบาร์เบลโรเลยนะคือเคยเล่นอยู่ครั้งเดียวในชีวิตมั้งครั้งสองครั้งแค่นั้นแหละแล้วไม่เล่นอีกเลยแต่หลังผมก็แข็งแรงได้โดยที่ไม่ต้องเล่นบาร์เบลโรเลยนะครับไปหาท่าอื่นเล่นเป็นซีเตอร์โรก็ยังโอเคอยู่มันจะได้ไม่ต้องมีโหลดเข้าไปตรงหลังเยอะขนาดนั้นนะครับนอนน้อยสิวขึ้นแถวปากเริ่มปกติไหมก็ไม่ได้ปกติครับช่วงผมนอนน้อยสิวผมก็ไม่ได้ขึ้นรอบปากนะครับขึ้นที่อื่นเหมือนกันนะฮะเก็บสิ่งที่ดีๆจากทีมงานเก่าไปด้วยทำงานที่ใหม่และทำงานทุกที่ล้วนมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปใช่นะฮะดีแล้วนะมีวิธีทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งสมาธิไหมครับมีครับผมเคยทำไปหลายคลิปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นลองไปหาดูได้นะครับผมก็ไม่เคยนั่งสมาธินะเคยนั่งเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ชอบนะฮะเป็นโรคไตระยะที่3กินอาหารอะไรบ้างเพื่อให้ค่าไตดีขึ้นมาไปฟังคลิปของผมเลยครับสอนไว้หมดแล้วว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะต้องกินอาหารประเภทไหนแต่แค่กินอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องออกกําลังกายด้วยถ้าคนไหนที่หวังว่าจะต้องกินโน่นกินนี่แล้วไม่ออกกําลังกายเนี่ยมันจะดีขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งแต่จะไม่ได้ดีเต็มที่แล้วอย่างถ้าใครที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะฮะหรือใช้ยาเสพติดต้องหยุดทุกอย่างนะครับรายละเอียดไปฟังในคลิปนั้นครับแต่ที่แน่ๆคุณดื่มน้ำให้พอก่อนเลยดื่มน้ำให้พออย่าไปหาอะไรที่หมอไม่ได้แนะนำหรือสั่งให้คุณกินมากินนะครับสมุนไพรยาแก้ปวดต่างๆอย่าไปกินด้วยตัวเองนะฮะอาหารควรจะทำเองลดอาหารเค็มอันนี้ต้องลดแน่ๆนะครับเค็มนี่หมายความว่าคุณใส่เครื่องปรุงลงไปถ้าจะใส่ก็มีพริกสดกับมะนาวเนี่ยยังพอใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นซอสต่างๆพวกนี้มันเค็มอยู่ในนั้นแหละนั่นแปลว่าคุณกินข้าวนอกบ้านจะยิ่งเสี่ยงถ้ากินข้าวในบ้านที่คุณทำเองความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยนะครับมีซีรีส์จีนเจ้ารู้สึกออกมาฉายด้วยมีคนรีวิวว่าสนุกนะครับดีเลยนะฮะตอนไปออกงานอีเวนต์ผมก็ยังเห็นมีดราม่าเรื่องของต้นสังกัดอยู่เลยว่าเขาไปแกล้งกันนะฮะยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวคงต้องรอดูต่อเนาะห้องนอนที่มีฝุ่นเยอะๆนานๆเสี่ยงเป็นอะไรไหมครับก็เสี่ยงเป็นภูมิแพ้นะฮะเป็นหอบหืดแล้วก็ปอดอักเสบได้นะฮะโรคอะไรที่ไม่ใช่โรคผิวหนังที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการคันที่เท้าทั้งสองได้บ้างถ้าไม่เกี่ยวอะไรกับโรคผิวหนังก็มีแค่โรคของระบบประสาทครับถ้ามีเส้นประสาทตรงนั้นมีปัญหามันก็ทำให้คันได้ครับตะคริวที่ว่านี่น่าจะเป็นเพราะยิมที่ไปเล่นไม่มีแอร์เหงื่อแตกแถมไม่ค่อยอยากดื่มน้ำเยอะนั่นสิผู้ชายหนัก100โลอัพ BMI เริ่มออกกำลังกายควรกินเวย์ตัวไหนกี่กรัมต่อน้ำหนักถ้าถามผมนะยังไม่ควรกินเวย์ในพวกนี้ถ้าเกิดคุณจะกินคุณต้องกินตามน้ำหนักที่ควรจะเป็นเช่นเอาความสูงไปลบ100อ่ะแล้วได้เท่าไหร่ค่านั้นคือน้ำหนักที่คุณควรจะเป็นแล้วก็ปริมาณโปรตีน

ก็กินจะถ้าจะกินจริงๆก็คือ 1.2 ถึง 1.5 กรัมต่อกิโลกรัมตัวนั้นก็ได้นะครับเช่นสมมุติว่าคุณหนักคุณสูง170แล้วกันอ่ะเอาไปลบ100ก็ได้70กิโลใช่ไหม70กิโลแล้วคูณไป 1.5 ก็ได้105กรัมต่อวันก็ประมาณ

ไม่แข่งกับแลมโบกินี่เอ๊ะหลังๆมันชักจะเร็วพอๆกันแล้วฮะพวกเนี้ยมันก็ติดเร็วเหมือนกันหมดนั่นแหละครับอาการของมันก็คล้ายกันวิธีในการป้องกันและการรักษาเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับดังนั้นผมก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรไปกับมันนะฮะดัมเบลเบนช์เพรสน่าจะโอเคสุดเพราะเป็นการโกงโดยข้างถนัดไม่ได้ถ้าไม่ไหวก็โยนทิ้งได้เลยเซฟง่ายด้วยผมไม่เคยโยนทิ้งเลยผมวางเหมือนผมโคตรเกลียดเลยคนที่แบบยกไม่ไหวแล้วก็โยนมันรู้สึกแบบน่ารำคาญนะคนพวกนี้มันตุ้มตั้มอะไรของมันไม่รู้คือแรงไม่พออะไรไงที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยนะงั้นผมก็จะไม่ทำครับตอนนี้อยู่ที่ไทยครับเลี้ยงอาหารก็ขอบคุณมากนะครับปวดกระดูกต้นคอมากไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เป็นจากท่าทางและการทํางานเช่นคุณก้มคออย่างนี้นานๆมันก็จะปวดได้นะครับดังนั้นต้องหัดทําคอให้มันตึงอย่างนี้นะครับออกกําลังกายกล้ามเนื้อหลังคอหน่อยโดยการที่เอาหัวเราพยายามดันไปข้างหลังแล้วมือเราเนี่ยประสานท้ายทอยเราพยายามดันมาข้างหน้ามือจะดันมาข้างหน้าคอดันไปข้างหลังแล้วเกร็งค้างไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วพอทํานานขึ้นก็จะมีการทําแบบนี้ได้บ้างนะครับเอามือต้านกับคอไว้มันจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อข้างหลังนะครับช่วยได้นะดูงานวิจัยที่เป็นเมตาอนาลิซิสแล้วดูวิจัยคำนวณแล้วว่าเป็นคุณภาพที่เข้าเกณฑ์แล้วลองไปอ่านงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์ก็ดีนะครับมีวิธีทำให้ค่า NA กลับมาปกติไม่มีครับไม่มีเลยสมาธิที่ฟุ้งซ่านเพราะเราไม่ไปหมายรู้คาดหวังไว้ก่อนจะสงบอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเหมือนเราต้มน้ำไม่ค่อยดูไฟแต่ไปพองว่าน้ำจะเดือดเมื่อไหร่อันนี้ก็แปลกดีนะฮะส้มตำปูคือไม่ควรทานเพราะพยาธิใบไม้ในปูนาใช่หรือเปล่ามีทั้งใช่และไม่ใช่ครับถ้าเกิดปูของคุณสะอาดอ่ะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าปูของคุณมีโอกาสปนเปื้อนพยาธิได้มีวิธีในการจัดเก็บไม่ดีก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับแม้เป็นพังผืดที่มือสามารถรักษาให้หายได้หรือเปล่าตรงไหนที่เป็นพังผืดมันก็ขึ้นกับเหตุผลนะครับเพราะพังผืดบางอันหายได้บางอันก็ไม่หายนะอันนี้ไปปรึกษาหมอกระดูกที่เขาดูเรื่องมือให้เลยดีกว่านะครับเรียนวิศวะอุตสาหกรรมอยากทราบว่ามีความเห็นยังไงกับเรื่องมหาลัยไม่ดังกับผู้ใหญ่บอกว่าเรียนมอดังๆดีกว่าความเห็นของผมถ้าถามความเห็นของผมนะมอที่ดังเนี่ยมักจะได้เด็กที่เก่งเพราะเด็กก็อยากจะเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นเด็กกลุ่มนี้มันมักจะเก่งกว่าด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ามอไม่ดังบางอันเนี่ยสอนไม่ดีจริงๆถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมเคยไปแอบฟังครับไปแอบฟังสอนอะไรกันวะเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้คือมันจะจบไม่ได้เลยและที่สำคัญครับผมมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานคนที่จบมาจากมอไม่ดังกับมอดังมันจะเห็นถึงความแตกต่างเลยหลายๆครั้งนะมอไม่ดังนี่คือไอ้นี่คือยังไงนะไอ้นี่ก็ไม่รู้นั่นก็ไม่รู้แบบนี้มันจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงนะครับแต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแค่โดยรวมอย่างไรก็ตามมันอยู่ที่ความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเพราะว่าผมก็มีบางคนที่ทำงานกับผมอยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้จบมอดังแต่เก่งมากเก่งมากความรับผิดชอบสูงแล้วก็ไม่บ่นไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับบอกให้ทำอะไรทำหมดเลยดีมีการหาความรู้เพิ่มเติมไอ้อย่างเงี้ยคือมันเป็นความพิเศษของเด็กเองดังนั้นที่จะเหมารวมว่ามอดังกับมอไม่ดังมอดังมันต้องเก่งกว่าไม่จริงมันต้องดูที่ตัวบุคคลคนนั้นเลยแล้วเวลาที่เรารับคนเข้ามาทำงานผมก็ไม่สนใจด้วยว่าจบมอไหนมามันจะไม่จบก็ช่างมันแต่ถ้ามันเก่งเวลาที่มันคุยกับเราอ่ะไอเนี้ยดีนะครับอายุ50ขึ้นไปมีโรคประจำตัวความดันเลือดสูงไขมันเป็นมา3ปีทานยาตามแพทย์สั่งต้องกินตลอดอยากรู้ว่าถ้าเลิกกินจะหายไหมครับไม่หายครับคำแนะนำดีใจที่ได้ฟังก็เป็นกำลังใจให้นะครับลองลุยต่อไปเลยกินยา Max Len 70อยู่ให้แพทย์กุฎหินปูนได้หรือเปล่า Max Len คือยาอะไรครับมันย่อมาจากตัวชื่อจริงมันคืออะไรฮะต้องไปรู้ชื่อจริงมันก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่ายาของมันคือยากลุ่ม Bisphosphonate เนี่ยถ้าแค่กุฎหินปูนเฉยๆทำได้แต่ถ้ารักษารากฟันไม่ได้นะสมัยที่มีการทำวิจัยมาหลายว่าเป็น Non-conceptual awareness ไม่ได้ลงง่ายๆดีแล้วครับกินน้อยกว่าคนผอมแต่อ้วนเป็นเพราะอะไรก็แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วปริมาณกล้ามเนื้อก็ไม่เท่ากันระบบกล้ามเท่าผลาญก็ไม่เท่ากันยีนมันก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะฮะใช้ยาพ่นจมูกเอเลดินมาติดกันทุกวัน1ปีตอนนี้เริ่มไม่ได้กินอะไรเลยมีวิธีแก้ไม่มีฮะไอเลดินเนี่ยมันใช้ติดต่อกันไม่ได้ฮะติดต่อกันก็อย่างดีก็ได้แค่7วันครับถ้าคุณใช้มา1ปีคุณต้องเริ่มใหม่แล้วครับ
แบบนี้คุณต้องไปหาหมอหูคอจมูกแล้วครับเพราะว่าจะหน้า

น่าจะเป็นโรครักษายากมากๆแล้วอะต้องไปใช้สเตียรอยด์พ่นจมูกแล้วก็หยุดยาตัวนี้ไปแล้วก็จะต้องยอมทนจมูกตันไปสักพักหนึ่งซึ่งตันนานเท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับบางคนก็เป็นอาทิตย์บางคนก็เป็นเดือนบางคนก็เป็นปีเหมือนกันนะครับส่วนวิธีที่จะให้จมูกมันกลับมาได้กลิ่นใหม่ก็ต้องไปดูซิว่าคุณมีโรคประจําตัวอะไรอย่างอื่นไหมเช่นไซนัสอักเสบภูมิแพ้ซึ่งต้องแก้ตรงนั้นก่อนไม่งั้นก็ไม่หายแล้วไอเรียดินเนี่ยมันไม่ได้แก้เรื่องภูมิแพ้เลยมันแค่ลดให้จมูกมันไม่บวมนะครับพรีกาบาลินกินลดการปวดกล้ามเนื้อเส้นประสาทแต่กินแล้วยังปวดอยู่ดักกินคู่กับพาราเซตามอลได้จะซ้ำซ้อนหรือเยอะไปไหมไม่ครับกินพร้อมกันได้ฮะเจอผู้ป่วยที่เป็นแผลกดทับบ่อยหรือเปล่าก็ส่วนของผมไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าตอนทํางานก็ไม่ได้ทํางานกับพวกนั้นบ่อยแต่ก็เจออยู่เรื่อยๆนะฮะคุณตาอยู่โรงพยาบาลมา3 เดือนแล้วแผลลึกมากหนักเยอะเลยมีวิธีรักษาที่ไทยกับต่างประเทศเหมือนกันไหมของโรคนี้เหมือนกันหมดทุกอย่างครับก็จะต้องอย่าให้มีแรงกดทับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องให้ภาวะโภชนาการดีที่สุดคือต้องได้แคลอรี่ที่เยอะมากนะคนพวกนี้แคลอรี่ต้องใช้เยอะกว่าพวกเราพวกเราแบบโอ้2,000อ้วนและพวกนี้บางทีต้อง3,000อย่างเงี้ย3,000 4,000น่ะแคลอรี่ต้องเยอะๆนะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ๆเยอะได้เลยนะต้องค่อยๆเพิ่มแล้วก็ดูการตอบสนองแล้วก็ต้องโปรตีนที่เยอะเพียงพอพวกวิตามินเกลือแร่อะไรเนี้ยอาจจะต้องให้เสริมด้วยซ้ําไปเพื่อที่จะให้มันเอาพลังงานทั้งหมดไปซ่อมแซมส่วนนั้นนะครับแล้วก็ต้องมีการเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวเลยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยเนี่ยบอกเลยครับว่าแผลพวกนี้หายยากมากนะฮะต้องมีการทําแผลที่เก่งแล้วดีแล้วบางครั้งหมายถึงเวลาทําแผลแล้วมันจะเจ็บนะฮะเพราะว่าเป้าหมายในการทําแผลพวกนี้จะต้องเอาส่วนที่ไม่มีเลือดมาเลี้ยงไปทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เอาตรงนั้นออกเนี่ยแบคทีเรียมันจะโตแล้วมันจะติดเชื้ออยู่เรื่อยๆแล้วมันจะไม่หายสักทีนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าผมเป็นคนทําแผลพวกนี้ผมจะต้องขูดจนกระทั่งเลือดมันซิบๆออกมาแล้วคนไข้ก็จะร้องโอดโอยซึ่งถ้าแผลมันใหญ่มากผมก็จะต้องให้มอร์ฟีนไปก่อนเลยหรือยาแก้ปวดสักตัวหนึ่งให้ไปก่อนแล้วก็รอจนยาออกฤทธิ์แล้วหลังจากนั้นถึงไปขูดแผลนะครับแล้วผมก็จะบอกญาติเสมอไปว่ามันต้องทำนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเลือดไม่มาเลี้ยงตัวนี้แล้วคุณเก็บมันไว้นะถึงแม้คนไข้จะไม่ร้องไม่เจ็บแต่มันจะไม่หายเช่นกันคุณอยากให้มันหายนะคุณก็ต้องอดทนนะครับถ้าทนฟังเสียงร้องไม่ไหวคุณไปอยู่ข้างนอกผมทำเองนะครับมันตรงนี้มันต้องทำแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมียาบางอย่างที่ใช้ในการใส่แผลเวลามันติดเชื้อเช่นเดกินโซลูชันพวกนี้ซึ่งเอาไว้จัดการกับพวกเชื้อที่มันชอบอยู่ตามแผลพวกนี้ให้มันหายไปนะครับบางทีก็ต้องเอาผ้าก๊อซที่ชุบไอโอดีนที่เป็นแบบเบตาดีนเจือจางไปใส่นะครับแต่ถ้าใส่มากไปก็ไม่ได้แผลมันก็ไม่ดีอีกนะฮะนั้นของพวกนี้มันต้องให้พยาบาลที่เขาดูแลเรื่องแผลเก่งๆมาเป็นคนดูแลบางทีก็จะมีตัวไฮโดรเจลซึ่งไปแปะแล้วทำให้มันดีขึ้นบางทีก็มีตัวทำแผลที่มันมีซิลเวอร์เคลือบอยู่นะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะฮะดังนั้นพวกนี้ไม่ง่ายครับแล้วพอรักษาจนกระทั่งแผลมันไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วคนไข้มีภาวะโภชนาการที่ดีมากเราก็จะทำการผ่าตัดแฟลปหมายความว่าเราเอาเนื้อกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างๆอ่ะโยกมาปิดรูแผลตัวนั้นนะครับแต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อคนไข้แข็งแรงแล้วก็มีภาวะโภชนาการที่ดีเท่านั้นถ้าคนไหนผอมเหลือแต่กระดูกเนี่ยไม่ต้องทำครับทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์เดี๋ยวมันก็เสียนะฮะงั้นก็ลองปรึกษาคุณหมอที่เขาเป็นคนรักษาดูแล้วกันนะฮะชื่อสิงห์มหาลัยมีผลจริงๆแหละอยากจะให้เก่งจริงก็ต้องอย่าโดนเพื่อนลากมาลากไปใช่ฮะขวดน้ำดื่มกินซ้ำๆมีคลิปบอกว่าจะเกิดแบคทีเรียจุลินทรีย์จำนวนมากคิดเห็นอย่างไรก็ถ้าเกิดคุณไม่เอาปากไปเจาะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าคุณเอาปากไปเจาะหรือคุณล้างมันทุกวันด้วยการใช้น้ำยาล้างจานก็ไม่มีปัญหาเช่นกันครับผื่นคันยาตัวไหนดีที่สุดไม่มีดีที่สุดครับต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคันนะฮะถ้าเป็นแพ้ก็แอนตี้ฮิสตามีนทาก็ได้หรือสเตียรอยทาก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเชื้อราก็ต้องเป็นยาฆ่าเชื้อราครับสารคดจากการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยได้ขนาดไหนถ้าคดไม่มากก็ช่วยได้มากครับแต่ถ้าเกิดคดมากทำยังไงมันก็ไม่ช่วยครับ

ถือของหนักหนักมากเป็น10 กิโลเรียกว่ายกน้ำหนักได้หรือเปล่าถ้านานหลายนาทีก็ช่วยได้ครับแต่ว่ามันต้องถือตลอดเวลานะเช่นถือไปเลยครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเป็นได้นะครับแต่ถ้าถือแบบถือ1 นาทีแล้ววางถึง1 นาทีแล้ววางอันนี้ก็อาจจะไม่ถือนะครับเมลาโทนินกินต่อนานไม่มีปัญหาอะไรครับกรดไหลย้อนหายใจไม่อิ่มไม่เต็มปอดตลอดเวลาปกติไหมครับปกติครับควรทำยังไงควรไปรักษาเรื่องของกรดไหลย้อนให้มันหายขาดซะก่อนซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปดูนะครับแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือตอนเรียนแพทย์ยังไงก่อนสอบแต่ละบล็อกเริ่มอ่านตอนสอบนานไหมครับผมอ่านตลอดเวลาเลยครับอ่านทุกวันไม่มีการบอกว่าเฮ้ยอีกตั้งนานกว่าจะสอบแล้วค่อยอ่านเป็นไม่ได้มันไม่ทันครับเนื้อหามันเยอะมากนะครับแล้วผมเป็นคนอ่านหนังสือช้าอยู่แล้วด้วยดังนั้นผมอ่านตลอดเวลานะครับแบ่งเวลายังไงคือถ้าเกิดว่าผมเรียนเสร็จเนี่ยผมจะไม่อ่านหนังสือผมจะไปวิ่งก่อนไปวิ่งออกกําลังกายอาบน้ํากินข้าวให้หัวมันสบายใจถ้าง่วงก็นอนก่อนเลยนะครับแล้วค่อยตื่นมาอ่านแล้วก็จะอ่านไปจนกว่าจะพอใจอ่ะในวันนั้นแล้วค่อยนอนนะครับประมาณนี้เลยออกกําลังกายกินยาสูงอะไรครบหมดคืออะไรนะยาสูงอะไรครบหมด2-3 เดือนทําไมส่วนสูงแทบไม่ขึ้นเลยอายุ17มันถ้าส่วนสูงอะไรไม่ขึ้นเลยเนี่ยแล้วมันเป็นแบบนี้ลองไปตรวจกับหมอทางด้านของต่อมไรท่อดูให้เขาแน่ใจว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนั้นนะครับต้องไปดูด้วยขอบคุณคุณอามูนะครับที่สนับสนุนมานะครับเอาลูกโป่งไปถือเล่นนี่ตื่นไม่เป็นเวลายังขยันให้ความรู้ก็ขอบคุณครับนอนวันละ5-6 ชั่วโมงกับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แต่เสาร์อาทิตย์นอน7-8 ชั่วโมงเป็นอะไรไหมครับมันก็อาจจะน้อยไปหน่อยเนาะควรจะนอนเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะครับยาพ่นจมูกรักษาภูมิแพ้ใช้ต่อเนื่องนานเท่าไหร่ได้ตลอดไปครับพักนานเท่าไหร่กลับมาใช้ได้อีกก็ไม่ต้องพักก็ได้ครับถ้ามันเป็นที่ใช้ภูมิแพ้ไม่ใช่ไอตัวไอเรดินออกซิเมทาโซลินเมื่อกี้นะอันนั้นไม่ได้นะฮะกำลังเรียนแพทย์ปี 1ขอกำลังใจจากคุณผมเลยก็ลุยนะครับแพทย์ปี 1เป็นปีที่น่าจะสนุกนะครับแล้วก็เป็นปีที่เราจะได้รู้จักกับคณะอื่นๆได้มีชีวิตมหาวิทยาลัยถ้าถามผมนะแพทย์ปีหนึ่งอ่ะมีอะไรทำให้หมดเลยกิจกรรมนอกคณะทำเพื่อนไปเที่ยวไหนไปเพื่อนคณะอื่นจะทำอะไรไปทำด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นปี 2แล้วอ่ะมันจะต้องมาอยู่กับคณะตัวเองอย่างเดียวออกไปข้างนอกมันก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใช้ชีวิตให้สนุกให้เต็มที่นะครับมีความสุขกิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรทำหลุดเลยนะฮะเอาให้มันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับปีหนึ่งชิลๆครับปีที่เหลือค่อยมาสู้เต็มที่นะครับทำไมหลังคลอดกั้นปัสสาวะไม่อยู่ผ่าคลอด อันนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวที่มดลูกมันอาจจะไปกดโดนตัวกระเพาะปัสสาวะหรือเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นี่ต้องไปตอบสอบถามหมอที่เขาเป็นคนรักษาดูนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันชิ้นเนื้อจากการส่องกล้องกระเพาะอาหารไมโครนิกแกสไตติสจะกลับมาปกติได้ไหมครับกลับมาปกติได้ครับแต่ต้องไปถามหมอเขาว่าหาเหตุมันเป็นจากอะไรนะครับกรรมพันธุ์หรือเปล่าพ่อแม่สูง156 155ออกกำลังกายมานาน3 เดือนแล้วทำไมสูงแทบไม่ขึ้นเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเกิดว่าพ่อแม่สูงเท่าไหร่ลูกก็จะสูงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อย่างถ้า156กับ155เอา2อันนี้มาบวกกันเนี่ยก็ได้311ใช่ไหม311แล้วก็เอาหาร2อ่ะแล้วก็บวกไปอีก13ซึ่งแบบไม่ได้เยอะมากเลยนะฮะก็พูดง่ายก็ถ้าสูงเต็มที่นี้คือน่าจะ167 168แต่ก็อาจจะบวกลบได้

กันเช่นบวกไปได้อีก9เซนถ้าเต็มที่ก็อาจจะ170กว่าเกือบ180ยังพอได้แต่ว่าโอกาสก็เป็นไปได้ยากมากนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่ไหนครับทำงานอยู่ที่บริษัทตัวเองแล้วก็ช่อง YouTube นะครับเจอพ่อแม่ผมมาแล้วก็เคารพนักมากๆก็ขอบคุณนะครับมีขีดดำที่แถมนิ้วต้องอันตรายหรือเปล่าถ้ามันเป็นมานานก็ไม่อันตรายถ้ามันเพิ่งเป็นอันตรายครับต้องไปตรวจนะครับเพราะมันมีได้2อย่างไฝกับมะเร็งที่ผมรู้มานะไม่มีอย่างที่3ละตัวสุขภาพคนอาหารหรือเปล่ากินข้าวตามปกติเลยโดยทั่วไปไม่ต้องอดอาหารแล้วครับยกเว้นว่าหมอเขาบอกว่าให้อดอาหารก่อนไปเจาะเลือดอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับรอเจอผมที่งานบิดครับเออก็เดี๋ยวไปรอเจอกันนะครับยกตัวอย่างการเป็นโรคมะเร็งHIV ไต3โรคนี้ไหนทรมานสุดทรมานทุกโรคแหละครับที่คุณรับมันไม่ได้นะครับถ้าเกิดโรคไหนที่คุณรับมันได้เข้าใจมันและอยู่กับมันคุณก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นอะไรขึ้นมาแล้วรับไม่ได้ทำไมฉันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยทำไมมันต้องมาเกิดกับฉันถ้าฉันทำอย่างนั้นนะวันนี้คงไม่เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยคือทรมานแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะครับดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่ mindset นะฮะ20ปีเป็นแอสมาแต่ไม่ต้องพ่นยา2วันก่อนกำเริบได้เด็กซาเมทาโซนกับพ่นยาให้เพนิซิลลินมากินจนหมดแล้วติดตามต่อไม่เคยป่วยจนได้รับสเตียรอยด์มันบ่งบอกถึงอะไรบ้างไม่ได้บ่งบอกอะไรครับบ่งบอกแค่ว่าครั้งนี้มันกำเริบรุนแรงเท่านั้นเองที่จำเป็นจะต้องใช้ยาขนาดนั้นนะครับซึ่งแอสมาเนี่ยต่อให้คุณไม่มีอาการอะไรมาเลยนะวันหนึ่งอ่ะมันกำเริบมันจะกำเริบแบบหนักได้เลยโดยที่ไม่มีอะไรเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนนะครับดังนั้นหลังจากหายแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังและการดูแลตัวเองดีๆออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะแล้วถ้ามันเป็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้จะต้องไปใช้ยาแล้วนะฮะเราจะรู้ว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายเกิดการอักเสบขอตัวอย่างและการแก้การอักเสบคุณทำยังไงทำไม่ได้ครับไม่มีทางรู้ว่าเราจะมีเซลล์ตัวไหนอักเสบอยู่นะครับอยู่ๆเราจะไปตรวจเพื่อบอกเอ้ยเรามีเซลล์ตับอ่อนอักเสบหรือเปล่าตอบไม่ได้เหมือนกันสมองมันอักเสบไหมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นบอกง่ายๆเลยครับไม่มีวิธีไหนที่จะทำได้แบบนั้นนะครับมันจะไม่มีอะไรที่เราสามารถสรุปได้เราก็มีอาการอะไรผิดปกติก็ต้องไปตรวจดูนะครับพังผืดจากการอักเสบเก่าที่ต่อมน้ำลายมีโอกาสหายไปเองโดยไม่ผ่าได้แบบไม่หายครับไทรอยกินอาหารทะเลกระเทียมและหัวหอมได้ไหมครับได้ครับกินได้ปกติบางที่บอกว่าไม่บางที่ไม่ได้บอกที่บอกไม่ได้อย่าไปเชื่อครับกินได้ไม่มีปัญหาเลยนะดูบอลหรือดูกีฬาอะไรหรือเปล่าเชียร์ทีมไหนไม่ค่อยได้ดูครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ถ้าเกิดว่าเปิดทีวีมาแล้วมันมีเนี่ยก็จะดูเหมือนกันแล้วก็ผมจะเชียร์ทีมที่ชนะเสมอนะครับถ้าทีมไหนมันชนะเช่นเตะบอลกันตอนแรกอ่ะทีมจะพูดชื่อทีมเดี๋ยวก็อาจจะไม่รู้คุณเป็นแฟนทีมไหนหรือเปล่าเราเอาทีม A กับทีม B แล้วกันทีม A ยิงได้1ลูกแล้วทีม B มันยิงไม่ได้ผมก็จะเชียร์ทีม A ถ้าอยู่ๆแบบเฮ้ยทีม B มันมานํา 3-1 ผมก็หันไปเชียร์ทีม B สุดท้ายแล้วทีม A กลับมาชนะเป็น 4-3ผมจะกลับมาเชียร์ทีม A ใหม่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะการดูแลตัวเองของโรคสะเก็ดเงินเหมือนคนปกติครับออกกำลังกายนะออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเพียงพอทานอาหารให้สมดุลแล้วต้องสังเกตตัวเองว่าอะไรที่กระตุ้นสะเก็ดเงินเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีตัวกระตุ้นแล้วมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้ามีตัวไหนกระตุ้นก็เลี่ยงมันซะอย่าไปเจอมันอีกนะครับนอกเหนือจากนั้นคือจะมียาบางตัวเช่นยาเบต้าบล็อกเกอร์ที่เราใช้ในการลดความดันยาเป็นยาหัวใจด้วยที่จะทำให้สะเก็ดเงินกำเริบพวกนี้นะครับก็พวกนี้เราจะมีการรักษาด้วยการใช้สเตียรอยด์ทาผิวหรือบางตัวก็จะเป็นอนุพันธ์ของวิตามินดีเช่นเป็นชื่อแคลซิโพไทออลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ทาผิวนะครับแล้วมันเป็นเยอะมากๆจริงก็จะมียาตัวอื่นๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มียาในกลุ่มยาฉีดที่เราใช้กันนะครับแต่ยาฉีดพวกนี้เราก็ต้องไปตรวจดูนะครับเช่นยาเซคูคินูแมปนะครับไอเซคิซูแมปเนี่ยพวกนี้เป็นต้นก็เป็นยากลุ่มยาฉีดแอนตี้ IL-17A แล้วก็มีอีกตัวนึงคือ IL แอนตี้ IL-23 ซึ่งสามารถใช้เป็นยาฉีดได้นะครับทำไมหลังตื่นนอนแล้วปวดหลังไม่ทราบว่าเป็นเพราะหลังหรือเป็นที่นอนก็จะเป็นที่นอนมั้งครับถ้ามันเป็นบ่อยก็ลองไปตรวจดูนะครับว่าท่าทางของเรามันโอเคหรือเปล่านะเพิ่งเลิกบุหรี่ได้8วันหักดิบหลังจากสูบมา30ปีตอนนี้สูบหายใจตันๆแน่นๆน้ำหนักลด5กิโลเจ็บชายโครงน้ำหนักเป็นระยะแบบนี้อาการปกติไหมถ้าเจ็บชายโครงเนี่ยไม่ปกติครับอันนี้ควรต้องไปตรวจดูนะครับหายใจตันๆเนี่ยอาจจะไม่แปลกอะไรเพราะว่าบางคนมันมีพวกของสกปรกที่มันคั่งอยู่ในปอดมันนานมากแล้วอ่ะมันต้องเอาออกมานะคุณนะถ้าไอออกมาได้มันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ว่ายังไงถ้ามันเจ็บเนี่ยควรจะต้องไปตรวจดูก่อนนะครับ
แล้วน้ําหนักลดเนี่ยก็ไม่แปลกเอ้ยน้ําหนักลดที่แปลกมันไม่ควรน้ําหนักลดคนที่หยุดบุหรี่ใหม่ๆมันควรจะน้ําหนักขึ้นด้วยซ้ําไปดังนั้นถ้าเกิดน้ําหนักมันลดเนี่ยน่าจะต้องไปตรวจดูก่อนนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะค่าธรรมเนียม H1B ในอเมริกากระทบแพทย์ต่างชาติไหมส่วนใหญ่แพทย์เนี่ยไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แพทย์จะต้องเป็นที่ต้องการอ่ะดังนั้นถ้าเป็นที่ต้องการเขาก็ต้องหาทางจัดการให้ได้แต่ผมเป็นซิติเซนนะครับดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะนอนหลับไม่พอต้องนอนให้พอประมาณกี่วันถึงจะกลับมาเต็มที่มันจะไม่เต็มที่สิครับส่วนใหญ่ก็เกินอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะถึงจะพอได้นะครับติดกัญชาถ้าเลิกฟื้นฟูกลับมาปกติจนดีได้หรือเปล่าแล้วแต่ครับบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ถ้าเกิดคนไหนเพิ่งใช้มาไม่นานอ่ะพวกนี้จะเป็นปกติได้แต่ถ้าพวกที่ใช้เยอะๆใช้นานๆใช้ติดมาหลายๆปีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้แล้วฮะโอกาสจะเป็นปกติแบบ100%มันแทบไม่มีเลยนะครับยังก็เลยอย่าไปใช้ดีกว่าอยากให้เพื่อนเรื่องกัญชาเพื่อให้พัฒนาชีวิตของเขามีวิธีไหนแนะนําหรือเปล่าแนะนําไม่ได้ครับคืออย่างดีก็เอาคลิปของผมที่พูดเรื่องปัญหาของกัญชาให้ฟังแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ฟังแล้วยังมีข้อโต้แย้งแบบที่อย่างนั้นที่อย่างนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้พวกนี้บอกเลยครับว่าไม่มีทางที่เขาจะเลิกได้จนกว่าเขาจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วก็นั่นแหละครับที่จะมีปัญหานะฮะซื้ออะไรโรซี่น่ารักนั่นสิกำลังขึ้นปี 4ไปคลินิกคณะจะสั่งสเตโทสโคปอยากรู้ความแตกต่างระหว่างคลาสสิกกับคาร์ดิโอเลือกยากมากถ้าถามผมนะมีตังเลือกคาร์ดิโอครับเลือกแม่งรุ่นดีๆไปเลยถามว่าทำไมเพราะว่าหูพวกเรามันยังไม่ดีครับหูเด็กจบใหม่เนี่ยที่เพิ่งขึ้นใหม่ๆเสียงประหลาดเนี่ยเราฟังไม่ได้ยินถ้าเป็นสเตโทสโคปของคาร์ดิโอเนี่ยมันจะเสียงชัดกว่านะครับดังนั้นโอกาสที่เราจะได้ยินเสียงแปลกประหลาดเนี่ยมันจะดีกว่านะครับงั้นถ้าถามผมนะเอาของดีไปเลยจะได้แบบใช้ดีๆแล้วเราฟังให้เป็นหัดให้เป็นแต่ต่อไปนะอาจจะไม่มีประโยชน์แล้วนะสเตทพวกนี้ถามว่าทำไมน่าจะเดาได้นะครับเดี๋ยวนี้มีสเตท AI แล้วครับสเตท AI ที่เอาไปวางแปะปุ๊บมันบอกได้เลยว่าเป็นลิ้นหัวใจอันไหนรั่วเกรดไหนรั่วแบบไหนรั่วรุนแรงรั่วแล้วก็ตีบพร้อมกันหรือเปล่าบอกได้หมดทุกอย่างเลยครับเออผมก็รู้สึกว่าต่อไปคงไม่ต้องใช้แล้วนะใช้สเตท AI แปะเอาดีกว่าแต่ถ้าเราเริ่มต้นนะผมแนะนำว่าสเตทคาร์ดิโอครับเคยโดนทำแผลแบบนี้ขัดๆฟอกๆเลือดแสบมากก็ยังขัดจนเหลือเนื้อแดงไม่มีอะไรสกปรกเจ็บร้องไห้เลยนะใช่นะฮะทำไงให้ตัวใหญ่ออกกำลังกายเรื่อยๆครับเวทแล้วก็กินให้พอนะครับถ้าไม่แน่ใจจะพบแพทย์ก็ดีเหมือนกันนะฮะคำแนะนำสำหรับการทำอะไรสักอย่างให้ได้ดีภายใต้แรงกดดันไหมมันถ้ามีแรงกดดันมากเราก็ต้องมีแรงผลักดันมากตามไปด้วยครับเช่นว่าเราต้องการที่จะเอาชนะในสิ่งที่เป็นแรงกดดันเราให้ได้เรารู้ตัวว่าศักยภาพของเราเนี่ยมันทำถึงนะครับไม่งั้นเขาไม่กดดันเราขนาดนี้หรอกผมก็คิดว่าอย่างนี้นะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตน่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุผลอะไรสักอย่างส่วนเหตุผลนั้นคุณจะรู้หรือไม่รู้มันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าเหตุผลต่างๆที่ทำให้สิ่งนึงมันเกิดขึ้นมันจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นถ้าเกิดคุณเจอแรงกดดันเนี้ยแสดงว่าชีวิตช่วงนี้ของคุณน่ะมันเหมาะสมที่จะเจอแรงกดดันขนาดนี้แล้วถ้าเกิดคุณเอาชนะมันไปได้มันแสดงว่าคุณจะต้องก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งได้แน่นอนแล้วมันดันมาในเวลาที่ร่างกายสภาพจิตใจความสามารถของคุณถึงดังนั้นคุณมีหน้าที่ลุยมันไปเลยผลลัพธ์ออกมายังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในหัวให้คิดไว้ก่อนว่าคุณทำได้นะครับทำยังไงให้จำเนื้อหาที่เคยอ่านเรียนมานานๆแล้วยังจำได้ดีต้องพูดบ่อยๆครับต้องพูดบ่อยๆแล้วก็ทำให้มันมีความเชื่อมโยงกันเรื่อยๆนะครับผมใช้เทคนิคการจำแบบใยแมงมุมพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเชื่อมโยงไปเรื่องอื่นๆได้เรื่อยๆนะครับเช่นโควิดโควิดมันเป็นไวรัสอะไรนะครับโควิดเป็นไวรัส RNA อย่างเงี้ยแล้ว RNA ไวรัสมันมีกี่แบบอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องไล่ๆไปเรื่อยๆนะครับโควิดมันเกี่ยวข้องอะไรกับโคโรนาไวรัสตัวอื่นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์อื่นมันเป็นยังไงบ้างแล้วในชุดตรวจมันมีโคโรนาไวรัสมีไวรัสตัวอื่นไหมไวรัสตัวอื่นการแตกต่างกับโควิดยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องไล่ให้มันแบบเชื่อมโยงไปหลายๆอย่างนะครับแล้วมันจะจำได้ดีเป็นภูมิแพ้ใช้ซัมมิตนี่แปลว่ายอดเขาครับดังนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแน่ตอบไม่ได้นะครับมีสมาธิกับสิ่งที่ทำแล้วทำให้ดีที่สุดดีเลยครับแนะนำวิธีรักษาเกาต์แบบหายขาด
หายขาดเนี่ยคำว่าหายขาดเนี่ยส่วนใหญ่จะ

ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่ามันมักจะทําไม่ได้แต่คนก็มักจะติดคําว่าหายขาดดังนั้นเวลาไปฟังที่ไหนเขาบอกว่าหายขาดได้ก็โดนหลอกได้ง่ายมากนะครับทุกวันนี้กินยาคุมยูรินยังมีอาการบ้างเป็นอาทิตย์ก็แสดงว่าคุณคงจะต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ทําให้เกิดกรดยูริกในร่างกายมากเกินไปนะครับเช่นอาหารในกลุ่มพวกเครื่องในพวกนี้ก็จะต้องลดไปก่อนนะครับทานถ้าเนื้อก็เนื้อปลาอย่างพอได้อยู่นะครับที่มันจะมีพวกนี้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครกินแอลกอฮอล์เลิกกินไปเลยครับตลอดชีวิตเลยเพราะว่าทุกครั้งที่กินมันจะมีปัญหาได้แน่ๆนะฮะถ้าใครอ้วนให้ลดน้ําหนักลงมาเพราะว่าถ้าอ้วนอยู่เกามันจะยังไม่หายนะครับมันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆต้องลดน้ําหนักลงมานะครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยที่เหลือดื่มน้ําเยอะๆเลยครับแล้วก็ใช้ยาไปก่อนจนกระทั่งกรดยูริกมันต่ําแล้วค่อยๆลดยาออกซึ่งหมอเขาจะบอกเองว่าเมื่อไหร่นะฮะการช่วยตัวเองทําหรือไม่ควรทําคุณพอใจจะทําก็ทําครับถ้าคุณไม่พอใจก็ไม่ต้องทํานะครับทําบ่อยๆรู้สึกเหมือนไม่มีแรงเลยพยายามเลิกอยู่ถ้าทําแล้วมันรู้สึกไม่ดีก็อย่าไปทําครับมันก็ต้องพยายามเลิกอย่างที่คุณทําดีแล้วนะฮะเทคนิคสัมภาษณ์แพทย์ประจําบ้านหน่อยกรณีฟรีเทรนแล้วคนอื่นถือทุนมาก็ต้องหาจุดเด่นของคุณให้เจอครับว่าคนน่ะมันมีจุดไหนที่ดีกว่าคนอื่นนะครับเพราะถ้าคุณฟรีเทรนแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีความอยากรู้ว่าคุณเจ๋งขนาดไหนอ่ะดังนั้นคุณหาจุดเจ๋งของคุณให้เจอก่อนแล้วตัวนั้นเป็นตัวชูโรงเวลาเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยอย่านั่งบื้ออยู่อย่างเดียวนะครับเราต้องเป็นคนถามเราต้องเป็นคนยิงให้เขามาถามในสิ่งที่เราต้องการตอบคือไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรมาคุณต้องพยายามวกมาในสิ่งที่คุณเก่งให้ได้เลยครับอย่างเช่นเข้าไปสวัสดีครับอาจารย์ผมได้ยินว่าอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ผมได้อ่านงานวิจัยของอาจารย์มาบ้างแล้วรู้สึกว่าสนใจมากเลยครับก็วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสเจออาจารย์ตัวจริงยังไงก็ผมก็อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมเนี่ยมีความสนใจมาตั้งแต่แรกมันตรงกับสิ่งที่อาจารย์เคยทำวิจัยเลยไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะได้ทำงานกับอาจารย์หรือเปล่านะครับแต่ว่าหวังว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับคือ walk เข้าหาสิ่งที่เราต้องการจะพูดอ่ะแล้วเป็นคนเริ่มก่อนอย่าให้อีกฝ่ายเริ่มก่อนเด็ดขาดนะครับถ้าถามผมนะอันนี้ไม่มีใครสอนผมนะแต่มันเกิดจากประสบการณ์ตรงที่ผมสัมภาษณ์ที่อเมริกาอยู่หลายๆที่แล้วทุกครั้งที่ผมเริ่มสัมภาษณ์อ่ะผมก็จะศึกษาก่อนว่าผมสัมภาษณ์กับใครแล้วก็เวลาเข้าไปสัมภาษณ์ก็จะสังเกตท่าทางเขาเป็นคนยังไงศึกษาเข้ามาก่อนเลยทำวิจัยประเภทไหนเขาจบโรงเรียนไหนมาเรียนอะไรยังไงขึ้นแล้วมีหาข้อมูลอะไรได้ที่ไหนหาให้หมดแล้วเอาตรงนั้นน่ะมาใช้ทุกคนน่ะชอบให้ยกยอเสมอคุณชมเขาไปก่อนถ้าคุณเข้าหาผู้ใหญ่แล้วคุณสามารถรู้จักชื่อผู้ใหญ่ได้อ๋อสวัสดีครับอาจารย์อย่างงี้อย่างงี้รู้จักรู้ว่าเขาทำงานอะไรเขารู้สึกดียิ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันดันไปตรงกับเขารู้สึกยิ่งดีใหญ่เลยอย่างงี้ได้คุยกันมันหน่อยละนะครับแล้วพอคุยไปสักพักผมก็จะไซด์แทร็กไปหมายความว่าบางทีอาจารย์ชอบเตะบอลมั้ยอะไรเงี้ยเราก็จะมีไซด์แทร็กแบบให้ขำๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปที่เมืองนอกเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นรูปในห้องของอาจารย์บางคนครับแบบรูปลูกตีเบสบอลอย่างเงี้ยเราก็จะลูกตีเบสบอลเราก็จะพูดเรื่องเบสบอลกับเขาอย่างงี้เป็นต้นเพื่อที่จะให้เขาลดความเครียดลงแล้วเขาก็จะแบบเวลามันเหลือน้อยก็ต้องถามเฉพาะสิ่งที่แบบเราอยากจะตอบแล้วก็จะดึงเข้ามาเรื่องวิจัยเรื่องนี้เราอยากจะตอบเขาเราก็ตอบแค่นั้นเองนะครับขอบคุณคุณสภาวดีนะครับที่สนับสนุนมานะครับสองกล้องกระเพาะอาหารในเจอ IM เมื่อ3ปีคือ IM คืออะไรไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยคุณไปส่องกล้องซ้ำไหมตอบไม่ได้ครับเพราะผมไม่รู้ว่าจาก IM มันย่อมาจากอะไรนะครับเป็นภูมิแพ้ใช้ไดมิสตาช่วงหลังเป็นหนักไม่ได้กลิ่นแต่หมอให้เพนิซิลลินและได้กลิ่นปกติพอหมดโดสก็กลับไปเหมือนเดิมต้องทำไงให้ได้กลิ่นเหมือนเดิมอันนี้ต้องไปผ่าตัดไซนัสครับนี่ถุงน้ำดีเกิดจากอะไรก็เป็นเกิดจากการที่น้ำดีมันเข้มข้นมากๆเช่นคนไหนที่มีไขมันสูงมากก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับบางคนก็เกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกเยอะมีบิลิรูบินสูงก็จะเป็นตัวทำให้มันเกิดนิ่วในถุงน้ำดีขึ้นมาได้ครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้ในคลิปเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีต้องไปฟังในนั้นดูนะครับหมอบอกว่าเป็นเซบอร์เรติเมนไททิสโรคนี้ไม่หายนะครับไม่ดีขึ้นตัวที่ศีรษะมีสะเก็ดปวดตลอดหมอท่านบอกว่าเป็นความเครียดการตรวจเกี่ยวกับเส้นประสาทหรือเปล่าไม่แน่ใจเซบเดอร์เมนไททิสต้องไปดูนะครับผมตอบไม่ได้เหมือนกันเซบเดอร์มเนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีทางหายนะครับเมื่อไหร่ที่ภูมิต้านทานเราอ่อนแอมันก็จะเป็นใหม่เช่นเราอดหลับอดนอนเครียดมากมันก็จะมาเป็นเจ็บป่วยมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะหายไปได้ในช่วงที่เราทาสเตียรอยด์นะครับดูแลผิวยังไง

เหมือนทุกๆคนนะครับใช้ครีมล้างหน้าใช้ทาครีมต่างๆแล้วก็ไปหาหมอที่เขาดูแลเรื่องผิวหน้าของผมเท่านั้นแค่นั้นเองทุกครั้งที่กลับไทยก็จะไปหาสักทีหนึ่งว่ามีอะไรที่ต้องทำหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ดีถ้ามีก็ทำนะฮะเปลี่ยนที่นอนใหม่เรื่องปวดหลังก็ดีเหมือนกันหายก็ดีแล้วครับวันแรกต่อเสร็จซีระยะ3เริ่มแข็งท้องและขาบวมผู้ป่วยบอกว่าหมอกินอาหารได้ทุกอย่างให้สุกจริงไหมครับจริงครับมะม่วงเปรี้ยวจิ้มกะปิน้ำปลาหวานกะปิต้องสุกนะไม่ใช่กะปิดิบไม่ได้นะฮะผะอืดผะอมได้หรือเปล่าก็อยากจะกินก็กินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ไวรัสตับอักเสบซีมันรักษาได้แล้วนะมันมียารักษานะครับทำไมพาราเซตามอลถึงระงับปวดได้มันรู้ได้ยังไงว่าปวดตรงไหนมันไม่ได้รู้ได้ไงว่าปวดตรงไหนนะครับพาราเซตามอลเนี่ยมันเป็นตัวที่มันยับยั้งความรู้สึกในระบบสมองในการรับความเจ็บปวดครับผมเคยพูดเรื่องพาราเซตามอลไปแล้วนะครับลองไปหาอันนั้นดูนะครับเล่าไปแล้วนะเทส300เราจบควรทำ PCT อันนี้ตอบไปแล้วนะครับออกกำลังกายเยอะแล้วเจาะเลือดค่า CPK พุ่ง500ปกติไหมครับปกติครับถ้าอยากรู้ว่ามันพุ่งจากการออกกำลังกายหรือเปล่าลองหยุดดูสิครับว่ามันหายหรือเปล่าถ้าหยุดแล้วหายก็ใช่ครับเครียดกับงานกังวลการอนาคตจนนอนไม่หลับทำยังไงดีถ้าเครียดแล้วมันทำอะไรได้เครียดต่อไปครับแล้วก็ไปทำซะมันจะได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเครียดแล้วมันทำอะไรไม่ได้อันนี้เครียดไปมันก็ไม่ทำให้คุณดีขึ้นนะครับจะมีปัญหากับการเครียดอีกต่างหากและแน่นอนระหว่างนี้ออกกำลังกายก็ช่วยคุณได้ครับมันช่วยทำให้สมองของคุณเนี่ยเคลียร์ในสิ่งที่คุณเครียดไปแล้วเผลอจะคิดอะไรดีๆออกได้ด้วยนะครับแล้วมันก็ทำให้นอนหลับได้ดีถ้าเกิดคุณออกกำลังกายเป็นประจำนะครับแน่นอนคนที่นอนไม่หลับผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าจะต้องทำไงไปฟังในนั้นดูนะฮะ3สัปดาห์ที่แล้วพ่อไม่สบายไอมีน้ำมูกไม่มีไข้ไปโรงพยาบาลกินยาครบแล้วปัจจุบันไอไม่หยุดเลยไอแบบไม่เจ็บคอไม่มีเสมหะพอจะประเมินได้หรือเปล่าเป็นจากอะไรมันจะมีอาการที่เรียกว่า post viral cough นะครับพวกนี้มันจะต้องใช้ยาขยายหลอดลมแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นกลิ่นแรงๆหรือลมเย็นๆหรืออะไรที่เป่าโดนหน้าไปตลอดสักประมาณเดือน2เดือนมันถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อาหารที่มันรสจัดบางคนกินก็ไอนะหรือบางคนพูดมากก็ไอเหมือนกันก็ต้องเลี่ยงของที่มันทำให้ไอเนี่ยออกไปก่อนนะฮะเคยทำคลิปเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออักเสบโรคผิวหนังเดอร์มาโตไมโอไซติสบ้างหรือเปล่าไม่เคยทำเรื่องนี้โดยตรงนะครับถามมาเป็นกรณีดีกว่าแล้วผมจะตอบนะครับแต่ให้ทำครอบคลุมมันคงลำบากเพราะว่ามีหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับโรคนี้เหมือนกันอายุ47หมดประจำเดือนไป15เดือนแล้วหมอให้ยาทดแทนฮอร์โมนเพียง3เดือนมันน้อยไปหรือเปล่าเกี่ยวกับว่ากินยารักษาภาวะซึมเศร้าอยู่มันก็ไม่ได้น้อยไปหรอกครับมันอาจจะให้เพื่อที่จะให้คุณสามารถที่จะจัดการกับอาการช่วงวัยทองแรกๆได้แล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นก็ได้นะครับถ้าสงสัยก็ลองกลับไปถามดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาให้3เดือนไม่ให้6เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลของเขาในแต่ละคนเหมือนกันคุณ Mystery PK ก็ลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนั่งหน้าคอมนานๆปวดหัวบริเวณท้ายทอยเป็นเพราะอะไรเกร็งครับเกร็งคอมากเกินไปนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เก้าอี้กับโต๊ะมันความสูงไม่พอดีกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับบางทีถ้าให้ดีเนี่ยเราควรจะเอาเก้าอี้เตี้ยๆแล้วเอาโต๊ะสูงๆขึ้นนิดนึงเพื่อคอเราจะได้ไม่เป็นแบบนี้เราจะได้เป็นแบบเงยขึ้นนิดนึงแล้วมันอยู่ในระนาบที่ตรงกับตัวกระดูกสันหลังของคอมันจะได้ไม่ปวดนะครับไปงานไอคอนสยามอยู่เลยอ่ะอยู่ยันเลิกเลยก็ลองดูนะครับเบื่ออาหารมีวิธีแก้หรือเปล่าไปหาสาเหตุก่อนว่าทำไมเบื่อครับบางคนซึมเศร้าเบื่อก็แก้ซึมเศร้าครับบางคนเป็นมะเร็งก็ต้องมียาบางตัวที่ทำให้ความอยากอาหารมันกลับมาใหม่นะครับบางคนก็อยู่ในช่วงวัยใกล้ตายแล้วอ่ะเช่นแบบโอ้โหอายุ98แล้วก็ติดเตียงอันนี้คือถ้าเบื่ออาหารนี่ไม่แปลกใจนะเพราะร่างกายมันเริ่มปิดไปทีละระบบนะครับนั้นต้องไปหาเหตุผลก่อนนะถ้าบอกมาแค่นี้ตอบไม่ได้ครับเคยเห็นคลิปคนที่กินข้าวเปล่าใส่ซอสหยอด 4-5 จานเพื่อเพิ่มน้ำหนักไม่ได้ช่วยหรอกครับเป็นหอบภูมิแพ้แล้วบางครั้งที่หายใจได้ยินเสียงลมหายใจก้องในหูแก้ยังไงเป็นครั้งนึงนานมากเป็นชั่วโมงไปหาหมอหูคอจมูกเลยครับแสดงว่าท่อ Eustachian Tube ที่มันเชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับจมูกเนี่ยมันมีปัญหานะฮะโยนความเครียดเรื่องงานทิ้งออกไปให้เร็วสุดดีแล้วครับมีอาการจุกคอเหมือนเจ็บตรงกล้ามเนื้อกระดูกกระดึกมันแก้ยังไงดีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องไปตรวจดูก่อนว่ามันเป็นตรงไหนกันแน่นะฮะแต่ถ้ามันจุกข้างในเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะพวกนี้บางทีมันก็เป็นจากกรดไหลย้อนแล้วไม่แก้กรดย้อนไหลย้อนถึงจะหายแต่ยังไงถ้าไม่แน่ใจต้องไปหาหมอหูคอจมูกให้เขาส่องกล้องลงไปดูก่อนว่าตรงนั้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าฮะท่อมดีโตหลังผ่าตัดถุงน้ำดีไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมันจะโตได้แต่จะโตไม่มากแต่ถ้ามันโตมากๆเนี่ยถามหมอที่เขาตรวจเลยครับว่าเขาเจออะไรอย่างอื่นอี

ือเปล่าบางทีมันยังมีนิ่วค้างอยู่มันเลยทำให้ท่อน้ำดีมันยังโตอยู่เป็นต้นนะครับไม่ได้เสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยตัวของมันเองแต่อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ทำให้มันโตนะครับสามีเป็นน้ำท่วมปอดเยื่อหุ้มปอดอักเสบสูบบุหรี่จะหายเป็นปกติไหมขึ้นอยู่กับเหตุผลที่น้ำมันท่วมปอดแล้วปอดเยื่อหุ้มปอดอักเสบมันเป็นจากอะไรครับบางกรณีหายได้บางกรณีมันก็มีปัญหาที่ไม่หายเหมือนกันนะครับนั้นถามหมอที่เขารักษาด้วยนะครับถ้าคำว่าฮาร์ทเบิร์นเหมือนกับคำว่าร้อนในหรือเปล่าไม่ใช่ฮะมันเป็นอาการแสบในยอดอกด้านในเกิดจากกรดในกระเพาะมันไหลย้อนขึ้นมาโดนตัวหลอดอาหารของเรานะครับควรดื่มน้ำเยอะๆมีอะไรแนะนำบ้างคำแนะนำคือตามคลิปเรื่องกรดไหลย้อนเลยครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับเห็นข่าวโควิดระบาดใหม่อันนี้ตอบไปแล้วนะครับฉีด PRP หลังการกดสิวช่วยให้แผลเรื้อรังหายเร็วขึ้นได้จริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงนะครับแต่อยากจะลองดูก็แล้วแต่นะครับความเสี่ยง HIV ระยะยาวควรตรวจเลือดกี่วันชัดเจนภายใน1เดือนครับและหมายความว่าระหว่างนี้ต้องห้ามมีเพศสัมพันธ์หรือไปยุ่งอะไรที่มันมีความเสี่ยงด้วยนะครับไฮเปอร์ในผู้หญิงอายุ24หายได้หรือเปล่าหายได้ครับวิธีรักษาขอบตาดำหรือเปล่าเป็นจากภูมิแพ้ก็ต้องแก้ไขเรื่องภูมิแพ้กับไซนัสให้มันหายก่อนนะครับขอบตามันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะ 2-3 เดือนเลยแหละกว่ามันจะดีขึ้นหลังจากภูมิแพ้คุมได้ 100% ถ้ายังคุมไม่ได้มันก็จะดำอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับนะไฮเปอร์ไทรอยด์ผมเคยทำคลิปเรื่องไฮเปอร์ไทรอยด์แล้วนะครับมันมีวิธีที่รักษาแตกต่างกันแล้วแต่ความรุนแรงของโรคก็ต้องลองไปฟังคลิปดูนะครับ2วีคก่อนในไลฟ์พูดคุยกับหมอว่าอนาคตจะเป็นมะเร็งแนะนำว่าให้ไปย้อนดูคลิปที่พูดว่าทำตาม6ข้อย้อนไปดูหลายคลิปยังไม่เจอไม่เป็นไรครับถ้าย้อนไม่เจอพยายามต่อไปครับหรือไม่ฉะนั้นก็รอคนในไลฟ์นี้เป็นคนตอบนะครับอาม่าเพิ่งเสียเพื่อนเสียใจมากไม่เป็นอันจะกินอยากจะปลอบเพื่อนหรือเพิ่มมายด์เซตให้เพื่อนผ่านไปยังไงดียังไม่ต้องทำอะไรครับเวลาคนที่เขาเศร้าเนี่ยเขาต้องอยู่กับอารมณ์ตัวเองต้องรับรู้อารมณ์ตัวเองเราเนี่ยคอยเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆถ้าเขามีอะไรเนี่ยเขาก็ระบายให้เราฟังเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่เป็นผู้ตอบที่ดีนะครับตอนนี้เวลาเจอคนแบบนี้ถ้าคุณไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาไม่เป็นไรครับแล้วดีด้วยที่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่ควรต้องพูดมันควรต้องฟังเขาเท่านั้นเลยแล้วถ้าเกิดเขาขอคำแนะนำอะไรเราค่อยให้แต่เราไม่ต้องให้คำแนะนำไม่บอกไม่เป็นไรยังมีเราอยู่ทั้งคนไม่เป็นไรยังอยู่กันอย่างนี้อย่างเงี้ยยังไม่ต้องพูดก็ได้เราอยู่เฉยๆนะครับเพราะบางทีการฟังเนี่ยนอกเหนือจากมันให้เขาระบายแล้วมันยังทำให้เรารู้สึกว่าปัญหาจริงๆของเขาที่เขารับเรื่องนี้ไม่ได้มันเสียใจมากมันเพราะอะไรนะครับอาม่าของเขามีความหมายกับเขาด้านไหนบ้างเรื่องไหนนะครับหรือบางทีให้เขาเล่าเรื่องดีๆเกี่ยวข้องกับอาม่าให้เราฟังก็ได้นะครับว่าอาม่าเราอาจจะไม่รู้จักนะเราคิดว่าเธอคงรักอาม่ามากเลยแหละเราให้เราฟังหน่อยสิอาม่าตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะพอช่วยเปลี่ยนมุมมองเขาได้บ้างนะครับบางคนก้มคอมองก็ต้องก้มก็พยายามพิมพ์สัมผัสนะครับก็ช่วยได้นะฮะเจอคนหมดสติไม่หายใจเราต้องทำ CPR อยากรู้ว่าจำเป็นต้องทำคลายเสื้อผู้ป่วยออกหรือถอดไหมครับก็สุดท้ายมันก็ต้องถอดนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องใช้เครื่อง AED อ่ะมันทำผ่านเสื้อผ้าไม่ได้ครับต้องถอดออกมานะฮะทำไมเอฟหรือเปล่าคิดยังไงคนแนะนำว่าทำไมเอฟแล้วช่วยให้เซลล์อ่อนวัยโดนทำลายจริงไอเอฟเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะก็ถ้าอยากจะให้อ่อนวัยลงและมันมีออโตฟาจีก็สามารถทำได้โดยแบบทำเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปมันก็พอช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้น้ำหนักของเรามันลดหรืออะไรแต่อย่างใดนะน้ำหนักของเราเนี่ยมันขึ้นจากแคลอรี่ที่คุณกินต่อให้คุณทำไอเอฟแบบ23ชั่วโมงแล้วกินแค่ชั่วโมงเดียวถ้าชั่วโมงนั้นคุณกินเข้าไปแบบ 5,000 แคลอรี่เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะผอมลงนะครับผมทำหรือเปล่าช่วงนี้ทำเพราะว่ามันขี้เกียจกินนะครับพอกินแล้วมันไม่หิวอีกแล้วก็ไม่กินอีกเลยก็มันก็ถือเป็น IF ไปในตัวนะครับก็ง่ายดีประหยัดอาหารด้วยนะฮะเพื่อนชีมันอยู่ตอนนี้อายุ23เพิ่งบ่นทุกวันบอกว่าเครียดทุกครั้งที่ดูมีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมครับก็คงเป็นโรคเครียดอะครับเครียดมากก็ความดันหัวใจพวกนี้ตามมาต่างๆนะฮะขอบคุณคุณสภาวดีนะครับที่สนับสนุนมาอีกรอบหนึ่งนะครับเคยส่องกล้องกับคุณหมอแล้วตรงคอไม่มีอะไรเหมือนกล้ามเนื้อรอบคอมันตึงแล้ววันนี้มาตรงแถวลูกกระเดือกเวลากลืนจะรู้สึกตึงๆเจ็บๆอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับถ้าหมอเขาไม่เจออะไรแปลว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่ความรู้สึกของเราล้วนๆนะฮะล้วนๆเลยถ้าล้วนๆเนี่ยมันจะมีอันนึงเรียกว่า globus hystericus ซึ่งภาวะนี้มันไม่มีทางรักษามันใช้เวลาอย่างเดียวเราต้องยอมรับมันแล้วอยู่ๆมันจะค่อยๆดีขึ้นเองเวลาที่เราชินกับมันนะครับเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากวัณโรคมีโอกาสหายกลับมาเป็นปกติหรือไม่ครับ
ถ้าเป็นแบบไม่รุนแรงอ่ะหายแต่ถ้าเป็นแบบรุนแรงอ่ะไม่หายนะครับบางคนจะเป็นโรคลมชักได้เรื่อยนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารให้หลากหลายเอาเรื่องเครียดออกจากหัวให้เร็วที่สุดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอห่างไกลคนท็อกซิกอยู่กับธรรมชาติบ้างนี่ครบ6ข้อเรียบร้อยเลยนะครับเคยมีประวัติไซนัสที่ไทยตอนย้ายมาแคนาดามีอาการปวดจมูกคล้ายไซนัสไม่แน่ใจว่าเพราะอากาศที่เย็นหรือเปล่าไม่มีอาการอื่นๆไม่เห็นมีไทยแล้วน้องรุ่นไซนัสไม่ทราบว่าทานได้หรือเปล่าทานได้ครับไม่มีปัญหามีวิธีฝึกสติไหมครับมีครับเทนนิสเอลโบว์แก้ไขอย่างไรอย่าไปใช้งานมาในตอนที่คุณปวดครับถ้ามันไม่หายก็จะต้องมีการไปฉีดยาสเตียรอยตรงบริเวณนั้นนะครับขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะครับอ้อสติเวลาฝึกเนี่ยฝึกง่ายมากเลยนะทุกครั้งทุกอย่างที่คุณทําคุณจะต้องมีใจจดจ่ออยู่กับมันเช่นคุณจะออกกําลังกายคุณก็ต้องใจจดจ่อกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ข้างหน้าคุณกําลังเขียนคุณก็ต้องจดจ่ออยู่กับมันข้างหน้าคุณกําลังเปิดประตูคุณก็ต้องคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ทําอะไรอยู่กําลังไปไหนเปิดประตูนี่ลูกบิดหรือยังนะครับทําฝึกสติมันต้องฝึกตลอดนะครับ GOT 11 GPT 16 GGT 11ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยครับปกติดีนะฮะคำถามหมดแล้วใช่ครับเดี๋ยวผมก็ตอบทางนี้อีกนิดหน่อยแล้วก็ไปละแกรมทั้งวันเหมือนมีเมือกอยู่ในคอมีวิธีรักษาไหมต้องไปหาเหตุผลก่อนครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นโรคภูมิแพ้ก็ต้องรักษาภูมิแพ้มีน้ำมูกไหลลงคอก็ต้องรักษาโรคนั้นถ้ามีกรดไหลย้อนแน่นอนครับต้องรักษาโรคนั้นนะฮะพวกนี้แหละครับที่มันทำให้กาแอมบ่อยดังนั้นต้องไปหาเหตุผลว่าเป็นยังไงนะครับฟันคุดขึ้นมาใหม่ถอนหรือไม่ถอนกำลังตัดสินใจอยู่ปรึกษาหมอฟันให้เขาดูดีกว่าครับว่าแนะนำว่าถอนหรือไม่ถอนนะครับโรคขายุบไม่สุดทำไงบรรเทาอาการได้อย่างไรดีผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วครับให้ไปลองฟังคลิปนั้นดูนะครับอยู่ในคลิปเรื่องของ restless leg syndrome นะครับมันต้องหาสาเหตุถ้าเกิดเป็นสาเหตุที่มันมีอย่างเช่นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กกินธาตุเหล็กมันก็หายนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นจากอย่างอื่นก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุของมันนะครับถ้าไม่เจอสาเหตุอะไรเลยมันก็มียาเหมือนกันที่ใช้ในการรักษาได้เหมือนกันนะฮะผู้ป่วยติดเตียงที่เจาะคอแล้วมีเสมหะที่ติดที่ท่อมีเสียงเหมือนนกหวีดมีวิธีแก้ยังไงดีครับดูดเสมหะครับเป็นวิธีเดียวเลยนะฮะอาหารเสริมอะไรที่ให้ร่างกายช่วยสู้กับ HPV 68ไม่มีอาหารเสริมที่มันทำอะไรได้แบบนั้นครับทำไมเดี๋ยวนี้ทุกที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาทำงานค่าตรวจแพงเขาก็ต้องให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ไปป่วยตอนที่ทำงานเพราะว่าหลายคนมันจะขี้โกงเข้ามาแล้วก็ใช้วันป่วยอย่างเงี้ยหรือป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ทางบริษัทเขาขี้เกียจจ่ายให้คุณเขาก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องเข้ามาดีกว่าถ้าเกิดคุณป่วยเยอะขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าฟันคุดเป็นยามีประโยชน์จริงเหรอครับไม่มีฮะมันไม่ได้เป็นยานะฮะยาพ่นควบคุมเช้าเย็นจะมีวันหยุดใช้ยาได้หรือเปล่าได้ในบางกรณีแล้วก็คนที่บอกว่าได้จะเป็นหมอที่เขาเป็นคนบอกคุณนั่นแหละครับนะนอนวันละกี่ชั่วโมงก็8ถึง9ชั่วโมงครับเทคนิคเรียนอนาโตมีก็เวลาที่เราอ่านหนังสือเรื่องกล้ามเนื้อตัวไหนเราก็พยายามดูเทียบกับตัวเองนะครับแล้วก็พูดชื่อกล้ามเนื้อกับเส้นประสาทกับหลอดเลือดที่มันเลี้ยงบ่อยๆแล้วถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเป็นหลอดเลือดกับเส้นประสาทเนี่ยให้วาดรูปออกมาเราจะได้จำมันได้ง่ายขึ้นนะครับตึงคอบ่าอะไรมากๆทำให้เส้นเลือดสมองตีบหรือสโตรกไหมไม่ฮะออกกำลังกายสำหรับคนเป็นไมเกรนคาร์ดิโอครับแผนกอะไรเจ็บก้นกบแผนกทางด้านของกระดูกครับวันนี้คำถามเยอะมากใช่ตอบหมดแล้วครับโอเคไปแล้วดีกว่าบายบายสวัสดีครับไปนอนก่อนเลยนอนให้สนุกนะครับตื่นเต้นปวดหัวฟังขวาตรวจไททอนอนวันก่อนไม่ปวดถ้ามันไม่แน่ใจเป็นอะไรไปตรวจครับตอนนี้ไม่ต้องส่งคำถามมาแล้วนะครับจะไม่ตอบเพิ่มแล้วนะครับผมจะตอบเฉพาะอันที่ผมเห็นก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นไม่ต้องตอบไม่ต้องถามมาแล้วนะครับผมจะไม่ตอบแล้วนะฮะตอบอันที่เหลืออยู่เท่านั้นเองคอเลสเตอรอล LDL 216สูงมากเอนไซม์ HGPT 46ยูริก8สูงกว่าปกตินิดหน่อยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับแล้วก็ลดอาหารที่มันมีไขมันอิ่มตัวสูงไปก่อนนะครับถ้าจะทานก็ทานไขมันดีพวกอะโวคาโดอย่างเงี้ยพอทานได้นะโอลิฟออยล์สามารถทานได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าออกกำลังกายคาร์ดิโอวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ไปแล้ว1เดือน2เดือนแล้วมันไม่ลดเนี่ยคุณควรจะต้องกินยาเลยครับเพราะว่าเนี่ยมันถือว่าสูงมากนะครับเคยถามเรื่องผ่าตัดไบพาสเส้นเลือดตีบ3เส้นตัดสินใจผ่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับลุยเลยนอนในห้องเย็นแต่เย็นขนาดไหนเย็นขนาดที่คุณรู้สึกสบายตัวนะครับ
ที่เหลือแม่อยู่ต่างประเทศอายุ25อยากจะตรวจภายในช่องคลอดแต่ไม่รู้จะบอกคุณหมอยังไงใช้คำไม่ถูก

ก็จริงๆมันไม่ต้องบอกว่าตรวจในช่องคลอดก็ได้นะครับเราก็อาจจะบอกว่าไอ้นี่แบบแพปสเมียร์พูดอย่างนี้เขาก็เข้าใจแล้วอ๋อโอเคตรวจแพปสเมียร์ก็ต้องตรวจภายในด้วยนั่นแหละนะครับหรือบางทีก็บอก gynecology examination นะครับทำไมวันนี้มาดึกมากมาตั้งนานแล้วครับนะโอเควันนี้ประมาณเท่านี้แล้วครับเดี๋ยววันอื่นถ้าว่างก็จะมาอีกนะครับแต่ว่าไม่น่าจะว่างนะครับวันนี้ว่างพอดีก็เลยมานะครับไปแล้วดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับเอานี้ไปเลย

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: โอเมก้า 3 สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า 3 สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้น

0: ด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: กินอย่างไรให้ไกลมะเร็ง
2: อาหารก่อมะเร็งล่ะมีอะไรที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษ
3: ต้องกังวลมากๆเลยเพราะมักจะเป็นของที่เราชอบ
4: เขาจะมีคำที่บอกว่าน้ำตาลคือยาผิดเซลล์มะเร็ง
5: มันใช้น้ำตาลเป็นพลังงาน
6: เพราะฉะนั้นการฟีดน้ำตาลให้ร่างกาย
7: ก็เลยเป็นการเสิร์ฟอาหารอันโอชาให้มะเร็งด้วยเช่นก
8: ันเคมีบำบัดมันเป็นยาก็จริงแต่มันเหมือนระเบิดปรมาณูเนาะ
9: มีหลักฐานว่าเป็นในร่างกายอย่างชัดเจน
1: กิน1ชิ้นก็ใช่
9: ก็ก่อมะเร็งได้เลยเนื้อสัตว์แปรรูปไส้กรอกเบคอนการนอนดึกการทำงานเป็นกะเวลานอนไม่นอนการข้ามเวลานอนตามนาฬิกาชีวิตไปทำให้เราข้ามช่วงเวลาการดีท็อกซ์สารพิษของร่างกายออกไป
2: เขาบอกว่ากินโปรตีนเยอะมันไปให้อาหารมะเร็งอะ
9: เนื่องจากโปรตีนเนี่ยมันมีความสามารถในการซัพพอร์ตร่างกายในทุกๆระบบ
10: ซ่อมแซมสร้างเสริมฮอร์โมนต่างๆคุ้มกันโอ้โหแบบทั่วไปหมดเลย
9: การป้องกันสำคัญกว่าการรักษาแน่นอนพฤติกรรมอาหารอะไรก็ตามที่เพิ่มความเสี่ยงลดเถอะนะคะ
1: สวยสตอรี่พอดแคสต์กับอุ๋มโอลิเวียสวัสดีค่ะรายการที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามมาพูดคุยกันค่ะวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของกินอย่างไรให้ไกลมะเร็งแล้วถึงแม้ว่าเราเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างให้เราสามารถสวยได้ในทุกๆวันค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณหมอจ๋านะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความสวยความงามที่ชื่อดังมากๆนะคะแล้วยังเชี่ยวชาญในเรื่องของมะเร็งด้วยค่ะวันนี้หมอจ๋าสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตให้หมอจ๋าแนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมคะ
11: ค่ะหมอจ๋านะคะแพทย์หญิงอัญวีเกียรติอภิพงศ์ค่ะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันสาขาสาธารณสุขค่ะตอนนี้ก็เป็น CMAO ค่ะ Chief of Medical Aesthetic Officer ค่ะที่ Aura Bangkok Clinic ค่ะรวมถึงเป็นผู้ก่อตั้ง Happy Chemo Club ด้วยค่ะ
1: สุดยอดมากๆนะคะก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญแบบหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมมากๆแล้วอย่างที่ผมว่านะคะตัวแม่ตัวมัมคนหนึ่งเลยในประเทศไทยต้องถามว่าแล้วเป็นไงมาไงกับเรื่องของมะเร็งได
11: ้ก็ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะงานหลักเลยก็คืองานด้านเอสเธติกนะคะแต่ว่าพอได้แต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวของคุณหมอมะเร็งนะคะก็เลยซึมซับก็คือตั้งแต่สมัยคุณปู่ของสามีเนี่ยค่ะก็เป็นคุณหมอมะเร็งตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็เติบโตมาในคลินิกมะเร็งของคุณปู่เห็นการทำงานของคุณปู่เห็นคนไข้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนไข้มะเร็งเข้ามาในคลินิกเนี่ยเขาจะไม่สวยไม่งามเหมือนคนไข้มะเร็งทุกวันเนี้ยค่ะก็คือมีก้อนมาเลยสมมติถ้าเป็นมะเร็งเต้านมก็จะมีก้อนที่เต้านมก้อนแตกมีเลือดไหล
1: ไม่ดี
11: มีน้ำหนองไหลติดเสื้อผ้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่เขาต้องสืบทอดจากครอบครัวของเขาค่ะเขาก็เลยเรียนหมอแล้วก็มุ่งตรงไปเป็นหมอศัลยแพทย์แล้วก็เรียนต่อด้านมะเร็งแล้วก็เรียนต่อด้านเต้านม
1: มะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ
11: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
11: ก็เลยกลายเป็นที่มานะคะที่ทำให้ได้แบบซึมซับแล้วก็ได้เจอผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นคนที่ใกล้ตัวมากขึ้นพี่อุ๋มใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้ฟังแล้วขนลุกเนา
11: ะ
1: ว่าแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆจนโตแล้วก็แบบว่ามาสืบสานตรงนี้ต่อต้องเรียกว่าเป็นสะใภ้ดีเด่น
11: ค่ะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะแบบได้เข้ามาสู่วงการมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้จริงๆเราก็รู้สึกภูมิใจนะแล้วก็รู้สึกได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตนะคะของคนส่วนหนึ่งอ่ะดีขึ้น
1: ตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้ตัวกันจนต้องบอกว่าอย่างคุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นมะเร็งอยู่เนาะต้องมีการให้เคมีบำบัดอะไรเงี้ยด้วยพอต้องให้เคมีบำบัดอ่ะชื่อของน้องจ๋าเนี่ยขึ้นมาในหัวคนแรกเลยว่าเอ้ยแล้วฉันควรจะดูแลแม่ไงดีในเรื่องของโภชนาการที่จะช่วยเสริมทำให้เขาสามารถผ่านในเฟสนี้ไปได้เพราะว่าการให้เคมีบำบัดเนี่ยร่างก็จะโทรมมากเนาะ
8: คือเคมีบำบัดเนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นยาก็จริงแต่มันเหมือนระเบิดปรมาณูเนาะนอกจากที่มันจะทำลายเซลล์มะเร็งแล้วอะค่ะมันก็ทำลายเซลล์ปกติด้วยโดยเฉพาะเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วเพราะว่ามันมีพฤติกรรมคล้ายๆกับเซลล์มะเร็ง
1: อ๋อใช่
8: อย่างเช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์เยื่อบุต่างๆในปากในหลอดอาหารในทางเดินอาหาร

0: ารต่างๆนะคะหรือว่าผิวผม
1: ใช่พวกนี้แหละก็จะได้รับผลข้างเคียงไปด้วยแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเซลล์เม็ดเลือดค่ะจำนวนมันเยอะมากมันแบ่งตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นมันก็โดนหางเลขไปด้วยดังนั้นมันก็เลยเกิดผลข้างเคียงเยอะแยะไปหมดเลยหลายระบบไปหมดเลยทั้งร่างกายเวลาที่ผู้ป่วยได้รับเคมีบำบัดค่ะ
2: เราจะดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่เราต้องได้รับเคมีบำบัด
0: เริ่มต้นทำใจก่อน
2: ทำใจ
0: ยอมรับ
2: ก็ต้องทำใจด้วย
0: ใช่คือมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวละค่ะมันเป็นเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งองค์รวมของคนไข้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่ญาติผู้ดูแลนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานด้วยต้องยอมรับก่อนนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็จะต้องดำเนินไปสู่การรักษาด้วยกันทั้งหมดเลยนะด้วยกันทั้งหมดเลยนะนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งนะคะก็กระทบไปถึงงานกระทบไปถึงผู้ร่วมงานครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรมากมายนะคะดังนั้นตาถึงบอกว่าเราเริ่มต้นจากการทำใจก่อนนะคะยอมรับก่อนแล้วก็เปิดใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนถัดๆไปพอใจเราพร้อมนะเราก็จะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดใจยอมรับกับการรักษาอื่นๆต่อไปทีเนี้ยพอเริ่มเข้าการรักษาแล้วก็จะต้องเริ่มมีการตรวจร่างกายเพื่อดูความพร้อมก่อนนะคะถ้าใครมีต้นทุนดีนะนั่นหมายถึงสุขภาพก็ดีภาวะโภชนาการก็ดีสภาพจิตใจก็ดีนะคะก็จะสามารถที่จะเริ่มต้นการให้เคมีบำบัดได้รวดเร็วกว่าคนที่มีโรคประจำตัวภาวะโภชนาการไม่ดีหรือว่าร่างกายไม่พร้อมอันนี้แหละจะเริ่มเป็นต้นทุนที่ต่างกันและพอเริ่มให้เคมีเท่านั้นแหละก็จะเริ่มรู้สึกว่าครั้งแรกๆอาจจะยังไหวอยู่นะพอมาเริ่มครั้งที่สองที่สามนะคะก็อาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ต้องยอมรับอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากเคมีบำบัดขึ้นมา
2: คือในฐานะญาติเนาะเรื่องสูตรเคมีบำบัดก็ต้องแล้วแต่คุณหมอมะเร็งค่ะว่าเขาจะให้เรายังไงไอเราก็เป็นฝ่ายเสริมกำลังใจเราก็ให้คราวนี้เนี่ยเรื่องของโภชนาการต่างๆเราจะดูแลอาหารการกินอาหารเสริมให้เขาผ่านจุดเนี้ยไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะ
2: ต้องดูแลอะไรยังไงบ้าง
0: หลักๆเลยค่ะถ้ากินได้มักจะปัญหาน้อยถ้ายังกินได้นะคะมักจะปัญหาน้อยนะคะแต่เวลาที่เป็นมะเร็งค่ะเจ้าตัวมะเร็งนี่แหละมันจะมีการหลั่งสารบางอย่างออกมาทำให้เราไม่หิว
2: ไอ้ที่เราเรียกว่าเบื่ออาหารน้ำหนักลด
0: กินได้น้อยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วว่าเราต้องการมากกว่าคนปกติอีกแต่เราดันยังไงคะกินได้น้อยลงดันไม่อยากกินเนี่ยแหละเป็นจุดที่มันยากแล้วนะคะว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะซัพพอร์ตอาหารเข้าไปได้ให้มันเพียงพอกับที่มันจะต้องไปเจอกับเคมีบำบัดอย่างแรกเลยที่สำคัญมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นคีย์นิวทรีนของผู้ป่วยที่ต้องการการทำเคมีบำบัดเนี่ยก็คือ1โปรตีนก่อนเลยเนื่องจากโปรตีนเนี่ยมันมีความสามารถในการซัพพอร์ตร่างกายในทุกๆระบบไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมสร้างเสริมนะคะฮอร์โมนต่างๆภูมิคุ้มกันโอ้โหแบบทั่วไปหมดเลยนะคะ
2: แต่ว่าหลายคนนี่นะเขาบอกว่ากินโปรตีนเยอะมันไปเหมือนให้อาหารมะเร็งอะ
0: ใช่ไหมแต่เราก็ลืมว่าเราก็ต้องการด้วยนะนะคะก็เลยต้องบาลานซ์คือบางครั้งสุดโต่งไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ดูแลกันลำบากทั้งระบบนะคะดังนั้นถ้ากินได้พี่อุ๋มไม่มีปัญหาเลยถ้ากินจากอาหารปกติได้นะคะก็เพียงพอทำไมถึงบอกว่าเพียงพอเราต้องคำนวณค่ะปกติเราไม่ค่อยคำนวณเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีชีวิตปกตินะคะแล้วเราก็ยังสดใสร่าเริงแข็งแรงนะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆเราต้องคำนวณแล้วนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเซลล์เราถูกทำลายไปอย่างมากเลยเราก็เลยจะต้องฟื้นฟูมันอย่างรวดเร็วเช่นกันนะ อย่างเวลาที่คุณแม่พี่อุ่มไปให้เคมีเนี่ยค่ะแต่ละครั้งห่างกันนานไหมคะ
2: 3สัปดาห
0: ์3สัปดาห์ในช่วง3สัปดาห์เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องแบบฟื้นอย่างมากถูกไหมคะม
2: ีเ
0: ว
2: ลาที่จะไปล็อกต่อไป
0: ใช่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าไปตรวจเลือดแล้วคุณหมอบอกว่าไม่พร้อมแปลว่าจะต้องเว้นการรักษาออกไปหรือว่าเลื่อนออกไปช่วงนี้แหละก็จะเป็นช่วงที่

0: นอกจากจะเสียใจแล้วยังเป็นโอกาสที่จะทำให้มะเร็งมันเติบโตมากขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาวะโภชนาการดีนะคะโปรตีนถึงนะวิตามินเกลือแร่พร้อมก็จะทำให้ร่างกายเขาเนี่ยพร้อมที่จะได้รับการรักษาอย่างราบรื่นแล้วก็ต่อเนื่องม้วนเดียวจบ
1: จริง
0: ทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจค่ะ
1: แล้วปกติเงี้ยคนเราต้องการโปรตีนเฉลี่ยอยู่ประมาณวันละ1กรัมใช่ไหมต่อ1กิโล
0: ใช่นะคะ
1: แล้วพอเป็นมะเร็งให้เคโมอะไรเงี้ยมันต้องได้สักประมาณสักเท่าไหร
0: ่คิดง่ายๆคือ1เท่าได้เท่าไหร่คูณไปอีกสักประมาณ 1.2 ถึง 1.5 ค่ะ
1: 1.2 ถึง 1.5 เหรอก็เยอะเลยเนาะเหมือนแบบว่าคนออกกำลังกายเลย
0: นะคะเยอะนะคะถึงบอกว่าทั้งที่กินไม่ค่อยได้อ่ะแต่ต้องได้เยอะขึ้นกว่าคนอื่นมันก็เลยรู้สึกว่ามันยากขึ้นนะคะอย่างถ้าสมมติน้ำหนัก50กิโลคนทั่วไปก็จะต้องกินโปรตีน50กรัมหมู100กรัมแบบไม่ติดมันเลยให้โปรตีนประมาณ20ละกันคิดง่ายๆแต่ว่าก็ต้องกินประมาณแบบ300กรัมต่อวันถ้าเป็นคนไข้มะเร็งเขาจะชอบคิดเป็นไข่ขาวเขาจะคำนวณเป็นไข่ขาวไข่ขาว1ฟองให้โปรตีนประมาณ 3.5 กรัมค่ะ
1: 3.5 กรัม
0: ถ้าเกิดว่าไม่ป่วยกินไข่ขาวอย่างเดียวต้องให้14ฟองทีนี้พอเริ่มเป็นมะเร็งต้องให้คีโมสมมุติคูณเล่นๆ 1.5
1: คือ 1.5 เท่าก็แปลว่าบวกอีก74บวกจาก21ฟอง
0: ใช่
1: เยอะมากอ่ะ
0: เยอะเนาะเยอะมาก
1: เยอะมากเยอะมาก
0: แค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องมีอะไรช่วยเขาจากผลการสำรวจนะคะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะต้องมีตัวช่วยเกือบ 100%
1: จริงเพราะว่าม
0: ันไปไม่ถึง
1: มันไปไม่ถึงหรอกกินไข่ขนาดนั้นมันก็อาจจะต้อง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: คอเลสเตอรอลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: มันก็อาจจะต้องมีเป็นพวกโปรตีนเสริม
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแบบผงทั้งมาจากนมมาจากพืชนะคะหรือบางทีก็เป็นพวกโปรตีนบาร
2: ์
3: นะคะก็จะต้องเลือกว่าอันไหนที่มีโปรตีนสูง มีแป้งและน้ำตาลน้อยสมมุติเราเลือกปรับสูตรที่อร่อยสุดๆไปเลยแต่ในสูตรนั้นมีโปรตีนสมมุติมีโปรตีน10กรัมแต่มีแป้ง20กรัมมีน้ำตาล20กรัมกว่าจะกินให้ได้75กรัมโอ้โหได้น้ำตาลไปมหาศาล
2: ก็ไม่ได้นะเพราะว่าอย่างสูตรเคมีที่คุณแม่ได้อยู่มันจะมีสเตียรอยด์แล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำตาลอ่ะสูง
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินเสริมก็ต้องกินรุ่นที่ไม่มีน้ำตาลหรือว่ามีน้อยมากๆถูกไหมไม่งั้นจะแบบพังอีก
3: ก็เลยเป็นสิ่งที่จะต้องเลือกให้ดี
2: โปรตีนที่คนออกกำลังกายกับโปรตีนที่คนเป็นมะเร็งกินเหมือนกันไหม
3: ไม่ควรเหมือนกันโปรตีนที่คนออกกำลังกายกินนะคะอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากนะเพราะว่าเขากินแล้วเขาไปออกกำลังกายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติมันเป็นโปรตีนที่ความบริสุทธิ์ไม่มากนะยังมีน้ำตาลในนมยังมีไขมันในนมเหลืออยู่มากหรือมีการปรุงแต่งอะไรให้มันอร่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะว่ากินแล้วก็ยังไปออกกำลังกายแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งเขาไม่ค่อยออกกำลังกาย
2: นอนอย่างเดียว
3: ดังนั้นเนี่ยยิ่งจะต้องเลือกให้มันลีนที่สุดมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงที่สุดแล้วก็ไม่มีส่วนผสมที่จะทำให้เป็นส่วนเกินของร่างกายหรือไม่มีน้ำตาลที่มากเกินไป
2: แล้วจริงๆแล้วตัวแป้งและน้ำตาลนอกจากจะมีผลอย่างเงี้ยสูตรที่มีสเตียรอยด์แล้วมันจะทำให้น้ำตาลสูงก็ไม่ดีโดยรวมแล้วตัวแป้งและน้ำตาลเองมันเป็นอันตรายกับแบบมะเร็งด้วยไหม
3: เดี๋ยวนี้เขาจะมีคำที่บอกว่าน้ำตาลคือยาพิษซึ่งบางคนได้ยินแล้วก็ไม่ชอบแต่จะบอกว่ามันเป็นจริงๆพี่อุ๋มสาเคยทำวิจัยอันนึงค่ะกับนักวิจัยเภสัชเรามีสูตรเหมือนเป็นสูตรอาหารอันนึงที่เราจะไปทดสอบการต้านอนุมูลอิสระแล้วในสูตรแรกมีน้ำตาลปรากฏว่าฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต่ำมากอย่างไม่น่าเชื่อ
2: เอาจริง
3: อันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะคะก็เลยเข้าใจแล้วว่าคำว่าน้ำตาลคือยาพิษมันคืออะไรหลังจากดึงน้ำตาลออกจากสูตรค่ะแล้วกลับไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่วันนั้นมาจ่าเชื่อสนิทใจเลยว่าคำที่อาจารย์พูดว่าน้ำตาลคือยาพิษมันจริงยิ่งกว่าจริง มันจริงยิ่งกว่าจริงอีกค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาในมุมของผู้ป่วยมะเร็งบ้างเจ้าน้ำตาลเนี่ยค่ะถ ถ้าบางคนเคยไปเสิร์ชดูดีๆจะมี Warburg Effect
2: มันคืออะไร
3: มันเป็นกระบวนการการใช้พลังงานของเซลล์มะเร็งซึ่งมันใช้น้ำตาลเป็นพลังงานเพราะว่ามันง่ายแต่1โมเลกุลของน้ำตาลแทนที่จะให้พลังงานเยอะๆเซลล์มะเร็งมันต้องการพลังงานเร็วมากมันใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่ะเพราะฉะนั้นการเผาผลาญน้ำตาลของมันนะคะมันให้พลังงานต่ำมากดังนั้นมันจึงต้องการน้ำตาลในการทำให้มันมีพละกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฟีดน้ำตาลให้ร่างกายก็เลยเป็นการเสิร์ฟอาหารอันโอชาให้มะเร็งด้วยเช่นกัน
2: แอบถามนิดนึงว่าแล้วการกินอาหารของเซลล์มะเร็งกับเซลล์ปกติของร่างกายมันต่างกันยังไง
3: มันต่างกันเพราะว่ามันประชากรมันเยอะค่ะมันจะมาแบบว่าค่อยๆทยอยกินมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาจะมีวิธีการสร้างพลังงานของเซลล์เขาเนี่ยแบบนี้ก็คือ ใช้น้ำตาลจำนวนมากแต่ได้พลังงานนิดเดียวเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องการผลิตน้ำตาลให้ตัวเองเยอะๆหลักฐานมาจากไหนรู้ไหมพี่อุ๋มก็คือการที่มันมีการตรวจมะเร็งในร่างกายเนี่ยโดยการทำเพ็ทสแกน
2: อ๋อ
3: เจ้าเพชรสแกนเนี่ยเขาก็จะเอาไว้แบบสแกนทั้งตัวเลยนะคะว่าร่างกายมีมะเร็งตรงไหนวิธีก็คือให้คนไข้กินน้ำตาลค่ะกินน้ำตาลแต่ติดฉลากนะที่สามารถที่จะตรวจจับได้พอกินเข้าไปปุ๊บไอ้เจ้าน้ำตาลเนี่ยมันก็จะวิ่งไปในที่ที่มีเซลล์มะเร็งเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันชอบมันโหยหามันก็เรียกคลุกคลีอยู่ตรงมันเยอะๆมารวมกลุ่มอยู่ตรงมันเยอะๆค่ะหลังจากนั้นเมื่อไปใช้การตรวจสอบว่าเจ้าน้ำตาลที่ติดฉลากมันไปอยู่ตรงไหนมันก็เลยรู้ว่าตรงไหน
2: มีเซลล์มะเร็งอ๋อเข้าใจละอันนี้มันยิ่งแบบว่าเหมือนยืนยันทฤษฎีนี้เลยว่าการกินน้ำตาลเข้าไปคือมันไปฟีดเซลล์มะเร็งก่อนเลยอันดับแรก
3: ค่ะ
2: อ๋อแสดงว่าก็ต้องให้คุณแม่ลดหวานด้วยนะแบบกินขนมหวานแล้วนางแบบเหมือนต้องกินขนมหวานทุกวัน
3: บางทีชื่นใจเนาะ
2: เออ
3: ไม่ใช่กินไม่ได้เลยพี่อุ๋มเราอย่าไปสุดโต่งอะไรมากเพราะว่าจิตใจก็สำคัญอันนี้เข้าใจน้ำตาลเอาเป็นว่ากินได้กินแต่พอดีวันหนึ่งไม่เกิน6ช้อนชา
2: โอ้น่าจะยากเลยอ่ะคุณแม่แบบมันต้มน้ำตาลถั่วเขียวต้มน้ำตาล
3: บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าโยเกิร์ตถ้วยนึงอ่ะมันเป็นของที่มีประโยชน์
2: ใช่ใช
3: ่สูตรน้ำตาลต่ำอย่าลืมพลิกฉลากค่ะอาจจะมีน้ำตาลอยู่10กรัมหรือ20กรัมก็เป็นได้
2: ก็เกือบหมดวันแล้วเน
3: า
2: ะ
3: หมดโควต้าแล้วค่ะนะคะอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่เคยสนใจนะคะแต่ว่าการที่เราใส่ใจมันสักนิดนึงอาจจะทำให้เราเลี้ยงมะเร็งได้น้อยลง
2: จริงจริงๆแล้วว่าสาเหตุของมะเร็งมันมีเยอะมากเนาะตามตำราทางการแพทย์แต่ว่ามันมีอันนึงที่คนไทยชอบแล้วก็ชอบถามเลยว่าเราสามารถกินอะไรแล้วช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ไหม
3: ต้องย้อนกลับไปว่าสาเหตุมันเยอะก็จริงค่ะแต่สาเหตุอันนึงเลยที่ถูกพูดถึงอย่างมากในทุกวันนี้เลยก็คือการอักเสบเรื้อรัง
2: หรือว่าก็อยู่ในแบบเกี่ยวกับเอจจิ้งด้วยเนาะเอจจิ้งโปรเซส
3: ใช่ค่ะก็คือทำให้แก่นั่นแหละ แต่มันก็เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มันลดการอักเสบเรื้อรัง มันก็เลยเป็นตัวช่วยลดการเกิดมะเร็งด้วย
2: ค่ะอยากรู้เลยต้องไล่มาเลย
3: มีเยอะมากบางทีเนี่ยมันใกล้ตัวซะจนเราอะลืมคิดไปสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติเลยถ้าเกิดว่าเป็นอาหารทั่วไปเลยเอาแบบหาง่ายๆในบ้านเราอย่างแรกก็คือพวกผักผลไม้รู้กันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นผักแบบไหนเป็นผลไม้แบบไหนนี่สิบางทีพอบอกเป็นผักผลไม้เราก็คือนั่งกินเต็มที่เลยกินทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าได้ฟรุกโตสไปเต็มที่ได้สารต้านอนุมูลอิสระนิดเดียวนะคะอันนี้ร่างกายก็จะตกใจอีกนะคะ
2: แล้วควรจะเป็นอะไร
3: อย่างแรกเลยก็คืออาหารในกลุ่มเบอร์รี่ค่ะผลไม้กลุ่มเบอร์รี่อะไรที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะคะเชอร์รี่อะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็จะมีวิตามินซีสูงนอกจากนั้นถ้าเป็นกลุ่มผักนะก็จะเป็นผักสีต่างๆและที่เขาบอกว่าวันนึงหาผักให้กินให้ครบ5สีนะคะก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้เราได้สารต้านอนุมูลอิสระเข้ามาในร่างกายมีสีอะไรบ้างอันแรก
2: สีส้ม
3: สีส้มสีส้มก็เป็นกลุ่มเบต้าแคโรทีนค่ะนะคะสีส้มสีเหลืองคือนับเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะก็อย่างเช่นพวกมะละกอฟักทอง
2: แครอท
3: แครอทใช่แครอทหัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเบต้าแคโรทีนประมาณ 10,000 IU ก็เพียงพอ
2: เยอะนะ
3: เพียงพอไม่จำเป็นต้องกินทุกวันนะคะ
2: แล้วไอ้พวกแบบกินน้ำแครอทอ่ะวันนึงมันก็คือ1แท่งอ่ะ
3: ก็โอเคนะ
2: เยอะไปไหมเนี่ย
3: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้กินทุกวัน
2: อย่ากินทุกวัน
3: ถ้ากินทุกวันอาจจะตัวเหลือง
2: จริงๆ
3: ผิวเหลือง
2: เป็นแบบว่าแคโรทีนีเมียไม่สวย
3: ก
2: ิน
3: ชาตินี้ป้องกันถึงชาตินะ ไม่ต้องกินทุกวันกินสลับสลับกันไปสีเหลืองเสร็จละเหลืองส้มเสร็จละ
2: สีเขียว
3: สีเขียวนะคะก็โดยทั่วไปผักใบเขียวก็จะมีคลอโรฟิลล์ค่ะพวกนี้ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประมาณหนึ่งแต่ตัวที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นมากๆสำหรับการต้านมะเร็งเลยคือพวกซันโฟราเฟนไอ้เจ้าตัวนี้มันมีเยอะในพวกผักที่มันเป็นหัวๆค่ะที่มันเป็นขยุ่มขยุ่มบล็อกเคอรี่กะหล่ำ
2: กะหล่ำถึงแม้มันไม่ค่อยเขียวนะกะหล่ำดอกก็ได้เหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแบบคอลิฟลาวเวอร์ก็คือแบบเป็นหัวหยักๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้หรือคะน้าก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าอยู่ได้ยังไงเขาอาจจะมีดอกแต่เราไม่เคยเห็นดอกของมันนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มสีเขียวต่อไปเป็นสีแดงสีแดงก็มีไลโคปีนค่ะ
2: มะเขือเทศพริกหยวกสีแดง
3: ใช่ค่ะใช่เลยนี่แล้วก็มีสีม่วงสีน้ำเงิน
2: สีม่วงน้ำเงินคืออะไรกระหล่ำปีสีม่วง
3: ก็ได
2: ้มะเขือยาว
3: ก็ได้
2: สีน้ำเงินอะไรอ่ะเขากินอัญชันกันเป็นผักไหมไม่รู้นึกไม่ออกแล้ว
3: ก็อาจจะแบบไม่ได้กินเป็นมือๆอาจจะผสมผสานมาก็ได้ค่ะแต่ว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ในสีแดงเข้มๆด้วยเช่นองุ่นส
2: ี
3: ม่วงไวน์แดงเรสเวอร์ทัลต่างๆนะคะดังนั้นใครที่อยากจะแบบได้แอลกอฮอล์นิดๆหน่อยๆนะคะก็เปลี่ยนจากกลุ่มเหล้าเบียร์มาเป็นไวน์แดงก็จะพอได้ประโยชน์ขึ้นบ้างนะคะ
2: เมื่อเทียบกันแต่ถ้าเกิดกินองุ่นสดกับไวน์แดงเราก็แนะนำกินองุ่นสดค่ะ
3: นะคะต่อไปนะคะสีขาว
2: สีขาว
3: สีขาว
2: กะหล่ำปีหรอไม่
3: สีขาวก็จะเป็นพวกแบบ
2: หัวไชเท้าหรอ
3: หัวไชเท้ากระเทียมกลุ่มนี้ก็จะมีสารที่เรียกว่าเอลิซินนะคะแล้วก็พวกเคอร์ซิตินก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเกิดต้องไปกินปิ้งย่างรู้อยู่แล้วว่าเต็มไปหมดเลยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องกินกระเทียมสด
2: อ๋อกระเทียมสด
3: ที่มันอยู่ในน้ำจิ้มเข้าไปด้วยจะไม่ให้กินปิ้งย่างเลยก็แบบเดี๋ยวแบบเพื่อนไม่ครบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนกินกระเทียมเข้าไปด้วยแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการบาลานซ์ชีวิตให้มันแบบโอเคฉันรู้นะว่าฉันกำลังเผชิญอยู่กับสารอนุมูลอิสระหรือว่าสารก่อมะเร็งเราก็ต้องสู้ด้วยพวกสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไป
2: อาหารก่อมะเร็งล่ะพวกอาหารแปรรูปต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษไหม
3: ต้องกังวลมากๆเลยนะคะเพราะมักจะเป็นของที่เราชอบฟังแล้วสะเทือนใจ
2: แต่ก็เป็นแบบเซอร์ไพรส์นะสำหรับหมอเงี้ยไส้กรอก
3: ใช่ไวๆอร่อยๆด้วยนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าอย่างงี้ค่ะจริงๆแล้วว่าอาหารแปรรูปเนี่ยมันก็มีทั้งแปรแล้วดีแปรแล้วไม่ดีนะคะอย่างพวกอาหารแปรรูปเช่นเวโปรตีนเขาก็คือแปลเพื่อให้มันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายออกไป อันนี้ก็ถือว่าเป็นแปรรูปที่แบบพอจะ
2: อนุโลม
3: ได้นะคะแต่ว่าอาหารแปรรูปที่ทำเพื่ออร่อยเพื่อให้เก็บได้นานนะคะแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารน้อยเนี่ยพวกนี้ต้องระวังนะคะ องค์การอนามัยโลกได้แบ่งค่ะสารก่อมะเร็งออกเป็นชนิดเป็นกลุ่มตามความรุนแรงของการเป็นสารก่อมะเร็ง
2: ก็แปลว่าขึ้นกับความเก่งของมันว่ามันจะทำให้เราเกิดมะเร็งเก่งแค่ไหน
3: นะคะกลุ่มแรกเลยเป็นตัวจี๊ด
2: เลขน้อยคือตัวจี๊ด
3: เลขน้อยคือตัวจี๊ดมีหลักฐานว่าก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายอย่างชัดเจน
2: โห
3: และไม่มีปริมาณขั้นต่ำ
2: เฮ้ย
3: นั่นแปลว่ากินนิดเดียว
2: กิน1ชิ้นก็ใช
3: ่ก่อมะเร็งได้เลยเพิ่มโอกาสได้เลยไม่ใช่ว่าโอเคกินวันละไม่เกินเท่านี้แล้วไม่ก่อใหม
2: ่
3: กรุ๊ปหนึ่งเป็นแบบนี้ได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะที่พี่อุ๋มพูดมา
2: ไส้กรอก
3: เบคอน
2: แหนม
3: ใช่ประมาณนี้ทั้งหมดอยู่ในกรุ๊ปนี้เลยนะคะแสดงว่าสิ่งที่เรากินเข้าไป
2: มันนับไอ้พวกแบบบีฟเจอร์กี้อะไรอย่างงี้ด้วยปะ
3: ถ้าเกิดว่ามีการแปรรูป ทำให้มันอยู่นานขึ้น
2: ก็ใช่เลย
3: ก็ใช่เลย
2: แฮมไอเบริโค
3: everything single bell รมควันทั้งหลายแหล่
2: แพงด้วยแถมกล่องอะไรด้วย
3: พวกนี้คืออยู่ในกลุ่มหนึ่งนอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมด้วยค่ะพฤติกรรมการสูบบุหรี่การบริโภคแอลกอฮอล์ก็อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้แปลว่าไม่ว่าจะได้รับน้อยแค่ไหนก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งโดยมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนกลุ่ม2จะมี 2A 2B น่ารักนะคะเอาเป็นว่ามีหลักฐานว่าอาจจะ
2: ให้เฉย
3: อาจจะนะคะ
2: รู้สึกบรรเทาลงมา
3: บ้างนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการนอนดึก
2: เฮ้ย
3: ตกใจไหม
2: การนอนดึก
3: จ๋าก็ตกใจเหมือนกันตอนเรียนครั้งแรกการทำงานเป็นกะกลางคืน
2: เอาหรอ
3: เวลานอนไม่นอนมานอนกลางวันทำงานกลางคืนหรือว่าการนอนดึกเป็นประจำบางคนบอกไม่นอนดึกนอนเช้าเอาด้วย
2: นั่นไง เต็มแต่ก็อยากรู้เลยว่านอนดึกนี่คือเขามีตัดเลขไหมว่ากี่โมง
3: ไม่ได้บอกไว้แน่ขนาดนั้นค่ะไม่ได้มีตัวเลขที่แบบคัตออฟขนาดนั้นว่า
2: เช่นคืนตีหนึ่งตีสองไม่มี
3: ไม่ได้บอกไว้แต่ว่ามีการอธิบายกลไกว่าการข้ามเวลานอนตามนาฬิกาชีวิตไปทำให้เราข้ามช่วงเวลาการซ่อมแซ
2: ม
3: และข้ามช่วงเวลาของการดีท็อกซ์สารพิษของร่างกายออกไป
2: อ๋อมันไม่ใช่แค่

0: ไอโชคพอยไปกรุงเทพกันเด้อคันอ้ายคิดฮอดพอยก็ไปหาพอยอยู่ลาเสริมสวยเด้อ
1: พอยก็ดูแลเจ้าของดีๆเด้อ

0: ป็นอะไรไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับพี่ขอโทษครับ
2: ไปกันเถอะค่ะ
1: ถอยถอยถอยถอยถอยถอย
3: ผู้ชายคนนั้นเป็นใครแฟนเหรอแล้วพ่อจะเลือกใคร

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: มันไม่ใช่แค่ซ่อมแซมเนาะมันต้องดีท็อกด้วย
3: มีช่วงดีท็อกแสดงว่าเราก็นอกจากไม่ซ่อมแซมแล้วเรายังสะสมสารพิษเอาไว
2: ้
3: อย่างสม่ำเสมออ
2: ่าเข้าใจละเข้าใจละ
3: ส่วนกลุ่ม3กลุ่ม4นะคะก็จะเป็นตัวที่แบบยังไม่แน่ชัดนะคะและไม่น่าจะเป็นสาเหตุ
2: มีหน้าล่ะคนถึงเป็นมะเร็งทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะไอ้นอนดึกนี่แหละ
3: เป็นไปได
2: ้บวกกับอาหาร
3: ค่ะ
2: เยอะแยะมากมายกี้เราเนื้อแปรรูปแล้วเนาะแล้วเนื้อแดงเนื้อวัวกับเนื้อปลาอะไรเงี้ย มันต่างกันไหม
3: ต้องบอกว่าเนื้อแดงอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่ม2
2: เฮ้ยจริงเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นสัตว์กินเนื้อไม่กินปลาทำไง

0: ว่าพอมันอยู่ในกลุ่มสองพี่อุ๋มมันมีปริมาณที่กินได้มันมีขั้นต่ำค่ะนะคะก็คือแนะนำว่าไม่ควรกินเกิน300กรัมต่อสัปดาห์ส
1: น
0: ัป
1: ้อย
0: ดาห์
1: ม
0: นะ
1: า
0: ค
1: ก
0: ะ
1: นะ
0: น้อยมากน้อยมากนะคะก็ถือว่าสักประมาณ1ฝ่ามืออ่ะ
1: ไม่
0: ต่อ
1: วัน
0: สัปดาห์
1: วันหนึ่งหรือ2วันก็ถึงแล้วนะ
0: เราก็เลยจะต้องบาลานซ์ด้วยเนื้อขาวอื่นๆอาจจะลองเปิดใจกินไก่ดูไหมกินปลาดูไหม
1: ดูนะไก
0: ่ค่ะ
1: ไก่นี่คือหมายถึงไก่ทุกส่วนเลยป่ะคะหรือว่าต้องอกไก
0: ่ไก่ทุกส่วนก็คือเนื้อไก่แต่อกไก่มีปริมาณไขมันน้อยมีโปรตีนสูงมีสัดส่วนของไขมันต่ำก็เลยเป็นที่คิดว่าเอาไว้กินเพิ่มกล้ามอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะคะแต่จริงกินได้ค่ะกินได้ทุกส่วนเลยหรือไปลองทานพวกอาหารทะเลกุ้งปูนะคะก็จะเป็นทางเลือกให้กินอาหารได้สนุกขึ้นนะคะได้รับโปรตีนที่หลากหลายขึ้นนะคะหรือไม่พี่อุ๋มก็ไปทางพืชเลยไปสายนั้นเลยนะคะ
1: สายเต้าหู
0: ้หรือว่าถั่วเมล็ดแข็งนะเก็บไว้แบบใกล้ๆมือทำเคสแล้วหิวๆก็แบบว่ากินนิดกินหน่อย10เม็ดอะไรอย่างเงี้ย
1: ความจริงเราก็อยากจะเข้าไปอีกนิดนึงนะคือเมื่อก่อนก็เป็นแบบนั้นจะมีถั่วเป็นของตัวเองเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเมื่อวันนึงเราแบบมีปัญหาเรื่องท้องอืดมากแล้วก็ต้องไปทำเจาะดู IgG อ่ะ
0: น่ะ
1: แล้วก็ถั่วเทือกนึงอ่ะกินไม่ได้
0: อันเนี้ยก็คือเป็นสัญญาณของเอจจิ้งอย่างหนึ่งซึ่งสายก็เป็นค่ะสายก็เป็นเหมือนกันนะคะตอนเด็กๆได้กินถั่วไม่อั้นเลยตอนนี้ก็ได้ปริมาณจำกัดเหมือนกันอยู่กับอะไรนานๆก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนชนิดถั่ว
1: แม่ก็จะเกิด chronic inflammation อีก
0: ใช่มาละสิวขึ้นรอบปากท้องอืดตัวฉุบๆบวมๆทำไมอ้วนอ้าวเปล่าแพ้อาหารแฝงเป็นต้น
1: แล้วก็คือก็ต้องเลี่ยงแล้วก็สับไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะค่อยๆสลับแล้วเจอแล้วนะสาเจอแล้วน
1: ะ
0: จุดสมดุลของตัวเอง
1: เอาเหรอ
0: ใช่อ
1: ันไหนเล่าสิ
0: สาก็จะกินเวเนาะกินเวเป็นหลักเวโปรตีนนะคะเพราะว่าเวลาน้อยพี่อุ๋มยิ่งเป็นหมออย่างเงี้ยโอ้โหทำเคสทั้งวันจะมีเวลามานั่งแบบเลือกอาหารมันยากเพราะฉะนั้นตอนเช้าจะกินเวก่อนเลยอย่างน้อยๆ 20-30 กรัมโปรตีนตอนเช้าต้องได้ก่อนสบายใจแล้วเดี๋ยวเราไปกินเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะแต่กินเยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันจะรู้สึกเลยว่าบางครั้งถ้ากินหนักๆนะคะหายใจมีกลิ่น
1: อ้าว
0: ได้กลิ่นลมหายใจตัวเอง
1: โปรตีนที่เยอะขึ้น
0: ที่ไม่ปกติ
1: เป็นแอมโมเนียอย่างเงี้ยหรอ
0: มันจะเป็นกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยเลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ว่าใจเย็นนะเราต้องพักเวก่อนก็จะขยับไปกินพืช
1: โปรตีนพืช
0: โปรตีนพืชต่างๆซึ่งก็จะมีทางเลือกเยอะแยะเลยอาจจะมาจากถั่วเหลืองถั่วลันเต้าโปรตีนจากฟักทองโปรตีนข้าวโอ๊ตซึ่งก็ไปตรวจมาแล้วก็มีดีกรีของฟู้ดอินทอเลอแรนซ์อยู่ปรากฏว่าทนโปรตีนจากพืชได้น้อยกว่าเวอีก
1: จริงๆโอ้มันก็ไม่ได้อัลมอนด์พีถั่วเหลืองเนี่ยคือไม่ได้
0: แต่ก็ต้องสลับไปให้เขานิดนึงเพราะว่าเวตอนนี้ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคใน1สัปดาห์เนี่ยสารับเวได้ประมาณ4วันแล้วก็เว้นแล้วก็มีตัวช่วยด้วยก็คือการกินเอนไซม์ช่วย
1: ช่วยย่อยอย่างงี
0: ้ใช่ค่ะเพราะว่ามันขาดพวกแบบเอนไซม์ที่จะมาย่อยอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในพวกนมว่าหรือว่าในโปรตีนพืชนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็กินเอนไซม์เข้าไปสู้ชีวิตนะแต่ยังไงเราก็ต้องได้ค่ะโปรตีนเราก็ต้องถึงไข่ก็แพ้พี่อุ๋ม
1: ก็เหมือนกันเลย
0: ตลกนะ
1: ชี
0: ว
1: ิ
0: ตเนี่ย
1: ตอนนี้ไม่กินไข่มานานมากไข่เจียวไม่ใช่เมนูอีกต่อไปไข่ดาวก็ไม่ใช่
0: ซึ่งจ๋าชอบกินไข่มากแล้วมันเป็นของที่ง่ายสมมุติว่าหิวนะคะกลับบ้านมาถึงบ้านเนี่ย 3-4 ทุ่มกินไข่คือรู้สึกผิดน้อยสุดเอางี้ดีกว่าก็จะต้มไข่กินนุ่มๆนิ่งๆแล้วก็อ่ะนอนไม่รู้สึกผิดมากเกินไปแต่พอกินไข่เยอะๆเอาอีกแล้วลมหายใจมีกลิ่นอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มบาลานซ์ตัวเองว่าโอเคเรารู้แล้วว่าร่างกายเราอะรับอันเนี้ยได้ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: กินไข่2ฟองได้สักกี่วันต่อสัปดาห์
1: ก็ต้องหาจุดสมดุลของตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย
0: ใช่ค่ะต้องสังเกตตัวเองมากๆแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆเราไม่ได้อ้วนนะเราแค่บวม
1: และอาหารอย่างอื่นอะไรอย่างเช่นพวกของหมักดอง

0: ผักดองผักกาดดองกิมจิ
1: ค่ะ
0: ปลาร้า
1: ขอแยกนะคะเอาเป็นของหมักก่อนของหมักดองเช่นโยเกิร์ตกิมจินัตโตะถือเป็นอาหารต้านมะเร็งอย่างหนึ่งนะพี่อุ๋ม
0: เป็นสิ่งดี
1: เป็นสิ่งดีค่ะเป็นสิ่งดีเนื่องจากว่าของหมักพวกนี้ค่ะมันทำให้เกิดกระบวนการที่สร้างพรีไบโอติกให้กับร่างกายนะคะแล้วก็เกิดเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายก็คือได้ทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกให้กับร่างกาย
0: อันนี้ได้ครบ
1: ใช่เวลากินเข้าไปปุ๊บนะคะลำไส้ก็จะได้รับการปรับสมดุลแล้วก็จะไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยเขาผลิตสารที่มีประโยชน์นะคะออกมาซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นสารต้านมะเร็งด้วยเมื่อกี้มีปลาร้าขึ้นมานิดนึง
0: อ๋อใช่ส้ม
1: ปลาร้านี่ต้องใจเย็นๆนิดนึงขอแยกกลุ่มออกจากของหมักดองนะคะเพราะปลาร้าเนี่ยเป็นสิ่งพิเศษมากสำหรับคนไทยนะคะประกอบด้วยโซเดียมอย่างหนัก
0: อ๋อ
1: นะคะแล้วก็อาจจะมีสิ่งอื่นๆนะคะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่ต้องการเจือปนมานะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้กินสุกค่ะอร่อยได้แต่ต้องปลอดภัยนิดนึงนะคะแล้วก็ระหว่างที่กินเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องรับโซเดียมเข้าไปสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นการกินน้ำให้เพียงพอนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้กินได้อย่างอร่อยและปลอดภัยค่ะ
0: แล้วผักกาดดองอยากรู้เลยเนี่ยผักกาดดอง
1: ผักกาดดองเนี่ยก็ต้องแยกอีกนะว่าเป็นดองแบบไหน
0: เอ้า
1: เป็นดองแบบใส่คันทศกรหรือเปล่าหรือว่าดองแบบกิมจิ
0: โอ้ยไม่รู้เลยอ่ะไม่มีความรู้เลยอ่ะ
1: คือบางครั้งไปเห็นในตลาดมันจะเป็นดองที่แบบเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง อันนั้นคือขันทศกร
0: อ้าวเหรออ ่
1: ามันก็จะเป็นรสชาติที่แบบหวานชื่นใจ
0: กรอบอยู่ตามภัตตาคารต่างๆ
1: นะคะอันเนี้ยก็จะไปในกลุ่ม processed food เป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดการอยู่ได้นานคงสภาพได้ยืนยาวนะคะแล้วก็เก็บไว้กินในช่วงเวลาที่แบบฤดูกาลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากนักซึ่งบ้านเราไม่มีฤดูกาลนั้นต้องมีกินตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดของหมักดองจำพวกนี้ลงนะคะก็ถ้าอยากกินพวกผักกาดดองก็ไปกินกิมจิแทนนะคะก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกมากขึ้นค่ะ
0: แล้วพวกของทอดของมันๆในเงี้ยค่ะ
1: ค่ะจริงๆแล้วอ่ะไขมันเป็นสิ่งดีกับร่างกายมากค่ะพี่ยุ้มบางคนน่ะเกลียดมันไม่กินงดการกินไขมันปรากฏว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้รับพลังงานน้อยลงก็จะลดน้ำหนักได้ยากขึ้นแปลกใจไหม
0: มันแอบงงนิดนึง
1: เพราะว่าเวลาที่คนเราพยายามควบคุมพลังงานเนี่ยค่ะเราก็คือพยายามลดทุกสิ่งตัดทุกอย่างออกแต่ลืมคิดไปว่าไขมันนะคะมีทั้งไขมันดีและไขมันเลวและไขมันเนี่ยทำให้ร่างกายอิ่มนานและได้พลังงานสูงที่สุดในบรรดาสารอาหารทั้งหมดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไขมันได้พลังงานสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้รับไขมันดีนอกจากจะได้พลังงานสูงแล้วยังเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระด้วยแต่จะต้องเป็นไขมันที่มาจากแหล่งที่มีโอเมก้า3และโอเมก้า9
0: 3และ9
1: ค่ะ
0: ซึ่งแหล่งไขมันเหล่านั้นอยู่ที
1: ่โอเมก้า3อยู่ในฟิชออยล
0: ์ฟิชออยล์ก็คือทานปลาก็ได้แต่ต้องปริมาณให้เพียงพ
1: อหรือจะเป็นกลุ่มพวกแบบแฟล็กซีดนะคะถ้าเป็นโอเมก้า9ก็จะมีโอลีฟออยล์นะคะน้ำมันมะกอกแต่คนไทยอ่ะชอบปรุงอาหารด้วยความร้อนสูง
0: ผัดทอด
1: น้ำมันพวกนี้ก็จะทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันขึ้นมาได้นะคะน้ำมันกลุ่มต้านอนุมูลอิสระเนี่ยควรกินแบบไม่ผ่านความร้อนสูงกินสดไปเลย
0: สลัด
1: ใช่ค่ะหรือว่าแบบบางคนก็เอาขนมปังมาจิ้มแล้วก็กินเลยแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์สูงนะคะ
0: ความจริงแล้วว่าไขมันอ่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญเลย
1: ของเซลล์
0: โดยเฉพาะเซลล์ผิวหนังของเรา
1: ใช่โดยเฉพาะหมอความงามหมอผิวหนังแบบพี่อุ๋ม
0: และเราเนี้ยก็คือเราก็ต้องให้ความสำคัญถ้าเกิดขาดน้ำมันไปเลยอ่ะผิวก็จะแห้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าทุกเซลล์ผนังเซลล์ก็จะประกอบด้วยไขมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไขมันดีเข้าไปเซลล์ของเราก็จะประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีนั่นเองค่ะ
0: ก การกินอาหารออร์แกนิกเนี่ยจะช่วยลดการเกิดมะเร็งได้ไหม
1: ถ้าตามหลักการนะคะอาหารออร์แกนิกก็คือ

0: านที่ปราศจากสารเจือปนต่างๆอย่างเช่นพืชที่ปลูกโดยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีถูกไหมคะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ฮอร์โมนในการเร่งโตตามหลักการแล้วมันควรจะปลอดภัยใช่ไหมคะพี่อุ๋ม
1: ใช่ใช่
0: แต่จริงๆแล้วอ่ะอยากให้คิดนิดนึงว่ามันออร์แกนิกจริงเปล่าอืม

จานที่ใส่ช้อนที่เราตักเข้าปากอันนั้นอาจจะได้มาโดยออร์แกนิกนะคะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยกระบวนการทุกอย่างอาจจะลดความออร์แกนิกลงนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามั่นใจว่าเป็นอาหารออร์แกนิกนะคะก็อาจจะลดความเสี่ยงละกันนะลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารก่อมะเร็งจากพวกยาฆ่าแมลงนะคะหรือว่าโลหะหนักต่างๆที่มากับพวกสิ่งที่เป็นส่วนประกอบในการปลูกนะคะ

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟา

0: ไลโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไลโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: การป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีหลายคนบอกเลยบอกว่าต้องกินอาหารที่มีกากใยสูงและในกรณีที่อาหารเสริมอะไฟเบอร
3: ์ก็ต้องบอกว่ามีการศึกษาค่ะพี่อุ๋
2: ม
3: ว่าการรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงวงเล็บจากธรรมชาติ
2: วงเล็บด้วย
3: วงเล็บจากธรรมชาตินะคะสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะอันนี้จากเข้าใจว่ามันอาจจะยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มของไฟเบอร์
2: แบบชงดื่ม
3: เท่านั้นเองนะคะซึ่งอาจจะรอการศึกษาต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มียืนยันในเรื่องนั้นอย่างไรก็ตามการศึกษาเนี่ยค่ะกล่าวว่าการกินไฟเบอร์เพิ่มวันละประมาณ10กรัมสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ประมาณ 10%
2: คราวนี้เนี่ยไฟเบอร์10กรัมเราจะต้องกินผักปริมาณเท่าไหร
3: ่เยอะอยู่อย่างเช่นผักคะน้าประมาณ1ทัพพีให้ไฟเบอร์ประมาณ1กรัม
2: ตายแล้วเยอะมากนะ
3: เยอะมาก
2: กินส่วนผักเลยนั้นน่ะ
3: ใช่ค่ะก็อาจจะทำให้รู้สึกท้อเนาะกว่าจะกินครบมันก็ท้อเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีไฟเบอร์แบบชงดื่มที่มาจากธรรมชาติก็มีนะคะ
2: อ๋ออ
3: าจจะต้องลองศึกษาดูว่าไฟเบอร์ชนิดไหนที่มาจากไฟเบอร์ชนิดธรรมชาติจริงๆแต่สิ่งที่น่าห่วงมากกว่านั้นก็คือไฟเบอร์ที่ขายตามท้องตลาดตอนนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นไฟเบอร์จริงๆหมายถึงว่ามันมีไฟเบอร์ก็จริงแต่มันมักจะใส่สารเร่งถ่าย
2: เพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเออทานไฟเบอร์ไปแล้วเราก็ถ่ายดีขึ้น
3: ใช่จูดๆ อะไรอย่างเงี้ยยิ่งกินยิ่งแบบปวดบิดมวนท้องหน่อยๆนี่แบบโอ้โหไฟเบอร์นี่แบบเจ๋งมากจริงๆการกินไฟเบอร์มันไม่ควรเกิด
2: เห
3: ตุการณ์เหล่านั้น
2: ต้องไม่รู้สึกว่าปวดบิดๆหรืออะไรเลย
3: ใช่ค่ะก็เหมือนเรากินผักเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบปวดท้องอะไรขนาดนั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยฟีลลิ่งจากการรับประทานอาหารเสริมในกลุ่มไฟเบอร์เนี่ยคนมีเพอร์เซปชันว่าต้องรู้สึกแบบนั้นถึงจะดี
2: ซะงั้น
3: ซะอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นการเทรนลำไส้พี่อุ๋มฝึกฝนให้ลำไส้รู้ว่าเธอต้องได้สารนี้เธอถึงจะปวดเธอถึงจะไปเข้าห้องน้ำ
2: โห
3: เลยกลายเป็นโรคติดไฟเบอร
2: ์อ้าว
3: จริงๆไม่ได้ติดไฟเบอร์แต่ติดสารเร่งถ่าย
2: โอ้
3: อันนี้คือสิ่งที่
2: อันตราย
3: อยากจะฝากเอาไว้แล้วพอกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นคือจำเป็นต้องเพิ่ม
2: ต้องเพิ่มโดสด้วย
3: ใช่เพราะว่าทนได้แล้วลำไส้ทนได้ใช่จากที่กิน1ซองอาจจะต้องเป็น2ซองแล้วก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าลำไส้รู้สึกว่ามาเลยแค่นี้ฉันเฉยๆเพราะฉะนั้นสาวว่ายังไงก็ตามเนี่ยการกินไฟเบอร์จากธรรมชาติอาจจะไม่อร่อยเนาะแต่มันก็ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ตามผลงานวิจัยจริงๆค่ะ
2: ตอนนี้เทรนด์เรื่องของการทานชาเขียวมัทฉะอะไรเงี้ยมาแรงมากๆจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงในเรื่องของการป้องกันมะเร็ง
3: ถ้าเป็นมัทฉะเพียวๆเลยนะคะในนั้นเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์มากๆ2ตัวนะอันแรก

0: ือคาเทชินนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีใช้กันมานานนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือ EGCG อันนี้ค่ะมีงานวิจัยเลยว่าสามารถที่จะกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งได้ด้วย
1: เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
0: แล้วก็ลดการลุกลามเติบโตของเซลล์มะเร็งที่เป็นแล้วได้ด้วยถ้าเป็นมัทฉะจริงๆถ้าเป็นชาเขียวจริงๆนะคะที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรจนสารเหล่านี้มันหายไปหมดแล้วนะคะสายยังเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากกว่าโทษแต่ถ้าเกิดว่ามันแปรรูปจนมันอยู่ในขวด
1: มี
0: ชาเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็ปรุงมีน้ำตาลมีการแบบใส่อะไรต่างๆนานาให้มันมีรสชาติที่แตกต่างออกไปอร่อยขึ้นสดชื่นขึ้น อันนี้ค่ะก็อาจจะได้รับสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายมากกว่าประโยชน์จากชาเขียวค่ะ
1: แล้วมันมีปริมาณบอกไหมว่าควรจะทานเท่าไหร่ในเรื่องของแบบมาช่วยเรื่องของมะเร็งหรือแม้กระทั่งเขาเรียกช่วยชะลอเรื่องของการที่มันจะโตอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ตัวจ๋าเองก็ยังไม่ได้หาข้อมูลชัดเจนนะคะแต่ว่าการที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้มักจะเป็นการกินแบบสารสกัดเลยค่ะสารสกัดจากชาเขียวเลยสารสกัด EGCG เลยแบบนี้ค่ะนะคะน่าจะคาดหวังผลลัพธ์ในการต้านเนี่ยได้มากกว่ารูปแบบในการชงเฉยๆ
1: ใช่อย่างเช่นอุ๋มมาไปหาข้อมูลมาแอลเทียนีนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากได้100มิลลิกรัมของแอลเทียนีนเราต้องทานชาเขียวทั้งหมด10แก้ว
0: 10แก้ว
1: ใช่กินสารสกัดง่ายกว่า
0: โอเคอันนี้จริงนะคะ
1: อีกเรื่องนึงนะที่เรียกว่าสำคัญจากประสบการณ์ตรงเลยอ่ะคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วคุณแม่ต้องได้รับเคมสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเราก็งงเหมือนกันคุณแม่แบบฉีดโบได้ไหมคุณแม่สั่งซื้อเสื้อผ้าสร้อยกำไรอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อแบบทำให้ตัวเองสวยเราก็เลยแบบเอ๊ะหรือเขามีอินไซต์ว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาหรือเปล่าเขาก็อยากจะแบบสวยในทุกๆวันอะไรเงี้ยทั้งที่ได้รับเคมอยู่เนาะอันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาขอความรู้จากความเชี่ยวชาญของหมอจ๋านิดนึง
0: เรียกว่าเป็นไอเดียกันแล้วกันนะคะแชร์ไอเดียกัน
1: เราจะทำยังไงให้คนที่ได้รับเคมีบำบัดหรือว่าอยู่ในช่วงการรักษามะเร็งเนี่ยเขามีความสวยขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้น
0: ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสาวว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณแม่ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี
1: ้
0: แปลว่าเขายังมีความแบบโพซิทีฟมากๆยังมีความแบบคิดบวกในอารมณ์ของตัวเองความเครียดไม่ได้มากนักจนไม่สนใจความเป็นตัวเองเลยอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่มีการฉีดสารบางอย่างเช่นอาจจะเป็นท็อกซินโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มแบบสารเติมเต็มสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
1: ไบโอสติมูเลเตอร
0: ์ใดๆคิดว่าในช่วงจังหวะเนี้ยใจเย็นๆก่อน
1: ช่วงได้เคมีบำบัดอย่าเพิ่ง
0: เพราะร่างกายไม่ปกติ
1: ไม
0: ่ปกติยังไงก็คือ1โภชนาการทุกอย่างต้องเข้าไปซ่อมสิ่งที่มันเป็นไวทัลก่อนก็คือมีความจำเป็นกับชีวิตนะคะหลักๆก่อนเช่นเอาไปสร้างเม็ดเลือดก่อนนะคะเอาไปลดการอักเสบของร่างกายก่อนดังนั้นถ้าเรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
1: ตอนนี้
0: อาจจะไม่ขึ้นไม่สร้างนะคะเพราะว่าสรรพกำลังทั้งหมดที่ทุ่มเทเขาเอาไปรักษาชีวิตก่อนนะคะ
1: เสียเงินฟรีเจ็บตัวฟรีตอนนี
0: ้หรือการฉีดนะคะเวลาที่เราปกติเนี่ยภาวะปกติเราก็อาจจะมีแบบรอยเข็มนิดหน่อยนะคะแต่ในตอนให้เคมีบำบัดอาจจะมีเกล็ดเลือดที่ตกลงต่ำลงอาจจะทำให้ช้ำง่ายขึ้นแทนที่ฉีดแล้วจะสวยอาจจะหน้าเขียวไป2อาทิตย์นะคะหรือว่าอาจจะทำให้มีผลตอบรับจากการได้รับสารพิษที่แตกต่างจากภาวะปกติแพ้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่ามีการตอบสนองอะไรที่แปลกออกไปประหลาดออกไปดังนั้นถ้ามันเป็นการทำสวยแบบมาร์กหน้
1: าน
0: ะคะหรือว่าทำทรีทเมนต์เบาๆผลักวิตามินนะคะอะไรที่มันแบบไม่อินเวสีฟมากไม่เอาเข็มจิ้มลงไปหรือว่าไม่มีการฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายถามว่าโอเคแฮปปี
1: ้ทำได้
0: แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องแบบอินเวสีฟมีใช้เข็มจิ้มมีการแบบส่งพลังงานเข้าไปหรือ

0: ว่ามีสารอื่นๆเข้าไปในร่างกายแต่ว่าช่วงเนี้ยควรจะให้ร่างกายเขาสงบและเข้าสู่สมดุลก่อน
1: ให้เขาพักนิดนึง
0: ใช่ให้เขาแบบคอนเซนเทรตอยู่กับการดูแลตัวเองในส่วนของเคมีบำบัดก่อน
1: อ๋อโอเคทำทรีทเมนต์ได้มาสหน้าได้เอาแล้วเลเซอร์อะ
0: เลเซอร์ถ้าเกิดเบาๆ
1: เลเซอร์หน้าใส
0: มุ้งมิ้งอะจริงๆสามไม่ติดนะ มุ้งมิ้งไม่ติดนะคะแต่ว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไรเนี่ยอาจจะไม่สามารถคาดหวังได้มากนักนะคะ
1: แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะทำให้ผิวแบบดูดีขึ้น
0: พี่หุ่มเชื่อไหมอาหารคือส่วนสำคัญที่ทำให้คนไข้เคมีบำบัดผิวดูดีคนไข้ที่กินโปรตีนถึงผิวดีทุกคนอันนี้งงมากแต่ว่าอันนี้คือฟีดแบ็กจากคนไข้จริงๆค่ะแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันสดใสได้มากขึ้นทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นอีกมีกำลังใจว่าเออมันไม่ได้แย่นะเวลาที่ให้เคมีบำบัดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะรวมถึงทำให้ผมที่ร่วงไปอ่ะกลับมาขึ้นเร็วขึ้น
1: อ๋อ
0: จริงๆมันคือเบสิกมากเลยอ่ะ
1: นี่ผมก็แอบงงอยู่คือแต่คุณแม่ทานตลอดทานเยอะ
0: ค่ะ
1: และผมคุณแม่ไม่ได้ร่วงขนาดนั้นคือแบบนี่คือให้เคมีบำบัดไป4ไซเคิลละ
0: ค่ะ
1: คุณแม่ยังแบบไม่ต้องใส่หมวกแบบหมวกคนให้เคมีบำบัดอะ
0: ค่ะ
1: โอ้แล้วก็ดูคือหลายๆคนก็ทักคุณแม่ว่าเอ้ยดูไม่ได้เหมือนผู้ป่วยให้เคมีบำบัดคุณแม่รู้สึกภูมิใจนี่ฉันให้ 100% อยู่นะ
0: เห็นไหมนะคะอาหารเนี่ยล่ะค่ะก็คือสิ่งหลักๆเลยนะคะนอกจากโปรตีนอาหารทั่วๆไปนะคะคาร์โบไฮเดรตไขมันก็ต้องเป็นไขมันดีไขมันดีเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วยังไงคะก็คือเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะประกอบด้วยไขมันที่ดีก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในผนังเซลล์เลยนะคะรวมถึงการได้รับไขมันในปริมาณที่เพียงพอก็จะทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วย
1: สงสัยต้องไปเพิ่มฟิชออยล์ละมั้งเนี่ย
0: ใช่ค่ะฟิชออยล์นะคะไรซ์แบรนด์ออยล์นะหรือว่าน้ำมันรำข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบพริมโรสออยล์ก็ได้นะคะแต่อย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยนะคะถ้าอยากจะเสริมจริงๆก็จะเป็นวิตามินในกลุ่มที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระเบสิกเลยก็จะเป็น A C E นะซิงค
1: ์
0: บางทีเนี่ยให้เคมีบำบัดไปมากๆผิวแห้งมากคันมากนะคะวิตามิน C วิตามิน E ซิงค์ฟิชออยล์ดื่มน้ำก็จะช่วยได้มากๆอะค่ะ
1: โอ้เลิศเลิศคิดว่าอุ๋มก็ให้แม่ครบเหมือนกันขาดวิตามินอีมั้งตอนเนี้ย
0: กินจากอาหารก็ได้ค่ะพี่อุ๋มประสบการณ์
1: กับฟิชออยล
0: ์ค่ะ
1: อาจจะต้องลองพิจารณาเพิ่ม วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากนะคะก็เลยอยากจะขออนุญาตให้คุณหมอจ๋าเนี่ยสรุปสำหรับวันนี้ให้นิดนึงค่ะ
0: ยังไงก็ตามนะคะจ๋าเชื่อมั่นว่าการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะสุขภาพแข็งแรงดีมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงมะเร็งก็ตามนะคะให้เรารู้ไว้เสมอว่ามะเร็งใกล้ตัวเรามาก
1: ใกล้กว่าที่คิดเนาะ
0: ใช่ค่ะใกล้กว่าที่คิดดังนั้นพฤติกรรมอาหารนะคะ อะไรก็ตามที่เพิ่มความเสี่ยงนะคะลดเถอะนะคะ
1: เลี่ยงได้เลี่ยง
0: เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะวันนี้เนี่ยเราอาจจะรู้แล้วนะคะว่าอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมเราเป็นประจำเลยนะคะเราก็ลดซะเลิกซะนะคะเลิกไม่ได้ก็ลดก็ยังดีนะคะนอกจากนั้นก็ให้เพิ่มปัจจัยในการต้านมะเร็งเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอาหารการกินที่เราคุยกันไปวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะเลยนะคะหรือการนอนให้เพียงพอนะเรื่องง่ายๆที่บางทีเราก็มองข้ามไปนะคะหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันการออกกำลังกายนะคะการลดความเครียดเนาะการปรับใจนั่งสมาธินะคะก็จะเป็นการลดความเครียดลดอนุมูลอิสระในร่างกายได้ระดับเซลล์เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับทุกคนค่ะประมาณนี้ว่าป้องกันสำคัญกว่าการรักษาแต่ถึงแม้จะเป็นแล้วนะคะก็อย่ากังวลจนเกินไปนะคะทุกวันนี้มันมีวิธีการรักษามากมายนะคะที่ทำให้เราหายขาดจากโรคได้รวมถึงยังสวยได้แม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งก็ตามค่ะ
1: ริงโอ้ยขอบคุณหมอจ๋ามากๆเลยนะคะที่วันนี้สละเวลา

0: มาให้ความรู้กับทุกคน
1: ยินดี
0: ผม
1: ม
0: ก็
1: ากค่ะ
0: ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะวันนี
1: ้ค่ะ
0: สนุกมากๆเลยค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะไปเจอคุณหมอจ๋าสามารถแบบไปเจอได้ที่ไหนบ้างหรือว่ามีช่องทางการติดตามอะไรเงี้ยได้บ้างค่ะ
1: ก็จะมีหมอจ๋าภาคเติมสุขนะคะก็เป็นช่องทางทาง TikTok นะคะแต่ว่าอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าเรื่องความสวยความงามนะคะก็อาจจะไปเจอได้นะคะที่คลินิกค่ะ
0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็หวังว่าจะได้ความรู้กันไปแล้วก็วันนี้ขอบคุณหมอจ๋ามากๆนะคะวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนเนาะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

0: Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริดวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริดวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: 7อาหารเปรี้ยวเซลล์มะเร็งกลัวที่สุดเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ารสชาติไหนเป็นรสชาติที่เซลล์มะเร็งกลัวมากที่สุดวันนี้เราจะมาจัดการเซลล์มะเร็งด้วยอาหารรสเปรี้ยวจัดกันขอบอกเลยว่าคลิปนี้มีเคล็ดลับใหม่ๆให้ท่านผู้ชมเยอะเลยครับสวัสดีวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวเพราะว่าในบรรดาเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมนะอาหารที่มีรสเปรี้ยวหลายอย่างนะเซลล์มะเร็งเกลียดมากสมัยนี้การผ่าตัดเคมีฉายแสงมีหลายคนนะครับตั้งคำถามว่า3วิธีนี้ได้ผลดีที่สุดแล้วจริงหรือถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่เป็นมะเร็งอยู่หรือว่าเป็นมีญาติเป็นมะเร็งมีโอกาสสูงที่จะเป็นมะเร็งรู้จักคนที่เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งเนี่ยท่านผู้ชมควรที่จะพิจารณาธรรมชาติบำบัดนะครับเอาอาหารเปรี้ยวทั้ง7อย่างนี้เข้ามาอยู่ในสูตรอาหารท่านผู้ชมของเปรี้ยวที่มะเร็งกลัวมากที่สุดอย่างที่1คือมะเขือเทศมะเขือเทศมีสารอาหารวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์เอนไซม์มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในสีแดงของมะเขือเทศนะจะมีสารพิเศษฟลาโวนอยด์พิเศษที่ชื่อว่าไลโคปีนมีสรรพคุณในงานวิจัยแล้วว่าต้านมะเร็งได้ดีโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็เซลล์มะเร็งปอดคนไทยเป็นกันเยอะนะครับไม่สูบบุหรี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งปอดนะการศึกษาแรกที่พิสูจน์ว่าไลโคปีนสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นของ Health Professional Follow-up Studyในปี1995งานนั้นเขาสรุปว่าไลโคปีนมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้ดีกว่าเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามินอีด้วยซ้ำนะไม่ชอบกินมะเขือเทศราคาแล้วไปซื้อไลโคปีนที่เป็นอาหารเสริมเป็นเม็ดมาทานได้ไหมเห็นเขาขายกันตั้งเยอะนะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเขาก็มีการทดลองคลินิคอลทรายในมนุษย์แล้วนะนักวิจัยเห็นว่าไลโคปีนมีประโยชน์ก็เลยสกัดเอาไลโคปีนออกมาให้อาสาสมัครรับประทาน 10-120 มิลลิกรัมต่อวันผลออกมาตรงข้ามกันเลยนะครับมันกลับไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งให้โตเร็วขึ้นเวลาที่อาสาสมัครกินเป็นอาหารเสริมทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนักวิจัยเขาอธิบายว่าในธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะไม่ได้เฉพาะไลโคปีนอย่างเดียวเวลากินอาหารท่านผู้ชมจะได้เบต้าแคโรทีนเซต้าแคโรทีนแกมมาแคโรทีนแล้วก็สารพฤกษาอีกมากมายทำงานร่วมกันอยู่แล้วพอเราสกัดเอาไลโคปีนออกมาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการกระทำที่ไม่ธรรมชาติคุณจะได้สารอาหารที่เป็นโดสสูงชนิดเดียวซิงเกิลไฮโดสเพราะฉะนั้นโค้ชแบงค์ไม่แนะนำอาหารเสริมที่เป็นไลโคปีนอย่างเดียวนะครับกลับมาแบ็กทูเบสิกจะดีที่สุดวิธีกินมะเขือเทศเป็นผลไม้ไม่กี่ชนิดนะฮะที่โดนความร้อนแล้วสรรพคุณมันเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเวลาไลโคปีนโดนความร้อนแล้วมันจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอร์มให้ดูดซึมเข้าไปในเซลล์ของเราได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ดูดซึมมากขึ้นก็คือน้ำมันเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่ละลายในน้ำมันนั่นเองกินพร้อมกับส้มตำก็จะมีถั่วลิสงใช่ไหมเราเคี้ยวเข้าไปมันก็รวมกันในถั่วลิสงก็มีน้ำมันมันจะเพิ่มอัตราการดูดซึมสารพฤกษาตัวนี้ให้ดีขึ้นครับแล้วก็มะเขือเทศจะเอามาต้มมาแกงอะไรก็ได้เยี่ยมมากเลยครับอร่อยด้วยยาฆ่าแมลงในมะเขือเทศก็เยอะนะครับโค้ชแบงค์เป็นคำถามที่ดีมากครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเอามาแช่เบกกิ้งโซดาก่อน20นาทีก่อนมาทำกับข้าวนะครับสสบอกว่าสามารถลดยาฆ่าแมลงตกค้างได้ถึง 95% ส่วนตัวแล้วโค้ชแบงค์ชอบมะเขือเทศเพราะว่ามีรสชาติดีอร่อยตำน้ำพริกอ่องมาใส่สลัดหั่นกินกับข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมมากเลยครับรับรองครับท่านผู้ชมว่า7อย่างเนี่ยจะเป็นแม่ทัพสู้กับเซลล์มะเร็งเราได้ดีมากๆคนที่ยังไม่ได้สับตะไคร้สั่นกระดิ่งก็อย่าลืมกดเอาไว้นะครับมันจะได้เตือนเวลาที่โค้ชแบงค์อัปโหลดคลิปความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆอาหารเปรี้ยวที่มะเร็งกลัวอย่างที่2คือดอกชะบาเชื่อหรือไม่ครับว่าดอกชะบาที่ในบ้านเราบานตามข้างทางเนี่ยเขามีงานวิจัยที่เมืองนอกด้วยนะพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากสูงกว่าชาเขียวมัทฉะเสียอีกนะในปี2010ก็มีตีพิมพ์ในวารสาร Nutrition Journal นักวิจัยทำการเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆ 3,100 ชนิดพบว่ากลุ่มเครื่องดื่มที่เขาตรวจสอบ283ชนิดปริมาณแอนตี้ออกซิเดนต์ของน้ำเปล่าอยู่ข้างหลังตรงนี้ไวน์ขาวอยู่ตรงนี้ของชาแดงและชาดำขึ้นมาหน่อยชาเขียวขึ้นมาเยอะเลยไวน์แดงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าไวน์ขาวถึง7เท่าเลยนะครับไวน์แดงต่อมา

น้ำองุ่นแดงสูงขึ้นมานิดนึงกาแฟเอ็กเซสโซสูงขึ้นมาหน่อยกาแฟปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ไม่แนะนำให้ดื่มมากกว่าวันละ1แก้วเพราะท่านผู้ชมอาจจะติดได้สูงขึ้นมานั่นก็คือชาเขียวมัทฉะมัทฉะเนี่ยเป็นชาที่ได้จากการเอาใบชามาอบแห้งแล้วก็ป่นแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมว่าอะไรที่สูงที่สุดเป็นเครื่องดื่มอะไรที่ชนะชาเขียวมัทฉะขึ้นไปอีกเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดที่มนุษยชาติได้ทำงานวิจัยกันมาก็คือชาดอกชบาภาษาอังกฤษว่าฮิบิสกัสสามารถหาซื้อได้ในเมืองนอกนะครับเป็นชาที่เขาทำอยู่ในถุงชาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโค้ชแบงค์ไม่รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีขายที่ไหนยังไม่เคยเห็นถ้าใครรู้ว่ามีขายที่ไหนช่วยบอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับวิธีทำชาดอกชบาอย่างง่ายๆเอาดอกชบามาสัก8ถึง10ดอกล้างให้เรียบร้อยเด็ดเกสรออกระวังเปื้อนเสื้อผ้านะแล้วก็เอา2ถึง3ดอกเนี่ยต่อ1แก้วเทน้ำร้อนใส่อย่าต้มนะครับมันอาจจะร้อนเกินไปแค่กดน้ำร้อนใส่หรือว่าใครกลัวว่าความร้อนจะไปทำลายพฤกษาเคมีก็ให้เอาดอกชบาเนี่ยแช่ในกระบอกน้ำทิ้งไว้ข้ามคืน8ถึง12ชั่วโมงแล้วก็ดื่มตอนเช้าเป็นชาอุณหภูมิห้องจะดีต่อสุขภาพมากๆท่านผู้ชมสามารถเพิ่มรสชาติได้โดยการแช่ก้านอบเชยลงไปด้วยหรือว่าโรยผงอบเชยก่อนที่จะรับประทานบีบมะนาวนิดหน่อยยิ่งอร่อยครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเก็บก็อย่าลืมเอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับยังไม่ค่อยมียาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะขึ้นของมันเองตามริมรั้วแล้วมันจะออร์แกนิกถ้าเกิดท่านผู้ชมปลูกแล้วอยู่ในสวนของท่านผู้ชมเองก็อย่าลืมเด็ดเอามาแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ดื่มนะครับอย่าปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งโรยไปเปล่าประโยชน์คลิปนี้มีข้อมูลเก็ดเล็กเก็ดน้อยเยอะนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมดูให้จบนะอาหารเปรี้ยวมะเร็งกลัวมากๆอย่างที่3ผลไม้ตระกูลมะนาวมีเคล็ดลับวิธีกินมะนาววิธีใหม่มาบอกด้วยนะครับมะนาวเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยเอามาทำในกับข้าวเยอะมากเลยควรที่จะต้องทานทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีแต่บางคนก็ทานไม่พอก็เลยอยากจะมารณรงค์ให้คนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีสารพิษเยอะต้องการที่จะดีท็อกซ์ร่างกายน้ำมะนาวเนี่ยให้ประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าดร.บอลินเจอร์เขียนไว้ว่ามันมีสรรพคุณในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่ใช่วิตามินซีนะครับที่เป็นพระเอกในมะนาวแต่มันยังมีสารพฤกษาเคมีอีกแล้วต่างๆอย่างเช่นพวกน้ำมันของมะนาวเองเนี่ยโนเบลตินนารินจินฮิสปาริดินแล้วก็สารอื่นๆที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่ได้ค้นพบยังไม่ได้ตั้งชื่อซะด้วยซ้ำโคชแบงค์ครับมะนาวมันเป็นกรดไม่ใช่หรอเซลล์มะเร็งชอบอะไรที่เป็นกรดไม่ใช่หรอฮะอย่าไปกลัวนะครับว่ามะนาวจะเป็นกรดแล้วจะทำให้เลือดท่านผู้ชมเป็นกรดไปด้วยอันนี้เคลียร์กับนักเคมีเรียบร้อยแล้วนะครับดร.ตูนอนัญญาอธิบายว่ากรดภายนอกของมะนาวจริงๆแล้วมันเป็นกรดอ่อนเพราะมันไปเจอกับกรดแก่ในกระเพาะของอาหารของเราเนี่ยจะทำให้เกิดปฏิกิริยากรดมันเจือจางลงไปมะนาวยังสามารถทำให้เลือดของท่านผู้ชมเป็นด่างมากขึ้นด้วยนะแล้วเลือดที่เป็นด่างมันก็จะไปเลี้ยงทุกๆส่วนอวัยวะของร่างกายเรานะครับรวมถึงไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งด้วยแล้วเซลล์มะเร็งไม่ชอบอะไรที่เป็นด่างมีการทดลองในมนุษย์นะครับ Nurse Health Study เขาทำการศึกษาในพยาบาลเขาสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่ทานผลไม้ตระกูลมะนาว 2-3 ครั้งต่อวันเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดของติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่น้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วยไม่ให้ติ่งเนื้อเกิดขึ้นตั้งแต่แรกจะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุที่ดีที่สุดนะที่ผลไม้ประเภทมะนาวทำได้อย่างนั้นยับยั้งติ่งเนื้อได้เนี่ยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ anti angiogenesis นั่นก็หมายความว่าเป็นการยับยั้งไม่ให้เส้นเลือดสร้างใหม่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งใหม่ๆนั่นเองแล้วโค้ชแบงค์ครับอาหารเสริมวิตามิน 4,000 มิลลิกรัมช่วยจัดการเซลล์มะเร็งได้ไหมครับเอาสั้นๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ในปี2013นักวิจัยทำการทดลองว่าวิตามิน C จะช่วยป้องกันเซลล์ของเราไม่ให้กลายพันธุ์ในระดับที่เล็กที่สุดได้หรือเปล่านั่นก็คือระดับ DNA เขาพบว่าวิตามิน C ไม่สามารถป้องกันการถูกทำลายของ DNA แล้วก็ไม่สามารถเสริมสร้างการซ่อมแซมของ DNA ได้เหมือนกับวิตามิน C จากผลไม้โดยตรงเวลาเราเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นแปลว่า DNA เราเสื่อมสภาพแล้วมันกลายพันธุ์ถูกไหมครับแล้วในปี2009โรงเรียนแพทย์ในประเทศนอร์เวย์พบว่าร่างกายมนุษย์เรามีระบบการซ่อมแซม DNA ที่มันเสียหายไปแล้วจะเห็นว่าเริ่มต้น DNA เบรกหรือว่า DNA แตกตัวมากสูงขึ้นขนาดนี้นะครับผ่านไป40กว่านาทีมันก็ลดลงแสดงว่าร่างกายของเราสามารถซ่อมแซมตัวมันเองได้

ระดับ DNA เลยแต่พอเขาให้อาหารที่ชื่อว่าเบต้าคริปโตแซนทินจากพืชตระกูลมะนาวเข้าไปพบว่าเซลล์มนุษย์สามารถซ่อมแซมตัวมันเองได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเอางานวิจัยประเทศเกาหลีบ้างเขาก็ทำ systematic review เอางานวิจัย6งานทำเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแล้วก็พืชตระกูลมะนาวได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ว่าคนที่ทานพืชตระกูลมะนาวเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลงถึง 10% แล้วคิดดูนะครับถ้าเกิดเรากินหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะช่วยทวีคูณกองกำลังขึ้นไปมีงานที่พบว่าการรับประทานน้ำส้มคั้นสดสามารถช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กได้ด้วยแล้วเขาก็ยังพบการรับประทานเปลือกของพืชตระกูลมะนาวเองผิวหนังด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำเวลาปั่นมะนาวก็อย่าทิ้งเปลือกไปซะหมดนะครับใส่เปลือกมะนาวลงไปสักนิดหนึ่งจะยิ่งดีมากถามว่าโค้ชแบงค์คะถ้าเกิดกินของเปรี้ยวมากๆเนี่ยมันจะไม่เป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนหรอคะอย่าลืมนะครับความเป็นกรดในกระเพาะของมนุษย์หรือแม้กระทั่งของเด็กเนี่ยอยู่ที่ pH 1ถึง2เป็นกรดที่รุนแรงมากแต่มันก็เป็นสภาวะที่พึงประสงค์จำเป็นในการย่อยอาหารตามธรรมชาติร่างกายเราสร้างมาให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวส่วนน้ำมะนาวสดๆเพียวๆเนี่ยจะมี pH อยู่ที่2ถึง3น้ำมะนาวจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกย่อยนะยังไม่ถูกย่อยเวลาที่ท่านผู้ชมเอาน้ำมะนาวเนี่ยมาทาหน้าเพื่อที่จะผลัดเซลล์ผิวใช่ไหมครับให้หน้าใสขึ้นถ้าทิ้งไว้นานเกินไปหน้ามีสิทธิ์ที่จะลอกมีสิทธิ์แสบแล้วก็คันได้กรดจากมะนาวมันกัดหน้าเรานะต้องตั้งเวลาให้ดีไม่เกิน10ถึง15นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดแต่เมื่อไหร่ที่มะนาวไปโดนกรดในกระเพาะของเราแล้วมันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีทำให้กลายเป็นกรดที่อ่อนลงช่วยให้ระบบของเราเป็นด่างมากขึ้นทำให้สุขภาพเราดีส่วนตัวแล้วกินของเปรี้ยวของเป็นกรดจากธรรมชาติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นเหมือนโค้ชแบงค์ขอให้ท่านผู้ชมระวังด้วยเริ่มทีละน้อยๆแล้วก็ทานหลังอาหารจะดีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นการเทรนนิ่งกระเพาะอาหารของเราถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนอยู่และอยากจะทราบสาเหตุที่แท้จริงของกรดไหลย้อนที่ไม่มีใครรู้โค้ชแบงค์ทำคลิปไว้แล้วจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะครับอาหารเปรี้ยวมากอย่างที่4ที่มะเร็งกลัวก็คือมะขามป้อมมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่ปลูกได้ในเมืองไทยช่วงหน้าฝนหน้าหนาวมีงานตีพิมพ์ใน European Journal of Cancer Prevention ปี2011หัวเรื่องขึ้นเลยนะครับว่ามะขามป้อมเบอร์รี่มหัศจรรย์ในงานนั้นเขาอธิบายว่ามะขามป้อมมีคุณสมบัติในการจัดการเขมือบอนุมูลอิสระดีมากเพราะว่าตัวมันเองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านการอักเสบสารยับยั้งการกลายพันธุ์ของเซลล์แล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการรักษาและป้องกันโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพวิธีทานก็ทานวันละ8ถึง10ลูกกำลังดีนะครับสำหรับคนปกติคนที่เป็นมะเร็งอยากจะบูสต์ให้มันแบบดีๆก็ทานได้ถึง 12-13 ลูกเวลาที่ได้ยินคนพูดว่ามีสมุนไพรตัวหนึ่งสามารถรักษามะเร็งได้โค้ชแบงก์ก็อยากให้ท่านผู้ชมเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับถึงมันจะมีคุณสมบัติก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเรียงหน้ากันมา300คนกินมะขามป้อมแล้วจะหายทุกคนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ปวดหัวกินพาราแล้วจะหาย 100% ทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมะเร็งทุกคนหยอดน้ำมันสีมรกตแล้วจะหายทุกคนโค้ชแบงค์เลยอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าท่านผู้ชมต้องเพิ่มโอกาสในการหายให้ได้มากที่สุดโดยไม่ได้พึ่งอาหารเพียงแค่อย่างเดียวยาชนิดเดียวและรักษาแบบเดียวผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเดียวหรือว่าสมุนไพรเพียงแค่ตัวเดียวท่านผู้ชมจะต้องใช้ holistic wellness วิธีการรักษาด้วยตัวเองแบบหลายๆด้านป้องกันตัวเองจากสารเคมีรอบตัวหลีกเลี่ยงโปรตีนจากสัตว์ออกกำลังกายนอนให้หลับแล้วก็บริหารความเครียดให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มความรู้เรื่องของโรคที่เป็นอยู่ให้กับตัวเองทุกๆวันถ้าท่านผู้ชมได้ความรู้ในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่ถูกใจก็กดอันไลค์ได้นะครับอาหารเปรี้ยวต้านมะเร็งอย่างที่5แครนเบอร์รี่มีงานวิจัยและการทดลองเยอะนะครับที่พิสูจน์ว่าแครนเบอร์รี่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในห้องแลบได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเบอร์รี่อื่นๆการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในนิวยอร์กพบว่าผลไม้ที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับได้ดีที่สุดเมื่อเข้าไปใส่ลงไปในเซลล์มะเร็งอันดับที่2ก็คือเลมอนและอันดับที่1ก็คือแครนเบอร์รี่วันนี้ก็เลยอยากจะมาเพิ่มเติมว่าในปี2010คณะชีวเคมีมหาวิทยาลัย University of Massachusetts Dartmouth
คอนเฟิร์มว่าแครนเบอร์รี่สามารถยับยั้งการเจริญโตของเซลล์มะเร็งอื่นๆได้อีกนั่นก็คือเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เซลล์มะเร็งระบบประสาทเซลล์มะเร็งสมองเซลล์มะเร็งในปากแล้วก็เซลล์มะเร็งรังไข่ด้วยนะครับซื้อแบบเป็นอบแห้งมารับประทานโค้ชแบงค์ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่น้ำตาลลงไปเยอะแนะนำกินแครนเบอร์รี่แบบสดแบบสดหายากในเมืองไทยก็แบบแช่แข็งดีที่สุดนะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปบริเวณอาหารแช่แข็งมีหลายยี่ห้อมากให้เลือกนะครับอ้าวโค้ชแบงค์แล้วผลไม้แช่แข็งมันจะดีกว่าผลไม้สดได้หรือยังไงมันจะดีกว่าสิถ้าเกิดผลไม้สดของท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวตอนที่มันยังดิบอยู่แล้วก็มาตั้งไว้ให้สุกมาบ่มให้สุกแน่นอนว่าผลไม้ที่สุกขาต้นจะมีสารอาหารมากกว่าผลไม้ที่สุกนอกต้นอยู่แล้วและในกระบวนการผลิตผลไม้แช่แข็งเขาก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลไม้ตอนที่มันยังดิบอยู่นะครับท่านผู้ชมคิดออกไหมครับว่าทำไมเขาไม่ยอมเก็บเกี่ยวตอนที่มันดิบเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่ในคลังสินค้าเขามักจะรอให้ผลไม้เนี่ยมันสุกคาต้นทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนพอมันสุกแล้วค่อยเก็บเกี่ยวปุ๊บเอาไปล้างไปแช่แข็งแล้วก็แพ็คขายเลยทีเดียวไม่เปลืองพื้นที่ในไซโลเขาเพราะฉะนั้นผลไม้แช่แข็งที่ท่านผู้ชมซื้อมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนั่นจะเป็นผลไม้ที่สุกคาต้นแล้วการแช่แข็งเองก็ไม่ได้ทำลายวิตามินเอนไซม์อะไรเลยสารอาหารวิตามินเอนไซม์มักจะกลัวความร้อนนะครับแต่ว่าการแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารด้วยความเย็นจะสามารถรักษาสรรพคุณของผักผลไม้นั้นไว้ได้ดีมากแล้วยาฆ่าแมลงล่ะครับโค้ชแบงก์ก็อยากจะพูดสิ่งที่คนไม่กล้าพูดกันนะครับสมัยนี้ผักผลไม้ทุกชนิดของเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยมีความเสี่ยงกับสารเคมีทั้งสิ้นทั้งโค้ชแบงค์และท่านผู้ชมมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเราอยู่หัวอกเดียวกันนะแต่ก็อยากจะพูดให้ท่านผู้ชมรู้สึกดีนะครับว่าเราอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในช่วงสงครามที่เข้ายากหมากแพงอันเนี้ยซีเรียสไม่สามารถไปหาซุปเปอร์ของอิมพอร์ตที่มีประโยชน์มากมายมารับประทานได้มีเงินก็ไม่สามารถหาซื้อมะขามป้อมได้แนะนำให้ท่านผู้ชมทำให้ดีที่สุดกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ทำไมช็อกโกแลตซิสในรังไข่ก็ดีขึ้นได้ทั้งที่ก็ใช้ผักผลไม้ที่มีขายตามบ้านเรานี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าสุขภาพคุณก็สามารถยูเทิร์นกลับมาดีขึ้นได้ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมใช้เบกกิ้งโซดานะครับผลไม้แช่แข็งก็สามารถเอาไปแช่ได้แล้วค่อยเอามาปั่นทำอาหารส่วนตัวโค้ชแบงค์แล้วก็ไม่ได้มีวาสนาที่จะปลูกผลไม้รับประทานเองนะก็ต้องประนีประนอมกับชีวิตต่อไปท่านผู้ชมมีข้อพิสูจน์ตัวเป็นๆแล้วว่าในสิ่งแวดล้อมแห่งสารเคมียาฆ่าแมลงฮอร์โมนเร่งนมวัวยาปฏิชีวนะยาปรับผ้านุ่ม PM 2.5 กุลก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้เพียงแค่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็สะสมความรู้กันไปทำคลิปไลฟ์สด48ของใช้ก่อมะเร็งในบ้านคุณใครยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ว่าของใช้อะไรในบ้านคุณที่สามารถก่ออันตรายให้คุณและคนที่คุณรักได้จะไว้ท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็จัดอันดับ3ผลไม้ที่ต้านมะเร็งมากที่สุดไว้ท้ายคลิปด้วยเช่นกันครับอาหารเปรี้ยวต้านมะเร็งที่ท่านผู้ชมขาดไม่ได้อย่างที่6น้ำหมักชีวภาพหรือว่าน้ำไซเดอร์นั่นเองใครเป็นมะเร็งแล้วไม่ได้ทานน้ำไซเดอร์ต่างๆกำลังเสียโอกาสขั้นรุนแรงนะครับเซลล์มะเร็งท่านผู้ชมถ้าเกิดพัฒนาไปถึงระดับเอ็กซเรย์เจอแล้วเนี่ยก็หมายความว่ากองทัพของท่านผู้ชมพ่ายแพ้ศึกในระดับหนึ่งแล้วนะเป็นไปได้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำมาระยะหนึ่งแล้วเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สุขภาพเราอ่อนแอมาจากแบคทีเรียในลำไส้ของเราไม่สมดุล นั่นเองมีแบคทีเรียที่ดีมากไม่พอแล้วก็มีแบคทีเรียที่ไม่ดีมากจนเกินไปงานวิจัยสมัยใหม่คอนเฟิร์มว่าแบคทีเรียที่ดีเป็นประโยชน์กับลำไส้ของเราเนี่ยเขาเรียกกันว่า beneficial bacteria หรือว่า probiotic มันจะผลิตสารอาหารดีๆที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราปรับระบบนิเวศในลำไส้เราทำให้สุขภาพเราดีไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแอปเปิลไซเดอร์อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมสามารถหาน้ำหมักชีวภาพอื่นรับประทานได้อย่างเช่นโคโคนัทไซเดอร์สับปะรดไซเดอร์มังคุดไซเดอร์พวกน้ำผักชีวภาพนั่นแหละครับใช้ได้ดีแต่โค้ชแบงค์ให้ข้อแม้นิดหนึ่งท่านผู้ชมจะต้องหาแหล่งที่เชื่อถือได้นะยี่ห้อที่ดีนะครับต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้สามารถเจือปนเชื้อโรคคอนทามิเนตได้ง่ายมากแทนที่เราจะได้แบคทีเรียที่ดีแต่กลับได้แบคทีเรียที่ไม่ดีบางทีอาจจะได้เชื้อราเลยนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้ปลาได้ไหมคะโค้ชแบงค์น้ำปลาฮะปลาไม่ได้นะครับเพราะว่าแบคทีเรียที่ดีเนี่ยจะชอบกินผักผลไม้เท่านั้นพวกที่กินเนื้อสัตว์มันจะเป็นแบคทีเรียตัวที่ไม่ดี
ต่อร่างกายเราก็หนูไม่ได้กินปลาดิบนะคะกินปลาสุกที่ต้มแล้วเป็นแบคทีเรียที่ตายหมดแล้ว

0: ครับถึงพวกมันจะตายหมดแล้วแต่ขอบอกตรงนี้เลยนะว่าซากของแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีเวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วทำให้เซลล์เราเกิดการอักเสบนะครับคอนเฟิร์มจากงานวิจัยนะย้ำว่าแบคทีเรียที่เป็นศัตรูของเราถึงมันจะตายแล้วมันก็สามารถทำให้เซลล์เราอักเสบได้เพราะฉะนั้นของหมักดองที่ดีจะต้องมาจากพืชผักผลไม้ถั่วเห็ดสมุนไพรเท่านั้นปลาปลาเค็มแองโชวีแหนมหมูซาลามี่ไส้กรอกหมูแฮมเบคอนเป็นมะเร็งแล้วอย่า กินนะครับวิธีกินน้ำไซเดอร์ที่ดีที่สุดก็คือท่านผู้ชมสามารถกินได้ถึงวันละ2ช้อนโต๊ะแต่แรกๆคนที่ไม่เคยรับประทานเลยไม่แนะนำให้กินทีเดียวเยอะๆนะวันแรกให้กิน1ช้อนชาก่อนหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วผสมน้ำไซเดอร์ครึ่งช้อนชากับน้ำสะอาดอุณหภูมิห้อง1แก้ว200ซีซีแล้วก็ดื่มตามลงไปที่ให้ทานหลังอาหารเพราะว่ามันจะไปช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาลด้วยในอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปอาหารเปรี้ยวที่มะเร็งกลัวสุดๆอีกอย่างนึงอย่างที่7สุดท้ายแล้วก็คืออาหารหมักดองอนามัยที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับกิมจิแหนมเห็ดข้าวหมากนัตโตะถั่วเน่าเทมเปะซาวคราวผักเสี้ยนดองเป็นของเปรี้ยวที่เต็มไปด้วยพรีและโปรไบโอติกช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศอีกแล้วในกระเพาะลำไส้เราเหมือนว่าท่านผู้ชมรับประทานกองทัพสู้มะเร็งเขาเพิ่มเข้าไปพวกแบคทีเรียอัศวินพวกนี้จะไม่ได้จัดการเซลล์มะเร็งโดยตรงมันจะไปจัดการแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีที่เป็นศัตรูผลิตสารเหม็นเน่าให้ร่างกายอ่อนแอจาก TMO พวกนี้เวลาเรากินเนื้อนมไข่วิธีการดูของดองอนามัยคือ1ต้องไม่มีเนื้อสัตว์แหนมหมูปลาปลาส้มปูดองน้ำปลาแบบนี้ไม่ได้นะครับ2ต้องไม่มีสารเคมีอันตรายดินประสิวโซเดียมเบนโซเอตสารซัคคารินหรือสารทศกรสารกันเสียสารกันลาสารเคมีมีเยอะนะครับไม่ได้3ไม่ใส่ภาชนะโลหะหรือพลาสติกเพราะเวลาแบคทีเรียมันทำงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นกรดและกรดก็มีโอกาสที่จะไปกัดโลหะและพลาสติกเข้ามาอยู่ในอาหารเราได้เช่นกัน4ไม่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์เป็นของหมักดองที่ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับแอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งนะโดยเฉพาะมะเร็งตับแล้วเครื่องปรุงรสอย่างอื่นล่ะครับโค้ชแบงค์ส่วนเครื่องปรุงรสในไทยหลายๆอย่างของเราก็เป็นของหมักดองอย่างเช่นซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้ซอสศรีราชาเป็นของหมักดองทั้งสิ้นอันนี้โค้ชแบงค์อนุมัตินะครับเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์แต่ท่านผู้ชมก็ต้องดูยี่ห้อที่ไม่ใส่ผงชูรสมากเกินไปแล้วเวลาปรุงรสก็อย่าใส่ให้มันรสจัดจนเกินไปนะอยากจะให้ท่านผู้ชมคิดอย่างนี้นะครับว่าสุขภาพเราจะดีได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทานอาหาร7อย่างนี้ครบทุกอย่างแต่มันอยู่ที่สุขภาพองค์รวมของท่านผู้ชมโภชนาการออกกำลังกายพักผ่อนบริหารความเครียดมีความหมายหมดนะแต่7อย่างนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลย
1: ถ้าอยากจะรู้ว่าวันๆนึงเนี่ยโค้ชแบงค์ทานอะไรไปติดตามใน Facebook โค้ชแบงค์ได้เลยนะครับสะกดภาษาอังกฤษมีเว้นวรรคด้วยนะ
0: ส่วนวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสุขภาพแข็งแรงไกลโลกกันทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping